0: งศรัทธาของจังหวัดเชียงใหม่และเทศกาลมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมุ่งประชาสัมพันธ์ศักยภาพท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงสินค้าบริการวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนเข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ร่วมขับเคลื่อน12เดือน12เทศกาลให้เป็นการกลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้กระตุ้นการเดินทางเพื่อเพิ่มระยะเวลาการพำนักและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวตลอดจนกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนเพื่อยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลเชียงใหม่เฟสติวัลซิตี้และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับ
1: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศวันนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนนะคะอีสานได้สัมผัสลมเย็นขณะที่ซีกตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักที่ต้องรับมือติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้านี้ใครอยู่อีสานออกจากบ้านจะเริ่มรู้สึกว่ามีอากาศเย็นมาทักทายค่ะนี่เป็นผลพวงจากมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาถึงภาคเหนือและภาคอีสานทำให้อุณหภูมิทางภาคอีสานลดลงเล็กน้อยค่ะเรียกว่าเป็นช่วงที่อากาศบ้านเรากำลังเริ่มเปลี่ยนแต่ยังไม่ใช่ว่าลมหนาวมาแล้วฝนจะหายไปเลยนะคะวันนี้ประเทศไทยตอนบนฝนโดยรวมเริ่มลดลงแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังมีฝนหนักบางแห่งค่ะและช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองยังต้องระวังลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้วันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดและหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้แต่มีอีกหนึ่งช่วงที่ต้องรู้ไว้ล่วงหน้าค่ะตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับใหม่เตือนในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีอากาศแปรปรวนอีกครั้งทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยฝนจะขยายพื้นที่ชัดเจนในวันที่10และ11ตุลาคมค่ะวันนี้ภาคเหนือยังมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิวันนี้ 20-35 องศาเซลเซียสภาคอีสานวันนี้ฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆต่อเนื่องและช่วงเช้ามีอากาศเย็นฝนมีได้ในบางพื้นที่ของหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิประมาณ 20-34 องศาเซลเซียสภาคกลางยังมีฝนหลายพื้นที่บางจุดเป็นฝนหนักและลมกระโชกแรงได้มีความเสี่ยงที่กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิ 23-35 องศาเซลเซียสพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนได้หลายพื้นที่และบางจุดมีลมกระโชกแรงแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพื้นที่ฝนตกหนักของวันนี้ค่ะอุณหภูมิ 24-34 องศาเซลเซียสออกยังมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนค่อนข้างเยอะและมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งที่ระนองกระบี่ตรังและสตูลช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ต่อไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Ritika Kluwat.

0: ปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เช้าวันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: 7นาฬิกา16นาทีกลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มกันที่การเคลื่อนไหวในลาวโดยมีการปรับโครงสร้างผู้นำครั้งสำคัญครับโดยสภาแห่งชาติลาวมีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างผู้นำครั้งสำคัญด้วยการแต่งตั้งนายเสริมไซกรมสิทธิ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่และขยับนายสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานสภาแห่งชาติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบในการประชุมสภาแห่งชาติลาวสมัยสามัญครั้งที่2ของสภาชุดที่10เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งสมาชิกสภาแห่งชาติทั้ง158คนที่เข้าร่วมการประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างผู้นำครั้งนี้เกิดขึ้นหลังนายไซสมพรพรมวิหารประธานสภาแห่งชาติคนก่อนถึงแก่อสัญญากรรมเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับนายเสริมไซวัย58ปีเริ่มต้นเส้นทางอาชีพด้านการทูตและการต่างประเทศโดยดำรงตำแหน่งหลายระดับในกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงผู้แทนลาวประจำสหประชาชาติก่อนขึ้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในปี2559และรองนายกรัฐมนตรีปี2565
1: นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียกล่าวต่อรัฐสภาว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาประมาณ 10,000 คนได้รับการส่งกลับประเทศแล้วนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งบางส่วนเดินทางด้วยเครื่องบินที่รัฐบาลเมียนมาจัดเตรียมไว้ขณะที่อีกราวๆ 1,400 คนถูกส่งกลับทางเรือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วภายใต้ข้อตกลงทวิภาคีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีอันวารับทราบถึงความกังวลของกลุ่มสิทธิมนุษยชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ผู้ถูกส่งตัวกลับอาจต้องเผชิญโดยระบุว่าทางการเมียนมาได้ให้คำรับรองว่าจะไม่มีการทำร้ายผู้ลี้ภัยเหล่านี้เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังกล่าวด้วยว่าเงื่อนไขที่มาเลเซียกำหนดไว้กับเมียนมาคือการที่เมียนมาต้องรับพลเมืองของตนเองกลับประเทศตามด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อไม่ให้เกิดการทารุณกรรมการบังคับขู่เข็นหรือการละเมิดสิทธิ์ซึ่งเขาจะหารือเรื่องนี้ต่อไปกับนายมินอ่องหลายประธานาธิบดีเมียนมาที่มีกำหนดจะเดินทางมาเยือนกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าน
0: ายอาเดนดูอาเลรัฐมนตรีสาธารณสุขเคนยาเปิดเผยว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในประเทศเป็นพลเมืองเคนยาซึ่งอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือเดียคองโกโดยเดินทางมายังกรุงไนโรบีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและเสียชีวิตแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดซึ่งสามารถระบุผู้สัมผัสใกล้ชิดได้แล้วอย่างน้อย28คนรวมถึงสมาชิกในครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งนี้ดีอาร์คองโกกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศซึ่งเชื้อที่ระบุล่าสุดนี้เป็นสายพันธุ์บุนดิบูเกียวที่พบได้ยากทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 8,000 คนและเสียชีวิตแล้วกว่า 4,000 คนการระบาดยังแพร่ไปยังยูกันดาประเทศเพื่อนบ้านที่พบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย20คนและเสียชีวิต2คนก่อนองค์การอนามัยโลกประกาศให้ยูกันดาปลอดจากเชื้ออีโบลาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
1: นางแคที่โฮชูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วรัฐเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคหัดหลังจำนวนผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้นโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนซึ่งนับเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากการระบาดของโรคหัดครั้งแรกของรัฐในสหรัฐ

0: ทางนี้รัฐนิวยอร์กรายงานพบผู้ป่วยโรคหัดในปีนี้แล้ว108คนนับถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่แพร่ระบาดในชุมชนชนบทที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC แนะนำให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดจำนวน2เข็มเนื่องจากการฉีดวัคซีนเป็นวิธีป้องกันโรคหัดที่ดีที่สุดทั้งนี้อัตราการได้รับวัคซีนในกลุ่มเด็กอนุบาลของสหรัฐลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเหลือร้อยละ 92.4 ในปีการศึกษา2025ถึง2026ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ95
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มกันที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำหลังเจ้าหน้าที่หญิงสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในรัสเซียเสียชีวิตครับ
2: องค์การอนามัยโลกระบุว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ในเวลานี้ความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำและจะมีการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหลังเกิดความวิตกกังวลด้านสาธารณสุขจากการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสของรัสเซียซึ่งส่งผลให้ต้องกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดราว200คนเพื่อเฝ้าสังเกตอาการตามรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้เสียชีวิตด้วยอาการปอดบวมโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดขณะที่มีข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเจ้าหน้าที่หญิงอาจทำหลอดทดลองตกแตกจากกรณีนักวิจัยหญิงของสถาบันต่อต้านกาฬโรครัสเซียป่วยเสียชีวิตอย่างปริศนาจนทำให้เกิดกระแสข่าวลือว่าอาจมีการรั่วไหลของเชื้อกาฬโรคปอดภายในห้องทดลองนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ออกมากล่าวว่าสหรัฐกำลังเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดโดยการเสียชีวิตดังกล่าวถือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับรัสเซียและสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติให้ประหารชีวิตนายนิดัลมาลิกฮาซันอดีตจิตแพทย์กองทัพสหรัฐด้วยการยิงเป้าหลังก่อเหตุกราดยิงภายในอาคารรักษาพยาบาลของฐานทัพฟอร์ตฮูดในรัฐเท็กซัสเมื่อปี2552ซึ่งทำให้ทหารเสียชีวิต13นายและบาดเจ็บอีก32นายถือเป็นการประหารชีวิตโดยกองทัพสหรัฐครั้งแรกในรอบกว่า60ปีอย่างไรก็ตามการประหารชีวิตนายฮาซันยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายทหารรวมถึงต้องมีคำตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับความชอบด้านกฎหมายก่อนจึงจะดำเนินการได้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้สั่งการให้หน่วยรวมถึงระดมบุคลากรและทรัพยากรเพื่อจำกัดความเสียหายตลอดจนพัฒนาระบบความมั่นคงไซเบอร์เพื่อรับมือภัยคุกคามในยุค AI หลังพบเบาะแสมีการใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โจมตีทางไซเบอร์ธนาคารบางแห่งของเกาหลีใต้ซึ่งนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างไรก็ตามทางการเกาหลีใต้ยังไม่ได้เปิดเผยว่าแฮกเกอร์ใช้เครื่องมือหรือโมเดล AI ชนิดใดในการโจมตีรวมทั้งขอบเขตที่แน่ชัดของข้อมูลที่ถูกเจาะหรือความเสียหายทั้งหมดกองกำลังรัฐบาลเยเมนรุกคืบเข้าสู่ชานเมืองโมคาแล้วหลังการปฏิบัติการสายฟ้าแลบเพื่อยึดคืนเมืองชายฝั่งรอบช่องแคบบับเอลมันเดฟทำให้กองกำลังกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การหนุนหลังต้องถอยร่นออกจากพื้นที่ดังกล่าวหลังบุกยึดไว้ได้เมื่อเดือนที่แล้วโดยการยึดคืนพื้นที่ชายฝั่งช่วยลดภัยคุกคามของกลุ่มกบฏฮูตีต่อการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรอินเดียแม้กลุ่มกบฏฮูตีจะยังสามารถใช้โดรนโจมตีจากระยะไกลได้อยู่ก็ตามสื่อในแคนาดารายงานคาดการว่าพรรคปาร์ตี้เกเบกัวซึ่งเป็นพรรคการเมืองสนับสนุนการแบ่งแยกเอกราชของรัฐควิเบกคว้าชัยในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นอย่างไรก็ตามแม้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าพรรคปาร์ตี้เกเบกัวได้เสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติแต่ผลการเลือกตั้งดังกล่าวสร้างแรงกดดันโดยตรงต่อรัฐบาลกลางของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ที่เน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพเพื่อรับมือกับมาตรการภาษีสหรัฐอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีโลกกลับมารวยทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งหลังมูลค่าการถือครองหุ้นในบริษัท SpaceX และ Tesla ปรับตัวสูงขึ้นโดยมีทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 1.04 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว35ล้านล้านบาทดัชนีมหาเศรษฐีของ Bloomberg ระบุว่ามูลค่าทรัพย์สินของมัสก์เพิ่มขึ้น 65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2.18 ล้านล้านบาทมัสก์เคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นบุคคลแรกของโลกที่มีทรัพย์สินแตะระดับ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
1: เมืองมูโฮสทางเหนือของฟินแลนด์ครับเป็นเมืองก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของ Google ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของสหรัฐที่คนที่นั่นส่วนใหญ่นะเป็นเกษตรกรเตรียมปรับตัวรับมืออย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ติดตามจากรายงาน

0: การครับ
1: ที่เมืองมูโฮสทางเหนือของฟินแลนด์โจนี่พิทแคนเนนเกษตรกรวัย36ปีกำลังเตรียมตัวใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนบ้านรายใหม่ที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรนั่นก็คือบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Googleที่มีแผนจะสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center แห่งใหม่เขาบอกว่าโครงการนี้ใหญ่โตมากจนแทบจะจินตนาการไม่ออกว่ามันจะตระหง่านขึ้นมาอย่างไรท่ามกลางท้องทุ่งที่อยู่รายรอบศูนย์ข้อมูลของ Google แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเม็ดเงินลงทุนที่ประกาศออกมารวม 13,000 ล้านยูโรซึ่งจะมีการก่อสร้างตลอด2ปีข้างหน้าถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจากสหรัฐเวลานี้พื้นที่ก่อสร้างมีการตัดโค่นต้นไม้ออกจนเตียนโล่งแล้วและมีรถบรรทุกวิ่งรับส่งของเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างซึ่งตั้งอยู่ติดกับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงหลักแผนการขยายธุรกิจของ Google ครอบคลุมเทศบาลหลายแห่งในฟินแลนด์ซึ่งเป็นจุดที่ Google มีศูนย์ข้อมูลเปิดให้บริการอยู่ก่อนแล้วเม็ดเงินลงทุนมหาศาลนี้ถึงกับทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐต้องออกมาเรียกร้องให้ Google ทบทวนแผนการดังกล่าวผ่านข้อความบนแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขาพิทแคนเนนกล่าวว่าจนถึงตอนนี้เขายังคงรู้สึกค่อนข้างเป็นบวกกับโครงการนี้เพราะมันจะช่วยนำกิจกรรมทางธุรกิจขนาดใหญ่และความคึกคักมาสู่เทศบาลในชนบทที่มีประชากรเพียงประมาณ 8,800 คนแห่งนี้แต่เขาก็ยังกังวลว่าในที่สุดเกษตรกรในท้องถิ่นจะต้องเตรียมรับมือกับการใช้พลังงานอย่างไรคิมโมฮิโนนายกเทศมนตรีเมืองมูโฮสกล่าวว่าการลงทุนครั้งใหญ่ของ Google ทำให้ช่วงนี้เขายุ่งมากเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีอุตสาหกรรมประเภทนี้อยู่ในพื้นที่เลยและเขาก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนสถานการณ์ของเทศบาลทั้งหมดไปอย่างสิ้นเชิงอย่างน้อยที่สุดในช่วงการก่อสร้างก็น่าจะมีแรงงานหลายพันคนจากหลากหลายสัญชาติเข้ามาอยู่ในพื้นที่อย่างไรก็ตามแผนของ Google ได้จุดชนวนให้เกิดข้อพิพาทขึ้นโดยสำนักงานตรวจสอบแห่งชาติฟินแลนด์กำลังดูว่าบริษัทท้องถิ่นในฟินแลนด์ซึ่งเป็นตัวแทน Google ได้ทำการแผ่วถางป่าไปมากกว่า 1,870 ไร่ในเมืองมูโฮสโดยที่ไม่มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นข้อบังคับตามกฎหมายเพราะภาพถ่ายดาวเทียมทำให้เห็นได้ว่าพื้นที่ธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ได้ถูกตัดโค่นไปด้วยฟินแลนด์มียอดการลงทุนในศูนย์ข้อมูลเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีสภาพอากาศที่เย็นรวมถึงมีกระแสไฟฟ้าที่ค่อนข้างเสถียรและราคาถูกซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมถึงพลังงานลมและน้ำด้วยเหตุนี้รัฐบาลฟินแลนด์จึงมองเห็นโอกาสในการดึงดูดการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลเข้ามาในประเทศโดยหวังว่าส่วนหนึ่งจะสามารถแก้ปัญหาอัตราการว่างงานที่สูงเป็นประวัติการณ์และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ซบเซาได้ทว่าในขณะที่ศูนย์ข้อมูลที่ต้องใช้พลังงานมหาศาลหลายสิบแห่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและยังมีอีกหลายแห่งที่อยู่ในแผนงานของบริษัทอื่นๆรวมถึง Microsoft และ TikTok นั้นความไม่แน่นอนเกี่ยวกับราคาพลังงานความจุของระบบสายส่งไฟฟ้าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงกันในวงกว้างในฟินแลนด์เช่นกัน
0: ต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีตาร์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: มีอะไรครับ
3: เมื่อคืนนี้มีฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับแฮร์รี่เคนลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษ125นัดละ
4: ค่ะขณะที่ช่วงเช้าวันนี้นะคะก็เป็นแมตช์อำลาของเลโอนีลเมสซี่นะคะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศประทับใจเลยทีเดียวค่ะ
2: ค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับพระราชทานเงินและก็หมวกเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาพาราไทยครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้าคอลเลคชันพิเศษมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยครับ
4: ค่ะก็เงินพระราชทานดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาแล้วก็ดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมแล้วก็การส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอาทิการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะตลอดจนรายการสำคัญต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้

0: แห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทย
1: ค่ะก็เป็นหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอแบบปักอักษรไทยแลนด์นอกจากนี้ก็ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนลอนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าไนลอนแล้วก็เสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นด้านหน้าสกรีนไทยแลนด์ด้วยนะคะพร้อมกับมีโลโก้สิริวรรณวรีบริเวณด้านหลังด้วยนะคะก
0: ็
1: กระแสตอบรับดีนะคะมีเหล่าเซเลบคนดังเนี่ยนำมาสวมใส่แล้วก็โซเอาด้วยนะคะแต่ว่านักกีฬาพาราลิมปิกไทยเนี่ยจะได้สวมใส่กันนะ
0: ครับขณะที่ควันหลงจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่านะครับก็ทำให้ภาพลักษณ์ของการแข่งขันฝ่ายจัดเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นต่อไปในการที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันผู้เชี่ยวชาญกีฬาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าภาพลักษณ์นี่ก็เสียไปพอสมควรนะครับเพราะว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะท
1: ั
0: ้งเรื่องการเตรียมตัวเรื่องของที่พักนักกีฬานะครับเร
1: ื่อง
0: ของปัญหาการเดินทางต่างๆ
1: ใช่นะคะก็อย่างปัญหาเรื่องของเอานักกีฬาก่อนเรื่องของที่พักเนี่ยคือมีการประหยัดงบไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬานะคะมีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เรือสำราญคอต้าเซเลน่ามาแทนนะคะมารองรับนักกีฬาโดยอ้างว่าเป็นเรื่องของความประหยัดนะคะนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของการเปิดเพลงชาติผิดด้วยคือเป็นความไม่ตระหนักรู้ถึงภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ที่อ่อนไหวจนหลากหลายชาตินะคะอย่างประธานโอลิมปิกของเกาหลีเนี่ยก็ออกมาตำหนิตัดเกรดเลยนะคะบอกว่าการเป็นเจ้าภาพของญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยให้เกรด F
0: ครับ
1: นะคะ
0: ซึ่งทางฮิโรคาสุอาราอิศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการกีฬานะครับบอกว่าญี่ปุ่นอาจต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะก้าวพ้นร่มเงาของปัญหาในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับนักกีฬาหลายคนที่มาที่นี่คาดหวังว่าญี่ปุ่นจะจัดงานได้ดีกว่าหางโจของจีนในครั้งก่อนนะครับก็ถ้าหากญี่ปุ่นคิดจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกอีกครั้งเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้ความเชื่อมั่นก็ลดลงไปนะครับและการจะชนะในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพก็อาจจะยากขึ้นคือการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่ค่อยมีคู่แข่งเท่าไหร
1: ่
0: นะครับในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมแต่ถ้าระดับโอลิมปิกเนี่ยเชื่อว่าคู่แข่งเยอะแน่นอน
1: ใช่นะคะก็สาเหตุเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชาติอย่างญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะมีความเห็นตรงมีความเป๊ะเนี่ยนะคะทำไมถึงจัดงานออกมาอย่างนี้ก็เพราะว่าคือเขาไปตัดสิทธิ์บริษัทออร์แกไนซ์ยักษ์ใหญ่ที่เคยจัดมาตลอดนะคะแล้วก็ใช้คณะกรรมการของท้องถิ่นมาจัดงานนะคะก็ส่งผลอย่างที่เห็นนะคะแต่ทางญี่ปุ่นเองก็บอกว่ารอให้คนเนี่ยลืมไปก่
0: อ
1: นแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมามีความหวังในการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปนะคะก็ในช่วงการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2020ที่ผ่านมาตอนนั้นที่ญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าภาพนะคะมีปัญหาเรื่องของงบประมาณแล้วก็การคอร์รัปชันของผู้บริหารระดับสูงหลายคดีเหมือนกันแล้วก็ยังมีเรื่องของโควิด-19ด้วยตอนนั้นนะคะประชาชนเนี่ยก็ออกมาประท้วงพอสมควรว่าไม่อยากเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นญี่ปุ่นยังมีความหวังในการที่จะเป็นเจ้าภาพจัดทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆในอนาคตต่อไปค่ะ
0: ครับส่วนทางเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้มีการพิจารณายกเลิกระบบยกเว้นการเกณฑ์ทหารหลังจากที่นักกีฬาดีใจเกินเหตุจากการคว้าเหรียญทองได้นะครับก็คืออย่างทีมฟุตบอลชายใช่ไหม
1: ใช่
0: นะครับคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับปรากฏว่านักกีฬาชายเนี่ยออกอาการดีใจจนเกินหน้าเกินตาเพราะว่าคือเป้าหมายสำคัญของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับของฝ่ายชายเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนคือได้เหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยจะยกเว้นการเกณฑ์อาหาร2ปีก็จะมีไปฝึกเป็นสัปดาห์เล็กน้อย
1: ค่ะใช่ค่ะฝึกสั้นๆประมาณ4สัปดาห์หรือว่าไปรับใช้สังคมแทนนะคะก็เป็นเงื่อนไขของทางเกาหลีเขานะคะหากได้เหรียญทองเอเชียนเกมหรือว่าเหรียญใดเหรียญหนึ่งในโอลิมปิกเกมเนี่ยจะถูกยกเว้นการเกณฑ์ทหารจำนวนเต็ม2ปีนะคะซึ่งแน่นอนล่ะค่ะว่านักกีฬาเกาหลีใต้เนี่ยก็ทุ่มเทเพื่อที่จะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมให้ได้โดยเฉพาะฟุตบอลคว้าแชมป์มาแล้ว4สมัยติดต่อกันนะคะแม้กระทั่งซนฮึงวินเนี่ยก็เคยเดินทางมาแข่งขันเช่นเกมมาแล้วด้วย
0: คือเหตุผลหนึ่งก็คือพอเล่นเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับโดยเฉพาะการไปเล่นในยุโรปถ้าต้องไปติดเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็จะหายไป2ปี
1: ใช่
0: ก็ทำให้แต่ละสโมสรเนี่ยก็อาจจะคิดหนักในเรื่องของการเซ็นสัญญานะครับก็เลยเป็นเป้าหมายของนักกีฬาฟุตบอลชายของเกาหลีใต้แล้วก็ครั้งนี้ดันทำได้ด้วยแต่ปัญหาก็คือพอได้แล้วดันดีใจเกินเหตุไป
1: แล้วหนึ่งในนั้นก็คือกัปตันทีมของเขานะคะก็คือมีการแบบให้สัมภาษณ์แล้วก็ประกาศเลยว่าไม่ต้องเป็นทหารแล้วประมาณนี้นะคะเรายังมีกองหน้าดาวรุ่งอีกที่เหมือนสวมหมวกปลดประจำการนะคะซึ่งหมวกนี้คือต้องเกณฑ์ทหารครบแล้วถึงจะมอบให้แล้วเขาก็สวม

0: เขาก็ตะเบะเนี่ยมันก็เป็นการแบบแสดงความดีใจจนออกนอกหน้านอกตาแล้วมันก็เลยเกิดความเหลื่อมล้ำว่าอ้าวแล้วผู้ชายที่ต้องเกณฑ์ทหาร2ปีล่ะแม้กระทั่งคนดังอย่าง BTS อย่างเงี้ยมีการเอามาเปรียบเทียบกันนะคะนั่นคือสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากกว่าการคว้าเหร
1: ีย
0: ญ
1: เอเชียนเกมใต
0: ้ประเทศเกาหลีใต้ขออภัยค่ะมากกว่าการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมด้วยซ้ำก็ยังจะต้องไปเกณฑ์ทหารเลย
1: ท่าน BTS ไทยเนี่ยขายหนังสืออยู
0: ่นะต้องหยอดเหรียญนะคะก็เลยทำให้นะคะทางบินนาโคศกกลาโหมของเกาหลีใต้เนี่ยเปิดเผยว่ากระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กำลังพิจารณาปรับลดหรือว่ายกเลิกระบบยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับนักกีฬาและศิลปิน
1: นะครับ
0: ยุ่งแล้ว
1: ใช่นะครับก็เป็นประเด็นที่จะต้องไปคุยกันต่อนะครับคือตั้งแต่ยุคของซอนฮึงมินแต่ว่าตอนซอนฮึงมินได้เหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกอาการอะไรมากมายไงแต่เนี่ยเพราะอาการที่แสดงออกทำให้ต้องมีการกลับไปพิจารณาใหม
0: ่แล้วจริงก่อนหน้านั้นเนี่ยในยุคก่อนๆเนี่ยคือเขามีกฎนี้มานานแล้วคือประชากรเกาหลีชายเนี่ยยังมีมากพอที่จะทำให้ไปเกณฑ์ทหารได้แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยคือลดน้อยลงนะคะก็จำเป็นอาจจะต้องมีการลดทอนแล้วคนที่เคราะห์ร้ายเนี่ยก็เป็นนักกีฬาในยุคใหม่ๆนะ
1: ครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะครับมีรายการยูฟ่าเนชั่นลีกซึ่งแฮร์รี่เคนลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษเป็นเกมที่125ทำได้2ประตูด้วยนะครับ125นัดที่แฮร์รี่เคนลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษเป็นสถิติเทียบเท่ากับปีเตอร์ชิลตันเลยเมื่อคืนนี้เจอกับเช็กเกียนะครับคือในยูฟ่าเนชั่นลีกหลังจากอังกฤษนัดแรกแพ้สเปนหลังจากนั้นผลงานยอดเยี่ยม ชนะรวดเลยนะครับก่อนเจอเช็กเกียเนี่ยชนะโครเอเชียไปเยือนนะชนะ 7-0 ส่วนเช็กเกียเนี่ยผลงานไม่ดีนะครับแพ้มา3นัดติด
0: ใช่นะคะก็สำหรับเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะจริงๆเนี่ยทางสิงโตคำรามนะคะอังกฤษเนี่ยออกนำไปก่อนนะตั้งแต่นาทีที่27นะคะแฮร์รี่เคนเนี่ยยิงนำก่อนเลยนะคะ
1: คือแฮร์รี่เคนเนี่ยเปิดบอลมาแล้ววลาดิเมียร์กูฟาวสกัดบอลพลาดเข้าประตูเองนะครับแล้วก็ลูก2ลูก3เนี่ยเป็นแฮร์รี่เคนยิงได้นะครับลูกแรกกูฟาวโอนโกนาที27นาที27นะครับแฮร์รี่เคนยิงได้นาทีที่40กับนาทีที่57เท่ากับว่าตอนนี้ยิงให้กับทีมชาติอังกฤษไป91ประตูแล้วก็เป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอังกฤษแล้วก็ติดทีมชาติอังกฤษมากที่สุดเทียบเท่ากับปีเตอร์ชิลตันนะครับนั่นประกอบว่าพฤศจิกายนช่วงยูฟ่าเนชั่นลีกกลับมาเตะอีกลงอีก1นัดก็จะเป็นสถิติเดียวๆละ
0: ใช่นะคะก็จะเป็น126นัดนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะก็ผลงานดีขนาดนี้ก็ยังมีลุ้นรางวัลบอลลงดอด้วยนะคะก็เป็นอังกฤษนะคะที่ผลงานยอดเยี่ยมลงเตะไปแล้วตอนนี้มีคะแนนรวม9คะแนนตามหลังสเปนอยู่นะคะสเปนลงเตะ4นัดมี12คะแนนอังกฤษอยู่อันดับที่2มี9คะแนนนะคะเดี๋ยวนัดต่อไปอังกฤษจะเจอกับโครเอเชียอีกครั้งนึงแล้วก็เช็กเนี่ยก็มีลุ้นกับสเปนนะโครเอเชียกับเช็กยังมีลุ้นในการจบอันดับที่3อยู่
1: ครับอังกฤษเนี่ยตอนเกมเจอกับสเปนก็น่าเสียดายนะครับมีจังหวะที่แฮร์รี่เคนยิงจุดโทษไม่เข้าสุดท้ายก็พลิกแพ้เลยแต่ว่าหลังๆผลงานก็ดีนะครับก็ถือว่าอังกฤษช่วงนี้ผลงานยอดเยี่ยม
0: ใช่นะคะส่วนผลค่ะ
1: ครับ
0: ยูฟ่าในเชลีคู่อื่นนะคะ
1: ครับก็คู่ที่อยู่ในกลุ่มนี
0: ้
1: โครเอเชียกับสเปนนะครับโครเอเชียนำก่อนแต่สุดท้ายสเปนแซงชนะไป 2-1 สเปนเนี่ยเข้าคอนเซปต์เดิมเลยเปลี่ยนตัวสำรองลงมามีทีเด็ดตลอดนะครับสำรองล่าสุดเป็นมิเกลเมดิโน
0: ่
1: ลงมายิงนาที61แล้วก็88ทำให้สเปนทำสถิติ 100% ในยูฟ่าเนชั่นลีก4นัดแรกนะครับมี12คะแนนอังกฤษอยู่อันดับ2มี9คะแนนนะครับแล้วก็โครเอเชียอยู่อันดับ3มีอยู่3คะแนนส่วนเช็กยังไม่มีคะแนนเลย
0: ใช่นะคะก็โครเอเชียนำก่อนนะคะแล้วเป็นสเปนเนี่ยมาม
1: ีใบแดงด้วยวันเปริซิสยิงได้ด้วยแล้วก็โดนใบแดงในช่วงท้ายเกม
0: อ่ะนะคะส่วนผลคู่อื่นนะคะคาซัคสถานเสมอกับมูกอฟเฟโร2ประตูต่อ2อัลเบเนียนะคะชนะซานมาริโน2ประตูต่อ1ลักซัมเบิร์กแพ้บัลแกเรีย0ประตูต่อ2เอสโตเนียนะคะเสมอกับไอซ์แลนด์นะคะ0ประตูต่อ0ค่ะสกอตแลนด์แพ้สโลวีเนีย1ต่อ2สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะมาซิโดเนียเหนือ3ประตูต่อ0มอลโดวานะคะแพ้สโลวาเกีย0ประตูต่อ4และเบลารุสนะคะเสมอฟินแลนด์1ประตูต่อ1ค่ะ
1: ครับส่วนทางคริสเตียโนโรนัลโดนะครับล่าสุดมีออกแถลงการเรื่องของการออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสออกมาแล้วนะครับก็เขียนซะยาวเลยนะ
0: ใช่
1: นะครับจริงๆเขาบอกว่าตอนจบฟุตบอลโลกเนี่ยฟุตบอลโลก2026นะครับเจ้าตัวเคยคิดที่จะ ประกาศเลิกเล่นทีมชาติ
0: ใช่
1: แต่ก็มีโอกาสได้คุยกับทางประธานสหพันธ์ฟุตบอลของโปรตุเกสแล้วก็ทางเฮดโค้ชนะครับก็คือจอร์จเชซุสซึ่งเป็นโค้ชที่ทางสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสเนี่ยปรึกษาโรนัลโดนะ
0: ค่ะ
1: ว่าควรเอาใครมาดีแล้วก็โรนัลโดเสนอคนนี้นะครับเพราะว่าเคยทำงานร่วมกันตอนอยู่กับอัลนาเซอร์แต่ตอนนี้มีปัญหากันแล้ว
0: ค่ะแล้วเขาก็แฮปปี้ด้วยนะคะกับการที่มีกุนซือคนนี้นะคะและในระหว่างที่ก่อนที่จะมีการแข่งขันในชลีกเนี่ยมีการพูดคุยตกลงกันว่าโรนัลโดอยู่ยังเล่นให้ทีมชาติอยู่นะแต่ว่าอาจจะมีการโรเตชันอาจจะไม่ได้ลงสนามบ่อยๆนะคะโรนัลโดก็บอกว่าโอเคเลยนะคะก็เขาก็มีแผนพักฟื้นสภาพร่างกายของเขาแต่ว่าจุดแตกหักเนี่ยมาอยู่ในเกมกับนอร์เวย์นะคะนัดที่โปรตุเกสชนะนอร์เวย์คือโรนัลโดเนี่ยตอนแรกคิดว่าตัวเองจะไม่ได้ลงเล่นเพราะตามที่ตกลงกันไว้ว่าไม่ต้องเล่นทีมเยือนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยทางจอร์จเชซุสเนี่ยเขามาบอกโรนัลโดว่าเดี๋ยวลง30นาทีนะ
1: 30นาทีสุดท้าย
0: ใช่นะคะโรนัลโดก็ก็เบ่งรับเบ่งสู้แต่สุดท้ายก็รับปากตกลง
1: คือเจ้าตัวเนี่ยลงไปวอร์มแล้ว
0: ใช่
1: นะครับแต่สุดท้ายทางจอร์จเชซุสก็ไม่ใช้งานเขา
0: ค่ะ
1: เขาเลยมองว่าอันเนี้ยผิดคำพูดครั้งที่หนึ่งนะหลังจากนั้นช่วงแถลงข่าวก่อนแถลงข่าวมีการคุยกันแล้วว่าควรจะแถลงข่าวออกมาในรูปแบบไหนปรากฏว่าช่วงแถลงข่าวเนี่ยจอร์จเชซุสแกสลิงแตกด้วยนะครับมีโมโหแล้วพูดไม่เหมือนกับที่เตรียมกันไว
0: ้
1: นะครับก็เลยเหมือนกับผิดคำพูดครั้งที่2ก็เลยตัดสินใจออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสเลย
0: โดบอกว่าอย่าให้มีครั้งที่3
1: ก็เลย
0: ออกจากทีมนะคะแต่ว่าทางด้านโรนัลโดเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดกั้นนะคะบอกว่ายังไม่ได้เลิกเล่นทีมชาติโปรตุเกสแต่ว่าต้องมาอธิบายให้ฟังว่าเขาเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้เรื่องมากหรือว่าไม่ได้จะงงแงนะคะแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยมันคือเรื่องของการผิดคำพูดก
1: ับ
0: เขานะคะ
1: คือตอนนี้เขาบอกว่าจอร์จเชซุสเนี่ยทำลายความเชื่อใจของเขา
0: ค่ะ
1: นะครับก็ทำให้ตอนนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนจะมีกลับมาเตะอีกครั้งนะครับเด
0: ี๋
1: ยวดูว่าโรนัลโดจะกลับมาหรือเปล่าทางตัวของจอร์จเชซุสซึ่งเป็นโค้ชก็พูดเองว่าอยู่ที่ตัวของโรนัลโดแล
0: ้
1: วแต่จริงก็ทำงานด้วยกันมานะครับแล้วเขาบอกว่าจอร์จเชซุสเนี่ยที่เป็นโค้ชของทางทีมชาติโปรตุเกสเป็นกุนซือที่ได้รับค่าเหนื่อยระดับต้นๆของลีกนะอาจจะค่าเหนื่อยแพงกว่าซีดานที่คุมฝรั่งเศสอีกอ่ะค่าเหนื่อยแพง
0: นะคะก็อย่างที่โรนัลโดก็ออกมาชี้แจงแบบรายละเอียดยาวนะคะก็ลองไปหาอ่านกันดูนะคะแต่ว่าสรุปใจความก็ประมาณนี้นะคะ
1: แต่ในมุมนึงก็เข้าใจโค้ชนะครับบางทีระวางแผนไว้แล้วแหละแต่หน้างาน
0: อ
1: ่ะ
0: แต่ตอนนั้นก็คือทีมกำลังเล่นได้ดีแล้วนำ อยู่
1: ตอนนั้นนำ 2-1 แล้วก็ยังนำไม่ขาดนะครับที่สำคัญคนที่เล่นลงเล่นแทนเนี่ยก็ได้เล่นดีด้วย
0: ใช่
1: แต่ก็เปลี่ยนกอสโลลามอสออกนะน
0: ะ
1: ครับแล้วเหมือนกับตอนนั้นพยายามซื้อเกมรับไงนะครับคือนำอยู่ประตูเดียวอ่ะนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของแทคติกหน้างานที่มีการเปลี่ยนแปลงกัน
0: และในการออกมาแถลงข่าวเนี่ยทางจอร์จเชซุสเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ประมาณนี้แต่ว่าด้วยท่าทีที่ดุดันนะ
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าคือมันเป็นสิทธิ์ของเขา
1: ใช่เขาเป็นโค้ชเขาก็ต้องเป็นคนตัดสินใจนะครับจะให้นักเตะมาเป็นข้อจำกัดเนี่ยมันก็ไม่ได้ในการทำหน้าที่นะ
0: แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะไม่ขอโทษใครนะคะไม่ได้ทำผิดอะไรที่ต้องขอโทษใครแต่ทางโรนัลโดเนี่ยเขาบอกว่ามีการพูดคุยกันแล้วว่าจะออกมาพูดหรือว่าสื่อสารกับประชาชนยังไงแต่ไม่ได้พูดแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นชนวนเหมือนความเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆนะคะ
1: เดี๋ยวดูว่าถ้ายังเป็นโค้ชคนนี้อยู
0: ่
1: โรนัลโดจะกลับมาหรือเปล่านะครับก็มีเวลาในการพูดคุยกันเพราะว่าจะกลับมาแต่อีกครั้งทีมชาติก็ช่วงพฤศจิกายนนะ
0: ค่ะ
1: นะครับไปดูข่าวของแมนซิตี้กันบ้างนะครับล่าสุดยูฟ่าเนี่ยติดตามสถานการณ์และก็รอการพิจารณาทางวินัยของพรีเมียร์ลีกให้เสร็จสิ้นนะครับก่อนจะมีการดำเนินการกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่แมนซิตี้จะมีปัญหากับทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยยูฟ่าสอบก่อนนะตอนนั้นมีการร้องเรียนก่อนแล้วก็มีบทลงโทษในเรื่องของการไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ห้ามไปแข่งขันแต่ว่าตอนนั้นแมนซิตี้รอดตัวเรื่องของคดีความหมดอายุแต่ว่าสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่มีการหมดอายุของคดีความนะครับก็เลยเดี๋ยวรอให้คดีนี้จบก่อนเดี๋ยวยูฟ่าจะตามด้วย
0: นะคะก็มีการไม่ปฏิบัติตามกฎตั้งแต่ปี2009ถึง2018กับยูฟ่าเนี่ยประมาณ5กระทงนะคะ
1: ครับก็คือสถานการณ์คล้ายๆกับที่โดนทางพรีเมียร์ลีกนะครับแจ้งข้อหาไปนะครับเรื่องของการใช้เงินนั่นแหละนะครับแต่ว่าติดที่ของยูฟ่าเนี่ยมีเรื่องของ เวลา
0: ะ
1: นะครับอายุความแล้วก็ทางแมนซิตี้เนี่ยก็ไปฟ้องร้องศาลกีฬาโลกด้วยตอนนั้นหลักฐานไม่เพียงพอนะครับและหลักฐานที่ได้มาตอนนั้นเนี่ยเป็นเหมือนแฮกเกอร์เขาไปแฮ็กข้อมูลของสโมสรนะครับแล้วก็เอามาลงในนิตยสารของทางเยอรมัน
0: ใช่
1: ครับก็เลยข้อมูลที่ได้มามันก็ดู
0: เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกกฎหมาย
1: ใช่ครับก็เลยสุดท้ายก็รอดตัวไปแต่ว่าในเคสของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยถ้าจะรอดยากเหมือนกัน
0: ค่ะก็ต้องมาดูว่าโทษสูงสุดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้รับเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าผู้คาดการณ์เนี่ยก็บอกว่าน่าจะประมาณโดนตัดแต้มเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าเอาตามกฎเหมือนทีมอื่นๆที่เขาโดนนะคะ
1: นะตัดไปพันกว่าแต้มนะ
0: แล้วเดี๋ยวเยอะไปนะคะประมาณ30 40 50แต้มประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าโทษหนักสุดจริงๆก็ปรับตกชั้น
1: คือเขาบอกว่าปัญหาของแมนเชสเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของการปรับคะแนนอย่างเดียวนะครับก็อย่าลืมว่าในแต่ละฤดูกาลน่ะแมนเชสเตอร์ถ้าถูกริบแชมป์ไปอันดับ2ก็ควรจะได้เงินเพิ่มเพราะเขาจะต้องขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งรวมถึงทีมที่ไปได้สิทธิ์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขาไม่ได้ไปเพราะว่าสิทธิ์ของแมนซิตี้ได้ไปแทนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แต่ละสโมสรสามารถฟ้องร้องแมนซิตี้ได้อีก
0: มัน
1: ก็เลยยาวเลยไง
0: มันมีผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะกับหลายๆทีมด้วยนะคะก็คือหลักๆแล้วเป็นเรื่องของการอำพรางคือจริงๆตามกฎอ่ะคือสโมสรแต่ละสโมสรนะห้ามใช้จ่ายเงินมากกว่ากำไรที่ได้แต่มันมีการแบบว่าหมกเม็ดกับยัดเงินเข้าไปการอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตอนนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษสอบสวนมาหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับ115คดีที่สอบสวนไปผิดไป114โอ้โหนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ทางแมนซิตี้ที่พยายามจะยื่นอุทธรณ์อยู
0: ่พอยื่นอุทธรณ์นะคะก็เลยยังไม่ได้ระงับการแข่งขันแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ต้องไปเยือนแอนฟิลด์เจอกับลิเวอร์พูลด้วยไม่รู้สภาพจิตใจของนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้จะเป็นยังไงนะคะหรือว่าจะรวมพลังใจกันเล่น
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันนะคะ
1: นะครับขณะที่ลิโอนีลเมสซี่นะครับตอนนี้กำลังลงเล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นเกมสุดท้ายของเขาประกาศรีไทร์จากทีมชาติแล้วนะครับก็กำลังเล่นอุ่นเครื่องเจอกับเบนินอยู
0: ่
1: เบนินนี่นักเตะก็จ้องอยู่นะครับว่าหลังจากจบเกมจะขอเสื้อเมสซี่แย่งกันหน้าดูนะ
0: ค่ะเขาบอกว่าก่อนลงสนามเนี่ยคือก่อนแข่งเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเกมนะลงไปถ่ายภาพบรรยากาศกับแฟนๆที่ใส่เสื้อฟ้าขาวกันมาเต็มสนามไปหมดเลยนะคะแล้วลูกฟุตบอลก็เหมือนสดุดีเมสซี่นะคะมีการเขียนข้อความว่า The Last Dance แล้วก็มีหมายเลข10อยู่ที่ลูกฟุตบอลด้วย
1: ก็พาอาร์เจนตินาได้แชมป์โลก2022แชมป์โคปาอเมริกา2สมัยครองสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติด้วย125ประตู65แอสซิสต์นะครับก็เขาบอกว่านี่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะหลายคนนะครับเพราะว่ากว่าเมสซี่จะได้แชมป์กับทีมชาติเนี่ยเขาเคยงอนเพราะว่าเล่นทีไรกับทีมชาติก็ไม่ประสบความสำเร็จเลิกเล่นไปช่วงนึงโค้ชเพื่อนร่วมทีมต้องตามกลับมานะครับและสุดท้ายก็เริ่มจากได้แชมป์โคปาอเมริกาแล้วมาได้แชมป์โลกนะครับแล้วก็ล่าสุดเกือบได้แชมป์โลก2สมัยนะได
0: ้เข้าชิงด้วยนะคะก็บรรยากาศนะคะในกรุงบัวโนสไอเรสนะคะก็มีการประดับประดานะเต็มไปด้วยหน้าของเมสซี่นะคะนั่นแสดงถึงความรักของแฟนๆชาวอาร์เจนตินาที่มีต่อเมสซี่จริงๆแม้กระทั่งเนย์มาร์ที่เคยร่วมงานกันบาร์เซโลนาก็ออกมาบอกว่าใครก็ตามที่ชื่นชอบฟุตบอลเนี่ยจะต้องขอบคุณลีโอเมสซี
1: ่
0: ที่สร้างความสุขไม่เพียงแต่เฉพาะทำความดีความชอบให้กับอาร์เจนตินานะคะแต่ว่าเขาสร้างความสุขให้กับคอบอลทั่วโลกเลย
1: ใช่นะครับก็เตะกันไปเริ่มเตะประมาณเกือบ6โมงครึ่งนะ
0: ค่ะ
1: นะครับตอนลงมานี่น่าจะเป็นช่วงพักครึ่งเวลาละซึ่งเมสซี่ก็มีชื่อเป็น11คนแรกคือตอนแรกเนี่ยเมสซี่จะไม่ลงสนามนะเพราะเขาแถลงการว่าจะเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วแต่ว่าโค้ชแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับบอกว่านัดสุดท้ายนะลงสักหน่อยนึง
0: ลงมาเดินก็ได
1: ้นะครับสุดท้ายก็ลงเป็น11คนแรกเลย
0: ค่ะตอนฟุตบอลโลกล่าสุดก็ลงไปเดินก็ยังได้เลยนะคะนี่คือเลโอเมสซี่นะคะคือเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วล่าสุดเนี่ยทางมหาวิทยาลัยโบโนสไอเรสนะคะก็มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับเขาด้วยนะคะ
1: ครับมีข่าวของสตีเฟนเจอราร์ดนะครับตำนานกัปตันทีมของลิเวอร์พูลยอมรับว่าเสียใจ
0: เสียดาย
1: ที่ออกจากลิเวอร์พูลเร็วไปหน่อยเพราะถ้าอยู่ต่อสักนิดจะได้ร่วมงานกับเจอร์เก้นคล็อปแล
0: ้วในช่วงท้ายๆก่อนที่จะค้าแข่งที่แอนฟิลด์นะคะเจ้าตัวออกมาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยสัญญายังเหลืออีก1ปีภายใต้การคุมทีมของเบรนแดน ร็อดเจอร์นะคะแต่ว่ามีการบอกว่าถ้าต่อสัญญาเนี่ยแต่ว่าบทบาทในทีมจะลดลงนะเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ
1: คือตอนนั้นน่ะยังเป็นเบรนแดน ร็อดเจอร์ที่คุมทีมแล้วสถานการณ์ของร็อดเจอร์ยังดีอยู่น
0: ะ
1: ยังไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของผู้จัดการทีมแล้วเจ้าตัวไม่รู้ด้วยว่าผู้จัดการทีมคนต่อไป
0: จะเป็นใคร
1: จะเป็นเจอร์เก้นคล็อปถ้ารู้ว่าคล็อปมาเนี่ยเขาขออยู่ต่อแน่แม้ว่าบทบาทจะน้อยลงแต่เชื่อว่าเขาจะลงไปทำให้เจอร์เก้นคล็อปเนี่ยประทับใจ
0: เขาเชื่อว่าเขาคือด้วยแพชชั่นฟุตบอลที่ใกล้เคียงกันนะคะจะทำให้เจอร์เก้นคล็อปเนี่ยใจอ่อนยอมให้เขาเนี่ยมีบทบาทสำคัญในทีมนั่นน่ะก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเสียดายมากๆน่าจะตัดสินใจอยู่ต่ออีกสักหนึ่งปีนะคะไม่อย่างนั้นก็ได้ร่วมงานกับคุณยอดกุนซือผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุค
1: เล่นกับลิเวอร์พูลไป710นัดทำได้186ประตูนะครับได้แชมป์ทุกรายการยกเว้นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ
0: ไปลื่นซะก่อนเกือบได้แล้ว
1: แต่พอครอปมาปุ๊บได้เลยนะ
0: ใช่รอคอยมา30ปีนะคะในยุคเจอร์นครอปนะคะก็ไม่เพียงเฉพาะซีเฟนเจอร์ลาดที่เสียดายแล้วค่ะแฟนลิเวอร์พูลก็เสียดายเหมือนกันถ้า2คนนี้อยู่ในยุคเดียวกัน

0: น่าจะแบบยิ่งใหญ่มากๆ ค่ะ
1: นะครับไปที่วงการเทนนิสกันบ้างนะครับล่าสุดยานิกซินเนอร์นักเทนนิสมือหนึ่งของโลกประกาศยุติการแข่งขันในฤดูกาลนี้ปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงสนามมานานละเจ้าตัวบอกว่าขอให้เข่าหายดีก่อนเพราะฉะนั้นช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้น่าจะไม่แข่งละ
0: ก็เป็นการรักษาอาชีพในระยะยาวด้วยนะคะมีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวจากศึก US Open นะคะเขาบาดเจ็บที่หัวเข่าและล่าสุดเนี่ยซินเนอร์ก็โพสต์คลิปวิดีโอผ่าน Instagram นะคะบอกว่าเขาแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยหารือตัดสินใจร่วมกันว่าต้องเข้ารักษาหัวเข่าอย่างจริงจังนะคะด้วยการผ่าตัดนะคะหมายความว่าในปีนี้2026เนี่ยจบลงปิดเทอมแล้วอย่างเป็นทางการแต่ก็เหลือไม่กี่เดือนนะคะก็อ่ะก็ต้องพักระยะยาวนะคะแล้วก็ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ร่างกายกลับมาฟิตสมบูรณ์ 100% อีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ครับลงสนามล่าสุดก็คือรอบชิงชนะเลิศว
0: ิ
1: มเบิลดันเมื่อช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับชนะอเล็กซานเดอร์ซาเวเรสไปได้แล้วก็ถ้าช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้เจ้าตัวไม่ลงแข่งขันเนี่ยมีโอกาสเสียมือหนึ่งของโลกด้วย
0: แล้วทางอเล็กซานเดอร์ซาเวเรสเนี่ยก็ขยันคว้าแชมป์ในช่วงหลังด้วยและขณะเดียวกันคาร์ลอสอัลคาราซนี่ก็กลับมาแล้ว
1: เริ่มกลับมาแล้วนะ
0: ใช่
1: ดีนะอัลคาราซช่วงหลังมีฟอร์มตกไป
0: ค่ะเขาก็หายเจ็บกลับมาเหมือนกันสองคนนี้สลับกัน
1: ใช่
0: คนนี้กลับมาคนนี้ไป
1: ช่วงที่พีคๆนี่ก็ชิงกันเจอกันบ่อยมากนะ
0: ค่ะแต่เจ้าตัวน่าจะทำใจไว้นะคะเพราะช่วงที่พักเนี่ยอาจจะเสียมือหนึ่งของโลกไปแต่ว่าเดี๋ยวระยะยาวรักษาตัวแล้วกลับมาคว้าตำแหน่งใหม่นะคะ
1: ครับไปดูการแข่งขันเทนนิสไชน่าโอเพ่นที่ปักกิ่งที่จีนนะครับรอบ16คนสุดท้ายเมียร่าอันดรีวาดารุ่งวัย19ปีมือ4ของรายการเอาชนะดาเรียสนีเกอร์จากยูเครนไป2-0เซต6-2ทั้ง2เซตนะครับอันดรีวาก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวารุ่นพี่เพื่อนร่วมชาติมือ19ของรายการ
0: ค่ะส่วนหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายนะคะคาโรลินามูโชวารองแชมป์วิมเบิลดันแล้วก็มือวางอันดับ7ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กนะคะพบกับนาโอมิโอซากะอดีตมือหนึ่งของโลกจากญี่ปุ่นไม่ได้มาแข่งขันเอเชียนเกมนะคะแมตช์นี้ทั้งคู่สู้กันนานถึง3เซตค่ะเซตแรกเป็นมูโชวาเบียดเอาชนะไปก่อน7-5แต่ว่าเซตที่2โอซากะฮึดสู้เอาคืนได้บ้าง6-1นะคะก็ต้องสู้กันเซตตัดสินค่ะก่อนเกมก็เบียดกันแล้วก็สู้กันอย่างตื่นเต้นนะคะสุดท้ายเนี่ยตัดสินกันด้วยไทเบรกแล้วค่ะแล้วก็เป็นมูโชวาที่นิ่งกว่านะคะเอาชนะในเซตสุดท้ายไป7-6ไทเบรก9-7แบบเฉือนๆเลยนะคะก็ทำให้คาโรลินามูโชวาเนี่ยเอาชนะไปสุดมันเลยค่ะ2-1เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปค่ะ
1: ครับส่วนการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับช่วงนี้มีการแข่งขันที่จีนนะครับก็เป็นรายการเทนนิสเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมชนี่เป็นชายเดี่ยวรอบแรกครับหลินหยุนจูมือ5ของรายการจากไชนีสไทเปเจอกับหวังยู่เจิ้งนักกีฬาเจ้าถิ่นนะครับก็เป็นทางหลินหยุนจูเอาชนะไป3-2เกมก็ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างโอจุนซองจากเกาหลีใต้หรือคริสเตียนคาลซันจากสวีเดน
0: ค่ะขณะที่หญิงเดี่ยวรอบแรกนะคะหวังยี่ตี้ค่ะมือวางอันดับ5จากจีนเอาชนะเฉิงวี่ชิงจากไชนีสไทเป3-1เกมเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเจียหนันหยวนจากฝรั่งเศสหรือว่าเฉินยี่จากจีนต่อไปค่ะ
1: ครับแล้วก็อีกคู่ฮินะฮายาตะนะครับมือ6จากญี่ปุ่นต้องออกแรงเล่นถึง5เกมก่อนจะชนะแฟนซูฮั่นจากจีนไป3-2เกมนะครับก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับนักกีฬาจากเกาหลีใต้นะครับก็คือชินยูบินซึ่งเป็นมือ10ของรายการ
0: ค่ะปิดท้ายที่คู่ผสมนะคะมีการพลิกล็อกก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อคู่ของแอนเดอร์สลีนนะคะจากเดนมาร์กจับคู่กับแอนนาเฮอร์ซี่จากเวลส์นะคะโชว์ฟอร์มเด็ดล้มคู่มือวางอันดับ6จากเยอรมนีไปได้แล้วก็ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศค่ะ
1: ครับส่วนชาวนครศรีธรรมราชนะครับม
0: ี
1: การจัดงานต้อนรับ2นักกีฬาไทยนะครับ2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างอบอุ่นเลยนะคร
0: ับ
1: ทั้งแป้นแล้วก็เพียวนะครับหลังจากผลงานยอดเยี่ยมพาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้แชมป์เอเชียนะครับได้ไปโอลิมปิกเก
0: ม
1: แล้วก็เพิ่งเสร็จภารกิจไปแข่งเอเชียนเกมมา
0: ใช่ได้เหรียญทองแดงกลับมานะคะก็เลยมีการต้อนรับนะคะคือจริงๆสองสาวเนี่ยตั้งใจกลับบ้านเพื่อไปร่วมงานบุญศาสตร์เดือน10นะคะแล้วก็งานกาชาดของนครศรีธรรมราชนะคะก็เลยมีการต้อนรับเกิดขึ้นนี่เป็นกิจกรรมต้อนรับลบบาน
1: เอาเสียงไงนะ
0: ลบบาน
1: โอ้โหนี่คนพื้นที่แท
0: ้ลบบ้านนะคะภาษาใต้ก็แปลว่ากลับบ้านนะคะก็มีการต้อนรับสองสาวอย่างอบอุ่นนะคะก็สร้างชื่อเสียงให้กับทั้งประเทศไทยแล้วก็ ชาวปากใต้นครศรีธรรมราชบ้านเราด้วยนะคะก็มีการเคลื่อนขบวนรถเนี่ยไปยังศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเดินทางไปต่อที่วัดพระธาตุวัดมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชแล้วก็ไปยังสถานที่แลนด์มาร์คสำคัญของชาวนครนะคะให้ได้ชื่นชมนะคะ
1: ครับก็กิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับ
0: ชื่อกิจกรรมแล้วลบบาน
2: ครับเจ้าของพื้นที่มาเอง
0: ใช่เดี๋ยวอ่านเสร็จก็ลบบาน
2: ขอบคุณค่ะ
3: ส่วนท้ายข่าวเช้าวันนี้ด้วยภาพปุ๋นจนปลาซึ่งทางการเมืองหางโจในมณฑลเจ้อเจียงของจีนได้ปล่อยลงไปแหวกว่ายกลางทะเลสาบซีหูเพื่อช่วยตรวจจับและค้นหาสิ่งของที่สูญหายใต้น้ำพร้อมส่งข้อมูลกลับมาแบบเรียลไทม์ครับ
2: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

กรมควบคุมโรคเตือนภัยประชาชนระวัง6โรคร้ายที่มากับน้ำท่วมโรคไข้เลือดออกโรคฉี่หนูโรคระบบทางเดินอาหารโรคผิวหนังและตาอักเสบโรคอิสุกอิสัยและโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารแนะหลีกเลี่ยงการลุยน้ำขังสวมรองเท้าบูทกินอาหารสุกร้อนและถอดปลั๊กไฟก่อนน้ำท่วมถึงเพื่อป้องกันไฟดูดไฟฟ้าช็อตสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรประกาศมอบทุนวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขรวม2ทุนทุนละไม่เกิน 300,000 บาทแก่ข้าราชการพนักงานรัฐเอกชนและนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่นำไปใช้ได้จริงผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารขอรับทุนได้ทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเองณสำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือส่งได้ที่อีเมล dr.parinyaa@gmail.com ภายในวันที่31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08-2219-9998หรือ08-9444-4618

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
3: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
2: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
4: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวนะคะกับดิฉันนุชนาถสุขสมกฤตค่ะพบกันเช่นเคยนะคะทางหน้าจอทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางการรับชมผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ Live MBT ภาคกลางเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยประสบกับปัญหาอุทกภัยนะคะและต้องบอกเลยว่าตอนนี้กระทรวงการคลังเองค่ะเขาก็มีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการช่วยเหลือที่ครอบคลุมในหลากหลายด้านด้วยกันค่ะทั้งเรื่องของการพักชำระหนี้นะคะเรื่องของสภาพคล่องและการสนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยและพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะจะเข้าถึงมาตรการเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยรายละเอียดค่ะกับท่านคลังจังหวัดกาญจนบุรีนะคะท่านอภิรดีเกตศรีสังคลังจังหวัดกาญจนบุรีอยู่กับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังเองก็ออกมาตรการช่วยพี่น้องประชาชนผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจก่อนที่เราจะไปดูค่ะท่านว่าครอบคลุมเรื่องของอะไรบ้างอยากให้ท่านพูดถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจตรงนี้ค่ะของกระทรวงการคลังเนี่ยทำหน้าที่ยังไงบ้าง
1: ค่ะในสถาบันการเงินเฉพาะกิจของเราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเฉพาะกิจเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกิจในเรื่องของน้ำท่วมนะคะเราเป็นสถาบันการเงินที่ตั้งโดยกระทรวงการคลังนะคะโดยรัฐนะคะธนาคารที่เราเข้ารู้จักกันดีก็คือ1ธนาคารกรุงไทยออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นเองแล้วก็ธนาคารอิสลามแบงค์นะธนาคารอิสลามนะคะแล้วก็ถ้าเป็น SME วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดย่อมก็เป็นธนาคาร SME นะคะแล้วถ้าเป็นนำเข้าส่งออกก็เป็น Exim Bank นะคะนี่คือธนาคารเฉพาะกิจสถาบันการเงินเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงการคลังค่ะท่าน
0: ค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมเนาะแล้วก็การทำงานนะคะของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของมาตรการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ก่อนเพราะตอนนี้เราก็มีวิกฤตน้ำท่วมอยู่นะคะท่านเรื่องของการออกมาช่วยเหลือเนี่ยครอบคลุมเรื่องใดบ้างคะ
1: คือถ้าเป็นเราต้องพูดในหมวกของกระทรวงการคลังนะคะในกระทรวงการคลังเราเนี่ยตอนนี้เรามีระเบียบของกระทรวงการคลังนะคะระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะในระเบียบเราก็จะกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินนะคะเช่นท่านที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของบ้านน้ำท่วมนะคะในบ้านเมืองบ้านเสียหายนะคะหรือว่าสถานประกอบการเสียหายลักษณะนี้นะคะท่านหรือว่าแม้กระทั่งค่ารักษาพยาบาลนะคะเราก็ช่วยนะคะซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังเนี่ยช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วนะคะแต่ขอให้ประชาชนเนี่ยติดต่อผ่านถ้ากรุงเทพมหานครก็ติดต่อผ่านเขตที่ท่านสังกัดอยู่หรือไม่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเราก็เป็นทางอบต.เทศบาลที่บ้านท่านอยู่ในเขตนั้นนะคะแล้วทางอบต.เทศบาลก็จะมาตรวจนะฮะตรวจสอบความเดือดร้อนของท่านนะคะแล้วก็จ่ายเงินให้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะ
0: ค่ะทีนี้ต้องถามเรื่องของหนี้ก่อนละกันเนาะพอพูดถึงเรื่องของกระทรวงการคลังหลายคนก็นึกถึงเรื่องการเงินเรื่องของหนี้สินต่างๆคือตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยประสบปัญหาก็แบบรู้สึกแบบว่าเสียใจกันอยู่แล้วนะคะที่ต้องมาน้ำท่วมบ้านการเข้าของเสียหายมากมายแถมไม่พอยังเป็นหนี้อยู่อีกบางคนก็ไปทำงานก็ไม่ได้อีกอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ทางกระทรวงการคลังเองมีมาตรการสำหรับการพักชำระหนี้หรือว่าลดดอกเบี้ยหรืออะไรออกมาบ้างคะ
1: เราแบ่งคนออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกคือเป็นหนี้อยู่แล้วเป็นหนี้สถาบันการเงินของรัฐอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นธกส.ออมสินทออส.นะคะสมมุติท่านเป็นหนี้อยู่แล้วนะคะธนาคารสถาบันการเงินของรัฐนะคะทุกแห่งนะคะเรามีมาตรการกระทรวงการคลังมีมาตรการในการพักชำระหนี้นะคะพักเงินต้นพักดอกนะคะบางธนาคารพักถึง6เดือนนะคะปลอดต้นปลอดดอกไป6เดือนบางธนาคารปลอดต้นปลอดดอกไป3เดือนนะคะคือไม่เก็บท่านเลยในช่วง3เดือน6เดือนนี้ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะแตกต่างกันไปตามที่ธนาคารให้ความช่วยเหลือนะคะทีนี้ท่านเป็นหนี้กับธนาคารของรัฐธนาคารใดขอให้ท่านเดินเข้าไปติดต่อธนาคารนั้นนะคะเพราะว่าหลักเกณฑ์จะแตกต่างกันสำหรับการพักชำระหนี้ค่ะ
0: อย่างเมื่อสักครู่ที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยทอสใช่ไหมคะก็มีการพักชำระหนี้ไป6เดือน
1: ใช่
0: สูงสุดนี่6เดือนเลยนะคะ
1: ออมสินก็3เดือน6เดือน แล้วก็ดอกเบี้ย 0% อันนี้สำหรับผู้ที่เป็นหนี้อยู่แล้วนะคะเนี่ยฮะอันนี้ออมสินนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย 0% 3เดือนนะคะถัดมาสำหรับเมื่อกี้สำหรับคนที่เป็นหนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นหนี้หรือเป็นหนี้อยู่แล้วแต่มีความเดือดร้อนต้องการสินเชื่อเพิ่มเติมก็ให้ติดต่อธนาคารของรัฐได้เลยทุกธนาคารนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่นะคะขอให้ท่านเดินเข้าไปในธนาคารของรัฐธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยถ้าเป็นบ้านก็ธ.อ.ส.นะคะเรามีให้กู้ตั้งแต่ 50,000 บาทเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างธ.ก.ส.ตอนนี้หน้าจอธ.ก.ส.นะฮ
0: ะ
1: ธ.ก.ส.ให้5เบิดค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน 50,000 นะคะแล้วก็พักแล้วก็ปลอดหนี้ไปนะคะใน3เดือนนะคะแล้วก็ดอกเบี้ย 0% ถามว่าทำไมไม่พูดว่าไม่เก็บดอกเบี้ยไม่ได้นะฮะตามภาษาธนาคารเราใช้ว่าอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีนะคะต่อปีนะคะแล้วก็เราไม่เก็บทั้งต้นทั้งดอกท่านไป3เดือน6เดือนแล้วแต่แต่ละธนาคารที่ช่วยเหลือนะคะก็มีทั้งให้สินเชื่อสุขฉุกเฉินนะคะธ.ก.ส.ออมสินแล้วก็ถ้าเป็นวิสาหกิจขนาดกลางขนาดเล็กนะคะก็เป็น SME Bank นะคะที่เรารู้จักกันนะคะถ้าเป็นสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูนะคะแต่ละธนาคารก็มีนะคะซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะหรือบางธนาคารมีการประนอมหนี้นะคะมีมาตรการให้สินไหมเร่งด่วนนะคะกรณีที่ต้องการเรื่องของประกันภัยนะคะทุกประเภทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นธุรกิจใหญ่หน่อยนะคะบสย.นะคะบสย.ก็จะช่วยค้ำประกันสินเชื่อให้อีกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ธนาคารของรัฐที่สังอยู่ในสังกัดกระทรวงการคลังยินดีช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเรื่องของสินเชื่อเดิมหรือจะเป็นสินเชื่อใหม่ค่ะ
0: ค่ะก็จะเห็นว่ามีหลากหลายนะคะแต่ละธนาคารก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปทีนี้ในส่วนของพี่น้องกาญจนบุรีค่ะก็มีหลายพื้นที่เนาะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่อยู่ริมน้ำเนี่ยชาวเรือชาวแพต่างๆได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเลยพอได้รับผลกระทบแล้วเป็นหนี้อยู่แล้วเนี่ยค่ะอยากจะเดินไปธนาคารจะต้องเตรียมข้อมูลหลักฐานเอกสารอะไรไปบ้างคะ
1: เบื้องต้นนะคะก่อนที่ท่านจะเดินไปที่ธนาคารทุกธนาคารนะคะท่านควรจะมีภาพถ่ายที่อยู่อาศัยท่านเสียหายสถานประกอบการเสียหายหรือว่าพืชสวนไร่นาของท่านเสียหายสมมติเลี้ยงหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลี้ยงวัวเสียหายอย่างไรท่านถ่ายภาพนั้นไปด้วยแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือบัตรประชาชนนะคะเพื่อไปแสดงตัวตนแล้วก็ทะเบียนบ้านนะคะถามว่าทะเบียนบ้านทำไมเราต้องการรู้ว่าท่านอยู่ในพื้นที่ใดนะคะธนาคารก็จะได้ช่วยเหลือตามพื้นที่นั้นๆ นะคะท่านเดินวันนี้เดินเข้าไปธนาคารของรัฐสาขาใกล้บ้านท่านก่อนนะคะสาขาใกล้บ้านท่านก่อนนะคะเพื่อว่าจะได้ทราบว่าของท่านเนี่ยควรจะใช้ธนาคารใดแล้วเงื่อนไขของธนาคารใดดีกว่ากันท่านก็เปรียบเทียบตัดสินใจแต่ข้อนึงที่อยากจะเตือนไว้แล้วก็คือธนาคารน่ะมักจะใช้คำว่าให้กู้เท่าที่จะใช้แล้วก็กู้เท่าที่มีความสามารถในการผ่อนชำระได้ค่ะ
0: ค่ะค่ะก็ต้องเตรียมข้อมูลหลักฐานเนาะอย่างที่ท่านคลังบอกนะคะตอนนี้เก็บหลักฐานถ่ายภาพเอาไว้ได้เลยนะคะแล้วถ้าเป็นหนี้กับสถาบันการเงินของรัฐใช่ไหมคะก็สามารถที่จะไปติดต่อเนาะเพื่อที่จะทำการพักชำระหนี้นะคะได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะกู้มาซ่อมแซมบ้านก็สามารถทำได้ด้วย
1: ทำได้ด้วยทุกเรื่องค่ะ
0: ค่ะ
1: ขอให้ท่านอย่าตัดสินใจตัวเองว่าได้หรือไม่ได
0: ้
1: ครั้งอยากให้ท่านเดินไปที่ธนาคารก่อนแล้วให้ท่านให้ธนาคารเป็นคนแนะนำท่านว่าท่านควรจะไปธนาคารใดเพื่อให้ตรงเป้าหมายสมมุติว่าท่านเดินไปที่ออมสินบอกว่าท่านเป็นเกษตรกรท่านควรไปธ.ก.ส.นะนะคะลักษณะนั้นขอให้ธนาคารให้ได้คำแนะนำให้กับท่านนะคะบางทีเพื่อนบอกนะคะบางทีเพื่อนบอกว่าไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เชื่อเพื่อนขอให้ไปเดินไปที่ธนาคารของรัฐนะคะสถาบันการเงินของรัฐเพราะว่ายินดีจะช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะ
0: หรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะแบบว่าเดินทางไปติดต่อก็โทรได้ด้วยไหม
1: โทรได้ค่ะ
0: คลังก็มีการตั้งศูนย์ประสานงาน
1: ได้ค่ะถ้าเกิดท่านเดือดร้อนในเรื่องของระเบียบกระทรวงการคลังใดๆก็ตามหรือสถาบันการเงินของรัฐใดๆก็ตามนะคะในจังหวัดกาญจนบุรีขอให้โทรไปที่ 034นะคะ511142นะคะสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรียินดีนะคะไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามบัตรสวัสดิการใช้ไม่ได้นะคะเงินคนพิการโอนหรือยังนะคะโทรไปได้เลยค่ะเพราะว่ากระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลอยู่แล้วเราก็จะมีโปรแกรมมีหน้าจอที่สามารถจะขอถามบัตรประชาชนท่านบอกเลขเรามาแล้วเราก็ขี่เข้าไปท่านไม่ต้องมาถึงสารกลางจังหวัดนะฮะท่านสามารถโทรมาคุยกับเราก่อนเพื่อเราจะได้แนะนำช่องทางท่านไปได้จะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ลำบากอยู่แล้วค
0: ่ะใช่ค่ะทีนี้เมื่อสักครู่พอท่านพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาเนาะช่วงนี้นะคะปากท้องก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะพี่น้องบางคนก็ทำงานไม่ได้กันด้วยนะคะช่วงนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเห็นท่านบอกว่าตอนนี้ก็มีการเติมเงิน
1: ค่ะคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งใหม่ทั้งคนใหม่คนเก่านะฮะคนเดิมเราจะเริ่มใช้เมื่อวันที่1ตุลา69ที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: 2-3 วันที่ผ่านมานะคะซึ่งเราให้ยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะคะใครที่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ก็ประกาศไปแล้วเรียบร้อยนะคะเริ่มใช้เมื่อวันที่1ตุลาเป็นต้นมานะคะแล้วสำหรับไทยช่วยไทยพาสนะคะในบัตรสวัสดิการนะคะทางกระทรวงการคลังได้เติมเงินนะคะเติมเงินให้ท่านแล้ว 1,000 บาทนะเติมเงินให้ท่าน 1,000 บาทปกติท่านได้300เราเพิ่มให้อีก700เป็น 1,000 บาทเพื่อเข้าโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะแต่สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการจะพิเศษนิดนึงว่าท่านไม่ต้องลงทะเบียนนะคะเพราะท่านถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้วเงินจะโอนเข้าไปให้ท่านเลยในเดือนตุลาท่านจะมีเงินใช้ 1,000 บาทแล้วเงิน 1,000 บาทนี้ท่านไม่ต้องช่วยรัฐจ่ายท่านใช้เงินสดได้เลย 1,000 บาทแต่มีข้อแม้ว่าท่านจะต้องใช้ให้หมด 1,000 บาทภายในเดือนตุลาค
0: ม
1: ไม่สามารถจะเก็บไปได้ไปเดือนพฤศจิกานะคะให้ท่านเดือนเดียวนะคะ700บาทนี้ให้ท่านเดือนเดียวเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมท่านจะมีเงินใช้เงินสดใช้ 1,000 บาทนะคะส่วนเดือนต่อๆไปก็เข้าสภาพเดิมคือเดือนละ300บาทตามมาตรการเดิมนะคะแต่สำหรับผู้ที่ถือไทยช่วยไทยพาสขออนุญาตเลยอย่างครั้งก็ถือไทยช่วยไทยพาสนะคะก็คือวันนี้นะคะภาคทางรัฐบาลนะคะเพิ่มเงินสำหรับไทยช่วยไทยพาสอีก2เดือนแต่ให้ 1,000 บาทเท่านั้นนะคะโดยที่เริ่มวันนี้แล้วนะคะให้ทุกท่านเข้าไปในเป๋าตังค์นะคะสำหรับคนที่ใช้ไทยช่วยไทยพาสเข้าไปในเป๋าตังค์นะคะแล้วไปยืนยันตัวตนการยืนยันตัวตนก็แค่กดตึ๊ดเดียวนะคะยืนยันตัวตนตึ๊ดเดียวแล้วก็ใช้ได้เลย
0: ค่ะ
1: นะคะใช้ไทยช่วยไทยพาสเลยสำหรับบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่บัตรสวัสดิการก็จะต้องช่วยกันออก60 40เหมือนเดิมแล้วใช้ได้วันละ200เหมือนเดิมนะคะแต่จะใช้ได้ 1,000 บาทในเดือนตุลาและพฤศจิกายนนะคะได้2เดือนนี้แล้วก็จะสิ้นสุดโครงการ
0: ค่ะ
1: แต่สำหรับนิดหนึ่งนะคะสำหรับแม่ค้านะคะผู้ที่ประกอบการแล้วอยากเข้าไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันนี้ถ้าคนใหม่อยากจะเข้านะคะเพิ่งอยากเข้าตอนนี้ก็ไปสมัครที่ธนาคารกรุงไทยแต่ถ้าเป็นรายเดิมที่เมื่อสัก 3-4 เดือนมานี่ก็ใช้มาแล้วนะคะก็เข้าไปในยืนยันตัวตนในแอปถุงเงินสำหรับแม่ค้าแอปถุงเงินสำหรับพวกเราที่ใช้ก็เป็นแอปเป๋าตังค์นะคะ
0: ค่ะก็เข้าไปยืนยันกันได้ตอนนี้ก็เริ่มใช้กันมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการเนาะของกระทรวงการคลังที่ตอนนี้ก็ออกมาช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วท่านค่ะพอพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจและพื้นที่กาญจนบุรีเนาะในชายน้ำก็ได้รับผลกระทบมากมายตลาดอะไรก็ซบเซาตอนนี้ภาพรวมของเศรษฐกิจตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในพื้นที
1: ่ภาพรวมเศรษฐกิจกาญจนบุรีนะคะค่อนข้างจะโชคดีอย่างนึงว่าเรามี M81
0: ค่ะ
1: ใน M81 อ่ะช่วยให้นักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดอื่นนะคะสามารถเข้ามาจังกาญจนบุรีได้สะดวกนะคะถ้าวัดกันแล้วเนี่ยภาคบริการของเราขยายนะคะภาคบริการก็คือร้านค้านะคะร้านค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวพวกนี้นะคะเราขยายนะคะส่วนภาคอื่นเกษตรนะคะเราอาจจะซบเซาตามราคาสินค้าหรือก็ตามวันนี้น้ำท่วมนะคะไข่ราคาเพิ่มขึ้นแต่ผู้ประกอบการ เลี้ยงไก่อาจจะเดือดร้อนกระชังปลาเรานะคะปกติแล้วเราเป็นผู้ส่งออกกระชังปลาออกปลาไปขายจังหวัดอื่นนะคะแต่วันนี้กระชังปลาเราก็ได้รับความเสียหายนะคะอย่างเนี้ยกรณีได้รับความเสียหายลักษณะเนี้ยเจ้าของกระชังปลาหรืออะไรเนี่ยนะคะท่านขอความช่วยเหลือได้จากสถาบันการเงินหรือถ้าเกิดในเรื่องของความเสียหายฉุกเฉินเนี่ยก็ติดต่ออบต.เทศบาลได้เลยนะคะการที่ท่านจะให้ภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องของความเดือดร้อนนะฮะขออนุญาตว่าเมื่อสักครู่คลังบอกหรือยังว่าขอให้ไปภายใน90วัน
0: ยังเนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการที่จะไปเยียวยาอย่างที่ผ่านมาเราก็จะมี5,000 9,000 อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะที่ทางรัฐช่วยเหลือ
1: บ้านเสียหาย 9,001 นะคะ 9,001 ลักษณะนั้นนะคะเพราะว่าเรามีหลายมาตรการแล้วแต่ละมาตรการก็จะแตกต่างกันอยากให้แต่ละท่านนะคะเยียวยาครัวเรือนสูงสุดตอนนี้ก็คือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะฮะแล้วก็ซ่อมแซมบ้านนี่ก็ตามความเสียหายแต่ไม่เกิน 49,500 บาทนะคะแล้วก็เงินทุนประกอบการช่วยเหลือสูงสุดเนี่ย 11,400 นะคะก็คืออาจจะมองว่ามันน้อยมากนะคะแต่ก็บ้านเราก็ประเทศเราก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยนะคะแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยอุทกภัยก็เยอะนะคะแล้วก็ยังมีเกษตรกรมีหลายส่วนนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็เราก็ต้องช่วยเหลือกันนะฮะรัฐบาลก็เข้าใจว่าประชาชนเดือดร้อนนะคะเราก็พยายามจะช่วยนะคะก็อยากให้ท่านถ่ายรูปแล้วก็เอาเอกสารไปติดต่อภายใน90วันนะคะแต่สำหรับกาญจนบุรีเนี่ย เราน่าจะโชคดีกว่าจังหวัดรอบๆข้างเรานะคะเพราะตอนนี้น้ำเราลดแล้วอุทยานก็เปิดแล้วนะคะแล้วก็ร้านอาหารที่แถวริมแม่น้ำเราก็เปิดบริการได้แล้ว
0: ค
1: าเฟ่เราก็เปิดได้แล้วนะคะแล้วก็ที่พักแตมริมไซโยกบางที่ก็ไม่ได้เสียหายเพราะเราเป็นแพขึ้นลงได้นะคะเราก็จะได้รับนักท่องเที่ยวอีกนะคะรายได้ก็จะเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ขอให้พวกเราเขาเรียกอะไรต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ
0: ค่ะก็เนี่ยอย่างภาพที่เห็นเนาะก็พี่น้องประชาชนเขาก็มีการแบบปรับตัวกันนะคะทีนี้อีกสักนิดนึงค่ะท่านคลังคะย้ำหน่อยสำหรับผู้ที่ต้องการการได้รับการช่วยเหลือเนาะจากกระทรวงการคลังหรือว่าจากภาครัฐเนี่ยนะคะเราจะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างอันนี้คนละส่วนกับที่เราจะไปกู้สถาบันเฉพาะกิจนะคะในส่วนของเงินเยียวยา 9,000 เนี่ยค่ะหลักฐานที่ต้องเตรียมมีอะไร
1: ถ้าในกรณีที่เยียวยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซ่อมแซมบ้านพักหรือว่าการประกอบอาชีพหรือเยียวยาของการที่ครองชีพได้นะคะมีขาดรายได้ลักษณะนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะเตรียมภาพถ่ายนะคะว่าบ้านตัวเองเดือดร้อนนะฮะหรือว่าบ้านตัวเองเนี่ยน้ำท่วมไม่ทำให้เราไม่สามารถจะเดินทางออกไปประกอบอาชีพได้หรือเดินทางไปทำงานได้นะคะลักษณะนั้นนะคะอย่างนี้น้ำท่วมนะคะแล้วก็ภาพถ่ายแล้วก็บัตรประชาชนนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านสำคัญที่สุด3อย่างนี้นะคะท่านต้องมีแล้วไปติดต่อที่อบต.หรือถ้าอยู่ในเขตเทศบาลติดต่อเทศบาล
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็ติดต่อที่เขตที่ท่านอยู่นะคะท่าน
0: ค่ะอีกหนึ่งคำถามก็เรียกว่าสำคัญเหมือนกันนะคะก็คือหลังจากที่ไปธนาคารต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าไปที่อบต.เทศบาลแล้วรอนานไหมคะกว่าจะทำการพิจารณาที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือหรือว่าพิจารณาที่จะให้อนุมัติเงินกู้เนี่ยค่ะ
1: ค่ะแต่ละธนาคารตอนนี้นะคะทางกระทรวงการคลังก็ได้ขอให้ธนาคารแต่ละธนาคารที่เป็นธนาคารสังกัดธนาคารรัฐที่เราเรียกว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยนะคะให้ช่วยรีบเร่งช่วยเหลือเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ได้รับความเกษตรกรที่ได้รับความลำบากในเรื่องของพืชสวนไร่นานะคะหรือว่าคนที่บ้านเดือดร้อนน้ำท่วมนะฮะก็ถอสอนะฮะทุกธนาคารยินดีจะช่วยนะตอนนี้คิดว่าทุกธนาคารต้องลดระยะเวลาเร่งช่วยเหลือน้ำท่วมก่อนนะผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะคงต้องเร่งช่วยเหลือก่อนนะเพราะงั้นจะเรื่องของเงินกู้ในเรื่องของลดต้นลดดอกลดต้นลดดอกท่านก็ต้องเดินไปที่ธนาคารนะท่านนะคะอย่าลืมนะคะการลดต้นลดดอกท่านต้องเดินไปที่ธนาคารด้วยนะคะไม่งั้นเขาก็จะไม่ทราบว่าท่านเดือดร้อนแล้วเขาก็จะลดต้นให้ท่านไม่ได้นะคะยังไงนะคะ ต้องเดินไปที่ธนาคารนะฮะ
0: ค่ะตอนนี้ผ่อนบ้านอยู่หรืออะไรอยู่ก็ตามไปก่อนไปธนาคารก่อนนะคะเพื่อไปยื่นที่จะพักชำระเนาะทั้งต้นทั้งดอกเลยนะคะยิ่งทอสเนี่ยกู้บ้านนี่โอ้โห6เดือนนะ
1: คะ
0: ที่พักให้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆกับบ้านธนาคาร
1: ก็
0: ไม่ทราบอยู่แล้ว
1: นะคะยังไงก็จะไม่พักให้
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องไปก่อนที่ธนาคารแล้วก็อย่างที่ท่านบอกตอนต้นรายการอันนี้ดีมากก็คืออย่าเพิ่งไปเชื่อคนอื่นว่าเราจะไม่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้ก่อนนะคะให้เดินไปที่ธนาคาร
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะหรือว่าโทรก็ได้มีสายด่วนด้วยนะคะท่านเบอร์สายด่วน
1: ใช่ค่ะสายด่วนกระทรวงการคลังนะคะเพราะว่ากระทรวงการคลังต้องการบริการประชาชนนะคะท่านโทรไปสายด่วน1689
0: ค่ะ
1: นะฮะนี่คือสายด่วนกระทรวงการคลังท่านติดขัดเรื่องใดนะคะที่เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังในการเยียวยาช่วยเหลือหรือในสถาบันการเงินใดๆก็ตามที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐนะคะท่านโทรไป1689นะคะแต่ถ้าอยากจะคุยกับคลังจังหวัดนะคะหรือจะสอบถามอะไรในจังหวัดกาญจนบุรีโทรไปที่สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ034-511-142นะคะสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรีเราตั้งอยู่บนสารกลางจังหวัดชั้น1นะคะท่านเดินขึ้นไปชั้น1ห้องเราอยู่ทางขวามือนะคะ
0: ก็เข้าไปพูดคุยสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้นะคะอยากจะไปปรึกษาปัญหาเรื่องการเงินการพักชำระหนี้อะไรก็เข้าไปได้เลยทีนี้แล้วในพื้นที่กาญจนบุรีมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปติดต่อบ้างแล้วหรือยังคะ
1: มีค่ะล่าสุดเมื่อวันศุกร์
0: ค่ะ
1: มีพี่น้องประชาชนเข้าไป1คนน่าสงสารนะคะท่านเขาไม่ได้บัตรสวัสดิการนะคะเขาไม่ได้เขาตกบัตรสวัสดิการนะคะแล้วก็บ้านก็เดือดร้อนประสบปัญหาอุทกภัยด้วยทางมาที่สำนักงานคลังจังหวัดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยติดต่อให้หมดค่ะ1ดูเรื่องบัตรสวัสดิการว่าทำไมเขาถึงตกเหตุผลอะไรแล้วก็พอดีว่าไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรไปทบทวนสิทธินะคะไม่ได้ไปทบทวนสิทธิ์แล้วก็ติดต่อพม.นะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งอยู่บนสารกลางเหมือนกันทางพม.กรุณาให้ถุงยังชีพไปนะคะแล้วก็ให้รถไปส่งให้รถไปส่งถึงบ้านนะ
0: คะ
1: เพราะว่าก็ประชาชนมาถึงสารกลางแล้วถ้าได้รับความเดือดร้อนเราก็ต้องบริการนะคะ
0: ค่ะโอ้อันนี้น่ารักมากเลยนะคะก็คือนอกเหนือจากการที่จะให้ข้อมูลแล้วเนี่ยก็ยังพาไปติดต่อด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีแบบว่าดุประชาชนไม่มี
1: เรื่องดราม่าไม่มีค่ะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะเพราะเราเป็นศูนย์ราชการสะดวกค่ะ
0: ค่ะนอกเหนือจากมาตรการนะคะที่กระทรวงการคลังออกมาเนาะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจและเรายังมีมาตรการอื่นๆอีกไหมคะท่านที่จะช่วยแบบว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงนี้ค่ะ
1: คือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะจังหวัดกาญจนบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดท่านไม่อย่างวันนี้นอกจากท่านลงไปช่วยเหลือประชาชนแจกถุงยังชีพนะคะแจกถุงยังชีพต่างๆแล้วนะคะทางงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดเนี่ยในเมื่อเราเป็นจังหวัดที่เกี่ยวกับภาคบริการนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ให้งบประมาณในการไปจัดงานเพื่อดึงดูดประชาชนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดเข้ามานะคะแล้วก็ในเรื่องของพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวจัดอีเวนต์ต่างๆนะคะช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนโอท็อปต่างๆพยายามจะจัดงานทั้งหลายแหล่เพื่อให้

0: คนข้างนอกเดินทางเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีเข้ามาใช้สินค้าและบริการนะคะในจังหวัดกาญจนบุรีภาครัฐทำทุกวิถีทางทุกหน่วยงานค่ะ
1: แล้วท่านได้มีโอกาสที่ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนบ้างแล้วหรือยังคะ
0: ในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยคลังจังหวัดเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณคลังจังหวัดพยายามจะรีบจ่ายเงินงบประมาณออกไปให้ได้เร็วที่สุดนะคะส่วนที่คลังจังหวัดได้เคยได้ไปออกไปกับท่านพัฒนาชุมชนเป็น Amazing ของเป็นเขาเรียกอะไรตื่นตาตื่นใจของคลังจังหวัดมากเพราะว่าจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะฮะเกษตรกรเขาเก่งท่านรู้ไหมว่ากาญจนบุรีเราทำน้ำพริกแกงอบแห้งนะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่หนองบัวเขาอบแห้งแบบที่เราสามารถจะถือไปจะอะไรเขาเรียกไปเมืองนอกมันเป็นแท่งอบแห้งเหมือนแท่งคนอ
1: ค่ะ
0: แท่งที่เป็นสารไอปรุงรสทั้งหลายแหละฮะทำเป็นแท่งนี้เลยอบแห้งไปเพราะฉะนั้นทำให้การใช้เวลาวิธีใช้อ่ะสะดวก
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็แต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาพยายามช่วยเหลือประชาชนนะฮะแต่อย่างที่คลังเป็นคณะกรรมการอยู่อันนึงก็คือเรื่องของกระทรวงยุติธรรม
1: ค่ะ
0: ก็ฝากพี่น้องประชาชนไว้ว่าถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะเช่นไม่มีเงินค่าทนายนะคะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วไม่มีเงินค่าทนายที่จะไปต่อสู้ถึงศาลลักษณะนี้นะคะท่านมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนะคะแล้วท่านเข้าไปแล้วก็ไปขอรับเงินช่วยเหลือนะคะเราจะให้เงินช่วยเหลือเปล่าในการเป็นไปจัดหาทนายให้เงินไม่ใช่ทนายฟรีนะฮ
1: ะ
0: เราให้เงินทนายเพื่อไปสู้คดีให้ท่านนะคะมีหลายคดีนะคะทุกเดือนเราจะมีการพิจารณาเพื่อช่วยเหลือตรงนี้นะคะ
1: ค่ะโหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจเนาะที่ทางคลังจังหวัดเองก็ได้ทำด้วยนะคะคุณผู้ชมเอาวันนี้ก็หลากหลายนะคะทั้งเรื่องของการออกสินเชื่อต่างๆนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ที่เป็นวิกฤตน้ำท่วมนะคะหรือแม้แต่การกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรวมถึงเรื่องของการให้เงินทนายเนาะเพื่อไปอยู่ในกระบวนการยุติธรรมต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านคลังจังหวัดกาญจนบุรีนะคะท่านอภิรดีเกตศรีสังค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์

0: พื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียน
1: ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนครปฐมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอนครชัยศรีรับมอบถุงยังชีพ150ชุดจากธนาคารกรุงไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดกาญจนบุรีหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการกักขังทารุณผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลลพบุรีเปิดตัวอันซีนใหม่ชวนเช็คอินดอกหยาดวานอนทักดอกไม้ป่ารูปหน้าคล้ายลิงสุดมหัศจรรย์ท่ามกลางขุนเขาหินปูนติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางค่ะวันนี้พบกับดิฉันกวินทิพย์หอมเย็น
2: ผมพิษณุสรยางสูงนะครับวันนี้พบกันเช้าวันพุธที่7ตุลาคม2569ครับ
3: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิตอลทีวีหมายเลข11หรือทางเพจ Facebook Live และ NBT ภาคกลางเข้ามาแล้วก็อย่าลืมพูดคุยทักทายกันเข้ามานะคะ
2: ครับผมตอนนี้นะครับไปดูข่าวที่กาญจนบุรีนะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการกักขังทารุณผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลครับนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมด้วยนางพันวิภาปิยมปุตระรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจสอบสวนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีการร้องเรียนนะครับว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวนั้นมีการกักขังทารุณผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลบริเวณโดยรอบที่พักนั้นมีการติดตั้งโครงเหล็กและล้อมลวดหนามหลายจุดและมีการใช้โครงเหล็กล็อกเตียงซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันประชุมและเข้าตรวจสอบภายในศูนย์ดังกล่าวโดยไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปซึ่งเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเคยสังพยาบาลนะครับเป็นพยาบาลในสังกัดกองทัพอากาศก่อนจะลาออกมาอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนและมาเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ได้หลาย10ปีแล้วโดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าสอดคล้องกับภาพที่ปรากฏออกไปเบื้องต้นศูนย์แห่งนี้ขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงซึ่งการดำเนินงานเกินขอบข่ายที่ขออนุญาตเนื่องจากที่แห่งนี้รับดูแล100คนแต่พบว่าผู้ป่วยที่อาจมีอาการทางจิตเวชและมีประวัติจิตเวช92คนซึ่งขอบข่ายของการขออนุญาตดูแลเพียง50คนเท่านั้นแต่บริการจริงกลับเป็น100คนเกินกว่าที่ขออนุญาตไว้ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจิตเวชนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการประสานไปยังอธิบดีกรมสุขภาพจิตแล้วจะส่งทีมมาประเมินอาการผู้ป่วยว่ามีอาการลักษณะใดเพื่อสภาพร่างกายจิตใจนะครับเรื่องในการดูแลต่อไปนะครับซึ่งผู้ป่วยทุกรายนั้นต้องได้รับการดูแลและจะต้องมีการตรวจสอบว่าจะมีการดำเนินการถูกต้องหรือไม่อย่างไรเพื่อนำมาพิจารณาว่าจะเพิกถอนใบอนุญาตหรือดำเนินการตามข้อกฎหมายข้อใดต่อไปครับ
4: จากการตรวจสอบข้างในนะครับก็สอดคล้องนะครับกับข่าวที่ออกไปนะฮะจะมีในเรื่องของเตียงนะฮะที่ทำเป็นลักษณะเป็นกลองนะครับที่ทางผู้ประกอบการก็ได้ให้ข้อมูลว่าสำหรับให้ผู้ที่มีอาการทางจิตเวชนะครับที่ควบคุมอาการไม่ได้เนี่ยนอนนะครับแต่เขาก็ให้การว่าเป็นการนอนชั่วคราวในช่วงที่มีอาการผิดปกตินะครับแล้วก็บางส่วนก็จะมีในเรื่องของห้องที่แยกเป็นห้องนะเหมือนคล้ายๆห้องขังนะครับเนี่ยก็เป็นลูกกรงอะไรพวกนี้นะครับเขาก็ให้ข้อมูลนะครับว่าสำหรับในกรณีที่มีอาการนะครับหรือว่าทำร้ายร่างกายกันอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่สอบถามผู้ที่มาตรวจเขาบอกว่าเขาไม่เห็นนะฮะก็คือไม่

0: ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงนะคือต้องเข้าใจนะเวลาเรามาตรวจสอบเราจะแจ้งเขานะว่าเราจะลงตรวจสอบนะเพราะฉะนั้นถามว่าเจ้าที่มาเห็นก็จะเห็นตามที่เขาเห็นครับผมถามคนในพื้นที่เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้รู้ข้างในเป็นยังไงนะครับนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นที่ส่วนบุคคลนะคือถ้ามันไม่มีรอบที่ตรวจนะครับหรือว่ามีข้อร้องเรียนที่เราสามารถเข้าตรวจได้มันไม่ใช่อยู่ๆเราเข้าตรวจได้นะครับหน้าที่ผมคือผมต้องตรวจสอบที่นี่ว่าเขามีทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบหรือไม่นะครับนะแล้วก็เรื่องที่ผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบเนี่ยผมต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือตามระเบียบโดยเคร่งครัดนะครับแต่ไอ้เรื่องสายสัมพันธ์ก็คงไม่ได้มาช่วยในเรื่องของมาตรการนะครับนะก็คง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลุยมอบถุงยางชีพให้กำลังใจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านชุมชนคลอง8หมู่ที่5ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานีนายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลในพื้นที่นะครับจากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลลำไสที่วัดมงคลรัตน์คลอง12ตำบลลำไสอำเภอลำลูกกาซึ่งมีผู้เข้าพักจำนวน88คนเป็นเด็ก11คนผู้สูงอายุ20คนนะครับมีผู้ป่วยติดเตียง1คนและโรคไตระยะสุดท้ายอีก1คนนอกจากนั้นเป็นวัยทำงานซึ่งส่วนใหญ่เข้าพักเฉพาะเวลากลางคืนพร้อมกับมีการมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไสเป็นผู้แทนให้การต้อนรับครับ
2: พาไปที่จังหวัดราชบุรีค่ะพายุฝนถล่มราชบุรี3ชั่วโมงน้ำหลากทั่วเมืองและจอมบึงชาวบ้านโอดไก่ตกใจน้ำไข่หดจากวันละ60ฟองเหลือเพียงวันละ3ฟองเท่านั้นค่ะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อช่วงเช้ามืดวานนี้ค่ะครอบคลุมหลายอำเภอในจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอจอมบึงส่งผลให้เกิดมวลน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนหลายสายรถยนต์สัญจรด้วยความยากลำบากต้องขับฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวขณะที่ชาวบ้านหลายหลังคาเรือนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหนีน้ำกันอย่างจ้าละวันค่ะที่บ้านของนางชัญญานุชปานบุรีชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีหนึ่งในผู้ประสบภัยเล่าว่าตนเลี้ยงไก่ไข่ไว้ทั้งหมด83ตัวปกติจะเก็บไข่ขายได้วันละประมาณ2แผงหรือราว60ฟองนำไปขายแผงละ110บาทเพื่อเป็นรายได้จุนเจือครอบครัวแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในวันนี้ทำให้ไก่เกิดอาการตกใจกลัวส่งผลให้ยอดเก็บไข่หดหายเหลือเพียง3ฟองเท่านั้นนางชัญญนุชเล่าว่าเมื่อช่วงตีห้าวันนี้ค่ะขณะนั่งทานข้าวฝนตกลงมาอย่างหนักและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดจนกระทั่งช่วง8โมงเช้าสังเกตเห็นมวลน้ำสีแดงขุ่นไหลบ่าเข้ามาในบริเวณบ้านอย่างรวดเร็วซึ่งในปีนี้น้ำมามากกว่าปกติต้นขนย้ายของหนีน้ำทันเพียงแค่ตู้เย็นส่วนเครื่องซักผ้าถูกน้ำท่วมเสียหายเบื้องต้นได้ลงทุนสั่งหินคลุกคันละ600บาทให้สามีช่วยเทเป็นคันกั้นน้ำหน้าเล้าไก่และนำไม้ยาวมาพาดทำเป็นชั้นให้ไก่ได้กระโดดหลบน้ำชั่วคราวไปก่อนค่ะด้านนางจำลองรถชุ่มอายุ69ปีชาวบ้านหมู่ที่11ตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีกล่าวว่าน้ำเริ่มหลากมาตั้งแต่ช่วงเช้าระดับน้ำสูงท่วมถึงระดับหัวเข่าหรือเกือบมิดเสาบ้านแต่โชคดีที่ได้มีการเตรียมพร้อมเก็บข้าวของเครื่องใช้และที่นอนขึ้นที่สูงไว้หมดแล้วเนื่องจากเคยมีประสบการณ์น้ำท่วมเมื่อ2ปีก่อนจึงไม่มีทรัพย์สินเสียหายมากนักล่าสุดค่ะนายยศพลชัยบุรวัฒน์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนหรืออส.ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นแล้วโดยจะเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดเพื่อรายงานไปยังจังหวัดและเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: ส่วนที่อยุธยานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งป้องกันน้ำท่วมเส้นทางสัญจรครับนายชวนินทร์วงศ์สถิตเจียรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายประพันธ์ตรีบุพผารองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำและเส้นทางสัญจรของประชาชนโดยได้ลงพื้นที่บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข3454ผักไห่เสนามุ่งหน้าอำเภอผักไห่บริเวณหมู่ที่7ตำบลหัวเวียงซึ่งมีปริมาณน้ำไหลบ่าเข้าบริเวณผิวการจราจรพร้อมกับมีการตรวจสอบความพร้อมในการดูแลเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยนะครับจากนั้นเดินทางต่อไปยังบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเสนาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงติดตามสถานการณ์น้ำและจุดเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ครับ
2: จังหวัดเพชรบุรีเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมวางมาตรการเร่งด่วนพื้นที่คลองตะโหนดน้อยท้ายคลองดี9ค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองขนานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนายภคพัฒน์ทรงวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบุรีเขต1หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนายอำเภอเมืองเพชรบุรีผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดลอกเปิดทางน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมช่วงท้ายคลองดี9บริเวณคลองตะโหนดน้อยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะพบว่าพื้นที่ดังกล่าวคาบเกี่ยวระหว่าง2พื้นที่ได้แก่เทศบาลตำบลหนองขนานและตำบลปึกเตียนเมื่อตรวจสอบจากแผนที่ดั้งเดิมพบว่าบริเวณดังกล่าวเคยมีสภาพเป็นคลองต่อมาได้มีการถมดินบริเวณดังกล่าวจนทำให้สภาพคลองและทิศทางการไหลของน้ำเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุนี้ที่ประชุมจึงได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในระยะเร่งด่วนโดยมอบหมายให้สำนักงานที่ดินเร่งดำเนินการตรวจสอบที่ดินดังกล่าวพร้อมทั้งมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียนดำเนินการยื่นรังวัดโดยมีสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีสาขาท่ายางคอยสนับสนุนการรังวัดทันทีเมื่อได้รับการยื่นเรื่องนอกจากนี้ค่ะยังได้มอบหมายให้โครงการชลประทานเพชรบุรีรับหน้าที่สนับสนุนการขุดลอกเปิดทางน้ำในบริเวณดังกล่าวต่อไปค่ะ
1: จังหวัดสมุทรสาครประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนในปี2569ครับนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนในปี2569เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครผ่านระบบซูมจากห้องประชุมกองช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาคาร2ชั้น2กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับจังหวัดสมุทรสาครเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและอยู่ในข่ายในการให้ความช่วยเหลือโดยที่ประชุมได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตลอดจนขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือและแนวทางในการปฏิบัติของจังหวัดเพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเกิดความรวดเร็วโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้การรวบรวมข้อมูลผู้ประสบภัยและการช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน13หลักเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับ
2: ค่ะสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเริ่มมีแนวโน้มลดลงค่ะแต่เขื่อนเจ้าพระยายังคงต้องระบายน้ำในอัตรา2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่พื้นที่ท้ายเขื่อนยังคงต้องเฝ้าระวังแนวโน้มการระบายน้ำจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณภาคภูมิพนาภัก

0: ดีรายงานจากจังหวัดชัยนาทค่ะ
1: ผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะครับโดยกรมชลประทานครับเขารายงานว่าตอนนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่อัตรา 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับขณะที่ทางเขื่อนเจ้าพระยาเองยังคงต้องตรึงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
2: สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำยังคงต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะการระบายน้ำของเขื่อนยังต้องบริหารให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนรวมถึงสถานการณ์ฝนในระยะนี้ด้วยครับ
3: ในปัจจุบันนะครับก็ที่เราระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนก็ค่อยๆลดลงมานะครับปัจจุบันก็อยู่ที่ 16.67 เมตรรทก.ซึ่งตั้งแต่วัน2วันแล้วที่เริ่มลดแล้วก็เนื่องจากว่าในส่วนที่สถานีที่ C2 ที่เราเฝ้าระวังนะครับซึ่งวันนี้อยู่ที่เราสามารถวัดน้ำท่าได้ประมาณ 1,933 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งห่างจากเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ100กิโลการเดินทางของน้ำก็ประมาณ1วันนะครับซึ่งระหว่างทางก็มีสถานีวัดน้ำท่าต่างๆเช่นจากลุ่มสแกกังแล้วก็มีน้ำท่าระหว่างทางที่ฝนเกิดจากฝนตกลงมาซึ่งทำให้วันนี้ครับก็มีลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
2: ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ท้ายเขื่อนยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งระดับน้ำจะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการระบายและมวลน้ำที่ไหลลงมาสมทบครับอย่างไรก็ตามจากข้อมูลของทางกรมชลประทานระบุว่าถ้าหากปริมาณฝนลดลงและสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายก็จะมีแผนที่จะทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้เร็วที่สุดครับ
3: ปัจจัยหลักเลยวันนี้เราต้องเฝ้าระวังจากของกรมอุตุนะคาดการว่ายังมีฝนอยู่นะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาที่เป็นช่วงที่ว่ามีฝนหนักต่อเนื่องกันหลายๆวันนะครับซึ่งเป็นฝนที่แบบเขาเรียกว่าฝนนิ่งอยู่กับที่นะก็ค่อยๆขยับแต่วันนี้จะมีคาดการจากอุตุ5-7ซึ่งเมื่อวานเราก็เฝ้าระวังก็มีฝนตกหน้าเขื่อนนะครับแล้วก็ทำให้น้ำระดับน้ำเหนือเขื่อนในขณะที่เราระบายอยู่ที่ 2,500 ก็มีการยกตัวขึ้นนะครับซึ่งวันนี้วันที่6วันที่7ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ทางกรมชลประทานเราก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ทุก6โมงเย็นโดยท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับเพื่อคาดการแล้วก็จะประเมินแล้วก็จะแจ้งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะเร่งดำเนินการหลายๆอย่างจะตอบประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยเร็ว
2: ในส่วนของแนวโน้มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมแน่นอนว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแบบเรียลไทม์ครับและสำหรับประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำครับก็ขอให้ติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ครับ
1: และนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับจากบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงานครับ
0: และทีมงาน NBC ภาคกลางที่รายงานตรงจากจังหวัดชัยนาทค่ะ
4: ครับตอนนี้นะครับทางทีมข่าวของเรายังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในแถบลุ่มเจ้าพระยานะก็จะมีรายงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปดูการลงพื้นที่นะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไปดูผู้ประสบภัยที่พระนครศรีอยุธยานะครับไปดูเรื่องของโบราณสถานต่างๆด้วยนะครับรวมไปถึงไปดูที่นครชัยศรีที่นครปฐมเช่นเดียวกันตอนนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค
5: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
6: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
7: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
8: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
9: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ช่วงนี้กลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อกับสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมกับติดตามความเสียหายวัดย่านอ่างทองครับนางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนางพุทธิพรพลอยผักแว่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรและนายประดิษฐ์สังขจายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต5ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกับมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่นะครับโดยคณะได้เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเยี่ยมชมพื้นที่วัดย่านอ่างทองเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอผักไห่พร้อมติดตามผลกระทบต่อศาสนสถานและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอเสนาติดตามสถานการณ์อุทกภัยมอบถุงยังชีพกำชับเร่งรวบรวมความเสียหายเดินหน้าเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดนายอำเภอเสนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหัวหน้าศูนย์ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเสนาโดยคณะเดินทางถึงประตูระบายน้ำเจ้า7หมู่ที่7ตำบลรางจระเข้อำเภอเสนาก่อนลงเรือนำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จำนวน108ชุดจากนั้นเดินทางไปยังเทศบาลเมืองเจ้า7เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเจ้า7ตำบลเจ้าเสด็จและตำบลบ้านแถวรวมจำนวน 1,319 ชุดจากนั้นเดินทางไปยังวัดกระโดงทองเพื่อตรวจติดตามความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพให้แก่วัดเนื่องจากได้รับผลกระทบจนไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ตามปกติทั้งนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเน้นย้ำให้อำเภอรวบรวมข้อมูลความเสียหายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะ
1: จังหวัดนครปฐมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีรับมอบถุงยังชีพจากธนาคารกรุงไทยพร้อมกับลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีครับที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนายณรงค์วิทย์ภพพานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนายอำเภอนครชัยศรีรับมอบถุงยังชีพ150ชุดจากธนาคารกรุงไทยนำโดยนายณัฐพลกมลศักดิ์กำจรผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสผู้บริหารสำนักงานภาคตะวันตกเพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีพร้อมกับลงพื้นที่ให้กำลังใจครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลงิ้วรายจำนวน5หลังคาเรือนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน

0: หลังมีการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครอบคลุมทั้ง24ตำบลโดยมีผู้นำท้องถิ่นคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีปัจจุบันได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรืออุทกภัยแล้วจำนวน24ตำบล108หมู่บ้านแม้ในหลายจุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ในภาพรวมของอำเภอนครชัยศรีตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังในหลายตำบล นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำท่าจีนและบริเวณติดคลองได้แก่ตำบล นครชัยศรีบางกระเบาท่าตำหนักวัดแคงิ้วรายไทยวาดบางแก้วฟ้าสัมปทานดอนแฝขุนแก้วลานตากฟ้าวัดสำโรงและตำบลบางพระซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นได้อีกหากมีฝนตกซ้ำหรือภาวะน้ำทะเลหนุนสูงร่วมกับปริมาณน้ำระบายมาจากทางตอนบนทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยังเร่งประสานงานและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ชาวบ้านอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งประสานขอรับการสนับสนุนติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจากกองทัพเรือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดครับ
1: ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะร่วมประชุมบก.ปพช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยรับฟังข้อสั่งการเร่งด่วนจากนายกรัฐมนตรีและมท.1เร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนค่ะนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าศูนย์ราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและติดตามสถานการณ์ณห้องประชุมมหาธาตุชั้น4ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมประชุมบก.ปพช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่กลองและท่าจีนพร้อมกำชับพื้นที่ที่น้ำลดให้เร่งระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียส่วนพื้นที่น้ำยังท่วมให้ดูแลและอพยพกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมเร่งสื่อสารข้อมูลภัยพิบัติเตรียมกำลังพลและเครื่องมือสำหรับฟื้นฟูหลังน้ำลดรวมถึงเร่งรัดการตรวจสอบเอกสารเพื่อจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเร็วและเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ช่วงนี้ไปติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนความผิดฐานหมิ่นประมาททางออนไลน์ครับ

ปัญหาสังคมที่เราพบเห็นอันเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อทางกฎหมายในเรื่องของการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตที่มีสถานการณ์รุนแรงและแพร่หลายมากขึ้นอาจกล่าวได้ว่ามีกรณีคุกคามทางไซเบอร์และการใช้เทคโนโลยีตัดต่อภาพเสียงอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดนั้นนะครับเป็นความผิดทั้งทางอาญาและพระราชบัญญัติเฉพาะในเรื่องพระราชบัญญัติของคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยมีการโค้ดข้อความนะครับในลักษณะใส่ร้ายเปิดเผยข้อมูลคนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมอันส่งผลที่จะต้องรับโทษในทางอาญาและจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งจำนวนมากความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นในการออนไลน์นั้นอาจจะเกิดจากการด่าทอใส่ร้ายหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เขาเสียหายในโซเชียลโดยการคอมเมนต์ก็ดีในการแชร์ข้อความก็ดีการหมิ่นประมาทนั้นมีโทษในหลายระดับการหมิ่นประมาทในเบื้องต้นเป็นการหมิ่นประมาทธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326เป็นการใส่ความผู้อื่นทำให้เขาเสียหายเกิดชื่อเสียงซึ่งมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในประการต่อไปหนักขึ้นในการรับโทษก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นะฮะก็มีโทษจำคุกนะครับ

2ปีนอกจากนี้ถ้านำสู่คอมพิวเตอร์ด้วยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสิทธิส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการคุ้มครองเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือผลของการรักษาใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นก่อนนะครับการแสดงความเห็นนั้นทำได้ถ้าทำโดยสุจริตไม่ให้ผู้อื่นเสียหายนะครับแต่ถ้าการใช้คำพูดหยาบคายหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นการแชร์ต่างๆเราเรียกว่านักเรียนคีย์บอร์ดอย่านิ้วไวนะครับถ้านิ้วไวเมื่อไหร่ปั๊บนะฮะแล้วไปก้าวก่ายบุคคลอื่นละเมิดสิทธิบุคคลอื่นย่อมก่อให้เกิดสิทธิ์ต่างๆได้ที่จะฟ้องร้องกันทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับอย่างไรก็ตามนะครับอัยการนั้นนะครับจะขอช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของผู้ที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเนื่องจากอัยการนั้นต้องรับภาระของแผ่นดินไว้แทนประชาชนที่เดือดร้อนทุกท่านครับ

0: ครับขอบคุณไปยังทีมงานของ NPT เชียงใหม่ด้วยนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีสถานการณ์น้ำท่วมที่น่าสนใจหลายจังหวัดค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายแต่จะมีแนวทางการเยียวยาอย่างไรพักสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: ค่ะช่วงนี้กลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อกับสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับช่วงนี้ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของกาญจนบุรีซึ่งเราก็ทราบว่าระดับน้ำอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะฮะสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะฮะแต่ว่าในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยนะฮะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังพร้อมกับเรื่องของการเยียวยาก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยวันนี้คุยกับท่านปภ.จังหวัดกาญจนบุรีนะครับคุณตรีทิพย์วรรณเข็มทองเป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับหัวหน้าครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ภาพรวมของกาญจนบุรีเป็นยังไงแล้วบ้างครับ
2: ก็ตามที่ได้มีเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่นะคะตั้งแต่ช่วงวันที่24กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็เลยทำให้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ทรัพย์สินทางการเกษตรของประชาชนนะคะโดยได้รับผลกระทบในพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดอะค่ะซึ่งปัจจุบันนี้สถานการณ์ในภาพรวมก็เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติค่ะแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังมีสถานการณ์อยู่บ้างค่ะ
1: ครับผมในพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำอยู่หรือว่าน้ำล้นตลิ่งต่างๆเนี่ยจะเป็นพื้นที่ไหนของกาญจนบุรีบ้างครับ
2: ก็จะมียังทางด่านมะขามเตี้ยค่ะ

0: ขึ้นซึ่งระดับน้ำเขาก็ค่อยๆลดลงแต่ว่าก็ยังมีที่ริมตลิ่งที่ยังมีน้ำเข้าอยู่กับประกอบกับเมื่อวานนะคะที่น้ำทางลำพาชีทางลาบุรีค่ะเข้ามามีฝนตกหนักแล้วก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำลำพาชีเนี่ยค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อวานทางจังหวัดก็ได้มีการแจ้งซีวอร์ดแคสเตือนกับทางโซนด่านมะขามเตี้ยตำบลหนองไผ่กับตำบลด่านมะขามเตี้ยให้เฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือฝนเริ่มลดน้อยลงก็ทำให้ระดับน้ำค่อยๆลดลงเป็นลดระดับลงแล้วค่ะ
1: ครับผมน่าเป็นห่วงขนาดไหนครับตอนนี้ทางด่านมะขามเตี้ยนะครับ
0: ก็อยู่ในช่วงเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นน้ำที่มาจากทางลาดบุรีด้วยซึ่งทางเมื่อวานทางด่านทับปะโกกับทางจอมบึงอะค่ะเขามีน้ำหลากในพื้นที
1: ่
0: มันก็จะส่งผลกระทบน้ำที่จะลงมาในลำพาชีค่ะเมื่อวานมันก็เลยค่อนข้างมีแนวโน้มที่ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นแต่ตอนเช้านี้ผ่านมาก็แนวโน้มก็คือค่อยๆลดระดับลงแล้วค่ะแต่ก็ยังเฝ้าระวังกันอยู่เพราะว่าประกาศของกรมอุตุมันก็ยังมีช่วงเฝ้าระวังช่วง5-7ตุลานี้อยู่ว่าที่เราอาจจะมีฝนซึ่งเราก็ถึงแม้ในพื้นที่เราจะมีสถานการณ์ที่เริ่มคลี่คลายแล้วแต่เราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับในส่วนของทาง ที่จะต้องเฝ้าระวังน้ำจากภาชีเนี่ยประชาชนชาวบ้านจะต้องเตรียมการยังไงไว้บ้างครับหัวหน้า
0: ก็ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการค่ะรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.อำเภอในพื้นที่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีเหตุที่เราจะต้องจำเป็นจะต้องแจ้งเตือนหรือจะต้องยกของขึ้นที่สูงอะไรเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเนี่ยค่ะให้ช่วยติดตามเพราะว่าถ้าเกิดเรามีการแจ้งเตือนว่าเราต้องเตรียมยกของหรืออะไรเงี้ยค่ะชาวบ้านก็จะได้รับทราบข่าวสารอย่างทันท่วงทีอะค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ในส่วนอื่นๆของกาญจนบุรีที่มีพื้นที่ที่คลี่คลายไปแล้วเรื่องของการเยียวยาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็ของเราก็จะมีคลี่คลายไปแล้วในส่วนของหลายอำเภอค่ะในเรื่องของยียาตอนนี้ที่ตามมติของครม.ค่ะเมื่อวันที่25สิงหาแล้วก็วันที่29กันยายนนะคะเขาก็ได้มีมติอนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอะค่ะโดยใช้งบกลางค่ะอนุมัติในมีเกณฑ์ในการช่วยเหลืออยู่4เกณฑ์นะคะก็ในเรื่องของถ้าน้ำท่วมบ้านนะคะไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายก็จะได้รับความช่วยเหลือ 9,000 บาทค่ะกรณีที่2ก็คือน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันอันนี้ทรัพย์สินไม่ต้องเสียหายก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทค่ะแล้วก็กรณีที่3ที่เป็นเรื่องของน้ำล้อมค่ะที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปก็จะได้ครัวเรือนละ 5,000 บาทค่ะแล้วก็กรณีที่4ที่อยู่อาศัยที่อยู่ประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยอยู่แต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติติ ดต่อกันเกินกว่า7วันก็จะได้ครัวเรือนละ 5,000 บาทค่ะ
2: ค่ะหัวหน้าคะต้องลงทะเบียนผ่านท่องทางใดและเมื่อไรคะ
0: ก็ตอนนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้เลยค่ะปีนี้ก็จะเปิดเป็น2ช่องทางค่ะช่องทางหนึ่งสามารถลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐได้เลยค่ะประชาชนโหลดแอปทางรัฐแล้วก็กรอกข้อมูลหลักฐานเข้าไปในระบบได้เลยช่องทางที่2ก็คือสามารถ walk in เข้าไปที่อบต.ในพื้นที่ของตนเองได้เลยค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะใช้หลักฐานในการลงทะเบียนอะไรบ้างคะ
0: หลักฐานก็จะใช้เป็นเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่เป็นการยืนยันตัวตนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านอย่างถ้าเป็นกรณีที่เป็นบ้านเช่าใช่ไหมคะก็ใช้หลักฐานในการสัญญาเช่าบ้านค่ะแล้วก็ถ้าเป็นกรณีอื่นบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านนะคะก็จะให้ผู้ใหญ่หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือองค์กรปกครองส่วนที่รับรองมาค่ะว่าได้พักอาศัยอยู่ที่นี่เป็นที่อายุอาศัยประจำค่ะ
1: ครับผมครับผมนี่ก็เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์อะไรต่างๆอยากจะฝากอะไรถึงเรื่องของผู้ที่ได้รับความเสียหายแล้วก็เดือดร้อนอยากจะไปลงทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนไหมครับ
0: ก็ถ้าติดขัดหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะเบื้องต้นสามารถสอบถามไปยังอบต.ในพื้นที่เพราะว่าถ้าสมมติไม่สามารถคีย์แอปทางรัฐได้อย่างเงี้ยค่ะสามารถไปปรึกษากับอบต.ในพื้นที่นำข้อมูลไปให้ทางเจ้าหน้าที่เขาช่วยกรอกข้อมูลเข้าระบบได้ค่ะเพื่อจะได้เข้าสู่ระบบในการที่จะเพื่อจะยืนยันตรวจสอบเข้าการประชุมแล้วก็ส่งรัฐบาลเพื่อการโอนเงินกลับมาให้ประชาชนนะคะเพื่อได้รับการเยียวยาตามสิทธิ์ที่ควรได้รับค่ะ
1: ครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องของการเยียวยาหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบไปแล้วเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนช่องทางไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนอกจากในพื้นที่ด่านมะขามเตี้ยแล้วในส่วนอื่นๆเนี่ยยังคงน่าเป็นห่วงไหมครับอย่างเช่นทางตอนบนนะครับเช่นอำเภอไซโยกอะไรขึ้นไปนะครับ
0: ตอนนี้ของโซนอำเภอไซโยกค่ะก็คือระดับน้ำเขาก็ลดลงสู่ ภาวะปกติแล้วแต่ก็ต่อไปก็คือในเรื่องของการที่เขาไปฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็การใช้มันเพราะมันมีเรื่องของสะพานที่ชำรุดเสียหายนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้าไปฟื้นฟูสถานที่รวมถึงบ้านเรือนประชาชนที่ต้องหน่วยงานก็จะเข้าไปช่วยกันทำความสะอาดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าสู่บ้านได้ตามปกติค่ะ
1: อืมครับฝากถึงช่วงนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องของฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มในพื้นที่ทางปภ.กาญจนบุรีเตรียมการยังไงไว้บ้างครับ
0: ก็ตอนนี้ของเราก็จะมีประชุมกันทุกวันด้วยค่ะที่ติดตามสถานการณ์จากทางท่านนายกแล้วก็ทางท่านผู้ว่าด้วยค่ะแล้วก็จะมีการช่วยกันประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ว่าเรามีจุดไหนที่เราจะต้องเฝ้าระวังแล้วเราก็จะพยายามจะแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็ดูบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะแล้วก็ยังไงก็ขอให้ทางประชาชนก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเนี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเรามีเหตุแจ้งเตือนหรือถ้ามีความจำเป็นเราก็จะอาจจะมีการแจ้งเตือนเซลล์บอดแคสต์ไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมตัวรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับหัวหน้าครับ
0: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับในพื้นที่ของกาญจนบุรีนะครับแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วแต่ว่าผลกระทบเนี่ยก็เรื่องของการเยียวยาก็ทำตามต่อเนื่องนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือแถบอำเภอด่านมะขามเตี้ยน้ำจากลำน้ำพาชีไหลเข้ามาก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์นะครับเดี๋ยวลงพื้นที่ข่าวกันต่อยังไปดูเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของน้ำท่วมนะฮะเดี๋ยวไปที่อ่างทองนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะครับได้ลงพื้นที่นำชุดทานน้ำใจจากสภากาชาดไทยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยคณะทำงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมมอบชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยรวมกว่า210ชุดให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองอ่างทองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับสำหรับชุดทานน้ำใจดังกล่าวประกอบไปด้วยข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของชาวบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวโดยเขื่อนเจ้าพระยานะครับยังคงระบายน้ำไว้ไม่เกิน 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและหลังจากนี้ก็จะมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ว่าทางจังหวัดและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองนะครับทหารหน่วยงานในท้องถิ่นนั้นยังคงเตรียมการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่หากพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแจ้งไปได้ที่นายอำเภอและนายกอบต.ได้นะครับนอกจากนี้นะครับทางปภ.อ่างทองก็มีการรายงานนะครับว่าอำเภอป่าโมกนั้นมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งหมด7ตำบล38หมู่บ้าน554หลังคาเรือนและอำเภอเมืองอ่างทองรวมทั้งหมด9ตำบล37หมู่บ้าน290หลังคาเรือนครับ
2: CP Extra มอบสิ่งของช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทค่ะที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดชัยนาทหลังเก่านายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทรับมอบถุงยางชีพจำนวน100ชุดจากนายธนิจเจรวนนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทโดยมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาทปภ.ชัยนาทผู้บริหารบริษัทแมคโครและเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบและเป็นสักขีพยานโดยจังหวัดชัยนาทจะนำถุงยางชีพดังกล่าวค่ะไปจัดสรรส่งต่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทต่อไปค่ะจากนั้นนายธนิจเจรวนนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้บริหารบริษัทแมคโครและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปยังตำบลโพนางดำตกเพื่อนำสิ่งของช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน200ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะนอกจากนี้คุณประทีปคุณสุขุมาสุธีวงศ์คณะผู้บริหารบริษัทอีซูซูชัยนาทจำกัดได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาทให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทเพื่อนำไปใช้ในกิจการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ
1: จังหวัดสระบุรีจับมือกับกัฟกรุ๊ปส่งต่อความช่วยเหลือมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยทั่วจังหวัดกับกลุ่มบริษัทกัฟจัดกิจกรรมกัฟแคร์ส่งต่อความห่วงใยโดยเดินทางส่งมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งสิ้น 6,750 ถุงโดยแบ่งเป็นจังหวัดสระบุรีจำนวน 3,350 ถุงเพื่อกระจายให้กับผู้ประสบภัยให้ครบทุกอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 3,400 ถุงนะครับโดยมีคุณอรุณลักษ์ปัตตานผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และคุณบุญรัตน์คงหยวงผู้ช่วยผู้อำนวยการชุมชนสัมพันธ์บริษัทกัฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและผู้แทนกลุ่มบริษัทกัฟและเครือข่ายและบริษัทในเครือข่ายร่วมส่งต่อนะครับถุงยางชีพให้กับนายบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการรับมอบเพื่อนำไปส่งต่อแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การดำเนินโครงการกัฟแคร์ส่งต่อความห่วงใยก็นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สะท้อนพลังของภาครัฐภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆในการร่วมกันดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกับสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยและร่วมกันก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งกับ
2: CP Magic เปิดบ้านต้อนรับเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะเรียนรู้กระบวนการผลิตนมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจสู่อนาคตค่ะบริษัท CP Magic จำกัดเปิดบ้านต้อนรับเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นำโดยนางวิภาวรรณห้าวหาญวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีเข้าศึกษาดูงานณมิ้วมิวเซียมศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตนมนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตบริษัท CP Magic จำกัดโดยได้รับการต้อนรับจากนายเลิศเกียรติภูลผลรองผู้อำนวยการบริษัท CP Magic จำกัดค่ะจากนั้นได้เยี่ยมชมมิ้วมิวเซียมและเรียนรู้กระบวนการผลิตนมนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตโดยทีมงาน CP Magic ได้ถ่ายทอดความรู้และนำชมกระบวนการทำงานอย่างใกล้ชิดทำให้เยาวชนได้เห็นกระบวนการจริงและเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์นม1ขวดหรือนมเปรี้ยว1ขวดกว่าจะถึงมือผู้บริโภคต้องผ่านกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพความปลอดภัยและมาตรฐานในทุกขั้นตอนบริษัท CP Magic จำกัดกล่าวว่าการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้จากสถานที่จริงเป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งมั่นในการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเยาวชนโดยต้องการให้ผู้เข้าร่วมได้รับทั้งความรู้ประสบการณ์และแรงบันดาลใจเพื่อนำไปต่อยอดทั้งด้านการเรียนการทำงานและการวางอนาคตขณะที่โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้มีเป้าหมายในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีความสมานฉันท์ความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนในพื้นที่ต่างๆผ่านการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวิถีชีวิตและประสบการณ์ร่วมกันการศึกษาดูงานในครั้งนี้ค่ะจึงไม่เพียงเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหารแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมการเคารพความแตกต่างและปลูกฝังความสามัคคีเพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: จังหวัดเพชรบุรีขับเคลื่อนโครงการอบรมครูพระรัตนตรัยน้อมนำธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังพัฒนาครูต้นแบบสู่สถานศึกษาครับที่หอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการในพิธีเปิดโครงการอบรมครูพระรัตนตรัยร่วมสร้างครูต้นแบบน้อมนำหลักธรรมสู่การเรียนรู้และการดำเนินชีวิตโครงการอบรมครูพระรัตนตรัยร่วมสร้างครูต้นแบบน้อมนำหลักธรรมสู่การเรียนรู้และการดำเนินชีวิตเป็นการน้อมนำธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังซึ่งเกิดจากเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนาครูในสถานศึกษาให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ควบคู่กับการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพยานวัชระชิโนภาสเป็นวิทยากรบรรยายธรรมพิเศษพร้อมทั้งได้รับกำลังใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากพระมหาเถระคณะสงฆ์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลไปยังโรงเรียนเครือข่ายการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาภาคกลางเขต1และเขต

0: 2รวมถึงโรงเรียนเครือข่ายต่างๆในจังหวัดเพชรบุรี
1: จังหวัดลพบุรีประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ To Be Number One ค่ะที่โรงเรียนพระนารายณ์อำเภอเมืองลพบุรีนายทักษพลแต้มทองเจ้าหน้าที่ในพระองค์ผู้แทนสำนักงานในพระองค์พร้อมคณะร่วมกับนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ To Be Number One ในการเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One To Be Number One Friend Corner และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One จังหวัดลพบุรีที่18พฤศจิกายน2569ณโรงเรียนพระนารายณ์อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีทั้งนี้ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินงานด้านต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะเพื่อให้การเตรียมรับเสด็จเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
0: มาที่จังหวัดลพบุรีตอนนี้เปิดตัวอันซีนใหม่ชวนไปเช็คอินดอกหยาดวานอนพักนะครับเป็นดอกไม้ป่ารูปหน้าคล้ายกับลิงสุดมหัศจรรย์นะครับท่ามกลางขุนเขาหินปูนครับจังหวัดลพบุรีเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอันซีนแห่งใหม่ที่เขาหินปูนบริเวณวัดทุ่งสิงโตตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับก็ชวนนักท่องเที่ยวไปชมนะครับเป็นดอกหยาดวานอนพักนะครับเป็นดอกไม้รูปทรงแปลกตาที่มีลักษณะคล้ายกับใบหน้าของลิงเป็นไม้ล้มลุกสูงประมาณ30เซนติเมตรนะครับลำต้นอวบสีม่วงแดงเข้มนะกลีบดอกนั้นด้านบนจะเป็นสีม่วงแดงตัดกับกลีบดอกด้านล่างสีเหลืองสดถ่ายรูปมุมไหนก็สวยงามนะจะสังเกตคุณผู้ชมมองเข้าไปเนี่ยจะเหมือนใบหน้าของลิงนะครับสำหรับในช่วงเวลานี้เลยนะครับแม้จะเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวแต่ว่าสภาพอากาศก็กำลังเย็นสบายเหมาะกับการไปชมธรรมชาติบนโขดหินปูนพร้อมกับไปกราบสักการะรูปเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดทุ่งสิงโตเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตในทริปเดียวนะครับนอกจากนี้ทางจังหวัดก็ฝากความร่วมมือนะครับไปถึงนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันเดินชมถ่ายภาพตามเส้นทางที่กำหนดเพื่อร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติให้ดอกหยาดวานอนพักได้เติบโตและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนท่องเที่ยวต่อไปนะครับ
1: ค่ะพาไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจัดโครงการร้อยใจไทยสืบสานราชธรรมทั้งแผ่นดินเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่หอประชุมอาชาสีหมอกสารกลางจังหวัดสุพรรณบุรีนายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนำพุทธศาสนิกชนชาวสุพรรณบุรีทุกหมู่เหล่ารวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรในโครงการร้อยใจไทยสืบสานราชธรรมทั้งแผ่นดินโดยได้รับเมตตาจากพระราชวัตรสุทธิวงศ์เจ้าคุณหลวงพ่อพระอาจารย์อริยะวังโสเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริพุนชัยจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในพิธีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะจากนั้นพระราชวัตรสุทธิวงศ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาราชธรรมบูชาพระคุณแม่แห่งแผ่นดินเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินไทยตลอดจนประกอบพิธีทักษิณานุประทานและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลบรรยากาศเป็นไปด้วยความสง่างามและเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีค่ะ
0: หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราสองคนคุณอู้กวินทิพย์หอมเย็นนะครับผมพิษณุสอนยางสูงและทีมงาน NBT ภาคกลางวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ชุมครั้งสำคัญระดับโลก Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

อยู่ติดแม่น้ำแม่กลองนะฮะอายุที่นี่ก็ประมาณ200ปีนะพื้นที่โดยรวมก็เป็นเกษตรนะฮะและที่สำคัญก็คือคนในตำบลปัจจุบันนี้หลักๆก็คือเป็นไทยเชื้อสายมอญนะฮะที่เป็นชุมชนหลักเป็นเชื้อสายหลักไฮไลท์ก็คือเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของที่นี่นะฮะเป็นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่รวมทั้งด้านเรื่องอาหารการกินก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองก็แล้วเรื่องของภาษาการแต่งกายอะไรประมาณนี้ครับและที่สำคัญก็มีเรื่องของการผ้าทอมือนะฮะแล้วก็การแต่งกายทั่วไปนะฮะก็เป็นผู้ชายก็จะใส่สโลงแล้วก็มีผ้าพาดบ่านะแล้วก็ผู้หญิงก็จะใส่ผ้าถุงเป็นผ้าสิ้นผ้าสบายพาดกันนะก็ประมาณนี้ครับก็ทั่วไปก็จะมีบ้างก็วันอย่างเช่นวันพระเนี่ยผู้สูงอายุหรือคนแก่คนเฒ่าเนี่ยมาทำบุญที่วัดเนี่ยก็จะใส่แต่งตัวประมาณนี้แต่จะเห็นเป็นพิเศษก็คือจะมีงานอย่างเช่นงานลอยกระทงสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ที่เป็นงานที่สำคัญสำคัญนะฮะประมาณนี้ฮะก็อยากเชิญชวนนะบุคคลทั่วไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นใกล้แถวนี้หรือว่าที่ดูรายการนี้ว่าที่เนี่ยก็จะมีชุมชนมอญที่มีรักษาอัตลักษณ์และก็ความเป็นอยู่รวมทั้งอาหารการกินศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยอยากให้มาเยี่ยมชมเพราะที่เนี่ยคิดว่ามาแล้วจะติดใจแน่นอนเพราะคนที่เนี่ยมีจิตใจดีฮะแล้วก็ความเป็นอยู่ก็เดิมๆก็อยากมาเที่ยวกันครับผม

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเรานะคะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจค่ะเราอยู่กันที่ชุมชนบ้านม่วงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะที่นี่เขามีเรื่องราวที่น่าสนใจมีอัตลักษณ์พื้นถิ่นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันค่ะ

0: คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำความรู้จักกับที่บ้านม่วงกันให้ลึกซึ้งไปมากกว่านี้นะคะโดยที่นี่ค่ะจะมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างไรมีผู้ที่จะแนะนำกับเราอยู่ตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อสวัสดิ์เจิมเครือเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลส่งเสริมการท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑ์บ้านม่วง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในฐานะชาวมอญบ้านม่วงนะฮะก็ขอเชิญทุกท่านเข้าไปชมไฮไลท์นะฮะคือคัมภีร์งาช้างที่บนพิพิธภัณฑ์บ้านม่วงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเกี่ยวกับอะไรนะฮะขอเชิญครับ
0: ก่อนที่เราจะไปชมค่ะเราจะต้องมาพูดคุยกันก่อนว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ย
1: ค
0: ือเริ่มก่อตั้งมายังไงตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงบ้างคะ
1: พิพิธภัณฑ์หลังนี้สร้างโดยพระครูวรธรรมพิทักษ์เจ้าวาดองค์กรแต่ว่าตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะฮะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ในฐานะคนไทยเชื้อสายมอญเป็นที่เก็บของเก่านะฮะจริงๆแล้วของเก่าเนี่ยมันอยู่ที่วัดมากมายแล้วนะฮะทีนี้ก็ถึงเจ้าวาดก็สร้างพิพิธภัณฑ์หลังนี้ขึ้นมาร่วมกับกรมศิลปากรและชาวบ้านม่วงนะฮะเพื่อเก็บของเก่าแล้วให้ประชาชนคนทั่วไปเข้ามาชมศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับของเก่านะฮะเพราะฉะนั้นที่นี่มีหลาย

0: 3โซนนะคือวิถีชีวิตชาวมอญมอญลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับประเพณี12เดือนของมอญนะครับ
1: ก่อตั้งมากี่ปีแล้วคะ
0: ตั้งแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงมาเปิดพิพิธภัณฑ์หลังนี
1: ้
0: เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ. 2536การเวลาจนถึงบัดนี้ก็ล่วงเลยมาถึง32ปีนะฮะ
1: โอ้32ปีอาคารนี้เป็นอาคาร2ชั้น
0: อาคาร2ชั้นยกพื้นสูงทั้งบนก็ศิลปะมอญปนไทยนะฮะส่วนหน้าบานก็มีสัญลักษณ์ของชาวมอญคือหงส์ทั้งคู่นะครับถ้าสังเกตดูก็จะเห็น
1: ก็คือตั้งแต่เริ่มตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญแล้วด้วยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่แล้วนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราก็เข้ามาอยู่ในโซนของชั้น2ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพาเดินกันดีกว่าเด
0: ี๋
1: ยวเราเดินชมไปด้วยคุยไปด้วยดีกว่าว่าที่นี่รวบรวมอะไรไว้บ้างค
0: ่
1: ะ
0: ครับหลายอย่าง
1: ค่ะเดี๋ยวเราเดินช้าๆค่ะเดี๋ยวเราจะได้คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะก็ขึ้นมาตรงนี้เนาะจะเห็นเป็นอันนี้เป็นโซนอะไรคะ
0: ตรงนี้เป็นโซนที่ว่าเกี่ยวกับศาสนานะครับเกี่ยวกับคัมภีร
1: ์
0: มอญ
1: อ๋อนี่เหรอคะ
0: ครับ
1: จาน
0: จานเอาไว้ในคัมภีร์ใบลานแล้วก็ห่อด้วยผ้างามวิจิตรคือศิลปะของชาวมอญบ้านม่วงที่ว่ายามว่างก็ถักทอนะฮะ
1: เนี่ยเหรอคะทางด้านน
0: ี้อันนี้กล่องคัมภีร์นะครับ
1: อันนี้คือกล่องคัมภีร์
0: กล่องคัมภีร์ใส่คัมภีร์ส่วนนี้ก็คัมภีร์ที่เป็นผูกเอาไว้นะฮะก็คือหลายเรื่องราวนะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับส่วนผ้าห่อคัมภีร์ครับ
1: อันนี้คือผ้าห่อคัมภี
0: ร์
1: จำได้ไหมคะว่าผืนไหนนี่คือเก่าแก่ที
0: ่สุดผืนนี้ฮะขออภัยตรงนี้ฮะ
1: ขออนุญาตวนมาทางด้าน
0: นี้อันนี้ลวดลายวิจิตรเนื่องจากว่าการถักทอเนี่ยฮะมันจะไม่สม่ำเสมอการมีการแสดงการที่หยาดลงมาสีแดงนะฮะจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นเสมอกันไปสูงเท่ากันแต่มีการปักลงแบบคลาสสิกนะฮะแล้วก็เป็นที่ว่ามีพระสงฆ์เอาไปเทศนามากที่สุดก็คือการจับต้องก็คือมันจะมีโดนว่ายุ่ยนะฮะก็คือการเวลา
1: เป็นลักษณะของการจับต้อง
0: ได้ไปเทศบ่อย
1: ไปใช้งานจริง
0: ใช้งาน
1: นะคะ
0: บ่อยครับ
1: ทีนี้หนูเห็นจากตรงนี้แล้วก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆนี่คืออะไรบ
0: ้าง
1: คะ
0: ที่อันนี้ป้ายบอกคัมภีร์นะทำแกะด้วยงาช้างคือความศรัทธาของพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องหาสิ่งที่ว่าจานลงไปแล้วก็กันไหนใช้งาช้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้งาช้างศิลปะแกะสลักของชาวมอญ
1: นี่คืองาช้าง
0: ครับงาช้าง
1: ของจริงเลยนะคะ
0: ของจริงฮะสมัยก่อนก็หายากแต่ก็ไปหามาจากความศรัทธา
1: ถ้านับอายุนี่พอวัดได้ไหมคะว่าประมาณสักกี่ปี
0: ร้อยกว่าปีนะ
1: เป็นร้อย
0: เป็นร้อยกว่าปีของที่นี่อย่างต่ำที่สุดคืออายุน้อยที่สุดคือ70ปีนะฮะ
1: น้อยที่สุดคือ70เราจะอยู่ถึงเปล่าไม่รู
0: ้
1: หนูนะ อ่ะทีเราเดินขึ้นมาก็คือด้านในนี่คือจะมีการรวบรวมเอาไว้ถ้าในส่วนของผ้าห่อคัมภีร์นะตรงนี้ประมาณกี่ชิ้นได้คะ
0: อันนี้ถ้านับจากตรงนี้จริงๆก็มีมากแต่ว่าที่นี่ก็20กว่าชิ้นนะฮะเพราะว่าลายเค้าเรียกว่าลายเรขาคณิต
1: ลายเรขาคณิตเนาะแล้วก็เดินลงไปด้านล่างด้วยใช่ไหมคะที่แบบจะมีส่วนที่จะแนะนำ
0: ที่สำคัญก็คือคัมภีร์งาช้างนะฮะ
1: คัมภีร์งาช้าง
0: คัมภีร์งาช้างเนี่ยที่อพยพมาจากเมืองมอญเนี่ยฮ
1: ะ
0: ก็ได้อุ้มหอบมานะครับเพราะว่ามันเป็นของสำคัญของพระพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็เลยเขาเรียกว่าอักษรเม็ดมะขามนะฮะเพราะว่าแล้วจริงๆนะมันต้องยาวกว่านี
1: ้
0: แต่นี่เขาย่อเอาย่อเอาแล้วเสร็จแล้วก็ในเนื้อความก็คือคัมภีร์จตุตกรรมเกี่ยวกับสวดนาคให้เป็นพระในโบสถ
1: ์
0: ครับนี่เนี่ยคัมภีร์งาช้างเนี่ย
1: คือคัมภีร์นี้ใช้สำหรับในการบวชนาค
0: บวชนาค
1: ในโบสถ์ถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเป็นใช้เม็ดมะขาม
0: ไม่ใช่ฮะเขาเรียกว่าอักษร
1: อักษรเม็ดมะขาม
0: ใช่มีการนูน
1: ตรงนั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่เป็นนูน
0: ครับ
1: อันนี้รวบรวมมาจากที่ไหนอะคะ
0: อันนี้มาจากเมืองมอญนะเป็นร้อยปีแล้วหอบคิ้วกันมาด้วยความรักจริงๆมันมีชุดของมันแต่ว่ามันชุดหนึ่งมันก็มี11ฉบับนะฮ
1: ะ
0: มี11แล้วก็มี8แบบที่เขาเคยมาสำรวจมันขาดไปมันไม่เต็มชุด
1: ก็คือไม่เต
0: ็
1: ม
0: ไม่เต็มนะไม่เต็ม
1: อันนี้คือก็รวบรวมไว้ได้ในปริมาณหนึ่ง
0: ที่
1: ยังคงให้เราได้เห็น
0: ใช่เป็นที่ระลึกให้ถึงกันได้เห็นอยู่นะครับ
1: ก็เดี๋ยวเราเดินดูไปทางด้านนี้เรื่อยๆเลยแล้วกันนะคะตรงนี้จะเป็นโชว์ของอะไรเอ่ย
0: ตรงนี้ก็เกี่ยวกับคัมภีร์เหมือนกันเกี่ยวกับการรัชสมัยที่ว่าศาสนาพุทธศาสนาอิสลามแล้วก็ ชาวจีนเนี่ยลวดลายคัมภีร์มี3เชื้อชาตินะคือผสมกันถ้าใครสังเกตดูก็จะเห็นอันนี้ลายจีนอันนี้ลายมอญอันนี้ลายอิสลามนะ
1: ก็คือมีลายอยู่
0: ครับครับลายทั้งบนนะแต่ที่ของมอญจำได้คือสัญลักษณ์คือหง
1: สัญลักษณ์จะเป็นหง
0: ของไม้กระปะข้างบนกระปะคัมภีร์จะมีหงอยู่นั่นคือมอญ
1: เป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญตอนนี้ก็จะเป็นรวบรวมคัมภีร์ต่างๆนะคะที่รวบรวมไว้ตรงนี
0: ้
1: ก็จะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์คือยังคงแบบมีความแบบสมบูรณ
0: ์
1: ให้ได้ชม
0: ครับอยู่ที่การรักษาของพระสงฆ์นะฮะ
1: ค่ะ
0: การรักษาพระสงฆ์อันส่วนคัมภีร์ชุดนี้คือคัมภีร์สวดพระธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นบาลีของชาวมอญนะเช่นว่ากุศลาธมมากุศลาธมมากุศลาธมมาเนี่ยก็คือเสียงบาลีของมอญนะฮะ
1: อันนี้เป็นแปลเกี่ยวกับ
0: เกี่ยวกับสวด
1: การสวด
0: อภิธรรม
1: อภิธรรม
0: ครับสวดอภิธรรมนะส่วนปลีกย่อยลงไปก็คือชีวิตชาวบ้านนะฮะจารลงในคัมภีร์เกี่ยวกับการละเล่นนะพื้นบ้านเราเช่นว่าพ่อเพลงแม่เพลงนะฮะเนี่ยข้างบนนะพ่อเพลงแม่เพลงนะส่วนข้างล่างก็มีตำรายาก็มีที่บอกไว้นะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาไทยภาษามอญ
1: บอกมันเก่ามากเลยนะคะก
0: ็
1: ดูจากลักษณะแล้วคือแบบแต่คือยังมีตัวหนังสือที่ยังแบบสามารถเขียนอยู่เน
0: า
1: ะ
0: เป็นภาษามอญ
1: เป็นภาษามอญ
0: ภาษามอญ
1: ตอนนี้ถ้าในชุมชนเราเนี่ยคนที่รู้ภาษามอญแบบนี้ยังมีเยอะไหมคะ
0: เจ้าวาดวัดม่วงพระครูพัทธสิริธรรมเนี่ยท่านเก่งด้านภาษามอญนะฮะแล้วก็ท่านก็รับสอนภาษามอญด้วยนะครับครับส่วน
1: อันนี้
0: เก่ามากที่ใส่คัมภีร์พระไตรปิฎก
1: ที่ใส่คัมภีร
0: ์พระไตรปิฎกเพราะว่าลายรดน้ำของไทยเราแต่ก็ถือว่าอยู่ในวัดมอญแล้วก็ถือว่ามอญก็ใช้ร่วมกันพระสงฆ์มอญใช้ร่วมกันลวดลายสวยงามนะครับเป็นไม้สักอย่างดีนะฮะคือไม่ผุก็เป็นร้อยปี
1: นะฮะลวดลายนะคะมาถัดมาทางด้านนี้ทางด้านนี้คืออะไรคะ
0: ที่ใส่คัมภีร์เก็บรักษาคัมภีร
1: ์เหมือนกัน แต่ว่ารูปทรงแตกต่างกัน
0: รูปทรงที่เราขนย้ายง่ายนะฮะขนย้ายง่าย
1: ก็คือใช้ในการขนย้าย
0: ขนย้าย
1: ก็คือจะเป็นอยู่กับที
0: ่รักษาง่ายแมลงไม่เข้ากัดคัมภีร์นะฮะทำให้อยู่ได้เป็นร้อยปี
1: ค่ะเดี๋ยวเราตัวนี้ในส่วนของโซนของคัมภีร์พระไตรปิฎกต่างๆที่พิพิธภัณฑ์รวบรวมไว้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนอื่นๆกันต่อจะเป็นโซนไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
1: ตอนนี้เราจะไปอีกโซนหนึ่งใช่ไหมคะพี่อันน
0: ี้
1: คือโซนอะไรอะคะ
0: โซนนี้นะฮะคือการเล่นซาบ้าของมอญนะฮะ
1: การเล่นซาบ้ามอญก็ยัดมูฟมาทางด้านนี
0: ้ครับ
1: ซาบ้ามอญคืออะไรคะ
0: ซาบ้ามอญก็คือการละเล่นของชาวมอญเป็นร้อยปีเช่นเดียวกันนะเพราะว่าตกทอดกันมาจนถึงรุ่นเรานี่ก็ไม่รู้กี่ร้อยปีนะครับก็คือลูกซาบ้าก็ทำด้วยงาช้างแล้วก็กระดูกของตะภาพน้ำตะภาพน้ำคือตรงหน้าอกมันจะมีตภาพตัวใหญ่มันก็จะมีกระดูกแล้วก็ชาวมอญก็ได้มาแล้วมาจีให้เดทโมฟอนเนี่ยเป็นลูกซาบ้ามีน้ำหนักดีส่วนรองมาก็หาไม่ได้ก็คือไม้เนื้อแข็งไม้ประดู่ไม้มะค่านะฮะคือการละเล่นก็คือตกทอดกันมาแล้วก็ต้องเล่นทุกเล่นเฉพาะไอการแสดงให้ชมปัจจุบันแล้วก็เล่นในวันสงกรานต
1: ์
0: คือว่า7วัน7คืนต้องเล่นซาบ้านะ
1: ก็คือเป็นการละเล่นที่
0: การละเล่นที่ตกทอดกันมา
1: ตลอดมาในช่วงของเทศกาลคือจะได้มาเห็นอีกครั้งนึง
0: มันเป็นการที่ว่าคนสมัยก่อนบ้านนอกเรานี่ก็พบปะชายหนุ่มหญิงสาวก็พบปะกันนะก็ได้พูดได้คุยกันนะฮะก็คือเป็นโอกาสเดียวที่ว่าจะได้พบเจอกันชายหนุ่มหญิงสาว
1: พบคู่ด้วยการเล่นซาบ้า
0: ครับ
1: แต่ลูกซาบ้าตอนนี้คือยังคงอยู่
0: บางบ้านก็ยังอยู่เพราะรักษาไว้มันเป็นของเก่านะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ทีนี้ก็มาโชว์ให้ดูนะครับ
1: อันนี้ถัดมานี่ก็คือจะเป็น
0: การละเล่นเขาเรียกผีกระด้ง
1: ผีกระด้ง
0: ผีกระด้งนะฮะข้างบนผีกะลาผีกะลานี่กะลาหันกะลาตุ้มเสร็จแล้วก็นี่ผีคล้อง
1: ค่ะ
0: กะลานี่การเล่นซาบ้าของเด็ก
1: อ๋อนี่คือการเล่นซาบ้า
0: การเล่นซาบ้านะฮะการโรยทรายก็คือถมถนนที่บกพร่องไปก็ถมในวันสงกรานต์
1: นี่คือเป็นการเล่นต่างๆที่จะได้เห็นนะคะเราเดินถัดมาทางด้านนี
0: ้ครับ
1: ทางด้านนี้เป็นอะไรคะ
0: ตรงนี้นะฮะจะให้ชมว่าการแต่งกายของชาวมอญก็คือการบวชนาคนะฮะ
1: การบวชนาคการลักษณะการบวชนาค
0: การบวชนาคแต่งกายได้สวยงามนะฮ
1: ะ
0: ทำไมถึงแต่งกายได้สวยงามก็เหตุจากว่าการบวชเนี่ยก็คือต้องแต่งกายให้สวยงามอ่ะ เทียบกับเจ้าชายสิทธัตถะที่ว่าพระองค์บวชแล้วก็ไม่ได้สึกอีกเลยนะเช่นเดียวกันนาคมอญนาคไทยเหมือนกันบางท่านเนี่ยบวชแล้วก็ไม่ได้สึกนะซึ่งในรถพระธรรมก็คือก่อนที่จะบวชนะก่อนที่จะโกนหัวเป็นบวชเข้าบวชเป็นพระเนี่ยต้องแต่งกายให้สวยงามนะฮะก็คือใส่กำไลข้อเท้ากำไลกั้นกั้นบัวนะฮะ
1: เขาจะเห็นอันนี้เป็นกำไลข้อเท้าก
0: ำไลข้อเท้าสำหรับใส่ให้นาค
1: ก็มันจะต้องมีเครื่องประดับ
0: เครื่องประดับอันนี้จำลองมาให้ชมถ้าว่าในฐานะถ้าว่าถ้าใครมีฐานะดีก็ใส่ทองมากนะฮะ
1: ก็คือแล้วแต่บ้านที่มีการบวชลูกหลานต่างๆเขาก็จะใส่เครื่องประดับ
0: ใช่
1: เขาเรียกว่าประโคมเครื่องประดับเพื่อความสวยงามแล้วตอนนี้เป็นมี
0: แล้วกลางคืนถ้าเกิดว่ามีลิเกเราก็ใส่ชดาไปชมลิเก
1: ให้นาคใส่ไปเหรอ
0: ให้นาคใส
1: ่มีประเพณีแบบนี้ด้วย
0: ครับไปนั่งชมลิเกการแห่แหนไปดูลิเกก็ต้องมีกลองยาวก็ได้หรือสมัยนี้ก็มีกลองมีแตร
1: เดี๋ยวนี้ยังมีให้ชมไหมกับการแบบ
0: นี่ครับ
1: แต่งกายแบบนี
0: ้
1: ยังมีอยู่ใน
0: ครับแล้วมีอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนเช้าที่จะเข้าโบสถ
1: ์
0: ก่อนราวตีห้าเนี่ยก็แต่งกายเป็นเทวดานะฮะสวมชฎาขี่ม้าเขาเรียกว่าย่ำน้ำค้างนะฮะย่ำน้ำค้างให้นาคไปชม
1: เป็นประเพณีที่น่าสนใจอ่ะเพราะมันมีแบบว่าในแต่ละลูกเล่นต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมที่ค่อนข้างจะเยอะด้วยนะคะอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะในพิพิธภัณฑ์ต้องบอกคุณผู้ชมว่าคืออย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกก็คือมี3โซนที่ให้ได้เรียนรู
0: ้
1: แล้วก็จะเดินอยู่ในระแวกนี้
0: ค
1: ือความจริงยังมีอีกหลายเขาเรียกว่าเป็นเขาซอกซอยเนาะในแต่ละซอกซอยที่ให้ได้เรียนรู้เยอะมากทีนี้ตัวพิพิธภัณฑ์เปิดยังไงบ้างคะ
0: ทีนี้ก็หยุดวันจันทร์อังคารนอกนั้นก็เปิดปกติถ้าใครจะมาชมเป็นหมู่คณะแจ้งที่อบต.นะฮะก็เสร็จแล้วก็มีผู้อธิบายให้ความรู้ในฐานะที่บ้านม่วงคนไทยเชื้อสายมอญเนี่ยก็จะพูดมอญให้ฟังบ้างเห็นว่าเมงเอราวสวัสดีครับตังเกิลราวขอบคุณครับเนี่ยก็เราก็ให้ความรู้ด้านต่างๆ
1: ตังเกิลราว
0: ตังกู
1: ลตังกูลราว
0: ราอาว
1: ราอาวตังกูลราอาวต้องเรียนต้องไปเรียนนะคะก็ท่านใดสนใจก็สามารถมาได้นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าเครื่องแต่งกายที่เห็นอยู่นี่เป็นเอกลักษณ์ของ
0: ค
1: ุณมอญด้วย
0: ชีวิตประจำวัน
1: ชีวิตประจำวันของชาวมอญเขาจะแต่งกายแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของการทอผ้าในส่วนนี้เลยแต่ตอนนี้ขอบคุณผู้ที่ให้คำแนะนำในส่วนของพิพิธภัณฑ์ก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: นี่แหละ
1: ท่านใดสนใจก็มากันได้นะคะมาชมภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของชาวมอญให้ได้ติดตามกันอีกเยอะเลยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของเครื่องแต่งกายของผ้าของชาวมอญว่าที่บ้านม่วงเนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ

0: ู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของผ้าค่ะซึ่งจะมีเรื่องราวอย่างไรบ้างนะคะอยู่กับประธานกลุ่มที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ค่ะชื่อป้าจำเนียนนามสกุลแย้มอุ่มนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นประธานกลุ่มผ้ามอญทอมือค่ะ
0: ผ้ามอญทอมือที
1: ่
0: บ้านม่วง
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เรารวบรวมมานานขนาดไหนแล้วคะ
1: ก็เริ่มต้นตั้งแต่พ.ศ.47ค่ะ
0: 47
1: ค่ะแล้วก็มารวมตัวกันโดยมีนายกอบต.ในปริญญาเถาทองหยุ่นเป็นคนที่เริ่มค่ะทำโครงการนี
0: ้
1: ว่าชาวบ้านที่แบบเป็นแม่บ้านว่างจากการทำนาแล้วจะหาอาชีพอะไรที่เป็นอาชีพเสริมก็เลยรวมตัวกันตกลงว่าเป็นการทอผ้าค่ะ
0: ก็เป็นพันทอผ้าตรงนี้ที่เราอยู่ก็จะเป็นอาคารใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเดินมาเรื่อยๆเนา
1: ะ
0: คราวนี้เขาเรียกอะไรนะกี
1: ่ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกกี่กระตุกค่ะ
0: กี่กระตุก
1: แต่ด้านนี้จะเป็นกี่โบราณนะคะ
0: อันนี้กี่โบราณล่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถอยแป๊บนึงถอยกลับมาดูก่อน
1: อันนี้กี่โบราณกี่โบราณจะไม่มีม้วนผ้าค่ะม้วนผ้าแบบนี้ค่ะเขาจะมีได้ยืนไปใส่ไว้ในถุงย่ามด้วยค่ะ
0: อ๋อได้จะอยู่ในถุงย่าม
1: ใช่ค่ะ
0: คือถ้าสมัยใหม่ขึ้นมาก็จะมีม้วนผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: แบบที่เราเห็นอยู่นี่นะคะแต่คือดั้งเดิมจะเป็นแบบนี้อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: อันนี้คงนานมากค่ะเพราะเป็นไม้สักเขาบริจาคมาอีกทีนึงค่ะ
0: ก็คือเราก็ยังคงทออยู่
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นผ้าขาวม้าเป็นผ้าฝ้าย
0: ถ้าพูดถึงผ้าของชาวมอญเนี่ยเขามีเอกลักษณ์เด่นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็จะมีลายที่สืบทอดต่อกันมาค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้กี่นี้เป็นกี่กระตุกนะคะคุณป้าดูเป็นคนทอ
0: สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: คุณป้าทอมากี่ปีแล้วเนี่ย
1: ตั้งแต่สาวๆค่ะ
0: สาวเนาะตอนนี้ก็คือเป็นสมัยใหม่
1: ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกสรงตาตะแกรงค่ะ
0: ค่ะเป็นสรงตาตะแกรง
1: ใช่ค่ะถ้าสมมุติเป็นลายแบบนี้ค่ะเป็นถ้ามีลายขั้นเขาเรียกว่าสรงตาตะแกรงแต่ถ้าสมมุติไม่มีลายขั้นก็จะเป็นผ้าสิ้นแบบที่ป้านุ่งเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกสีไหมเฉพาะของชาวมอญเนี่ยจะมีสี
1: ค่ะค่อนข้างจะสีแดงเขียวบานเย็นอะไรที่สีสดใส
0: สีสดใส
1: ใช่
0: จะเน้นแบบนี้แล้วคือลายก็คือจะเป็นลายแบบนี้
1: ใช่ค่ะอันนี้ตาตะแกรงเขาเรียกผ้าสรงและสามารถทอเป็นผ้าสิ้นแบบนี้ได้
0: ก็คือมาเป็นผ้าสิ้นได้
1: ส่วนด้านนี้จะเป็
0: น
1: ผ้าขาวม้าค่ะ
0: สีสวยมากเลยค่ะ
1: อันนี้ผ้าขาวม้าเขาเรียกตาหมักลายสก๊อตค่ะหรือไม่ก็ตาตะแกรงเล็ก
0: ค่ะ

0: ก๊อตค่ะหรือไม่ก็ตาตะแกรงเล็ก
1: ค่ะ
0: ค่ะเป็นที่นิยมของชาวมอญค่ะ
1: อันนี้ถือว่าเราพัฒนาขึ้นมาแล้วใช่ไหมสำหรับลวดลายหรือว่าเป็นสีลวดลาย
0: ลายก็เป็นเดิมๆเราอาจจะเปลี่ยนสีบ้างหรือลายอาจจะทำตาตะแกรงใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงหรือเล็กอีกหน่อยก็ได้แล้วแต่ลูกค้าบางทีลูกค้าเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ก็มีติชมอะไรของเราเราก็จะมีตามก็ตามสมัยเหมือนกันค่ะ
1: ตามสมัยนิยมเนา
0: ะ
1: ด้านน
0: ี้
1: ก็จะเป็นสีดำ
0: ค่ะด้านนี้ค่ะข้ามมาเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ด้านนี้จะเป็นแอลค่ะ
1: คือมีลายขึ้นมา
0: ใช่ค่ะเขาจะมีตะกอสีตะกอแล้วก็จ
1: ะ
0: มีจากค่อนข้างทอยากหน่อยแต่ถ้าทอสีก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะ
1: อ๋อนี่คือสีที่
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าทอสีดำตอนนี้ออเดอร์รับสีดำไว้ก็เลยก็จะทอสีดำ
1: อุ้ยสวยมากแล้วคือมีความละเอียดมากเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ลายอะไรนะคะ
0: เขาเรียกลายดอกดาราค่ะ
1: ลายดอกดาราคุณผู้ชมจะดูนะม
0: ัน
1: เป็นแบบลายดอกนะคะ
0: ถ้าเรา
1: จะเป็นสีดำเนาะ
0: ใช่ค่ะสีดำนี้ออเดอร์20เมตรค่ะยังไม่ครบ
1: คนที่แบบพอได้นี่คือต้องใช้ความ
0: ค่ะ
1: ละเอียดมากเลย
0: ใช่ต้องเหยียบต้องจำกำเหยียบถ้าสมมติเหยียบผิดปุ๊บดอกก็จะแหว่งแต่กี่นี้ก็พิเศษอีกอย่างนึงสามารถทอเป็นลายธรรมดาได้นี่ค่ะหนูเห็นไหม
1: อ
0: ันนี้เขาเรียกลายขัด
1: ค่ะ
0: ลายขัดเราก็จะเหยียบแค่เหยียบ5เหยียบ6
1: ค่ะ
0: ไม่เหยียบดอกก็จะเป็นขึ้นมาแค่ลายธรรมดา
1: ก็คือสามารถที่จะเป็นลายธรรมดา
0: ใช่ใช่เป็นผ้าสิ้น
1: ก็เรียกเป็นลายดอกได้ด้วย
0: ใช่ผ้าสิ้นผ้าตัดเสื้อได้เหมือนกัน
1: สวยมากแล้วก็ละเอียดมากนี่ถ้าพูดถึง
0: พอยากวันหนึ่งก็ได้ประมาณสัก
1: หนึ่งเซน
0: ห้าสิบเซนค่ะได้ถ้าทอตั้งแต่เช้า
1: ถ้าทอตั้งแต่เช้า
0: ด้านนี้ป้าตุ๋ยนะคะ
1: ค่ะป้าตุ๋ย
0: ทอผ้าลายเกตเต่า
1: ลายเกตเต่า
0: ค่ะเป็นผ้าโบราณนะคะอันนี
1: ้
0: เราสืบทอดกันมา
1: พ่อตุ๋ยนี่ทอมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเนี่ย
2: โอ้ย
1: นานแล้ว
0: ตั้งแต่สาวสาว
1: ตั้งแต่สาว
0: ค่ะลายเกตเต่าดั้งเดิมเราก็ไม่ทราบที่มาที่ไปนะคะแต่เราได้มาจากบ้านคุณแม่ของนายกอะค่
1: ะ
0: นายกคนปัจจุบันนี้แหละค่ะเพราะว่าเขาเอามาบริจาคที่พิพิธภัณฑ์ให้หุ่นใส่อยู่บนพิพิธภัณฑ์แล้วเราก็มาเรียนรู้กันโดยให้อาจารย์มาสอนแกะลาย
1: แ
0: ต่ก็ต่อยอดออกมาก็ถือว่าเป็นผ้าโบราณในหมู่บ้านของเรา
1: ต้องใช้เวลานานเหมือนกันแน่ๆเลย
0: นานมากอันนี้ทอยากที่สุดในนี้ค่ะเหยียบแค่2เหยียบ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะคะประจำวันที่7ตุลาคม2569ค่ะโดยในวันนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปพค่ะโดยเราจะมาสรุปสถานการณ์ให้เข้าใจง่ายๆนะคะว่ามีจุดไหนที่เริ่มดีขึ้นและจุดไหนยังเสี่ยงอยู่โดยฝนข้างหน้าจะเป็นยังไงค่ะโดยจะมาอัปเดตข้อมูลของวันนี้นะคะเวลา8นาฬิกาค่ะและหากในระหว่างวันข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเราจะมาอัปเดตในเพจไทยคู่ฟ้าให้ได้ทราบค่ะจุดที่น้ำเริ่มลดลงนะคะได้แก่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีค่ะระดับน้ำจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆนะคะในส่วนของชลบุรีค่ะอำเภอพนัสนิคมนะคะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังนะคะได้แก่ภาคตะวันตกของประเทศค่ะราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีเนื่องจากจะมีปริมาณฝนที่เข้ามาเติมในระหว่างวันที่10ถึงค่ะการระบายน้ำออกค่อนข้างช้านะคะส่วนหนึ่งมีน้ำมาจากทางองครักษ์ด้วยค่ะและในจุดที่ต้องเฝ้าระวังอุบัติเหตุต่อวินาทีในช่วงบ่ายวันนี้โดยจะทยอยลดระดับการระบายชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะน้ำที่ยังท่วมขังอยู่นะคะแต่ในวันนี้ค่ะเนื่องจากมีปริมาณฝนที่ตกหนักเมื่อวานทำให้มีน้ำท่วมขังอยู่ที่ถนนวันที่9นะคะฝนจะตกในช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้วันที่10ค่ะฝนจะตกทั่วมาแถลงไขข้อข้องใจด้วยค่ะในเรื่องของการไม่มีรหัสบ้านต้องทำอย่างไรบ้านเช่าที่มีการซอยหลายห้องต้องทำอย่างไรค่ะ
1: นี้นะครับก็ตอนนี้เนื่องจากความกดอากาศสูงนะครับเริ่มลงมาแล้วนะครับก็จะขยับนะครับฝนครับวันที่9นะครับจะมีบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับตั้งแต่ราชบุรีเพชรบุรีนะครับก็จะเน้นไปที่ทางเพชรบุรีนะครับอาจจะมีฝนเยอะหน่อยนะครับ
0: ในอธิบายในรายละเอียดของการจัดการน้ำค่ะ
2: ครับสำหรับในส่วนของกรมชลประทานที่เขื่อนเจ้าพระยาเองนะครับวันนี้เองเนี่ยที่สถานีสีซ้ำนะครับในส่วนของพื้นที่ก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับก็จากการลดการระบายน้ำเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ด้านท้ายน้ำเนี่ยลดลงอีกสักประมาณ10ถึง25เซนติเมตรนะครับแนวโน้มก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะไปผ่านนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนะครับแล้วก็ออกอ่าวไทยนะครับก็ส่วนนี้เองเนี่ยจะไม่ผ่านน้ำเข้าไปในพื้นที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบนะครับจะลงเอาไทยโดยตรงนะครับในส่วนของภาคตะวันตกนะครับทางฝั่งลุ่มน้ำแม่กลองเองเนี่ยซึ่งทางกรมอุตุก็นำเรียนแล้วว่าจะมีฝนเยอะนะครับในช่วงที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองลงนะครับเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนในส่วนนี้นะครับแต่เนื่องจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้เองก็ทำให้แถวอำเภอไซโยกเองนะครับปริมาณน้ำก็มีล้นตลิ่งนะครับในบางจุดนะครับน้ำที่ผ่านมาถึงเขื่อนแม่กลองนะครับวันนี้เราระบายอยู่ที่ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับประมาณ100กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะส่งผลให้พื้นที่ทางท้ายน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีเองราชบุรีนะครับสมุทรสาครนะครับก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับสักประมาณ 40-50 เซนนะครับในส่วนนี้ก็คาดว่าปริมาณน้ำที่จะมาเติมเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับจะปริมาณฝนน้อยกว่ารอบที่แล้วนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับเองตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยทางเขื่อนแก่งกระจานเองเนี่ยเราก็ยังควบคุมการระบายน้ำนะครับระบายน้ำอยู่วันละประมาณ10ล้านซึ่งไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำ

0: ครับมาถึงหน้าเขื่อนเพชรนะครับอยู่ที่ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งมีศักยภาพในการรองรับน้ำได้อยู่ที่ประมาณ320นะครับตอนนี้น้ำก็อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเราระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเพชรนะครับไปทางตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยประมาณสัก75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับศักยภาพนะครับของลำน้ำที่ผ่านตัวเมืองเพชรบุรีนะครับเราสามารถรับได้ถึง150นะครับตอนนี้เราก็ระบายไปเพียงครึ่งเดียวยังไม่มีผลกระทบนะครับในเขตตัวเมืองของเพชรบุรีนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับในส่วนของพื้นที่ตอนบนนะครับทางฝั่งแม่น้ำบางประกงนะครับก็จะเป็นที่รวมกันระหว่างแม่น้ำนครนายกนะครับกับแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับในส่วนของแม่น้ำนครนายกเองเนี่ยพื้นที่ตอนบนเองนะครับก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมาอยู่ที่พื้นที่ตอนล่างแถวอำเภอองครักษ์นะครับที่ปริมาณน้ำค่อนข้างจะทรงตัวเล็กน้อยนะครับก็เนื่องจากได้รับผลกระทบนะครับจากระดับน้ำทะเลแล้วก็น้ำที่มาเติมจากที่ฝั่งปราจีนบุรีมาชนกันนะครับในส่วนของลำน้ำปราจีนบุรีเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตั้งแต่สระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีตอนต้นเนี่ยสถานการณ์น้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมากระทบนะครับในส่วนของทางตัวเมืองเองนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยแนวโน้มก็ค่อยๆลดลงแต่จะลดลงอย่างช้าๆนะครับในส่วนของทุ่งรับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งท่าแหหรือทุ่งบางพวงเองนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำก็ยังทรงๆอยู่นะครับก็จะค่อยๆระบายนะครับออกตามระบบชลประทานนะครับซึ่งปริมาณน้ำนะครับที่ระบายลงตอนนี้อาจจะกระทบกับพื้นที่ทางฝั่งนะครับฉะเชิงเทรานะครับตั้งแต่บางน้ำเปรี้ยวนะครับบางคล้านะครับพนมสารคามแล้วก็ที่อำเภอเมืองนะครับจะทำให้ระดับน้ำนะครับทรงตัวถึงสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากตอนนี้เองเนี่ยก็มีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนนะครับแต่หลังจากน้ำทะเลนะครับอยู่ในช่วงขาลงแล้วสถานการณ์ก็จะเริ่มดีขึ้นซึ่งปัจจุบันเองอ่ะหน่วยงานต่างๆเองไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพเรือนะครับหรือว่ากรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้ระดมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องผลักดันน้ำนะครับเรือผลักดันน้ำต่างๆไปติดตั้งนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับคาดว่าสถานการณ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับครับ
1: ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญคุณปริญญาค่ะตัวแทนจากกทม.ให้รายละเอียดเรื่องน้ำท่วมขังในกทม.การจัดการรวมถึงการลงทะเบียนเยียวยาเลือกเอกสารโฉนดที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียลด้วยค่ะขอเชิญค่ะ
2: ครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจาก24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับยังมีปริมาณฝนกระจายทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นถนนสายหลักที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงและคุณหลีกเลี่ยงก็ได้แก่ถนนฉลองกรุงนะครับช่วงบริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับผมถนนสุวินทวงศ์นะครับบริเวณแยกเมืองมีนครับและถนนลาดกระบังบริเวณแยกจระเข้น้อยครับผมสำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้คาดการณ์น้ำขึ้นสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เวลา 17:15 นาทีนะครับซึ่งระดับน้ำอยู่ที่ 1.88 เมตรจากระดับน้ำทะเลกลางนะครับซึ่งก็ยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำโดยเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่เมตรกว่าๆครับก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าไว้วางใจครับผมสำหรับต่อไปเป็นปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่แขกลมกาวลาดกระบังนะครับเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยยังมีฝนตกหนักในพื้นที่นะครับผมนั้นยังทำให้ในซอยย่อยบางแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยยังคงมีน้ำขังอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเร่งระบายน้ำจากที่พื้นที่ขังเนี่ยให้ออกโดยเร็วครับผมสำหรับต่อไปในสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายไหมนะครับผมโดยพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงยังมีฝนตกในพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เร่งสูบระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในคลองเนี่ยไม่ให้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้เคียงครับผมในบริเวณพื้นที่สายไหมอ่อเงินนะครับก็ได้เร่งเปิดประตูระบายน้ำโดยรับน้ำจากพื้นที่ของปทุมธานีเพื่อให้ระบายออกได้โดยเร็วด้วยครับผมในขณะที่การจัดการขยะชิ้นใหญ่นะครับผมกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้เร่งจัดการขยะอย่างต่อเนื่องนะครับโดยหากประชาชนในพื้นที่นะครับพบเห็นว่ายังมีขยะตกค้างเนี่ยสามารถแจ้งสำนักเขตในพื้นที่หรือแจ้งผ่านทางระบบทราฟฟี่ฟองดูได้ครับเพื่อที่กรุงเทพมหานครจะได้เข้าจัดการเคลียร์ขยะดังกล่าวครับผมครับสำหรับต่อไปนะครับจะเป็นการในเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในปัจจุบันเนี่ยในช่วงวันนี้จะมีผู้ลงทะเบียนผ่านทางเพจเคลมแบงคอกแล้วนะครับ 56,611 รายนะครับผมโดย พื้นที่ที่มีการลงทะเบียนมากที่สุดนะ3ระดับแรกก็มีพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับพื้นที่บางกะปิแล้วก็พื้นที่เขตสายไหมนะครับโดยในส่วนของหลักสิทธิ์ที่ขอเนี่ยก็จะเป็นใน3

0: ดับแรกก็จะเป็นค่าดำรงชีพนะครับค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็ค่าเครื่องมือและทุนประกอบอาชีพนะครับโดยในส่วนนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยได้เพิ่มจุดบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยจากเดิมที่เปิดที่สำนักงานเขต50เขตนะครับเพิ่มอีก22แห่งรวมเป็น72แห่งนะครับก็ได้แก่ศูนย์นันทนาการของกรุงเทพมหานคร7แห่งนะครับศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร7แห่งและห้องสมุดประชาชน10แห่งนะครับโดยสามารถในจุดที่เปิดเพิ่มเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับสำหรับคำถามที่มีการสอบถามเข้ามามากในเรื่องเอกสารประกอบการลงทะเบียนนะครับผมก็ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวกับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยสำนักงานเขตเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกโดยการคัดสำเนาให้นะครับผมในส่วนของเอกสารที่ไม่สามารถหามายืนยันได้เนี่ยทางสำนักงานเขตเนี่ยจะได้ดำเนินการให้สอบปากคำหรือปค.14นะครับเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นลงทะเบียนขอเคลมสิทธิ์ต่อไปครับ
1: ขอเชิญทางดร.สิริธรค่ะอัปเดตเรื่องการเยียวยานะคะรวมถึงไขข้อข้องใจเรื่องการไม่มีรหัสบ้านนะคะรวมถึงการที่เป็นบ้านเช่าและซอยหลายห้องด้วยค่ะ
2: จากการที่เราได้ประสานแจ้งไปยังกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะว่าขอให้เร่งดำเนินการส่งข้อมูลเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ทันภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะในเมื่อเวลาช่วงเช้ายอดตัดณเวลา 7:50 นาทีนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้รับข้อมูลเรื่องของจังหวัดที่มีการโอนเข้ามาขออภัยค่ะที่มีการแจ้งข้อมูลเข้ามาและปภ.ได้ทำการส่งให้กับธนาคารออมสินนะคะเพิ่มเติมเป็นจำนวน 9,842 ครัวเรือนนะคะเป็นจังหวัดสระแก้ว 5,742 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการ 4,100 ครัวเรือนซึ่งทั้งหมดนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมกับจังหวัดที่ส่งมาในช่วงของวันแรกที่ผ่านมาด้วยนะคะได้รวมจำนวนทั้งสิ้นแล้วเป็นจำนวน 14,053 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 94,077,000 บาทโดยได้ทำการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วซึ่งกลุ่มผู้ประสบภัยในกลุ่มนี้จะได้รับการเยียวยาภายในเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะสำหรับข้อมูลเรื่องของระบบลงทะเบียนที่มีพี่น้องประชาชนแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเข้ามาเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ข้อมูลณ 7:30 นาทีรวมข้อมูลทั้งสิ้นมีการรายงานเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเป็น 552,709 188,153 ครัวเรือนปทุมธานี 161,594 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 52,949 ครัวเรือนแล้วที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็นจังหวัดนนทบุรีที่มีการรายงานเพิ่มขึ้นมาเป็น 45,102 ครัวเรือนค่ะซึ่งในจำนวนเหล่านี้ที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะทางปภ.ก็จะได้ประสานให้เร่งดำเนินการจะส่งข้อมูลมาให้ทางปภ.เพื่อที่จะได้ส่งข้อมูลให้ทางออมสินเหมือนดังเช่นข้อมูลกลุ่มแรกที่จะทำการโอนเงินได้ภายในวันศุกร์นี้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องที่สองค่ะเรื่องของเมื่อวานนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 และ 7,000 บาทนะคะในวงเงินที่ได้อนุมัติไปแล้วภายใต้วงเงิน 4,700 กว่าล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 งบกลางนะคะซึ่งก็จะทำให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีทางปภ.ก็ได้ประสานไปยังจังหวัดให้เร่งดำเนินการตรวจสอบและก็แจ้งประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนให้ลงทะเบียนยืนยันข้อมูลเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะคะส่วนสำหรับข้อคำถามที่พี่น้องประชาชนมีความสงสัยกันเข้ามาเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยากรณีของบ้านเช่าที่จำเป็นต้องใส่กรอกรหัสบ้านซึ่งจะเป็นรหัสตามทะเบียนบ้านที่อยู่นะคะในกร

0: นี้นี้สำหรับผู้เช่าบ้านที่ไม่ทราบรหัสบ้านผู้เช่าสามารถกรอกเป็นเลขที่บ้านที่เราเช่าอยู่ได้นะคะซึ่งในระบบจะมีการให้กรอกเลขที่บ้านที่เราเช่าอยู่ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลมาเข้ากับที่ระบบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีในบ้านหลังใหญ่ที่เป็นบ้านเลขที่นะคะเป็น1บ้านเลขที่แต่มีการซอยย่อยเป็นหลายห้องในลักษณะของห้องเช่านะคะถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วหรือสภาพความเป็นจริงประจักษ์อย่างแท้จริงว่าเป็นการแบ่งให้เช่าเป็นห้องเช่าแล้วมีผู้อยู่อาศัยจริงนะคะผู้เช่าก็จะได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีในวงเงิน 9,000 และ 7,000 นะคะลักษณะของน้ำท่วมและน้ำล้อมทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครที่จะเข้าไปสำรวจตรวจสอบและเพื่อเป็นการยืนยันว่าบ้านหลังนี้เป็นลักษณะของบ้านเลขที่เดียวแต่มีการแบ่งซอยเป็นการเช่าอยู่อาศัยจริงก็จะเป็นข้อมูลเพื่อให้ทางหน่วยงานได้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มีลักษณะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเหล่านี้ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะที่เข้ามาให้รายละเอียดนะคะแล้วก็บางพื้นที่นะคะน้ำลดส่วนบางพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรหากถ้ามีการเดินทางนะคะอยากให้ประชาชนทุกคนเช็คเส้นทางก่อนเดินทางค่ะแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลรอบต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้นะคะและถ้าเกิดมีสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะทางเราจะอัปเดตให้ทราบในเพจไทยคู่ฟ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่กลั่นอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรานะครับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน
1: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ขอดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยัง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจ

0: ในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภายใต้โครงการราชทานปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้งราชทานปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์นามพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี

สิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ส่งมุ่งหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวตำบลแหลมงอบจังหวัดตราดคือชุมชนที่อยู่รวมกันของสามวัฒนธรรมสองศาสนาผู้คนต่างความเชื่อแต่มีหัวใจเดียวกันนั่นก็คือการดูแลบ้านของตนเองที่นี่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลอย่างจริงจังโดยเฉพาะการจัดตั้งธนาคารปูม้าที่ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำและสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจนเห็นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางความเข้มแข็งของชุมชนไม่ได้หยุดอยู่แค่การอนุรักษ์แต่ยังต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชุมชนวัฒนธรรมและธรรมชาติไปพร้อมกันสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่และหล่อเลี้ยงทรัพยากรให้คงอยู่สืบไป

อาชีพของเทศบาลตำบลเชี่ยวนะครับพงนะครับเป็นพื้นนะครับทีนี้ที่มายืนจุดนี้วันนี้ได้รับเชิญจากธนาคารปูม้านะครับให้มาร่วมกิจกรรมนะครับทำกิจกรรมร่วมกันนะครับโดยปกติก็เทศบาลน้ำเชียนก็สนับสนุนทุกๆด้านอยู่แล้วนะครับทำกิจกรรมร่วมกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวนะครับไม่ว่าเรื่องสถานที่เรื่องทุกๆด้านนะครับที่ขอที่วิสาหกิจเขาขอกำลังไปนะครับก็สนับสนุนทุกๆด้านนะครับแล้วก็ดีใจมากที่ว่าเรามีโอกาสมีได้มีส่วนร่วมนะครับเทศบาลได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้สนับสนุนเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวแห่งนี้มาโดยตลอดนะครับชุมชนท่องเที่ยวมีความรักความสมัครสมานสามัคคีกันไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งแม้จะเราจะอยู่ด้วยกัน2ศาสนา3วัฒนธรรมนะครับอยู่ด้วยกันไม่เคยมีปัญหาไม่มีความขัดแย้งนะครับประเพณีใครประเพณีมันนะครับถึงข่าวมีงานมีอะไรก็มาร่วมกันได้ตลอดไม่ว่ามีการเป็นการตายก็มาร่วมงานกันไม่มีปัญหาสำหรับธนาคารปูม้านะครับก็เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้คนจะเดินหลั่งไหลมาศึกษาดูงานกันนะครับให้มีความรู้เกี่ยวกับธนาคารปูม้าเขาพ่อฟักกันยังไงนะครับมีประโยชน์ยังไงภายภาคหน้าจะไม่สูญพันธุ์ธนาคารปูม้านะครับผู้คนจะมาดูงานกันที่นี่ไม่ได้ขาดนะครับธนาคารปูม้าสำหรับธนาคารปูม้าของที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวแห่งนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ขอเชิญเชิญนะครับพี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับจะมาดูศึกษาดูงานธนาคารปูม้าวันนี้เขาก็ทำกิจกรรมร่วมกันหลายหน่วยงานมากนะครับสนับสนุนด้วยก็มหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีมาให้ความรู้พวกเรานะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับขอเชิญชวนนะครับทุกท่านภาคส่วนมาศึกษาดูงานของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวเกี่ยวกับธนาคารปูม้าขอขอบคุณครับ

ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวตำบลแหลมงอบจังหวัดตราดมีกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติป่าชายเลนกว่า 2,376 ไร่พื้นที่ป่าทอดยาวเรียงรายตลอดทั้งสองฝั่งมีความร่มรื่นเขียวขจีและอุดมไปด้วยระบบนิเวศชายฝั่งระหว่างการล่องเรือนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความงดงามของอุโมงค์ปากกวงกลางที่โค้งตัวปกคลุมลำน้ำราวกับเดินชมธรรมชาติที่เงียบสงบและมีชีวิตเป็นพื้นที่เรียนรู้สัมพันธ์ระหว่างป่าน้ำและชุมชนอย่างใกล้ชิด

ครับตอนนี้เราออกจากชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวนะครับที่เป็นโฮมสเตย์แล้วก็เป็นศูนย์ธนาคารปูม้าก็เอาลูกพันธุ์ปลาขยงกงกับลูกพันธุ์ปูม้านะครับมาปล่อยในคลองขาวแดงแล้วก็เป็นชุมชนอยู่บริเวณนี้นะครับมีที่ปลูกป่าชายเลนมีฟอสซิลของป่าชายเลนนะครับอายุ500กว่าปีเห็นพี่มรสุมในธนาคารบอกว่าอย่างนั้นแล้วคลองก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับโดยธรรมชาติปลาขยงกงก็จะอยู่ในบริเวณแบบนี้นะครับแต่สามารถเติบโตได้ในน้ำจืดนะครับ

ฉะนั้นก็ไปปรับคุณภาพน้ําก็สามารถที่จะเลี้ยงได้พี่น้องชาวประมงเพาะเองได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับคลองธรรมชาติที่น้ําเชี่ยวซึ่งพี่น้องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวน้ําเชี่ยวก็ได้ทํากิจกรรมเพราะฉะนั้นพี่น้องนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมกิจกรรมของธนาคารปูม้าก็สามารถร่วมกิจกรรมกับเรือของธนาคารปูม้าที่เป็นสมาชิกในวาระปกติก็ทําอาชีพประมงครับแต่ตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นท่องเที่ยวเชิงชุมชนนะครับก็พาท่านทั้งหลายเยี่ยมชมป่าโกงกางแล้วก็ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําได้นะครับแจ้งกันมาบอกกันมาที่วิถีวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวน้ําเชี่ยวนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมแบบนี้เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวประมงแล้วก็ซึมซับบรรยากาศที่สงบร่มเย็นตามวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมที่เป็นชาวประมงอยู่ที่นี่นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกับพี่น้องชาวประมงบ้านน้ำเชี่ยวได้นะครับเป็นกำลังใจและก็ช่วยกันรักพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกันครับ

ไม่เพียงชมความสวยงามเท่านั้นแต่ยังได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์โดยการปล่อยสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นลูกปูเพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ของแหล่งอาหารและระบบนิเวศการล่องเรือที่บ้านน้ำเชี่ยวจึงไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือการเดินทางแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงหัวใจของผู้คนกับธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรให้สมดุลและคงอยู่อย่างยั่งยืน

ครับสวัสดีครับก็ที่นี่ก็คือวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวนะครับก็วันนี้เรามานัดชุมชนริมอ่าวนะครับภาคตะวันออกนะครับริมชายฝั่งภาคตะวันออกนะครับชุมชนธนาคารปูม้านะครับเราวันนี้เรานัดประชุมกันนะครับเพื่อจะมาทบทวนผลของการดำเนินงานธนาคารปูม้าการอนุรักษ์ทรัพยากรการพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ชายฝั่งนะครับเรามาดูว่าตอนนี้เรายืนตรงไหนนะครับแล้วก็ในปี2569นะครับเราก็จะมีการวางแผนเพื่อดำเนินการในปีหน้าใน1รอบปีหน้าต่อไปนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีวันนี้ได้มามอบรางวัลนะครับเลิศรัฐดีเด่นนะครับด้านการความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรประมงนะครับให้กับชุมชนด้วยนะครับชุมชนธนาคารปูม้าของเราก็มีพัฒนาการพัฒนาการที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้เราก็รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งตอนนี้ก็เรามี50ชุมชนหรือ50ธนาคารปูม้าแล้วในภาคตะวันออกนะครับก็สำหรับที่นี่บ้านน้ำเชี่ยวนะครับก็มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับคาร์บอนเป็นศูนย์นะครับนักท่องเที่ยวสามารถมาลงเรือชมป่าชายเลนที่สมบูรณ์นะครับติดอันดับ1ใน2นะครับของประเทศไทยนะครับก็เป็นป่าชายเลนผืนใหญ่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมลงเรือท่องเที่ยวดูป่าชายเลนนะครับปล่อยปูนะครับปูม้าแล้วก็ปลาพื้นถิ่นนะครับแล้วก็ชิมอาหารพื้นเมืองนะครับพื้นบ้านแท้ๆเลยที่ไม่เจอที่อื่นนะครับแล้วก็มีล่องเรือชมธรรมชาตินะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นมัสยิดวัดน้ำเชี่ยวนะครับแล้วก็

็ศาลเจ้านะครับมีหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายประเพณีธรรมเนียมต่างๆที่รอให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมครับก็สามารถเข้ามาติดต่อเช็คอินนะครับผ่านทาง Facebook นะครับเว็บเพจวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวนะครับหรือจะเข้าเดินเข้ามาที่ทำการนี้นะครับได้เลยนะครับมีลุงน้าๆนะครับคอยต้อนรับคอยบริการพาลงเรือท่องเที่ยวทุกเวลาทุกวันนะครับสามารถเดินเข้ามาเช็คอินได้เลยครับ

ในช่วงต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเสน่ห์ของเมนูอาหารพื้นบ้านที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ที่หาได้จากธรรมชาติในชุมชนแบบวันต่อวันนำมาปรุงอาหารอย่างพิถีพิถันตามรสฝีมือของคนพื้นถิ่นถึงจะดูเรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรสชาติและเรื่องราวของคนในพื้นที่หนึ่งในเมนูแนะนำคือต้มส้มปลาโฉมงามพริกสดเมนูพื้นบ้านที่โดดเด่นด้วยรสเปรี้ยวกลมกล่อมจากมะขามผสมผสานกับความเผ็ดจากพริกสดเนื้อปลาโฉมงามสดแน่นไม่ขาวจะน่ารับประทานขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำปลาต้มส้มพริกขี้หนูปลาโฉมงามนะคะส่วนผสมเครื่องปรุงแล้วก็มีพริกแดงจินดาพริกขี้หนูบ้านหัวหอมแล้วก็พริกไทยกะปิแล้วก็มาปั่นรวมกันหรือโขลกตำก็ได้แล้วเราก็เอาเครื่องใส่ในหม้อเลย

อันนี้พอเดือดแล้วเราห้ามคนนะคะเพราะคนจะทำให้คาวพอเดือดได้สักพักเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกแล้วเราก็ลองชิมดูนะคะน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลา

เราต้องการเปรี้ยวเค็มเราก็เติมไปค่ะต้องการเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยต่อไปพอต้มเสร็จแล้วเราก็โรยผักชีฝรั่งค่ะให้มีกลิ่นหอม

นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวยังให้ความสำคัญกับการแปรรูปอาหารและการทำขนมพื้นบ้านที่ทั้งอร่อยสะอาดและปลอดภัยเพื่อใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมถึงกลุ่มศึกษาดูงานที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน

หนึ่งในเมนูเด่นที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือข้าวเกรียบปากหม้อแดงที่ปรุงรสด้วยน้ำตาลอ้อยให้ความหวานที่เป็นเอกลักษณ์สอดไส้ถั่วเขียวและมะพร้าวที่คัดสรรมาอย่างดีเนื้ออ่อนไม่แก่เกินไปเคี้ยวเพลินเหมาะกับการรับประทานเป็นขนมทานเล่นในยามว่าง

ี้ก็เก็บบากหม้อแดงธัญพืชนะคะค่ะทำจากแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งมันแป้งเท้ายายม่อมอย่างละ3แป้งมัน3แป้งเท้า3แป้งข้าวเจ้า4ข้าวเจ้าเหนือพอกันหน่อยค่ะมีที่นี่ทีเดียวนะคะของชุมชนที่นี่เลยค่ะเอาเกี๊ยบปากหม้ออย่างแดงสีแดงใช้เป็นน้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลอ้อยสีแดงค่ะผสมกับน้ำนะคะผสมกับน้ำแล้วดูได้ระดับขนาดไหนก็แบบใส่น้ำตาลอ้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้แค่นี้ค่ะใส่น้ำแค่นี้นะคะแล้วเอามาฝาดนะคะเป็นไส้ก็ใช้ไส้ถั่วเขียวเม็ดค่ะกับมะพร้าวขูดขาวนะคะใส่เกลือนิดนึงใส่น้ำตาลนิดนึงอันนี้ใช้น้ำตาลทรายค่ะสีขาวมะพร้าวทึนทึกค่ะไม่แก่ทีเดียวไม่อร่อยจ้ะทางอ่อนก็แก่แถวที่นี้ก็เรียกมะพร้าวหนังหมูจ้ะบางคนก็เรียกมะพร้าวทึนทึกอันนี้เราทำเฉพาะส่วนอย่างแดงนะคะอย่างขาวเราก็ใช้แป้งสูตรเดียวกัน

0: อันนี้วางบนถาดนี่นะคะแล้วเดี๋ยวใส่ไส้เดี๋ยวเอาทำตัวใหม่ก่อนไส้ถั่วเขียวเม็ดกับมะพร้าวแล้วม้วนพับซ้ายพับฝาแล้วม้วนใส่พลาสติกห่อทีนึง
1: สวยๆและเชิญชวน
0: อ้าวได้แล้วนะคะ1ตัวค่ะเชิญชิมกันได้เลยนะคะนี่ของชุมชนน้ำเชี่ยวที่นี่นะคะที่ไหนไม่มีนะคะมีที่นี่ที่เดียวที่อื่นมีจะเป็นสีขาวค่ะสีขาวอันนี้เราใช้น้ำตาลอ้อยสีแดงทำนะคะอร่อยหวานมันเหนียวค่ะ
2: อีกหนึ่งเมนูก็คือข้าวเกรียบปากหม้อขาวไม่ใส่น้ำตาลแป้งนุ่มกำลังดีรับประทานคู่กับแตงกวาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพิ่มความสดชื่นก่อนราดด้วยน้ำจิ้มที่ทำมาจากกุ้งสดหรือปูม้าให้รสชาติเปรี้ยวหอมหวานกลมกล่อมลงตัว

0: ันนี้ใส่น้ำจิ้มไปจะออกหวานออกเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆ นะคะเปรี้ยวหวานเค็มเลยค่ะอันนี้นะคะน้ำจิ้มของเรามีพริกแดงจินดากระเทียมน้ำตาลน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูเกลือป่นแค่นี้นะคะแล้วก็ตักกุ้งเอามาปั่นหน่อยนึงใส่กุ้งสดไปด้วยค่ะถ้ามีปูก็ใส่ปูก็ได้เป็นน้ำจิ้มปูก็ได้ก็อร่อยค่ะเปรี้ยวหวานมันเค็มอยู่นี่เสร็จ3รสค่ะ
1: ขนมและอาหารทุกอย่างของบ้านน้ำเชี่ยวไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่สะท้อนความตั้งใจของคนในชุมชนที่อยากแบ่งปันรสชาติและเรื่องราวดีๆให้ผู้มาเยือนจดจำไม่รู้ลืม

และนี่ก็คือของดีบ้านฉันที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมเยียนกันนะครับและพบกันใหม่ในตอนต่อไปที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวดีๆจากชุมชนอื่นๆสวัสดีครับ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

ยชิคแคสสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชม NBT News เวลา 11 นาฬิกาค่ะในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลาโหมมหาดไทยกล่าวว่าเมื่อวานนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือถึงกระทรวงขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานซึ่งอธิบดีกรมการปกครองตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงเรื่องนี้ถือว่าน่าละอายที่มีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการพร้อมบอกว่าตั้งแต่ประชุมมา 7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ตนรู้สึกเศร้าใจที่สุดขอให้ดำเนินการอย่าให้มีคนเหล่านี้อีกในช่วงที่เรากำลังเผชิญสภาวะอุทกภัยหลังจากสภาพอากาศแปรปรวนและมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในภาคใต้เทศบาลเมืองสเต็งนอกจังหวัดยะลาเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงโดยระดมกำลังขุดลอกคูคลองและเปิดทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักตลอดจนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนในส่วนของการเตรียมความพร้อมระดับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหลายภาคส่วนจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเสมือนจริงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจการประสานงานและการให้ความช่วยเหลือประชาชนทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจราคาผักสดในตลาดสดบ่อนไก่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พบว่าผักสดหลายชนิดราคาสูงขึ้นเฉลี่ย 10-20 บาทต่อกิโลกรัมหลังจากพื้นที่เพาะปลูกผักหลายแห่งประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นเวลานานส่งผลให้ผลผลิตลดลงขณะที่ผักบางชนิดเริ่มหาซื้อได้ยากต้องนำมาจากต่างจังหวัดรวมถึงผักบางรายการต้องนำเข้าจากประเทศจีนทำให้มีต้นทุนด้านการขนส่งเพิ่มขึ้นแม่ค้าขายผักรายหนึ่งบอกว่าช่วงที่น้ำท่วมราคาผักปรับขึ้นแทบทุกวันเฉลี่ยวันละ 2-4 บาทช่วงนี้ยอดขายลดลงเพราะประชาชนลดปริมาณการซื้อหรือเลือกซื้อเท่าที่จำเป็นหากสถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติผลผลิตกลับเข้าสู่ตลาดตามเดิมคาดว่าราคาก็จะลดลงตามกลไกตลาดกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลสั่งกองทัพยกระดับการเตรียมการรับมือการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดโดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ศัตรูอาจก่อเหตุร้ายบางอย่างภายในวันหรือ2วันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ3ปีเหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาพร้อมเตือนว่าหากมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นจริงผู้ก่อการก็จะต้องรับผลของการกระทำซึ่งจะหนักหน่วงอย่างที่ไม่สามารถประเมินระดับความรุนแรงได้ทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลเกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566จากฝีมือของกลุ่มฮามาสที่บุกเข้ามาสังหารผู้คนถึง 1,221 คนซึ่งมีทั้งชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงบนเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลดำนอกชายฝั่งเมืองโซชิซึ่งเป็นเมืองตากอากาศชื่อดังของรัสเซียโดยรายงานระบุว่าชื่อของเรือลำนี้คืออัลฟาแมกริโอซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบที่ถูกยูเครนคว่ำบาตรไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากลักลอบขนส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังอินเดียและเอเชียตะวันออกอย่างไรก็ตามสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่มีแหล่งข่าวใดที่สามารถยืนยันได้แน่ชัดและจากภาพที่ปรากฏได้เผยให้เห็นเปลวไฟที่ลุกท่วมเรืออย่างรุนแรงส่งกลุ่มควันหนาทึบจนเห็นได้อย่างชัดเจนจากชายฝั่งขณะที่สื่อบางแห่งรายงานว่ามีการรั่วไหลของน้ำมันและสารไวไฟออกมาบนผิวน้ำรอบๆตัวเรือจึงทำให้เกิดไฟลามอยู่ตามผิวน้ำด้วยช่วงต่อไปรับชมรายการ NBT มีคำตอบค่ะ

0: สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอีกหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดจันทบุรีนั่นคือเครื่องดนตรีเท่งตุ๊กเสียงดนตรีพื้นบ้านที่อยู่คู่ชุมชนชาวจันทบุรีมาอย่างยาวนานหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อแต่ยังไม่รู้ว่าเท่งตุ๊กคืออะไรมีความพิเศษอย่างไรและเหตุใดจึงยังคงมีเสน่ห์มาจนถึงทุกวันนี้วันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้รู้ผู้สืบทอดและผู้บรรเลงเท่งตุ๊กมาร่วมพูดคุยกันครับ
1: เท่งตุ๊กมีความหมายคือเป็นละครพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรีซึ่งมันจะมีกระบวนการร่ายรำกระบวนการบรรเลงกระบวนการขับร้องรวมกันเป็นเท่งตุ๊กซึ่งเราเรียกเท่งตุ๊กเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นนะครูคุณครูเขาเดินทางในสมัยก่อนโดยทางเรือโดยทางเรือสำเภาแล้วก็เกิดเรือแตกแล้วครูที่เขาสอนโนราหรือสอนเกี่ยวกับโนราชาตรีอะไรประมาณนี้ก็ได้ขึ้นฝั่งของอำเภอลำสิงบ้างขึ้นฝั่งของเจ้าเหล่าบ้างแล้วครูในจำนวนนั้นนะเขาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการร่ายรำโนราทีนี้ว่าด้วยความที่ว่าคือจันทบุรีเป็นภาคตะวันออกซึ่งในการเรียนการร้องในยุคนั้นสมัยนั้นอะเราจะไปร้องแบบภาคใต้เลยหรือเราจะบรรเลงเครื่องดนตรีเหมือนอย่างภาคใต้เลยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าคือคนทางภาคตะวันออกคือก็จะฟังกันไม่ออกเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูในสมัยก่อนเขาก็เลยดัดแปลงบวกกับความเป็นศิลปะท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็อุปนิสัยของในท้องถิ่นของคนนั้นอะปรับบทร้องปรับคำร้องปรับทำนองร้องปรับเครื่องดนตรีให้เหมาะสมกับกึ่งตะวันออกลักษณะการแสดงเนี่ยคือในถ้าเป็นในยุคก่อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนเพราะว่าละครจะมีบทนิทานพื้นบ้านหรือบทการแสดงนี้คือยกตัวอย่างก็จะเป็นบทในพระราชนิพนธ์บทในวรรณคดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในละครในสมัยก่อนเราจะนิยมเล่นบทแต่พอมาปัจจุบันเนี้ยเราได้รับอิทธิพลจากลิเกได้รับที่ว่าได้รับอิทธิพลมาจากลิเกเพราะว่าส่วนมากเด็กในสมัยเด็กยุคเนี้ยเวลาถ้าเขาท่องบทจำบทเนี้ยมันจะยากสำหรับเขาเราเป็นฝึก

ผัดเราก็จะต้องให้เด็กเขามีคือเรียกง่ายๆก็คือให้เป็นให้เร็วแล้วก็ให้เขาเข้าใจง่ายๆโดยที่เราบางทีเราก็นําโครงเรื่องของลิเกมาผสมผสานกับการแสดงแต่ถ้าเราเอาโครงเรื่องของเรื่องลิเกมาทําการแสดงเนี่ยมันจะไม่มีบททีนี้พอมันไม่มีบทปั๊บเนี่ยการแสดงของเด็กมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพียงแต่เราเล่าเรื่องให้ฟังว่าเธอคนนี้จะไปเจอกับคนนี้นะอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเด็กเขาก็จะมีนึกคําพูดแตกฉานเข้าไปเองเออมันจะคนละแนวกับการบอกบทถ้าการบอกบทปั๊บเนี่ยบทปั๊บบทมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีกรอบของมันเลยว่าเราจะเล่นนอกลอกนู่ลอกทางไม่ได้เราจะต้องเล่นตามบทไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เท่งตุ๊กเนี่ยยกตัวอย่างคําว่าเท่งเนี่ยมันจะเป็นเครื่องดนตรีซึ่งเขาเรียกโทนเพราะว่าเครื่องดนตรีที่เราประกอบการแสดงเนี่ยคือมันจะมีโทนกับกองตุ๊กแล้วก็ฉิ่งแล้วก็กลับแล้วก็ฉาบเล็กแต่ถ้าเอาหลักๆเลยที่ขาดไม่ได้เลยคือโทนโทนจะเป็นตัวเท่งเท่งเท่งเท่งเป็นตัวบอกจังหวะเป็นตัวบากท่ารําสมมุติท่ารําทั้งหมด12ท่าเนี่ยโทนเนี่ยจะเป็นตัวบากเท่งเท่งเท่งเท่งเท่งจ๊ะอย่างเงี้ยนักผู้ไล่รําเนี่ยหรือว่าผู้รําเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าดนตรีบากแล้วเสียงกองตุ๊กเนี่ยโดยถ้าเขาเรียกว่าอะไรภาษาพื้นบ้านภาษาบ้านๆเนี่ยสมัยก่อนเขาจะเรียกเท่งกุ๊กเท่งกุ๊กเท่งกุ๊กกรุ๊กกรุ๊กอ่ะใช่เท่งกรุ๊กเพราะว่าเสียงกองมันจะรัวกรุ๊กกรุ๊กอย่างเงี้ยใช่ไหมสมัยก่อนเขาจะเรียกเท่งกรุ๊กแต่ทีนี้ว่าพอมาเป็นภาษาหนังสือภาษาที่ว่าคนส่วนมากเขาเข้าใจง่ายก็คือเป็นตุ๊กเพราะว่าไอ้เสียงกรุ๊กเนี่ยมันคือเสียงของกองตุ๊กเสียงกรุ๊กเนี่ยมันเป็นเสียงของกองตุ๊กแล้วก็เสียงเท่งเสียงจ๊ะเป็นเสียงของโทนเป็นเสียงของโทนก็มันก็จะเลยเป็นจ๊ะจ๊ะเท่งเท่งจ๊ะจ๊ะเท่งเท่งเท่งเท่งเท่งเท่งเท่งกรุ๊กเท่งจ๊ะเท่งเท่งเท่งกรุ๊กไปเนี่ยมันก็จะประมาณนี้คือมันเขาเรียกว่ามันเหมือนมีมนต์เสน่ห์มันเหมือนมีมนต์เสน่ห์พอเสียงกองดังขึ้นปั๊บเนี่ยสมมติถ้าคนฟังปั๊บเนี่ยหรือว่านักดนตรีหรือว่าตัวละครถ้าได้ยินเสียงกองปั๊บเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบมันฮึกเหิมมันแบบว่ามันดูแบบเขาเรียกว่าดูศักดิ์สิทธิ์ดูศักดิ์สิทธิ์ดูดูมีมนต์ขลังอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มันเป็นอะไรที่ว่ามันเป็นกลิ่นอายมันเหมือนว่ามันเข้ากับคนได้ทุกรุ่นอ่ะเท่งตุ๊กอ่ะคนดูเราแต่เราเราแต่ละสถานที่เนี่ยคือมีคนหลายวัยและอีกอย่างหนึ่งคือเราไปเล่นที่ไหนเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ามันคือรากเหง้าทางวัฒนธรรมของคนจันทร์เราโดยแท้ๆเลยของบรรพบุรุษเราโดยแท้ๆแล้วก็ถามว่าเราจะทิ้งไหมเราก็ไม่มันก็ไม่อยากทิ้งไม่อยากทิ้งแล้วก็พยายามปลูกฝังคนอื่นหรือว่าเยาวชนอะให้รักการแสดงถ้าคนอะถ้าคนมีเขาเรียกว่าได้สัมผัสกับงานตรงเนี้ยมันจะมีความรู้สึกว่าผูกพันผูกพันแล้วก็มันมีอะไรที่แบบว่ามันต้องเรียนรู้อยู่ตลอดอะเพราะการเท่งตุ๊กเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดเราจะต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเพลงประกอบการแสดงไม่ว่าจะเป็นอารมณ์และกิริยาในการแสดงของแต่ละบทนั้นๆนั้นๆอย่างเงี้ยก็เราก็รับงานแสดงหมดนะรับงานแสดงหมดแต่ถ้าเอาจริงๆพอยุคสมัยเนี้ยคนจันทร์เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาคงชินตาเขาคงจะชินตาจากแสดงเป็นเรื่องก็เหลือลำอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เราไปแสดงและที่เราชอบมากที่สุดคือไปทางระยองทางระยองคือคนระยองเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าคือเขาได้สมความปรารถนาแล้วเขาได้ละครมาเนี่ยถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วละครเนี่ยบางทีอ่ะมันจะมีแบบว่าถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่เขาก็ไม่อะไรนะคือเขายินดีเพราะเขาถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเลือกแล้วและอย่างนึงเวลาเราไปเล่นปั๊บเนี่ยคือการต้อนรับขับสู้ของแต่ละหมู่บ้านแต่ของแต่ละเจ้าภาพเนี่ยเขาโอเคเขาดีมากและเขามีความรู้สึกว่าเหมือนอย่างรุ่นเราเนี่ยพูดตรงๆเราก็มีอายุแล้วเนาะบางทีเราก็ไม่อยากจะแสดงนะแต่บางทีบางเจ้าภาพเนี่ยไม่ได้นะครู
ครูต้องแสดงนะเออฉันต้องการดูแบบว่ารุ่นครูแสดงเอออะไรนี่บางทีเราเป็นนักแสดงเราก็กลัวโอ๊ยกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าทําไมตัวแสดงแก่ๆจังอะไรอย่างเงี้ยอ้วนๆจังอะไรเงี้ยแต่คนที่อื่นน่ะเขาจะดูว่าดูเกี่ยวกับบทบาทเขาไม่ได้ดูที่ตัวดูด้วยวัย

ครื่องดนตรียกตัวอย่างโทนโทนเนี่ยเราต้องใช้2ลูกมีตัวผู้กับตัวเมียเออก็มีตัวผู้คือเอาง่ายๆคือมีเสียงสูงกับเสียงต่ำว่าโทนจะตีขัดกันไปเหมือนอย่างกลองเหมือนกันแต่ในวิธีการที่เราจะเลือกโทนสักคู่นึงกลองสักครู่นึงเนี่ยสักคู่นึงเนี่ยมาใช้เนี่ยคือมันอยู่ที่ไม้ด้วยไม้สักไม้พยุงไม้ก้ามปูไม้ขนุนทีนี้ว่าไม้แต่ละไม้ที่เวลาเรามาทำเป็นหุ่นปั๊บเนี่ยเวลาตีปั๊บเนี่ยมันจะดังมากดังน้อยมันก็อยู่ที่ไม้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสั่งเนี่ยคือเราสั่งในสมัยก่อนครูรุ่นเก่าๆว่าครูเขาเรียกว่าครูเครื่องหนังคนที่รับบทคนที่ตีโทนตีกองเนี่ยเขาจะเรียกว่าคนเครื่องหนังคนเครื่องหนังเนี่ยเขาเรียกว่าทำหุ่นเองหุ่นแต่เมื่อเอาเป็นไม้ขนุนเนี่ยเขาจะตัดไม้ขนุนมาเป็นป้องยาวๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมาใสมาชำแหละให้มันเป็นรูปเป็นทรงในสมัยก่อนนะเพราะในสมัยก่อนนะมันหาซื้อยากมันหาซื้อยากก็ต้องประดิษฐ์เองทำเองหนังก็ต้องเป็นหนังวัวหนังก็ต้องเป็นหนังวัวบางทีถ้าเป็นโทนบางทีก็เป็นหนังงูเหลือมก็มีเป็นหนังงูเหลือมก็มีนั่นแหละคือครูในสมัยก่อนนะเขาจะประดิษฐ์เองทำเองปรับเสียงเองเสียงนี้สูงเสียงนี้ต่ำคือเขาคือและอีกอย่างนึงคือหมายความว่าคือแต่ละคณะเนี่ยเขาจะมีโทนเสียงหรือคีย์เสียงในระดับของคณะของแต่ละคณะเหมือนอย่างคณะเราอาจจะเสียงอาจจะทุ้มหน่อยนึงอีกคณะนึงอาจจะปรับเสียงกองให้มันดูแหลมหน่อยนึงสูงหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็ไม่เหมือนกันจุดเด่นของเสียงการเรียกสะเดาะมือของการตีกองถ้ากองสมมติถ้าเราสอนเวลาเราสอนตีมันก็จะเป็นจังหวะทำนองว่าตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กใช่ไหมมือมันจะสลับกันไปแบ่งมือสลับไปตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กแต่ทีนี้ว่าการสะเดาะมือที่เราชอบเราประทับใจมันก็จะเป็นตุ๊กตุ๊กตรุกตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตรุกตุ๊กตุ๊กใช่มันมือเนี่ยมันมือแต่ที่เราจะตีครั้งเดียวมันจะตีย้ำสองครั้งสามครั้งตุ๊กตุ๊กตรุกตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตรุกตุ๊กตุ๊กมันคือลูกเล่นมันคือลูกเล่นมันคือเรียกว่ามันมือกลเม็ดเด็ดพรายของคนเครื่องหนังที่เราชอบมันคือมนต์เสน่ห์อีกอย่างนึงเครื่องดนตรี2ชนิดเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะตีคู่กันใช่ไหมตีขารับกันไปขารับกันมาแต่ทีนี้ว่ามันจะมีเป็นบางช่วงที่ว่ากลองไม่ต้องใช้โทนอย่างเดียวที่มันใช้โทนอย่างเดียวเพราะว่าบางทีนักแสดงเขาเรียกว่าส่งเพลงทีนี้ว่าเขาส่งเพลงเนี่ยพอส่งเพลงปั๊บเนี่ยเพลงบางเพลงไม่ต้องใช้เสียงกลองเพราะว่าใช้โทนอย่างเดียวเพลงบางเพลงอาจจะใช้กลองอย่างเดียวไม่ใช้โทนก็มีแต่ส่วนมากเนี่ยเราจะตีควบคู่กันไปเพราะว่ามันจะได้ดูแบบเขาเรียกว่าครึ้มมันจะได้ดูแบบเล้าใจดูหน้าสนใจคือมันแล้วแต่เพลงของนักแสดงของตัวละครนั้นๆด้วยในสมัยก่อนคือเป็นโทนกับกองตุ๊กเหมือนอย่างที่เราเข้าใจกันแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยเรามีระนาดเอกมาด้วยระนาดเอกเราจะมาช่วยในการเวลาเรารับร้องเพลงไทยเดิมแล้วก็เวลาเชิดเวลาเชิดเนี่ยระนาดเขาจะต้องทำเพลงเชิดไปแล้วถ้าอยู่ตัวละครอยู่ในอารมณ์เศร้าโศกเสียใจ

ก็จะบรรเลงเพลงโอดอะไรอย่างเงี้ยเรามีระนาดเอกเข้ามาผสมผสานด้วยแล้วพอมาหลังๆเนี่ยบางทีคือเราได้รับอิทธิพลจากลิเกมาเยอะบางทีเจ้าภาพอยากให้มีเพลงประกอบการแสดงเพลงประกอบการแสดงคือหมายความว่าคืออยากให้มีร้องเพลงร้องเพลงลูกทุ่งก่อนแสดงเป็นเรื่องบ้างสักเพลง2เพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จัดให้เราก็มีกองชุดเล็กๆกองชุดเล็กๆสำหรับเด็กๆก็ตีใช่เป็นการเพิ่มสีสันสอดแทรกในท้องเรื่องนั้นๆแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาตีแบบตลอดทั้งเรื่องเลยถ้าตีตลอดทั้งเรื่องปั๊บมันก็ขาดความเป็นเท่งตุ๊กใช่เราเอาอาศัยว่าเราสอดแทรกพอมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเท่งตุ๊กเนี่ยเรารู้ว่ามีมานานแล้วใช่ไหมมีมานานแล้วแต่ที่วันใดวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมันหายไปในความรู้สึกเนี่ยก็คือว่ามันก็น่าใจหายนะมันก็น่าใจหายเพราะว่าตำงานตำวัดตำสันเจ้าสถานที่ที่เคยมีละครเนี่ยเหมือนอย่างสมมติถ้าเราผ่านไปปั๊บเนี่ยเราก็จะนึกใจหายแล้วโอ้เมื่อก่อนเราเคยมานั่งแสดงตรงนี้เมื่อก่อนเรามานั่งตรงนี้แต่ทีนี้พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันหายไปปั๊บเนี่ยเด็กๆรุ่นหลังเขาก็จะไม่รู้เลยว่าเท่งตุ๊กมันคืออะไรเราอธิบายให้ฟังมันก็ไม่เหมือนกับเห็นภาพใช่ไหมอธิบายให้ฟังมันก็ไม่เหมือนกับเห็นภาพเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เราคิดอยู่ทุกวันว่าถ้าเรามีหน่วยงานมาช่วยหรือองค์กรส่วนหนึ่งส่วนใดมาช่วยเนี่ยมันก็จะโอเคมากเพราะว่าคือเหมือนอย่างว่าเวลาเราไปบรรยายหรือไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่อยากให้มองเพ่งเล็งไปที่เยาวชนอย่างเดียวบางทีเขาก็ต้องคิดว่าเยาวชนต้องมีหน้าที่สืบสานใช่ไหมแต่นี่ในมุมของเราเนี่ยคือเยาวชนเองอ่ะหรือว่ากลุ่มสตรีแม่บ้านหรือว่าคนกลุ่มไหนก็ได้คือไม่จำเป็นเนี่ยว่าจะต้องผู้ชายก็ได้เดี๋ยวนี้มันมี LGBTQ มาด้วยนะพวกอย่างนี้มาด้วยคือเราอยากให้คนทุกสถานะมีส่วนร่วมช่วยกันอนุรักษ์ถ้าตรงนี้มันหายไปมันก็เนาะมันเหมือนมันเราจะใช้คำพูดว่าไงมันก็ในความเป็นศิลปินของเราเนี่ยถามว่าเสียใจไหมมันก็เสียใจแต่มันก็ต้องเป็นไปตามกาลเวลา

เราเหมือนอย่างนั้นเวลาเนี้ยเราเริ่มต้นในกลุ่มของญาติพี่น้องญาติพี่น้องแล้วก็ในกลุ่มของการศึกษาอย่างโรงเรียนเราก็สอนทีนี้ว่ามันพอเด็กเขาจบปั๊บเนี่ยมันก็จะหายไปเลยทีนี้ในกลุ่มรุ่นต่อไปเนี่ยเราก็อยากจะให้คือทุกคนมาช่วยกันอนุรักษ์ไว้ดำรงคงไว้ในการฝึกการหัดเนี่ยถามว่าใช้เวลานานไหมมันก็ไม่นานเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าในสมัยก่อนนะคำโบราณที่ว่าอะไรนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเออใช่มันใช้ได้ตลอดมันใช้ได้ตลอดแล้วก็การแสดงตรงเนี้ยถ้าช่วยกันเนี่ยมันก็ยังคงดำรงอยู่

0: ละครเที่ยงตุ๊กจักรวาลมงคลศิลป์เนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านท่าใต้อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีก็หรือถ้าใครอยากจะมาฝึกมาเรียนเนี่ยโดยปกติแล้วเราไม่เคยคิดนะถ้าฝึกร้องฝึกรำเนี่ยเราไม่เคยคิดนอกจากเงิน12บาทเงินไหว้ครู12บาทแล้วก็มาฝึกหัดฝึกร้องเนี่ยคือเราไม่เคยคิดว่าจะต้องคิดเป็นราคาค่างวดเท่านั้นคือไม่เคยคิดแต่เพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเด็กหรือว่าเยาวชนคนไหนหรือว่าคนรุ่นไหนรุ่นไหนก็แล้วแต่มาต่อยอดกับเราเนี่ยแล้วก็สามารถออกงานแสดงได้เนี่ยต้องประจำคณะเราคือเข้าใจป่ะคือว่าเวลาคือละครแต่ละคณะเนี่ยเขาจะมีกฎมีระเบียบของแต่ละคณะเหมือนอย่างคณะเราเนี่ยเราค่าฝึกหัดเราก็ไม่เคยแต่เพียงแต่ว่าถ้าอยากจะมาฝึกหัดมาได้แต่พอเป็นปั๊บต้องประจำกับคณะเราแต่ถ้ามีคณะอื่นหาเขาก็ต้องมาขอความอนุเคราะห์จากเราแล้วเราจะอนุญาตให้หรือไม่ให้ก็อีกเรื่องนึงอย่างอุปกรณ์ชุดอะไรเนี่ยเรามีให้เสร็จสรรพหมดเลยเท่ากับมาแต่ตัวไม่ต้องอะไรเลยปากตรงนี้ว่าณเวลานี้เที่ยงตุ๊กของเราจังหวัดจันทบุรีเราเนี่ยเหลือน้อยเอาจริงๆเลยเนี่ยเหลือประมาณ7คณะคณะหนึ่งก็ประมาณ10คน10คนในจังหวัดจันทบุรีเราเนี่ยมันสัก10อำเภอเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนอย่างที่เราบอกแล้วว่าคือเราไม่ได้จำกัดว่าจะมีแค่อำเภอเหลืองสิงห์กับอำเภอท่าใหม่ที่จะต้องมีเที่ยงตุ๊กและอยากให้ทุกอำเภอมีมันยังงานพระเจ้าตากลำถวายอะไรอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นน่ะเราอยากให้เป็นแบบนั้นแล้วก็ที่เราจะฝากไว้ก็คือว่านักแสดงในยุคนี้หรือว่านักแสดงรุ่นก่อนๆเนี่ยที่เรามาทำการแสดงบางครั้งเนี่ยอาจจะถูกใจคนท่านผู้ชมหรือไม่ทุกท่านผู้ชมก็แล้วแต่ว่านักแสดงของอย่างรุ่นเราเนี่ยยังทำการแสดงอยู่เพราะเรารักในความเป็นเท่งตุ๊กอนุรักษ์ในความเป็นเท่งตุ๊ก
1: เล่นมานานแล้วครับผมเพราะว่าตอนนั้นตอนเด็กก็คือมีหารายได้เสริมก็จะมาเล่นกับครูจักรวาลครูจักรวาลเขาจะพาออกงานตามงานครับผมเริ่มแรกก็จะเล่นตีกลองก่อนครับพอเล่นตีกลองไปสักพักนึงก็ขยับมาเป็นโทนครับผมคราวนี้ก็จะออกงานกับครูจักรวาลตลอดเครื่องดนตรีอันนี้นะครับกลองเขาเรียกกลองตุ๊กครับเสียงจะออกเป็นประมาณคือกลองตุ๊กครับใช่ครับแล้วเขาเรียกละครเท่งตุ๊กเพราะว่ามันจะมีโทนจะเป็นเสียงเท่งตุ๊กก็คือเสียงโทนกับกลองก็จะประมาณนี้ครับนี่เท่งนี่ตุ๊กก็อยากจะฝากทุกคนนะครับว่าเป็นละครเท่งตุ๊กพวกเสียงโทนเสียงกลองเนี่ยสมัยนี้ก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นพวกดนตรีสากลอะไรเงี้ยก็ฝากคนที่ดูอยู่นะครับก็ติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมเป็นประเพณีของวัฒนธรรมเก่าแก่ครับผม

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ไทม์การ์เด้นนะครับซึ่งอยู่ในใจกลางเมืองของจังหวัดจันทบุรีนะครับที่นี่เขาปลูกไม้ประดับนะครับซึ่งเขามีแนวทางในเรื่องของการปลูกไม้ประดับและที่สำคัญเลยนะครับพี่จุ๋มเขาจะมีวิธีการสาธิตแล้วก็เคล็ดลับในการแยกกระถางต้นไม้ที่นี่อีกด้วยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยครับ

0: ท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาที่ไทม์การ์เด้นแห่งนี้แล้วครับซึ่งที่นี่นะครับเขาปลูกไม้ประดับนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของเจ้าของสวนแห่งนี้นั่นเองและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับพี่จุ๋มนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้โหเข้ามาที่นี่ร่มรื่นแล้วก็จัดสวนเนี่ยคือสวยมากจริงๆนะครับแล้วก็เห็นด้านในเนี่ยมีทั้งคาเฟ่แล้วก็ไม้ประดับอย่างมากมายเลยอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยกันด้านในเนาะอยากให้พี่จุ๋มเนี่ยได้เล่าหน่อยว่าไทม์การ์เด้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ส่วนทำการ์เด้นเนี่ยนะคะก็เกิดมาจากว่าเป็นคนชอบต้นไม้นะคะชอบต้นไม้ทุกชนิดแต่ว่าเผอิญว่ากระแสแคคตัสเมื่อประมาณ10

0: ัวนี้ชอบมากเลยค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นพอเราจุดเริ่มต้นของเราที่ชื่นชอบ
0: เขามาเจอต้นไม้เรานะมีไม่กี่ชนิดเขาก็จะถามว่ามีสายพันธุ์อื่นไห
1: ม
0: แล้วก็เป็นความคิดที่ว่าต้องหาแม่พันธุ์มาทำการขยายไม่ว่าจะเป็นแผงคอม้าหรือยิมโนคาเลเซียมเมื่อก่อนจะโด่งดังมากนะคะแล้วก็หามาตามคำเรียกร้องเลยค่
1: ะ
0: ก็ขยายพันธุ์ทั้งการแยกหน่อแล้วก็เพาะเมล็ดค่ะ
1: ครับผมก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราแบบว่าต่อยอดในเรื่องของการสร้างอาชีพของเราด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วต่อจากนี้เราทำมาเนี่ยโอ้โหอย่างยาวนานมากกี่ปีแล้วครับพี่จุ๋ม
0: เขาโดยประมาณน่าจะสิบเกือบ12ปีได้แล้วค่ะเริ่มจากการปลูกเลี้ยงเล่นๆไปก่อนนะคะแล้วก็มาทำเป็นเชิงพาณิชย์จริงๆก็ประมาณสัก9ปี10ปีค่ะ
1: ครับแล้วหลังจากนั้นเราพอทำเป็นเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยเราเน้นเป็นสายพันธุ์หรือว่าประดับอะไรเป็นหลักครับตอนนี
0: ้ส่วนใหญ่ก็ณเวลานี้นะคะมันก็จะเหลือเป็นเพียงไม้คอลเลกชันสำหรับนักสะสม
1: ครับ
0: ค่ะก็จะเป็นสายพันธุ์ที่หายากนิดนึงก็เป็นพวกออเตโกหรือแผงคอม้าอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ครับก็ซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในพื้นที่ครับโซนของ Time Garden เนี่ยสำหรับคนที่ชื่นชอบต้นไม้แล้วก็ไม้ประดับอยากจะมีไว้ติดบ้านตรงนู้นตรงนี้แล้วคราวนี้ครับในพื้นที่ตรงนี้Time Garden เนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงบ้างครับตรงนี้ฮะ
0: Time Garden นะคะอยู่ใกล้กับคลองพักดีลำไพนะคะห่างจากเซนทันประมาณ 2.6 กิโลอยู่ในอำเภอเมืองนะคะแต่เส้นทางเนี่ยมาได้หลายเส้นทางค่ะ
1: นะครับซึ่งที่นี่นอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังจะมีคาเฟ่เล็กๆอยู่ในบ้าน
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นไงบ้างตรงนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปด้านใน
0: ก็คาเฟ่ตรงนี้เปิดมาวัตถุประสงค์ในการเปิดก็คือเพื่อลูกค่ะ
1: ใช
0: ่ค่ะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วลูกประสบอุบัติเหต
1: ุ
0: ผ่าตัดสมองทีนี้เขาก็ต้องการดูแลใกล้ชิดพี่ก็ไม่สามารถที่จะไปออกบูธหรือออกทำงานต่างๆได้ก็เป็นที่มาของการว่าเอ๊ะทำอะไรที่มันแมทกับต้นไม
1: ้
0: ก็คือเปิดร้านกาแฟเพื่อเซอร์วิสกับคนที่มาดูต้นไม้ค่ะ
1: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นการที่เขาเรียกผสมผสานกลมกลืนอย่างลงตัวนะครับก
0: ับ
1: ธรรมชาติไม้ประดับที่เราชื่นชอบแล้วก็มีกิจการเล็กๆอยู่ที่บ้านให้คนที่มาสัมผัสมาเรียนรู้วิถีที่นี่จะซึมซับกลับไปด้วยเอาแล้วครับท่านผู้ชมหลังจากตรงนี้แล้วได้คุยเรื่องราวมาพอมากแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในดีกว่าว
0: ่
1: าไม้ประดับของพี่จุ๋มเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการปลูกสำหรับคนเริ่มต้นเนี่ยจะต้องทำอย่างไรไปชมกันครับ

0: ข้ามาภายในโรงเรือนของ Time Garden แล้วโอ้โหพี่จุ๋มกว้างขวางมากแล้วก็สวยงามมากจริงๆนะฮะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีหลายโซนเนาะเด
1: ี๋
0: ยวเราเดินแล้วก็พูดคุยไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ละโซนเนี่ยพี่จุ๋มแบ่งยังไงถึงว่างดงามขนาดนี้เชิญครับให้พี่แนะนําหน่อยครับ
1: ค่ะโซนแรกนะคะนี่เป็นโต๊ะที่ได้รับแสงเต็มๆนะคะเป็นพวกคามิเน่นะคะคามิเน่ก็เป็นไม้แมมมิลาเหลียสกุลนึงนะคะที่มีหนามเป็นสีแดงสีเหลืองอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ซึ่งแต่ละโซนเนี่ยครับเขาพี่มีวิธีการจัดแล้วก็ปรับแต่งแปลงแห่งนี้ยังไงบ้างครับ
1: ก็เวลาในการปลูกเลี้ยงไม้นะคะการแยกโซนเนี่ยก็สำคัญโซนก็หมายถึงระดับแสงที่ไม้จะได้รับนะคะไม้สายพันธุ์ที่ต้องการแสงเต็มวันหรือแสงค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็จะจัดอยู่ในโซนที่หลังคาที่มีรับแสงได้เยอะๆนะคะแต่ถ้าเป็นพวกไม้อบน้ำหรือพวกเฮาเทียเราก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะ
0: อ๋อแยกเป็นโซนไป
1: ต้องแยกตามปริมาณแสง
0: ไม้ประดับอันไหนที่ชอบแสงเยอะก็ควรจะอยู่คนละฝั่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วซึ่งที่นี่นะครับเรามีไม้สายพันธุ์อะไรบ้างเดี๋ยวให้พี่แนะนำตรงนี้ก็ได
1: ้อย่างไม้สายพันธุ์ที่เราทำเป็นหลักนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นขนนกเปียกม้อนนะคะซ
0: ึ่
1: งเป
0: ็น
1: ใช่ค่ะเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะหายากอันนี้ถือเป็นไม้คอลเลกชันค่ะที่หายากเพราะว่าการขยายพันธุ์เนี่ยทำได้วิธีเดียวคือการแยกหน่อ
0: แยกหน่อ
1: ใช่ค่ะไม่สามารถเพราะ

0: เล่นได้เพราะว่าอันน่าจะเป็นเรื่องข้อบกเขาเรียกอะไรอ่ะข้อด้อยของไม้ตัวนี้นะคะแล้วก็การขยายพันธุ์ด้วยหน่อตัวนี้ก็ค่อนข้างให้ผลช้
1: า
0: ไม่เหมือนตัวอื่นก็เลยเป็นคิดว่าเป็นเสน่ห์นะคะที่เขาทำจำนวนได้ยากราคาก็ยังดีอยู่ค่ะ
1: ซึ่งก็เป็นไม้อีกอย่างนึงที่แบบว่าต้องใช้วิธีการแยกหน่อเท่านั้นน
0: ะครับ
1: ถึงจะเอาไปแยกกระถางอื่นๆแล้วก็ขยายพันธ
0: ุ์
1: ได้นั่นเองนะแล้วนอกจากสายพันธุ์เนี่ยครับสายพันธุ์ไหนบ้างที่พี่ได้เอามาแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของไม้ประดับตรงนี
0: ้ตัวนี้เลยค่ะ
1: คร
0: ับ ไม้ที่มีสีเขียวมิ้นท์นะคะเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือเรียกว่าออเตโกแคคตัสค่ะ
1: ครับ
0: เป็นความชอบส่วนตัวนะคะตรงสีผิวของเขาถ้าเราเห็นเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะสีของเขามันพิเศษกว่าตัวอื่น
1: ออกสีแบบนวลๆเน
0: า
1: ะ
0: นวลๆมิ้นท์ๆใช่ค่ะฟ้า
1: ๆครับ
0: แล้วก็ตัวนี้ก็ยากอีกเช่นกันค่ะขยายพันธุ์ค่อนข้างยากติดดอกยากมากก็ชอบตัวนี้แล้วก็กำลังเร่งทำจำนวนอยู่ค่ะตอนนี้ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการนะคะ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่แบบว่ามีความสวยงามและโดดเด่น
0: ใน
1: ไม้ประดับของ Time Garden และคราวนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการดูแลกันบ้างสำหรับเห็นแคนตัสนะฮะเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ไม้ประดับอื่นๆเนี่ยเรามีวิธีการดูแลความเป็นพิเศษตรงนี้ยังไงบ้างครับ
0: การดูแลแคคตัสนะคะหรือพืชอบน้ำ
1: ค
0: ือไม้พวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ต้องการน้ำมากนะคะเพราะฉะนั้นในการรดน้ำเนี่ยจะต้องมีช่วงระยะเวลาในฤดูฝนเนี่ยเราจะต้องเว้นสักประมาณ 7-10 วันเลยเพราะว่าในอากาศมีความชื้นสูงถ้าเราจะรด5วันครั้งอะไรเงี้ยจันทบุรีเป็นเมืองที่ร้อนชื้นก็จะอาจจะทำให้ต้นไม้เนี่ยน้ำเกินหรือไม่ก็เกิดเชื้อราในดินได
1: ้
0: ช่วงนี้ก็7-10 วันบางตัวนี่15วันได้นะคะ
1: คือเว้นไว้ได้เลย15วันไม่ต้องรดน้ำ
0: ใช่ค่ะการรดก็คือรดทั้งสวนเนี่ยมีปริมาณไม้เยอะก็ใส่ยางแล้วก็ต่อด้วยชาวเวอร์รูเล็กๆก็สาดเลยค่ะ
1: สาดเลย
0: ฉีด
1: เลย
0: ปกติเลยไม่ต้องกลัวเขาเป็นอะไรแค่เว้นให้เขาดินแห้งแล้วก็ทำการรด
1: ครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราเจอเรื่องของปัญหาเช่นโรคเชื้อราหรือโรคต่างๆที่มาลุมล้อมไม้ประดับของเราเนี่ยเรามีวิธีการแก้ไขปัญหายังไง
0: วิธีการป้องกันเบื้องต้นคือสำหรับเชื้อรานี่คือปรุงดินให้โปร่งเมื่อดินโปร่งแล้วเนี่ยก็จะการเชื้อราเนี่ยจะเกิดขึ้นยากแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องหายามาฉีดพ่นนะคะ
1: เทคนิคเล็กๆนะฮะที่สามารถเอาไปทำตามกันได้แต่อีกนิดนึงนะครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมต่างๆตรงนี้สำหรับคนเริ่มต้นอยากจะแนะนำเขายังไงบ้างครับกับการปลูกไม้ประดับในพื้นที่บ้านของเรา
0: สำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็เริ่มต้นนะคะแนะนำให้เลี้ยงไม้ที่ดูแลง่ายก่
1: อ
0: นนะคะพวกยิมโนก็ได้นะคะยิมโนอะไรพวกนี้จะอึดถึกทนนิดนึงแล้วก็ควรเริ่มเลี้ยงไม้ที่ราคาไม่ต้องสูงมากนะคะเพื่อจะได้ศึกษาเข้าไปพร้อมๆกันแล้วถ้าเราเข้าใจไม้แต่ละชนิดดีแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆหาตัวที่มาสะสมตัวที่หายากหรือเลี้ยงยากมาได้นะคะ
1: นี่ก็คือแบบว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของเรานะครับกับการดูแลเบื้องต้นสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของไม้ประดับเนี่ยก็สามารถทำตามพี่จุ๊บได้เลยนะครับก็เป็นทริคเล็กๆนะฮะที่สามารถดูแลอย่างง่ายๆนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยคือก่อนที่เราจะไปเขาเรียกว่ามีวิธีเคล็ดลับในการแยกหน่ออะไรบ้างครับวันนี้เคล็ดลับของพี่วันนี้มีอะไรบ้างครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการขยายพันธุ์นะคะก็คือการแยกหน่อไม้สกุลช้างนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตัวนี้ง่ายที่สุดแล้วนะคะ
1: นะครับถ้าใครท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินเพลินๆก่อนที่จะไปแยกหน่อลงกระถางอีก1กระถางนะฮะ
0: ค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในโรงเรือนแห่งนี้กันก่อนครับไปกันเลยครับ
0: ค่ะ

0: ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปสัมผัสในเรื่องของการปลูกไม้ประดับในพื้นที่ของทามการ์เด้นกับพี่จุ่มแล้วโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับแต่ที่สำคัญที่นี่เขามีวิธีการปลูกแยกลงกระถางแบบเป็นเคล็ดลับง่ายๆให้กับท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมกันและตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่จุ่มเหมือนเดิมนะครับซึ่งตรงนี้พี่จุ่มก็จะแนะนำวิธีการแยกกระถางแต่ก่อนอื่นให้พี่จุ่มแนะนำหน่อยว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับผม
1: เอาเป็นวัสดุในการปลูกแคคตัสนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือดินต้องเป็นดินชนิดด้วนโปร่งนะคะนะคะแล้วก็สำหรับวัสดุที่รองก้นก็จะเป็นหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ
0: ่โอ้ครับผมนะฮะแล้วอันเล็กนู่นนะครับ
1: อันนี้ไว้มีไว้ผสมดินกับปิดหน้าดินค่ะ
0: ค
1: เป
0: ็
1: นห
0: ิน
1: ของภูเขาไฟเหมือนกันนะคะ
0: อันนี้ก็คือเป็นวัสดุพวกดินต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมีอะไรบ้างครับ
1: ก็มีอย่างแรกนะคะถ้ากรณีที่ไม้นะ่ะเริ่มเติบโตละอยู่ในนี้มา6เดือนหรือ1ปีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการเปลี่ยนกระถางเพราะธาตุอาหารในนี
0: ้
1: เริ่มหมดแล้วนะคะเราก็ต้องย้ายบ้านให้เขาย้ายบ้านในที่นี้หมายถึงก็เปลี่ยนกระถางให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมนิดนึงไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเพราะถ้าเราจาก2นิ้วไปเป็น5นิ้วเนี่ยไม้ของคุณจะต้องเน่าแน
0: ่ๆก็ต้องดูด้วย
1: ให้สมดุลกันค่ะ
0: ครับ
1: จาก2เป็น 3.5 ประมาณเนี้ย
0: ไม่ใช่จาก2แล้วขึ้นมาเป็น5เนี่ยมัน
1: เน่าแน่ค
0: ่ะเน่าแน่นอน
1: เพราะว่าพืชใช้น้ำไม่หมดก็จะเก็บน้ำไว้เยอะจนตัวเองเน่านั่นแหละค่ะเป็นที่มาของบ้านใหญ่เกินไป
0: ครับผมนะฮะก็เราก็จะได้รู้ว่าเทคนิคหรือว่าขั้นตอนเนี่ยการที่แยกกระถางไม่ใช่ว่าเราจะเอาต้นไม้เล็กๆเนี่ยไปใส่กระถางใหญ่เลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าอาจจะทำให้เขาเน่าอย่างที่พี่จุ๋มบอกเมื่อกี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราแนะนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาสู่ในขั้นตอนต่อไปกันเลยให้พี่จุ๋มได้แนะนำไปเรื่อยๆเลยครับเชิญครับ
1: ค่ะเอาเริ่มต้นของการขยายพันธุ์ง่ายๆก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ถ้าท่านปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆแล้วเขาเริ่มมีหน
0: ่
1: อมีเบบี๋อย่างนี้นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็หน่อเนี่ยขอสักประมาณ1เซนถึง2เซนนะคะถ้าหน่อเล็กๆเกินไปแม่แนะนำให้เด็กมาขยายพันธุ์นะคะ
0: ครับ
1: เอาเป็นหน่อแบบประมาณเนี้ยประมาณ1เซนหรือ 1.5 คุณอนุวัฒน์ลองเด็ดดูได้เลยค่ะ
0: อันไหนครับอันไหนครับ
1: อันนี้เลยค่ะ
0: อ๋อ
1: แล้วหมุนๆได้เลยค่ะ
0: หมุนได้เลย
1: ใช่
0: ท่านผู้ชมนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะเห็นแล้วครับอันนี้คือพร้อมที่จะเอาไปแยกลงกระถาง
1: ใช
0: ่ไหมครับ
1: เขาชื่ออันนี้คือช้างนะคะ
0: ครับคือจับนี้แล้วใช่ไหมคร
1: ับ หมุนเลยค่ะหมุนเลยค่ะ
0: หมุนไปด้านขวานะนี่ผมหมุนด้านขวา
1: แล้วก็ดึงได้เลยค่ะ
0: ปึ้งออกมาแล้ว
1: เห็นไหมคะว่าจะมีรากเล็กๆอยู
0: ่นี่นะครับก็จะมีรากเล็กๆนะฮะนิดนึง
1: ใช่
0: นะฮะคือถ้าเกิดเราเด็ดออกมาแล้วคือต้องให้มีรากใช่ไหมครับ
1: บางตัวไม่ต้องมีก็ได้ค่ะ
0: อ๋อไม่ต้องมีก็ได
1: ้แต่ว่าข้อสำคัญคือต้องรอให้แผลแห้งก่อนถ้าเด็ดปุ๊บแล้วเรามาชำเลยไม่ได้ค่ะต้องรอให้เขาเนี่ยแห้งสักประมาณ4-5 วันหรือ1สัปดาห
0: ์
1: หรือนานกว่านั้นก็ได้เขาจะไม่ตายค่ะ
0: แล้วคราวนี้พี่จุ๋มพอเราเด็ดออกมาแล้วเนี่ยคนที่เขาบอกว่าต้องรอให้แผลแห้งเนี่ยเราควรจะไปวางไว้ตรงไหนยังไง
1: วางไว้ใกล้แม่ได้เลยค่ะ
0: คือวางแบบนี้ได้เลย
1: ได้เลย
0: รอสักประมาณ5-7 วันอาทิตย์นึง
1: ค่ะ
0: สมมติว่าเราเด็ดออกมาแล้วทำยังไงต่อครับพี่จุ๋ม
1: ทีนี้เราก็สมมุติว่าผ่านไป1สัปดาห์แล้ว
0: ครับ
1: เราก็เอาไปจิ้มลงในวัสดุที่จะใช้ล่อรากได้เลยค่ะ
0: นี่นะครับพอจิ้มมาเสร็จแล้วนี
1: ่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ
0: แบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะอันนี้ก็ได้สักประมาณ1อาทิตย
1: ์ใช่ค่ะประมาณ15วันรากก็จะเริ่มมาแล้วค่ะ15วันลองดูรากมั้ยคะจะดึงให้ดูได้ค่ะ
0: ลองดูครับพี่จุ๋มนี่นะครับอันนี้ก็คือระยะเวลาที
1: ่เนี่ยค่ะรากใหม่กำลังมาแล้วค่ะ
0: นี่นะครับก็จะเห็นออกมารากขึ้นมามากกว่าเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับ
1: ก็สักประมาณเดือนหนึ่งเดือนถึง2เดือนแล้วก็นำไปปลูกลงกระถางได
0: ้ครับผมเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้พี่จุ๋มเนี่ยปลูกลงกระถางแล้วแยกลงกระถางให้เราดูนะฮะว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะทำอย่างไรกันต่อนะครับมากันเลยเดี๋ยวช่วยกันทำว่าพี่จุ๋ม
1: ได้ค่ะอันนี้ก
0: ็ครับ
1: ตัวนี้นะคะเรียกเขาชื่อว่าน้องรีบูเทียค่ะดอกส้มๆนี่คือรีบูเทียไฟบีกี้ไอนะคะก
0: ็
1: คือเขาอยู่ในนี้ประมาณสักปีกว่าละซึ่งเจ้าของขี้เกียจก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแต่วันนี้เราจะมาให้คุณอนุวัฒน์เปลี่ยนนะคะ
0: ใช่ครับมาทำพร้อมกันกัน
1: มาดูกันเลยนะคะวิธีแรกก็คือเมื่อเราได้กระถางนี้มาแล้วจะเอาออกยังไงโดยเรมูลม่อมก็ใช้ตะเกียบค่ะคุณอนุวัฒน
0: ์นี่ครับเราต้องมีตะเกียบนะท่านผู้ชม
1: จิ้มตูดค่ะ
0: ตะเกียบ
1: จิ้มก้น
0: ร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนี่แหละฮะหรือว่าร้านสะดวกซื้อเนาะ จิ้มก้นก่อนเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงไหนฮะ
1: คุณอนุวัฒน์จับเลยค่ะ
0: จับเลยฮะ
1: แล้วก็จิ้มให้เขาออกมาค
0: ่
1: ะจ
0: ิ้
1: ม
0: เบาๆก้นตรงไหนใช่ไหม
1: ตรงรู
0: ตรงรูนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่รู้ว่ารูเขาอยู่ตรงไหนนะฮะ
1: รูกระถางนะคะ
0: กระถางเขาจะมีรูแบบนี้สี่มุมนะฮะท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ด้านข้างนะฮะอย่าจิ้มผิดรูนะครับอ่ะรูด้านหลังสี่รูจิ้มออกมาเลยครับให้ท่านผู้ชมเห็นนี่นะฮะ
1: จิ้มนะฮะ
0: ไม่ค่อยนะครับเดี๋ยวมันจะกระโดดนะฮะสำหรับช่วงที่เราสาธิตนะฮะก็จะมีลูกค้าเนาะเข้ามาที่ร้านของเราทามการ์เด้นเพราะว่าเขาชื่นชอบในเรื่องของธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีร้านคาเฟ่เล็กๆอ่ะเดี๋ยวเราทำกันต่อนะฮะนี่นะฮะโอ้โห
1: นั่นแหละมาแล้วออกแล้ว
0: นี่นะครับ
1: ทีนี้ก็พอได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: พอ
1: ทีนี้
0: โอเค
1: ลากก็ไม่จับกระถางแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆนะแต่เดี๋ยวเอาค้างไว้ก่อนนะคะ
0: ค้างไว้ก่อนนะ
1: เตรียม
0: เตรียมอะไรดีครับ
1: สิ่งแรกก็คือหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่นะคะใส่ไปในก้น
0: ใส่ไปช้าๆนี่นะครับ
1: เพื่อการระบายน้ำค่ะ
0: นี่นะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะใส่ไปเยอะไหมครับอย่างนี้
1: ก็ประมาณ1ใน3ค่ะ
0: นะฮะหลังจากนั้นเราใส่อะไรครับพี่
1: เราใส่เนื้อดินค่ะดินร่วนโป่งนะคะใส่ลงไปค่ะสักเล็กน้อยนะคะ
0: ครับนี่นะฮะ
1: นี่ค
0: ่
1: ะ
0: เล็กน้อยนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี่นะครับถ้าข้างนอกก็จะอยู่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่นะครับนี่นะฮะ
1: แล้วก็ตามด้วยปุ๋ยละลายช้านะคะ
0: ใส่มาเลยครับ
1: แคคตัสเนี่ยต้องใช้ปุ๋ยละลายช้านะคะอย่าไปใช้ปุ๋ยชนิดอื่นที่ละลายเร็วไม่งั้นน้องจะ
0: ทำไมฮะ
1: ตุยค่ะ
0: อาจจะแบบว่าม
1: ันเยอะเกินไป
0: เน่าได้
1: ปุ๋ยละลายช้าก็คือหมายถึงว่าเขาจะปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาเมื่อโดนน้ำเพราะว่าเราจะรดน้ำประมาณ 7-10 วันแต่ถ้าเป็นปุ๋ยที่ใช้ใส่กุหลาบหรือไม้ประดับตัวอื่นอันนั้นน่ะก็จะละลายในทันทีจนหมด
0: ต้องดูด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าปุ๋ยเขาจะต้องมีสูตรเฉพาะของเขาเราจะเอาปุ๋ยอย่างอื่นเนี่ยมาใส่ไม่ได้นะครับผม
1: แล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นสารกำจัดศัตรูพืช นะคะก็ที่ใช้อยู่ก็จะเป็นเกรดแบบนี้ค่ะ
0: คือหยอดเข้าไป
1: ก่อนที่เราจะป้องกันไว้ก่อน
0: ป้องกันไว้ก่อนก่อนที่จะเอาตัวที่เราแยกไปใส่ในนี้นะครับต่อครับพี่
1: อันนี้ก็ทำการย้ายบ้านได้เลย
0: ย้ายบ้านได้แล้วครับ
1: ตอนที่เราย้ายเนี่ยค่ะขอให้เอาวัสดุส่วนล่างออกก่อนนะคะ
0: นี่นะครับ
1: ไม่ใส่ไปทั้งหมดนะคะ
0: เพราะอะไรครับพี่จุ๋ม
1: เพราะว่าเพื่อให้รากเนี่ยได้สัมผัสปุ๋ยและดินชุดใหม่ค่ะถ้าเราใส่ไปเลยเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ถ้าเกิดเราเอาออกมาแล้วนะเราเจอเพลี้ยหรือเจอเชื้อราต่างๆเราต้องเคลียร์ออกให้หมดนะคะไม่ใส่ลงไปเลยไม่งั้นก็จะเป็นการเขาก็จะมีปัญหาในภายหลังแต่ต้นนี้ไม่มีอะไรเลยก็เอาแค่วัสดุส่วนล่างออกแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะคุณอนุวัฒ
0: น์ใส่ไปแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับหลังจากที่พี่จุ๋มเนี่ยเขาแยกออกมาแล้วแล้วก็เอาขุยดินที่อยู่ข้างล่างเนา
1: ะ
0: ที่บอกท่านผู้ชมเมื่อกี้นะครับก็พร้อมที่จะใส่ดินได้เลยนะครับ
1: ทีนี้ก็จะมีพื้นที่ว่างตรงข้างๆแล้วก็ใส่ดินลงไปเลยค่ะ
0: ใส่ไปให้รอบๆนะครับนี่นะฮะส่วนผสมของดินเนี่ยเราจะต้องมีสูตรพิเศษไหมครับ
1: ส่วนผสมของดินนะคะส่วนหลักก็คือเนื้อดินนะคะทรายหยาบน้ำจืดนะคะไม่เอาน้ำเค็มนะทรายหยาบน้ำจืดส่วนหนึ่งหินภูเขาไฟเบอร์เล็กแบบเนี้ยค่ะตัวเนี้ยอันนี้สำคัญเลยค่ะแบบเนี้ย
0: สำคัญเลย
1: แต่ถ้าท่านใดมีเพอร์ไลท์หรือวอร์มิคูลไลท์อยากใส่ก็ใส่ได้ค่ะก็วัตถุประสงค์เขาคือเพื่อการระบายน้ำเพราะมันเป็นวัสดุที่มีขนาดใหญ่นะคะ
0: ครับนี่นะฮะ
1: พอเราใส่ดินลงไปแล้วเคาะเขาสักนิดนึงนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้ขออนุญาตปิดทับ
0: ปิดด้วยท้ายด้วย
1: โค้ดอีกนิดนึง
0: อาหารของเจ้า
1: ใช่ค่ะ
0: กระบองเพชรหรือว่าแคคตัสนั่นเอง
1: แล้วก็เราก็จะปิดทับหน้าดินด้วยหินภูเขาไฟเบอร์เล็กนะคะ
0: ครับ
1: บางท่านเนี่ยที่มีปัญหารากเน่าในแคคตัสบางชนิดนะคะก็เกิดจากว่าใช้วัสดุปิดที่มีน้ำหนักเช่นหินเกล็ดอะค่ะมันจะเก็บความชื้นได้ยาวนานแต่ถ้าหินภูเขาไฟที่ทางสวนชื่นชอบก็คือแบบนี้ค่ะลดน้ำไปก็มีการระเหยของน้ำได้เร็วขึ้นมันก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยไม่เก็บน้ำไว้ได้มาก
0: แล้วก็ทำให้เขาแบบว่าไม่ต้องดูดซึมซับน้ำไม่มากทำให้รากเขาเน่าอะไรอย่างนี้ได้
1: ใช่เพราะว่าเขาจะคายน้ำได้เร็ว
0: อัน
1: นี้ก็คือย้ายบ้านเสร็จแล้ว
0: ย้ายบ้านเสร็จแล้วขอโชว์หน่อยครับขอโชว์หน่อยนะฮะนี่นะฮะก็เป็นการย้ายบ้านให้กับน้องนะครับจากกระถางเล็กๆนะฮะแต่ว่าต้นเขาก็เริ่มโตแล้วเนาะเริ่มแน่นแล้วเราก็ต้องย้ายมาอีกหนึ่งเบอร์นั่นเองนะครับ
1: ใช่
0: นี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆและเคล็ดลับเนี่ยสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของไม้ประดับแล้วก็อยากจะแยกกระถางเองก็สามารถทำแบบพี่จุ๋มได้นั่นเองนะครับและนี่นะครับเราก็แยกกระถางเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชม สวยงามมากๆเลยนะครับกับพี่จุ๋มของเรานะครับซึ่งที่นี่นะครับเขานอกจากมีในเรื่องของไม้ประดับแล้วยังเป็นคาเฟ่เล็กๆที่อยู่ภายในสวนตรงนี้อีกด้วยก็อยากจะให้ครับทางคุณพี่ได้แนะนำหน่อยว่าไทม์การ์เด้นแห่งนี้คาเฟ่นี่นะฮะท่านผู้ชมเราก็มีเจ้าของแบบว่าร้านคาเฟ่มาอีกหนึ่งท่านนะครับมาเสิร์ฟนะฮะกาแฟสุดอร่อยนะครับที่ไทม์การ์เด้นแห่งนี้ก็อยากให้พี่นะครับพี่จุ๋มได้พูดหน่อยนอกจากที่เราเนี่ยทำไม้ประดับแล้วนะครับแล้วก็ยังมีคาเฟ่เล็กๆตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: คาเฟ่ที่มาเปิดในภายหลังเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะเซอร์วิสกับคนที่มาชมต้นไม้หรือมาซื้อต้นไม้นะคะเพราะว่าเวลาเดินเนี่ยอากาศมันจะร้อนมากนะคะก็บางคนได้เดิน 1-2 ชั่วโมงก็มีกาแฟน้ำแล้วก็โทสต์ขนมต่างๆเอาไว้เซอร์วิสนะคะ
0: นะครับแล้วคนที่ชื่นชอบหรือว่าอยากจะเข้ามาสัมผัสเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกไม้ประดับตรงนี้ก็อยากจะให้พี่จุ๋มแนะนำหน่อยเนาะสามารถเข้ามาที่ไหนอย่างไรได้บ้างครับ
1: ก็ทำการ์เด้นนะคะตั้งอยู่จังหวัดจันทบุรีนะคะอยู่ในอำเภอเมืองค่ะอยู่ใกล้คลองพักดีลำไพซึ่งห่างจากห้างเซ็นทรัลจันทบุรีประมาณ 2.6 กิโลเมตรนะคะก็ถ้าจะมาเยี่ยมชมมาคาเฟ่ก็สามารถที่จะเซิร์ช Google Map ได้หรือก็โทรมาหาเราได้นะคะที่เบอร์0886870811ค่ะ
0: ครับและนี่นะคะสำหรับคนที่อยากจะมาที่ไทม์การ์เด้นแห่งนี้นะฮะเราเห็นคลองพักดีนะติดกับเซ็นทรัลนะครับก็เลาะมาเลยนะฮ
1: ะ
0: หรือว่าปักหมุดมาที่ไทม์การ์เด้นได้เลยนะครับเราก็จะได้มาเรียนรู้แล้วก็สัมผัสกับธรรมชาติที่นี่นอกจากเราได้มาสัมผัสแล้วมาดื่มน้ำเย็นๆชื่นใจที่ไทม์การ์เด้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่จุ๋มเองด้วยนะครับเป็นการต่อยอดนะครับจากของตัวเองนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆนะครับในบ้านของเราแล้วก็ทำธุรกิจเล็กๆแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่จุ๋มเป็นอย่างมากเลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ได้พาชมสวนแล้วก็พาชมบรรยากาศภายในไทม์การ์เด้นแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเมืองไทยเมืองเกษตรแล้วนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสำหรับเพชรลัดในการเลี้ยงกระบองเพชรนะคะข้อแรกคือต้องมีความชอบความรักก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะว่าเราชอบสายพันธุ์ไหนแล้วเราก็ต้องรู้จากนิสัยของเขาแล้วก็จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเขาค่ะแต่ถ้าเกิดยังหาไม่พบก็มาคุยกับพี่ได้ค่ะพร้อมจะให้คำแนะนำนะคะ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมตอนหน้าจะเป็นที่ไหนนั้นติดตามรับชมกันให้ได้นะครับ

พันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่ามประสามมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนาเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่หลายคนติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะที่ช่วงนี้ประเทศไทยถ้าเกิดว่าพูดกันภาษาบ้านๆคือช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงท้ายของฤดูฝนกันแล้วนะครับทำให้สภาพอากาศนั้นแปรปรวนกรมอุตุนิยมวิทยาครับจึงออกประกาศฉบับที่1เตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้วันที่9ตุลาคมนะครับจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคอีสานตอนล่างภาคกลางบางจังหวัดและก็ภาคใต้10ตุลาคมอันนี้ฝนจะตกหนักในหลายภาครวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยเฉพาะที่ระยองจันทบุรีตราดให้ระวังฝนตกหนักมาก11ตุลาคมครับยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อันนี้ระวังฝนตกหนักมากและ12ถึง13ตุลาคมยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับโดยวันที่12เน้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ส่วนวันที่13ครับเน้นที่ภาคใต้รอบนี้ต้องระวังทั้งเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บแล้วก็ฝนสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวเรือต้องระวังคลื่นสูงกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับและช่วงนี้นะครับเราต้องไปโฟกัสกันต่อในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกไปปลายฝนต้นหนาวถ้าเกิดตอนบนของประเทศเนี่ยเริ่มมีอากาศเย็นจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนทำให้อุณหภูมิลดลงอากาศหนาวเมื่อไหร่ฝนลงใต้กันต่อนะครับก็ภาคใต้จะเริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างซึ่งมีปริมาณฝนหลายพื้นที่เนี่ยจะอยู่ที่50ถึง100มิลลิเมตรโดยวันที่9ตุลาคมฝนจะอยู่ทางตอนล่างของภาคใต้วันที่10ถึง12ตุลาคมครับแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามัน13ตุลาคมครับแนวฝนจะเคลื่อนไปทางภาคใต้ตอนบนและ14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างดังนั้นในช่วงแรกต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะจุดที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ของที่ลาดเชิงเขาส่วนในช่วงหลังนะครับเนื่องจากมีฝนสะสมมากแม้ว่าฝนตกไม่มากแต่ก็อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เร็วกว่าเดิมด้วย
1: และจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ฝนตกหนักภาคใต้เนี่ยนะคะทางรัฐบาลก็เตรียมพร้อมรับมือนะคะก็มีการสั่งการให้มีการเดินหน้าแผนเผชิญเหตุค่ะจัดจุดอพยพบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรกลแล้วก็กำลังพลเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมกันนะคะโดยนายวรศิษฐ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2/2569โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้มีแม่ทัพภาคที่4ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน14จังหวัดภาคใต้เนี่ยร่วมประชุมนะคะที่ประชุมก็ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเน้นย้ำในการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการบริหารเรื่องของงบประมาณการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินพร้อมพิกัดให้ชัดเจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขาสำรองและกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนค่ะนอกจากนี้ก็กำชับให้ทุกจังหวัดนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติแล้วก็สามารถประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมหรือกองทัพได้ทันทีโดยมีนายวรศิษฐ์แล้วก็นายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประสานงานการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ดำเนินการเร่งด่วน6ประเด็นค่ะได้แก่การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแม่น้ำและคลองสาขาก การแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดูแลผู้อพยพเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเต็มกำลังบูรณาการกำลังค่ะมีการจัดระบบบัญชาการให้ชัดเจนกำหนดพื้นที่ภารกิจกำลังหมุนเวียนให้ที่มีจำนวนเพียงพอและให้ปภ.ติดตามประสานระหว่างหน่วยงานการช่วยเหลือฟื้นฟูให้เร่งช่วยเหลือแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยสำรวจความเสียหายฟื้นฟูสาธารณูปโภคเตรียมกำลังเครื่องจักรแล้วก็ระบบการขนส่งการเยียวยาและการฟื้นฟูนะคะในพื้นที่ที่กลับสู่สภาวะปกติแล้วเร่งสำรวจความเสียหายจ่ายเงินช่วยเหลือทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูให้เรียบร้อยสุดท้ายก็คือการบริหารแล้วก็เร่งระบายน้ำอย่างเป็นระบบโดยให้บริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแล้วก็ลำน้ำที่ใกล้เต็มระดมเครื่องจักรจากภาครัฐภาคเอกชนให้เพียงพอและชี้เป้าหมายพื้นที่ให้มีความแม่นยำมากขึ้น
0: ส่วนที่จังหวัดยะลานะครับหลังจากที่สภาพอากาศแปรปรวนและมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นประกอบกับความเสียหายจากอุทกภัยรุนแรงในรอบ2ปีที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสเต็งนอกต่างตื่นตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือนางต่วนสาระสาแมชาวบ้านตำบลสเต็งนอกก็บอกว่าชาวบ้านมีความกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์มีความไม่แน่นอนและเกรงว่าจะหนักเหมือนพื้นที่อื่นๆจึงเตรียมความพร้อมทั้งการเก็บข้าวของไว้บนที่สูงและการย้ายรถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันความเสียหาย
2: ถ้าเป็นข้างล่างคือไม่ต้องตั้งอะไรเลยยกแต่ข้างบนอย่างเดียวไม่ตั้ง
3: บ้านยกพื้นด้วย
2: ยกพื้นข้างบนแล้วก็ไม่ตั้งข้างล่างเยอะเท่าไหร
3: ่ที่ก่อนนั่นอยู่ข้างบนนั่นแหละบ้านไม
2: ้ไม่ลงแล
3: ้
2: ว
3: แต่ของอะไรอยู่บนนั้นแหละ
2: เราก็กลัวหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมปีที่แล้วก็แค่นี้แล้วปีนี้ไม่รู้เหมือนกัน
0: เช่นเดียวกับนางสุมาลีศรีปานชาวบ้านตำบลสเต็งนอกกล่าวด้วยความกังวลใจว่าแม้ทางราชการจะมีการขุดลอกคูคลองเพื่อช่วยระบายน้ำแล้วแต่เหตุการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมายังคงทำให้เกิดน้ำรอการระบายจนสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้าน
4: ปีผ่านมานี่มันหมดแล้วก็มันไม่ทันเลยมันเป็นทะเลไปแล้วอ่ะพอตื่นถึงเมื่อคืนขนาดตรงนิดเดียวนี่ยังถึงท่อรถเลยไปทำงานเมื่อคืนที่นนูกวางนะ
5: คือมันจะไหลรอบ
4: มันไหลไม่ทันนะบอกก็ดีใจว่าเขามันทำคูแล้วนึกว่าไม่มีปัญหาแล้วคนก็ดีใจนะแต่ว่ามันหนักอ่ะก็ถือว่าก็ขุดคูทางข้างนอกข้างในนึกว่ามันไม่มีปัญหาตกลงก็มันมีปัญหาอยู่ดิไม่ยายก็ต้องเอาของที่จำเป็นแบบที่นอนที่อะไรยกตู้เย็นยกเครื่องซักผ้าแค่นั้นอื่นก็เอาไม่ได้หรอกไม่มีที่วาง
0: ทางนี้ครับเทศบาลเมืองสเต็งนอกได้เร่งขุดลอกคูคลองและเปิดทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเสมือนจริงทั้งการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางเส้นทางน้ำเชี่ยวและการช่วยเหลือคนตกน้ำเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานจริงได้ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจและการประสานงาน
1: ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะหลายจุดเองก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดระยองหลายภาคส่วนก็เร่งระดมกำลังฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแต่ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบนเส้นทางสัญจรในอำเภอแกลงตลอดจนเฝ้าระวังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพะส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักนั้นจะมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำในหลายอำเภอนั้นยังคงมีน้ำท่วมขังค่ะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีณสถานีวัดน้ำทั้ง3แห่งได้แก่สถานีกบิลบุรีค่ะสถานีมหาโพธิ์และสถานีเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่งตั้งแต่52เซนติเมตรถึง1เมตร57เซนติเมตรทำให้ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนใน7อำเภอ65ตำบลรวม 6,317 ครัวเรือนปัจจุบันภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เปิดศูนย์พักพิง84แห่งเพื่อให้การดูแลผู้ประสบภัย 4,845 คนพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัว25แห่งมีมูลนิธิและสมาคม42แห่งเข้าร่วมสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่สำคัญก็พบว่าอำเภอนาดีกลับเข้าสู่สภาวะปกติและอยู่ระหว่างการดำเนินการฟื้นฟู ขณะที่อำเภอบ้านสร้างค่ะยังคงมีระดับน้ำสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรของประชาชน
0: ส่วนที่จังหวัดระยองนั้นกรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง18จุดได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติเกือบหมดแล้วคงเหลือเพียงจุดเดียวที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ที่ระดับ20เซนติเมตรและมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ60ครัวเรือนขณะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวได้ทยอยปิดทำการเนื่องจากประชาชนกว่า 4,300 คนสามารถเดินทางกลับเข้าพักที่อาศัยได้ตามปกติแล้วปัจจุบันยังคงเหลือศูนย์พักพิงที่เปิดใช้งานเพียงแค่4แห่งในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงเพื่อดูแลผู้อพยพที่เหลืออีก138คนทางนี้ก็ยังมีน้ำท่วมถนนบริเวณแยกโพทองทางไปบ้านวัดบ้านนาตำบลบ้านนาอำเภอแกลงเฉลี่ยประมาณ20เซนติเมตรระยะทางประมาณ3กิโลเมตรครับรถนั้นยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได
1: ้ขณะเดียวกันนะคะฝนที่ยังตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองค่ะใกล้ล้นอาคารระบายน้ำทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่9กรมชลประทานนะคะได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำค่ะให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ขอให้เตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยการขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็สิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับจุดที่น้ำลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกตินะคะหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนก็ระดมกำลังจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ค่ะหรือว่า Big Cleaning Day ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองมหาดหมู่ที่3ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองเพื่อที่จะฟื้นฟูบ้านเรือนปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลทับมาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้มีความสะอาดแล้วก็สวยงาม
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวหลายจุดนั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงโดยเฉพาะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวมีน้ำท่วมถนนจุดกลับรถและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมทางแต่ว่าอีกฝั่งของถนนเส้นทางขาเข้าองครักษ์นั้นน้ำเริ่มแห้งรถสัญจรได้โดยเจ้าหน้าที่ได้นำแบเรียร์มากั้นในช่วงของยูเทิร์นกิโลเมตรที่10เพื่อชะลอการไหลของน้ำประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบได้เปิดเผยกับทีมข่าว NBT ครับว่าน้ำท่วมถนนและก็บ้านเรือนของประชาชนที่ส่วนใหญ่นั้นมีระดับต่ำกว่าถนนตั้งแต่ที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยระดับน้ำสูงเลยเกาะกลางถนนท่วมถนนทั้งสองฝั่งและก็ไหลเข้าท่วมบ้านสูงระดับหัวเข่าจนเกือบถึงขอบเตียงห่างเพียงแค่1ถึง2คืบเท่านั้นชาวบ้านต้องใช้อิฐบล็อกมาหนุนขาเตียงให้สูงขึ้นพร้อมยอมรับว่ามวลน้ำในปีนี้มากกว่าปี2554ที่มีการท่วมใหญ่น้ำไหลเข้าบ้านเรื่อยๆไม่สามารถสูบออกได้ทำได้เพียงแต่ปล่อยและก็ทำใจยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่บ้านเรือนกับถนนที่พังเสียหายเท่านั้นที่นาและพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ก็พังเสียหายด้วยเช่นกันและขณะนี้ยังคงมีการน้ำระบายจากถนนอีกฝั่งไหลเข้าท่วมที่นาอย่างต่อเนื่องด้วย
5: มีเข้ามาแจกอยู่หนึ่งของอบจ.มันก็ลำบากแต่ก็ต้องยอมรับสภาพไป
6: น้ำในปีนี้เยอะกว่าปี54ไหมคะ
5: เยอะกว่ามากเยอะกว่ามาก
6: ตอนนั้นนี่เราสูบได้แต่ตอนนี้ยังไง
5: ไม่ได้แล้วสูบไม่ไหวแล้ว
6: สูบไม่ไหวทำไมคะ
5: มาสูบมันก็ซึมเข้าตามคันดินอ่ะมันซึมเข้าสูบไม่ไหวก็ปล่อยตามสภาพแล้วแต่ที่บ้านมันเป็น2ชั้นไงชั้น2ยังอยู่ได้อยู่
6: ตอนนี้น้ำท่วมถนนเนาะแล้วถนนเส้นนี้รถใหญ่ผ่านเยอะทำให้แบบเกิดขึ้นพัดกันทุบอะไรเงี้ยบ้านเพื่อนเราหรือว่าบ้านเรามีแบบเสียหายแล้วไหม
5: ที่บ้านผมน่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันอยู่ได้ที่บ้านอื่นอย่างเตี้ยๆอย่างเงี้ยมันถ้าน้ำถ้ารถวิ่งแรงๆหมดจะอยู่นอนไม่ได้จะคืนเข้าไปเพราะว่าเขาหนุนเตียงนอนก็ห่างจากน้ำก็ประมาณคืบสองคืบเนี่ยถ้าคืนเข้าไปก็จบเปียก
6: กังวลไหมเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวฝนจะมาอีกเถอะ
5: กังวลอยู่อ่ะดูข่าวอยู่เอานะฝนจะตกแล้วเขื่อนจะปล่อยมาอีกอย่างเงี้ยมันก็ต้องขึ้นอีกน้ำอ่ะ
7: ตรงเนี้ยมันเป็นทางผ่านมาของแม่น้ำมันจะไหลพังเข้ามาเนี่ยมาทางนี้อย่างเดียวเลยขึ้นไปสายนุ่มก็ไม่มีน้ำมันจะมาช่วงนี้อย่างเดียวอย่างชาวบ้านในเนี้ยเดือดร้อนกันหมดเสียหายกันหมดข้าวพวกอะไรเนี้ยฝนสูงฝนใสท่วมเสียหายหมดเนี่ยช่วงข้าวอะไรเนี้ยดูไม่ได้เลยบอกเละตุ้มเป๊ะหมด
6: พี่แล้วถนนก่อนหน้านี้สัญจรได้หรือเปล่าคะ
7: ก็ ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้นะเนี่ยน้ําไหลตลอดอ่ะมันไหลมา 4-5 วันติดเลยตรงเนี้ยโหตอนแรกไหลแรงกว่านี้เยอะเลยอ่ะแบบรถผ่านไม่ได้เลยหน่วยงานก็มีเข้ามาก็พวกอบต.อะไรเค้าก็ดูแลดีพวกผู้ใหญ่บ้านแต่เค้าก็ดูแลตามแบบที่เขาดูแลได้
0: ขณะที่บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามสว.องครักษ์กิโลเมตรที่41ถึงกิโลเมตรที่42นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังและเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณโดยระดับน้ำบนถนนมีความลึกประมาณ30เซนติเมตรลดระดับลงมาจากช่วงก่อนหน้าเล็กน้อยแต่ว่ารถเล็กยังคงสัญจรได้ลำบากทางกรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายบอกทางแล้วก็เคลียร์พื้นที่ถนนโลคอลโรดหน้ามสว.องครักษ์เพื่อทำเป็นทางเบี่ยงให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้วโดยทางเบี่ยงหน้ามสว.องครักษ์จะเปิดให้สัญจรในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกา
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะคะวันนี้ทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่ซึ่งก็พบว่ามวลน้ำท่วมขังยังขยายวงกว้างค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งซ้ายลุ่มต่ำที่สุดนะคะอย่างที่โรงเรียนวัดหนองเมืองเนี่ยต้องมีการสั่งปิดการเรียนการสอนก่อนกำหนดแม้ว่าจะใกล้วันปิดเทอมแล้วก็ตามเนื่องจากว่าเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยจากระดับน้ำที่สูงขึ้นมีปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียแล้วก็สัตว์อันตรายด้วยขณะเดียวกันค่ะทางอบต.หนองเมืองก็เร่งแจกถุงยางชีพแล้วก็ยาทากันน้ำกัดเท้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะติดตามได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากที่หน้าโรงเรียนวัดหนองเมืองตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะ
8: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวัดหนองเมืองนะคะที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายของถนนค่ะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดในพื้นที่ของตำบลหนองเมืองนะคะโดยตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมเต็มพื้นที่ที่เปิดการเรียนการสอนนะคะจนไม่สามารถใช้พื้นที่ได้อยากให้ได้เห็นด้านหลังค่ะคือตอนนี้นะคะระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะคะซึ่งจากที่มองด้วยตาเปล่าๆตอนนี้คาดว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะประมาณสัก 70-80 เซนติเมตรได้ค่ะโดยที่บริเวณประตูห้องเรียนตรงนั้นเนี่ยนะคะก็ระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่บริเวณลูกบิดประตูหรือว่าประมาณกึ่งกลางประตูค่ะซึ่งตั้งแต่วันแรกนะคะที่น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็สั่งปิดการเรียนการสอนโดยทันทีนะคะโดยให้เป็นการปิดเทอมไปเลยทั้งที่ใกล้จะถึงวันปิดเทอมจริงแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็เนื่องจากว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆเพราะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมเท่านั้นค่ะแต่ยังมีในเรื่องของปัญหาด้านสุขอนามัยจากน้ำที่ไม่สะอาดรวมไปถึงสัตว์อันตรายที่มากับน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นงูหรือว่าปลิงก็ตามจึงจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนระยะยาวค่ะจนกว่าจะสามารถคืนพื้นที่ให้กลับเข้าไปใช้งานตามปกติได้ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์ในตำบลหนองเมืองนะคะถือว่าเป็นจุดรับศึกหนักเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่พักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงคลองชัยนาทป่าสักค่ะโดยรับมวลน้ำหลากมาจาก3ทิศทางด้วยกันทั้งจากอำเภอโคกสำโรงจากตำบลหนองกระเบียนแล้วก็ตำบลบ้านกล้วยค่ะทำให้ชาวบ้านใน4หมู่บ้านจำนวนกว่า690ครัวเรือนได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมาสถานการณ์เนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงส่งผลให้สถานีสูบน้ำไฟฟ้าสามารถระบายน้ำลงคลองใหญ่ได้สะดวกขึ้นทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ทยอยลดลงมาแล้วประมาณ 10-20 เซนติเมตรค่ะแต่ในจุดลุ่มต่ำริมคลองนะคะน้ำก็ยังคงท่วมสูงอยู่ที่ระดับเอวค่ะด้านการบรรเทาความเดือดร้อนนะคะวันนี้เองทางอบต.หนองเมืองก็ได้ใช้พื้นที่วัดหนองเมืองค่ะเป็นจุดศูนย์กลางรับคิวแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับชาวบ้านกลุ่มตกค้างที่เหลือนะคะซึ่งเคยลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือไว้เพื่อให้การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมทุกครัวเรือนส่วนแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวค่ะทางกำนันตำบลหนองเมืองนะคะก็ได้หารือร่วมกับชลประทานที่10ค่ะโดยยืนยันว่าหากระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่องก็สามารถเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังได้โดยคาดว่าภายในประมาณ1สัปดาห์นี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงค่ะ
9: สำหรับสถานการณ์น้ำในตำบลหนองเมืองตอนนี้ครับก็เพิ่ง 2-3 วันมาเนี่ยระดับน้ำมันก็เพิ่งจะลดลงครับเนื่องจากว่าน้ำคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยทางชลประทานเขาลดมีระดับน้ำที่ลดลงมาทำให้สามารถระบายลงคลองใหญ่ได้คลองสำวันมันนี่ก็ลดวันละ5เซน10เซนนะครับรวมแล้วก็ประมาณเกือบ20เซนติเมตรนะครับภายใน3วันที่ผ่านมานะครับแต่ว่า าบ้านพวกที่อยู่ริมทุ่งนาเนี่ยซึ่งเขาจะได้รับน้ําก่อนซึ่งปัจจุบันก็น้ําก็ยังอยู่ระดับเอวอยู่ครับก็ยังลําบากอยู่ในตอนนี้ครับมีน้ําท่วมขังอยู่หลายครัวเรือนตรงบ้านกล้วยครับที่เขาไหลเข้ามาสุดท้ายมันก็จะลงมาแอ่งตรงนี้เพื่อที่จะระบายคลองใหญ่ครับเนื่องจากตำบลหนองเมืองเรามีสถานีสูบน้ำไฟฟ้าของชลประทานอยู่2สถานีครับคือใช้เครื่องสูบไฟฟ้าเนี่ยระบายลงคลองใหญ่อีกทีนึง
8: และเนื่องจากน้ำท่วมขังแช่นิ่งแบบนี้เข้าสู่อาทิตย์ที่2แล้วนะคะปัญหาด้านสุขอนามัยค่ะตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะคะโดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมืองแล้วก็อสม.เองก็ได้ลงพื้นที่ไปแจกจ่ายยาทาน้ำกัดเท้าแล้วก็ชุดยากล่องช่วยเหลือพร้อมกับมีวิธีแนะนำนะคะมีวิธีปฏิบัติตนให้กับชาวบ้านเพื่อป้องกันโรคฉี่หนูโรคอาหารเป็นพิษแล้วก็โรคน้ำกัดเท้ามาให้ฟังด้วยค่ะ
10: เริ่มมีประชาชนที่มีป่วยด้วยน้ำกัดเท้านะคะมันเป็นเชื้อราค่ะก็ของรพสตนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีเป็นชุดยาช่วยเหลือนะคะในกล่องนะคะที่จะให้ประชาชนเนี่ยก็คือในเซตเนี่ยค่ะจะมีอุปกรณ์ทำแผลนะคะถ้าสมมติว่าสัมผัสมีแผลที่ผิวหนังแล้วสัมผัสน้ำเน่าค่ะก็ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดรอบแผลนะคะแล้วก็มียาทาค่ะน้ำกัดเท้าค่ะแต่ถ้าสังเกตเรื่องของโรคฉี่หนูนะคะอาจจะต้องสังเกตเรื่องไข้สูงหนาวสั่นหรือมีขึ้นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมค่ะ
8: ค่ะแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะคะตอนนี้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะคะลดลงไปเกือบจะ20เซนติเมตรแล้วค่ะแต่ว่ายังมีปัญหาอีกหลายเรื่องนะคะที่ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขอนามัยเรื่องสัตว์มีพิษต่างๆที่ยังอยู่ในน้ำอยู่อันนี้ก็ต้องระวังค่ะโดยทางหน่วยงานต่างๆนะคะตอนนี้ก็ยังระดมสรรพกำลังในการเร่งที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่ระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วก็บอกวิธีแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่มากับน้ำให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสุประวีนักทำนานะคะรายงานมาจากที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะ
0: ทางด้านกรมชลประทานครับก็แจ้งการปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยทยอยปรับจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ 13 นาฬิกาของวันนี้ไปครับโดยกรมชลประทานได้แจ้งการปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการปรับแบบทยอยนะครับจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 13 นาฬิกาหรือว่าชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อเวลา 6 นาฬิกาที่สถานี P17 อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำอยู่ที่35เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางหรือว่าต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร91เซนติเมตรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่วนที่สถานี N67 ที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำ25เมตร83เซนติเมตรเทียบกับระดับทะเลปานกลางหรือว่าต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร38เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่1915ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ22เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางหรือต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร20เซนติเมตรระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่2500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้น16เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางและระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้น15เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง
1: ไปดูสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทนะคะแม้ว่าตอนนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ว่ายังมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดเนี่ยทางเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทก็ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่ตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะติดตามได้จากคุณภาคภูมิพนาภักดีรายงานสดมาจากพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทค่ะคุณภาคภูมิก็เชิญค่ะ
11: ผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่หน่วยงานภาครัฐและเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทครับเขานำเอาสิ่งของช่วยเหลือมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อบต.มะขามเฒ่าครับโดยในวันนี้นะครับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทได้นำถุงยางชีพจำนวน109ชุดมามอบให้กับประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือในช่วงที่หลายครัวเรือนนั้นยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูบ้านเรือนและการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดครับ สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการลงพื้นที่ดูแลประชาชนในหลายที่ของจังหวัดชัยนาทโดยเน้นการนำเอาสิ่งของจำเป็นเข้าถึงครัวเรือนที่รับผลกระทบพร้อมทั้งติดตามความเสียหายและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่และวันนี้ครับทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทถึงภาพรวมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครับ
12: ทางจังหวัดทางท่านผู้ว่าและท่านนายกเหล่ากาชาดไม่ทอดทิ้งเพราะท่านได้กำชับในพื้นที่ทางในอำเภอแล้วก็ทางท้องถิ่นนะคะว่าให้ดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ถ้ามันเกินกำลังของท้องถิ่นก็ให้แจ้งไปจังหวัดนะคะท่านผู้ว่าก็จะลงมาช่วยแต่เรื่องการมาเยี่ยมนี่ท่านมาทุกวันออกทุกวันแต่ละอำเภอไปตามจุดนะคะ
11: ขณะที่ในระดับอำเภอนะครับฝ่ายปกครองยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการสำรวจความเสียหายและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอวสิงห์ครับมีทั้งระดับน้ำที่เริ่มลดลงและบางจุดยังมีน้ำท่วมขังซึ่งทางอำเภอเองเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องรวมถึงการติดตามมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยครับ
13: ตอนนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอวสิงห์นะครับก็เริ่มคลี่คลายนะครับจากปัญหาปริมาณน้ำฝนนะครับน้ำไหลหลากนะครับส่วนในเรื่องของการท่วมชุมชนตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายลงไปมากแล้วนะครับในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติในบ้านเรือนโดยภาพรวมของอำเภอนะครับก็โดยประมาณคือประมาณ500กว่าหลังคาเรือนนะครับที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลนะครับส่วนพืชสวนไร่นานะครับพื้นที่ทางการเกษตรก็โดยประมาณอยู่ประมาณที่ 14,000 ไร่นะครับแต่ก็เป็นการคาดการณ์นะครับเดี๋ยวก็จะมีคณะกรรมการลงไปตรวจดูอีกครั้งนึงว่ามีความเสียหายจริงๆนะครับที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้เนี่ยเท่าไหร่เพื่อเราจะได้เอาตรงเนี้ยมาเป็นข้อมูลและนําการช่วยเหลือของรัฐบาลเข้ามานะครับซึ่ง
11: ส่วนในพื้นที่ปากคลองนะครับระดับน้ําตอนนี้เริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่บางพื้นที่บางครัวเรือนเองก็ยังมีน้ําท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูทางอบต.ครับจึงเร่งสํารวจความเสียหายพร้อมประสานการช่วยเหลือให้เข้าถึงประชาชนในแต่ละครัวเรือนอย่างเร่งด่วนครับและทีมข่าวของเราเองได้พูดคุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามเฒ่าถึงสถานการณ์น้ําและการดูแลประชาชนในพื้นที่วันนี้ครับ
14: ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ว่าธรรมดาริมแม่น้ําของตําบลมะขามเฒ่าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามลําดับแล้วก็จะมีน้ําท่วมขังทุกปีแล้วแต่ว่าปีไหนฝนตกมากนะคะเราก็จะได้รับความเดือดร้อนมากแต่ปีไหนฝนตกน้อยเราก็จะได้รับความเดือดร้อนน้อยแต่ครั้งนี้นะคะมีฝนตกหนักผ่านมาทางหนองมะโมงวังหมันหนองน้อยทําให้เกิดน้ําท่วมขังพื้นที่การเกษตรเสียหายมากมายส่วนฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยายังคงขึ้นตามลําดับค่ะ
11: และสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับการช่วยเหลือจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากต้องเผชิญกับเหตุน้ำท่วมและผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในช่วงที่ผ่านมาวันนี้เองครับผมได้คุยกับประชาชนในพื้นที่นะครับที่เป็นคุณยายท่านหนึ่งครับเขาได้รับผลกระทบแล้วก็พูดถึงการช่วยเหลือที่ได้รับครับ
15: บางทีโอ้โหขนของโอ้โหเวลารถกระดายดีแล้วขนของขึ้นแบบบ้านเราก็ได้มีของกินของใช้อยู่ในบ้านไปไหนไปไม่สะดวกดีใจที่เขาช่วยได้หลายอย่างขอบคุณทางจังหวัดชัยนาทด้วยนะ
11: จากพื้นที่ตำบลมะขามเฒ่านะครับจะเห็นได้ว่าขณะนี้แม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ภารกิจสำคัญยังคงอยู่ที่การช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูประชาชนโดยเฉพาะครัวเรือนที่ยังมีน้ำท่วมและได้รับผลกระทบครับทุกภาคส่วนเองยังคงเดินหน้าสำรวจความเสียหายและช่วยเหลืออย่างเต็มที่รวมถึงติดตามมาตรการเยียวยาเพื่อให้ประชาชนนั้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีภาระที่ลดลงอย่างเร็วที่สุดครับและนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวสิงห์จังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณภาคภูมิพนาภักดีนะคะรายงานสดมาจากในพื้นที่อำเภอวสิงห์จังหวัดชัยนาทค่ะ
0: จากชัยนาทเราไปต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสถานการณ์น้ำท่วมยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเสนาผักไห่และบางบานซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำและอยู่ตามแนวแม่น้ำน้อยทำให้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลผ่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งขณะนี้เองหลายชุมชนก็ยังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรประชาชนเองในพื้นที่ต้องมีการปรับตัวแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไปติดตามเหตุการณ์ล่าสุดกันนะครับกับคุณพรทิวากันทิยาใจจากที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
16: ค่ะ ตอนนี้ทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอผักไห่ตำบลท่าดินแดงค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในตำบลได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะซึ่งมีกว่า8หมู่บ้านนะคะ600กว่าหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าด้านหลังของวิบนะคะบ้านของชาวบ้านเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือเป็นบ้านยกสูง2ชั้นนะคะแต่ว่าก็ยังคงถูกน้ำท่วมเนี่ยตัวบ้านตัวชั้นล่างของบ้านเนี่ยตอนนี้ท่วมทั้งหมดเลยนะคะซึ่งชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยก็ต้องอาศัยหลับนอนนะคะแล้วก็ประกอบอาหารได้แค่ชั้นบนของบ้านเท่านั้นค่ะสังเกตได้ว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีเรืออยู่ติดบ้านไว้นะคะซึ่งชาวบ้านที่อยุธยาเนี่ยก็บอกเราว่าถ้าหากว่าไม่มีเรือเนี่ยการสัญจรเข้าในพื้นที่ก็ลำบากนะคะเพราะว่าทางถนนเนี่ยก็ถูกมวลน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมไหลเข้าทะลักพื้นที่ไปหมดแล้วค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะประชากรในหมู่บ้านในตำบลท่าดินแดงเนี่ยก็มีประมาณ 1,000 กว่าครัวเรือน 1,000 กว่าคนค่ะแต่ว่าประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็ประมาณเกือบ600คนนะคะเรียกได้ว่าเป็น 40% ของทั้งหมดเลยนะคะเป็นประชากรที่มีผู้สูงอายุอยู่ค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะวันนี้ก็ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะร่วมกับ อบต.ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงวันนี้นะคะนายกอบต.อยู่กับเราแล้วนะคะ
17: ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับด้วยการแจกเรือนะครับเพราะว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับได้ระดับหนึ่งเพราะว่าในพื้นที่ของเรานี่8หมู่บ้านน้ำท่วมเกือบ 100% นะครับการสัญจรไปมาในตำบลท่าดินแดงถนนนะได้ถูกตัดขาดส่วนการเข้าไปดูแลนะครับเราก็เน้นกลุ่มเปราะบางนะครับได้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการอันนี้ทางอบต.ได้ร่วมกับทางรพสต.นะครับก็ได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมยาสามัญประจำบ้านนะครับแล้วก็บริบาลนะครับของเจ้าหน้าที่บริบาลของอบต.ของเรานะครับได้เข้าไปดูแลนะครับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการตลอดทุกสัปดาห
16: ์ค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้เองนะคะชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยทีมข่าว NBT ของเราก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปสัมภาษณ์คุณยายนะคะคุณยายไปเข้าไปดูในบ้านเลยคุณยายก็บอกว่าตอนนี้ก็ยอมรับว่าลำบากนะคะแล้วก็ท้อแต่ว่าก็ยอมรับว่าอยู่กับน้ำแบบนี้มาทุกปีลองไปฟังเสียงคุณยายกันค่ะ
18: ตรงนั้นโรงมะพร้าวจมไปจากใต้น้ำน่ะมันก็แบบมันไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่สุดบรรยายอะลูกมันสุดเบื่อสุดบรรยายแบบว่าแต่ก็ยอมรับสภาพเพราะว่าทุกปีแต่อยากให้มันดีกว่านี้อ่ะเรื่องน้ําระบบน้ํายายอยากให้ทําดีกว่านี้
16: อย่างเราทําโรงมะพร้าวประกอบอาชีพทํามะพร้าวคุณยายแล้วช่วงนี้มันทําไม่ได้เราทําอะไรอ่ะตอนนี้
18: ก็ย้ายไปข้างนอกย้ายไปอาศัยหลานอยู่ข้างนอกกูดังอยู่ข้างนอก
16: แต่กว่ามันจะฟื้นฟูกลับมาได้ในแต่ละปีที่เราต้องเจอกับน้ําท่วมเนี่ยนานมั้ยที่เราฟื้นฟูบ้าน
18: โอ้มันก็นานสิลูกนานมากเลยเพื่อจะเข้าที่ระบบใจ

0: น้ำที่ระบายผ่านประตูระบายน้ำตรงนี้เนี่ยก็จะผ่านไปที่อำเภอเสนาทำให้พื้นที่ชาวบ้านที่ลงมาหาปลาต่างๆเนี่ยนะคะก็เปิดเผยกับทีมข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เว้นว่างจากการทำนาค่ะจึงออกมาหาปลาเพื่อใช้ประโยชน์จากสถานการณ์น้ำขณะที่พื้นที่นาข้าวก็มีน้ำท่วมอยู่เต็มพื้นที่แล้วนะคะทำให้ไม่สามารถไปประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ตามปกติจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลากด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่นะคะก็ยังมีการจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยจิตอาสาพระราชทานจากมณฑลทหารบกที่18แล้วก็กองทัพบกเข้ามาสนับสนุนการจัดเตรียมอาหารและก็สิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะวันนี้ทีมข่าว NBT ของเราก็จะคงติดตามสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อนำความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วก็การช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
1: ครับขอบคุณครับคุณพรทิวากันที่ยาใจนะครับจากที่ผักไห่พระนครศรีอยุธยาครับ
2: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในการประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำทั่วประเทศก็พบว่าหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดค่ะ

มิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะได้ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศค่ะโดยภาพรวมหลายพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่ายังคงต้องจับตาพื้นที่รับน้ำแล้วก็ภาคใต้อย่างใกล้ชิดพร้อมกับกำชับให้หน่วยงานค่ะเร่งส่งรายชื่อผู้ประสบภัยและประสานกับทางธนาคารเพื่อที่จะโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลนายกรัฐมนตรีบอกว่าภาพรวมกับสถานการณ์น้ำในวันที่8เริ่มมีแนวโน้มกลับเข้าสู่สภาวะปกติในหลายพื้นที่เว้นแต่บางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและก็ระบายได้ช้าอย่างเช่นปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็เขตปริมณฑลซึ่งภาครัฐก็ระดมสรรพกำลังเข้าบัญชาการเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันนะคะสั่งการให้ทางจังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณฝนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาเน้นย้ำในเรื่องการลำเลียงเสบียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มเข้าพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดและขอให้ถุงยังชีพเน้นเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานทันทีสำหรับแนวทางการระบายน้ำกับกำชับให้บูรณาการและเปลี่ยนข้อมูลข้ามจังหวัดร่วมกับทางกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อเปิดเส้นทางน้ำลงสู่แหล่งรองรับอย่างเป็นระบบพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจมาอย่างต่อเนื่อง
1: ดังนั้นแผนการระบายน้ำต่างๆต้องถูกนำขึ้นมาปัดฝุ่นนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสะดวกสูงสุดนะครับในการที่จะระบายน้ำออกไปใครที่จะต้องดูแลในเรื่องนี้ก็ขอให้

0: ชร์ข้อมูลนะครับกับทั้งทางสนทช.กับกรมชลประทานกรมโยธาธิการแล้วก็ตัวจังหวัดนะครับเพื่อให้การวางแผนระบายมวลน้ำนะครับได้เป็นไปโดยความมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็เป็นปัญหาเดียวกันกับทุกๆครั้งที่เรามี อุปสรรคในการดำเนินการมีปัญหาสภาวะวิกฤตต่างๆไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามนะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือระหว่างจังหวัดนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งท่านผู้ว่าไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะในเขตของท่านอย่างเดียวท่านต้องแชร์ข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงนะถ้าเป็นไปได้นะครับในระดับกระทรวงก็จะต้องเป็นผู้ประสานข้อมูลเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะทำให้การวางแผนในกรณีนี้คือวางแผนระบายน้ำมวลน้ำระหว่างจังหวัดเนี่ยโดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมันก็สามารถที่จะระบายน้ำข้ามพื้นที่ได้แล้วก็นำไปสู่การระบายลงสู่แหล่งรับน้ำทั้งแหล่งรับน้ำในผืนแผ่นดินหรือว่าแหล่งรับน้ำที่เป็นทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับต้องพูดต้องคุยแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้หารือกันตลอดเวลา
1: ในส่วนของมาตรการเยียวยาค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททางนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองนะคะเร่งสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้ครบถ้วนโดยประสานงานกับทางธนาคารออมสินเพื่อเร่งรัดการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถึงมือประชาชนทันทีโดยที่ไม่ล่าช้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร็วที่สุด
2: และในที่ประชุมวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีที่นายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือร้องเรียนถึงพฤติกรรมของนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีว่าไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งอำเภอบ้านสร้างก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบวิกฤตน้ำท่วมหนักที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศโดยนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าทางกรมการปกครองได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริงพร้อมสั่งการให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยและประเมินทัศนคติอย่างละเอียด
0: เมื่อวานได้ข่าวที่ไม่ได้เรื่องมาอันหนึ่งอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงอธิบดีกรมการปกครองถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ย้ายในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าทางอธิบดีกรมการปกครองได้รายงานมาว่าได้ดำเนินการแล้วตรวจสอบแล้วเป็นความจริงนะครับไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจนะครับส่งของไปก็ใช้เวลาบอกเดี๋ยวยังไม่ทำพรุ่งนี้เช้านะครับเรื่องการขนอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานงานเต็มที่จนถึงเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมานะครับอย่างเป็นทางการอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ต้องถือว่าณวันนี้ที่แชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
2: และล่าสุดนะครับนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการเป็นการประจำณวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองโดยคำสั่งดังกล่าวนั้นมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5พฤศจิกายน2569ขณะเดียวกันอธิบดีกรมการปกครองก็ยังสั่งให้ปลัดจังหวัดและในอำเภอทั่วประเทศดำเนินการตามข้อสั่งการดังนี้คือให้กำกับติดตามและเร่งขับเคลื่อนภารกิจการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบทุกข์ภัยอย่างใกล้ชิดโดยให้กล

0: ใจของฝ่ายปกครองในทุกระดับลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงเร่งการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอโดยไม่จำเป็นต้องรอให้การสำรวจข้อมูลผู้ประสบภัยครบถ้วนทั้งหมดเพื่อให้การพิจารณาและให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วให้อำเภอพิจารณาใช้งบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ2570และก็ย้ำให้อำเภอเนี่ยประชาสัมพันธ์และก็สร้างการรับรู้กับประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสุดท้ายคือให้ปลัดจังหวัดและในอำเภอกำกับดูแลศูนย์พักพิงชั่วคราวและศูนย์อพยพผู้ประสบภัยให้มีความพร้อมตลอดเวลา
1: ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดณขณะนี้ก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราและที่ปราจีนบุรีค่ะมีการคาดการณ์นะคะว่าทั้ง2จุดนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในอีก38วันข้างหน้าเนื่องจากว่ามีการระบายน้ำค่อนข้างช้าค่ะนางสาวละลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจุดที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระดับน้ำลดลงอย่างช้าๆได้แก่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีส่วนจังหวัดชลบุรีอำเภอพานัทนิคมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ว่าจุดที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือภาคตะวันตกของประเทศที่ราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีเนื่องจากว่ามีปริมาณฝนเข้ามาเติมในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้นอกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ระดับน้ำอย่างสูงค่ะคาดการณ์ว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในอีก38วันเนี่ยส่วนจังหวัดปทุมธานีการระบายน้ำออกก็ค่อนข้างช้านะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็รับน้ำมาจากในพื้นที่อำเภอองครักษ์ที่ยังมีปริมาณน้ำสูงอยู่ด้วยด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานค่ะกล่าวถึงแผนการบริหารจัดการน้ำจากฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนของประเทศทั้งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่น่านโดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้ทั้งหมดไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
2: การระบายน้ำท้ายเขื่อนเองเนี่ยเราก็ระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับให้เพียงพอกับต่อการใช้นะครับอุปโภคบริโภคและสาธารณเวชแล้วก็เกษตรของพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาเองนะครับวันนี้เองเนี่ยที่สถานีสีสองที่นครสวรรค์เองเนี่ยปริมาณน้ำไหลผ่านก็อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ลดลงมาจากเมื่อวานประมาณสัก 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสถานการณ์แนวโน้มนะครับในส่วนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเราก็ได้บริหารจัดการน้ำนะครับโดยทำสมดุลน้ำนะครับระหว่างน้ำด้านเหนือด้านข้างแล้วก็การระบายน้ำนะครับก็ณวันนี้เองนะครับเราได้มีการลดนะครับการระบายน้ำนะครับทางด้านตอนล่างจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยค่อยๆเริ่มลดตั้งแต่ตอน 8:00 นที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะไปเหลือ 2,400 ตอนประมาณสักบ่ายโมงนะครับแล้วก็มีการลดน้ำนะครับออกทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็คลองชายนาทป่าสักนะครับลดลงเป็นลำดับด้วยเช่นกันนะครับแนวโน้มสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของพื้นที่ก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับก็จากการลดการระบายน้ำเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ด้านท้ายน้ำเนี่ยลดลงอีกสักประมาณ10ถึง25เซนติเมตรนะครับแนวโน้มก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะไปผ่านนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนะครับแล้วก็ออกอ่าวไทยนะครับก็ส่วนนี้เองเนี่ยจะไม่ผ่านน้ำเข้าไปในพื้นที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบนะครับจะลงอ่าวไทยโดยตรง
1: ส่วนการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันตกที่แม่น้ำแม่กลองทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าจะมีฝนตกมากนะคะจึงได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองเพื่อรองรับน้ำฝนแต่เนื่องจากฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ก็ทำให้ในพื้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำล้นตลิ่งบางจุดค่ะก็จะทำให้ต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำซึ่งก็จะทำให้น้ำเพิ่มขึ้นหรือว่าสูงขึ้นเนี่ยจากเมื่อวาน 40-50 เซนติเมตรแต่จะไม่ส่งผลกระทบเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากมีปริมาณฝนน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมานั่นเองค่ะปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปดูในพื้นที่ภาคใต้กันบ้านที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะยังควบคุมการระบายน้ำนะคะซึ่งปัจจุบันระบายอยู่ที่วันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำและเมื่อน้ำมาถึงที่หน้าเขื่อนเพชรก็จะมีศักยภาพในการรองรับน้ำแล้วก็ระบายน้ำอยู่ที่หน้าเขื่อนไปทางตัวเมืองเพชรบุรี75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่มีผลกระทบในเขตตัวเมืองเพชรบุรีแต่อย่างใดค่ะ
0: และจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีรถยนต์ของประชาชนจอดตกค้างจากน้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าหลายสิบคันครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงคมนาคมระดมรถยก27คันช่วยในการเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่พร้อมจัดจุดเก็บรถอย่างปลอดภัยสคบเองครับก็เร่งประสานมาตรการช่วยเหลือด้านการประกันภัยพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานปล่อยขบวนรถยกช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดตกค้างจากพื้นที่น้ำท่วมที่พื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสน.ต่างๆจำนวน15คันร่วมกับรถยนต์ของกรุงเทพมหานครอีก7คันและกระทรวงคมนาคมอีก5คันโดยจะนำรถไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเปิดพื้นที่การจราจรและอำนวยความสะดวกในการระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือผ่านสายด่วนจราจร1197ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด
1: ๆนางสาวนิตยาพรวงคำค่ะผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมกองคุ้มครองผู้บริโภค3หรือว่าสคบเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคนะคะที่ประสบอุทกภัยทั้งเรื่องของรถยกรถลากการประสานซ่อมรถด้วยอู่กลางประเมินราคาซ่อมโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายและส่วนลดอะไหล่แท้และรับประกันอะไหล่ด้านสินเชื่อลดการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยลดจำนวนงวดชำระแล้วก็ขยายเวลาผ่อนชำระรวมไปถึงมาตรการอื่นๆที่จะช่วยประสานเยียวยาคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้ครอบคลุมในทุกมิติทั้งเรื่องของการประกันภัยค่ายรถยนต์รถเช่าที่พักอาศัยการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ย้ำนะคะว่าในส่วนของการเยียวยาค่ะมีการปรับขั้นตอนลดภาระเรื่องของเอกสารต่างๆรวมถึงไม่ต้องมีใบแจ้งความโดยกทมจะให้ความช่วยเหลือเรื่องการดูแลค่าซ่อมบ้านเรือนเงินทุนประกอบอาชีพค่ารักษาพยาบาลค่าเช่าบ้านแล้วก็ค่าทำศพ
0: ในส่วนของกองทัพบกนะครับโดยพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกนำคณะลงเรือเข้าพื้นที่ตำบลบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนำสิ่งของจำเป็นมอบช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนจากนั้นไปศูนย์พักพิงวัดท่ากระทุ่มเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่โดยกำชับให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กรวมถึงติดตามระดับน้ำและสภาพเส้นทางอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกำลังและยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะการใช้เรือและรถยานเกราะล้ออย่าง BTR ในจุดที่รถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงเพื่อเร่งลำเลียงอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างปลอดภัยส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีมีการรับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจากกรมปศุสัตว์และกรมการสัตว์ทหารบกจำนวน550ฟอนน้ำหนักรวม 11,100 กิโลกรัมเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน197รายในพื้นที่6ตำบล16หมู่บ้านซึ่งมีสัตว์เลี้ยงได้ผลกระทบรวมกว่า 42,452 ตัว
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะมีการหารือแนวทางในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะที่เดินทางเข้ามาไทยผ่านช่องทางทางอากาศเพื่อที่จะนำเงินส่วนหนึ่งมาจัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวแล้วก็ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวในส่วนของประเทศไทยค่ะนายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเป็นประธานที่ประชุมร่วมกับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมตัวแทนภาครัฐและเอกชนหารือต่อเนื่องจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่28กันยายนซึ่งก็มีผู้ที่เห็นด้วยค่ะกับร่างประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 80.50 ร่างประกาศฉบับนี้นะคะเสนอแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียม450บาทต่อคนซึ่งนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าจะจัดเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยผ่านช่องทางอากาศส่วนทางบกและทางน้ำจะชะลอไว้เป็นเวลา1ปีรายได้ก็จะเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจะทำประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวผู้ชำระค่าธรรมเนียมครอบคลุมกรณีเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องพึ่งงบประมาณประจำปีเพียงช่องทางเดียวซึ่งหลังจากนี้ก็จะประมวลข้อเสนอจากเวทีหารือร่วมกับผลการรับฟังออนไลน์เพื่อให้ร่างประกาศมีความสมบูรณ์ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีตามลำดับพร้อมกับหารือสายการบินสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องวิธีการจัดเก็บการกำหนดข้อยกเว้นแนวทางการจัดหาประกันภัยและการใช้จ่ายเงินกองทุน
1: เนื่องจากทางบกกับทางน้ำเนี่ยมันยังมีมิติหลายอย่างอย่างเช่นน้องๆที่ไปทางด่านมาเลเนี่ยก็นักเดินทางจากมาเลเนี่ยเข้าออกเสาร์อาทิตย์ตลอดเวลาแล้วก็มีความหนาแน่นบริเวณด่านเราก็จังเก็บทางอากาศเพื่อดูประสบการณ์ดูอะไรทั้งหลายให้มันอยู่ตัวจากนั้นก็จะไปพัฒนาไปทางบกแล้วก็ทางน้ำต่อไปค่ะ
2: โอเคค่ะ
3: ค
2: ุ
3: ณค
2: ุ
3: ณเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องวิธีการใช้เงินไหมคะว่าจะใช้ในส่วนไหนบ้าง
1: โอ้เราต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเงินที่นักท่องเที่ยวได้จ่ายมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวนักท่องเที่ยวเองกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเราของบ้านเรามันก็ไม่ได้ปิดช่องนะคะว่าจะกี่วิธีได้วิธีเดียวหรือหลายวิธีแต่อันเนี้ยถ้าหลายวิธีจะอาจจะเกิดความสับสนกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาว่าเอ้าฉันจ่ายทางนี้ไปแล้วเกิดไม่ใช่ไปจ่ายท่องเราก็คิดว่าแต่เป็นวิธีการเดียวแล้วสะดวกเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
4: การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย8เดือนแรกของปีนี้เติบโตกว่า 20% โดยพลอยสีไทยนั้นยังคงครองอันดับ1ของโลกนายสุเมธประสงค์พงษ์ชัยผู้อำนวยการสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติด้วยว่า GIT ก็เปิดเผยว่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในช่วง8เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่ากว่า 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเติบโตมากกว่า 20% หากไม่รวมทองคำมีมูลค่ากว่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเติบโต 9.8% มาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบประกอบกับศักยภาพของไทยในการผลิตอัญมณีซึ่งพลอยสีของไทยเองคงครองอันดับหนึ่งของโลกทำให้ GIT คาดว่าการส่งออกปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่มากกว่า 10% ขณะเดียวกัน GIT ก็เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการทั้งทางด้านทักษะองค์ความรู้และมาตรฐานสากลโดยไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาความรับผิดชอบด้านอัญมณีหรือ RJC ซึ่งกำหนดมาตรฐานด้านแรงงานสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่อุปทานปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ประกอบการผ่านมาตรฐาน RJC แล้วกว่า 2,000 รายขณะที่ไทยมีประมาณ180รายจากผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนราว 12,000 ถึง 15,000 รายโดย GIT ได้ขอเวลา5ปีเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ปรับตัวเนื่องจาก 80-90% นั้นเป็นธุรกิจรายย่อยส่วนในปี2570เตรียมจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการช่างฝีมือและผู้ค้าปลีกทั่วประเทศพร้อมร่วมมือกับสถาบันการศึกษายกระดับอุตสาหกรรมรวมไปถึงการจัดรายการ Reality The Cut ศึกประชันอัตลักษณ์เจรนัยฝันสู่เวทีโลกเพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่นั้นเข้าสู่อุตสาหกรรม
5: สิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าอัตราภาษีอเมริกาเนี่ยประกาศไฟนอลมาแล้วมันไม่สแควร์พาร์หรือเท่ากันทุกประเทศเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยเราจะเหนื่อยในอุตสาหกรรมที่ตัวที่เป็นไฟจิวเวลรี่กระทบน้อยแต่ตัวที่เป็นซิลเวอร์ตัวที่เป็นราคาย่อมลงมาเนี่ย พวกนี้เนี่ย 2-3% เนี่ยมีผลกับเรามากเพราะว่าวันนี้เราคงเทียบค่าแรงเรากับอินเดียเทียบค่าแรงเรากับเวียดนามไม่ได้ซึ่งเราขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าเขาแล้วนะครับการที่บอกต่างกัน 2-3% มันไม่ใช่เฉพาะค่าวัตถุดิบเพราะทุกคนรู้แหล่งว่าซื้อวัตถุดิบเข้ามาทองกรัมเราเท่าไหร่ซิลเวอร์กรัมเราเท่าไหร่ทุกคนสามารถเปรียบเทียบกันได้สิ่งที่ตามมาคือค่าแรงแต่ถ้าสมมติมันสแควร์พากัน 10% เท่ากันทุกประเทศผมว่าอันนี้มาวัดกันที่ฝีมือ
0: ประเทศไทยนะคะนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะซึ่งก็จะเปิดฉากขึ้นในอีก4วันข้างหน้าแล้วโดยถือว่าเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะณขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้นะคะจึงขอเชิญ

0: ในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติไทยมีสตรีพระองค์หนึ่งผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ผู้ทรงสร้างคุณูปการสำคัญแก่ประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางและในวาระแห่งการยกย่องพระเกียรติคุณในระดับนานาชาติพระองค์ได้รับการประกาศยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสะท้อนถึงคุณค่าของพระราชกรณียกิจที่ยังคงทรงต่อแรงบันดาลใจมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะวันนี้เราจะร่วมกันย้อนรอยเรื่องราวแห่งพระเกียรติคุณผ่านสถานที่ซึ่งเปี่ยมด้วยความทรงจำและความหมายณวังสวนบ้านแก้วจังหวัดจันทบุรีติดตามไปพร้อมกันในรายการค่ะตอนนี้แพทก็อยู่กับอาจารย์ณัฐกิจค่ะผู้ที่จะพาแพทมาเรียนรู้กับสถานที่แห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์อยากให้อาจารย์เนี่ยอธิบายความเป็นมาเล่าสักนิดนึงค่ะว่าที่ที่เราอยู่ตรงนี้คืออะไรคะ
1: สถานที่แห่งนี้ก็คือเราเรียกว่าถ้าเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีจะบอกว่าท่านจะเรียกว่าสวนบ้านแก้วเราจะเรียกกันว่าวังสวนบ้านแก้ว
0: ค่ะมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะอาจารย
1: ์ความสำคัญก็คือสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้ทรงเลือกที่จะมาประทับอยู่และใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนคนธรรมดาท่านเลือกที่นี่ท่านมีโอกาสเลือกนะระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจันทบุรีและไม่รู้ว่าอะไรทำให้ท่านเลือกจังหวัดจันทบุรีนี่คือสถานที่ที่ท่านเลือกแล้ว687ไร่ที่นี่
0: ค่ะแล้วก็มีเป็นด้านหลังนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่ท่านใช้ชีวิตอยู่นั่นเอง
1: ใช่ครับนี่คือพระตำหนักใหญ
0: ่ค่ะ
1: เป็นพระตำหนักหลังจากที่ท่านไปท่านอยู่เรือแม่ไผ่หลังคามุงจากสามปี
0: ค่ะอ
1: ยู่เรือนชุดแรกสามหลังเรือนเล็กๆประมาณ 3-4 เมตร
0: ค่ะ
1: อีก2ปีท่านจึงได้มาอยู่ที่เรือหลังใหญ่แห่งนี้เรียกว่าพระตำหนักใหญ่หรือคนทั่วไปมักจะเรียกว่าพระตำหนักเทา
0: ภายในพระตำหนักเทาเนี่ยค่ะมีจุดสำคัญตรงไหนบ้างคะที่วันนี้อาจารย์จะพาแพทไปดู
1: พระตำหนักใหญ่นี้พวกแบบก็คือหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกิจดากรการออกแบบสวยงามมากพูดง่ายๆว่าเป็นแบบยุโรปฉะนั้นห้องต่างๆเส้นทางต่างๆภายในห้องนี้สลับซับซ้อนแล้วก็สวยงามมากไม่น่าเชื่อว่าคนสมัยก่อนนะครับจะออกแบบได้สวยงามทุกห้องมีความสำคัญ
0: เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะคะอาจารย์เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะอาจารย์พาแพทไปเลยค่ะ

0: ันนี้คือห้องแรกที่เข้ามาเราจะเห็นก่อนเลยอันนี้คือห้องอะไรคะอาจารย
1: ์อันนี้เป็นห้องที่ปกติแล้วก็เป็นห้องที่ท่านได้ใช้เป็นที่ประทับแล้วก็บางทีพูดง่ายๆว่าพักผ่อนตามพระราชยาศัยห้องนี้จะเป็นห้องปกติที่จะเป็นห้องโล่งท่านจะอยู่แบบพูดง่ายๆว่าอาจจะสมัยก่อนอาจจะไม่เหมือนแบบนี
0: ้
1: เพราะว่าท่านใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนเหมือนชาวบ้านธรรมดาเลยอาจจะไม่สวยงามแบบนี
0: ้ณปัจจุบันเราก็เป็นการเก็บรวบรวมของใช้ส่วนพระองค์ไว้นั่นเองอย่างข้างๆค่ะอาจารย์พาแพทย์ไปดูที่จุดเลยค่ะอ
1: ย่างข้างๆนี้ก็จะเป็นเสื
0: ่
1: อผลิตภัณฑ์จากเสื่อสมเด็จเป็นกระเป๋าออกแบบในสมัยก่
0: อ
1: นเนื่องจากว่าตอนนี้ท่านมาอยู่ได้5ปีท่านก็เปิดโรงงานทอเสื
0: ่อ
1: ให้ข้าราชบริพารที่ตามมาแล้วไม่กลับแล้วก็รับสมัครชาวบ้านเอามาเป็นคนงานท่านก็ให้เงินเดือนนะท่านให้เงินเดือนแล้วก็ให้อาชีพแล้วก็พัฒนาเสื่อจากการที่เสื่อธรรมดาให้เป็นชั้นวางแก้วที่ใส่จานแล้วก็เป็นกระเป๋า
0: ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่านั่นเองเสื่อจันทบุรีบ้านเราเนี่ยแหละมาเป็นอย
1: ่
0: างนี้
1: กกบ้านเรานี่แหละนะครับออกแบบแล้วก็ตัดเย็บด้วยความประณีตองค์ดูทุกขั้นตอนนะตรงนี้ทำให้เสื่อจันทบุรีมีชื่อจนถึงปัจจุบันอ
0: ัน
1: นี้คือเสื
0: ่อ
1: ส่วนอื่นๆนี่จะเป็นของใช้ส่วนพระอง
0: ค
1: ์ที่ทางพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าได้มอบให้ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเป็นเครื่องใช้ต่างๆเราจะเห็นมีไฟแช็กมีตลับมีตลับแป้งมีแว่นที่พระองค์ทรงใช้ในสมัยก่อน
0: นี่มีวิทยุอยู
1: ่สมัยก่อนคงสมัยเราก็น่าจะไม่มีนะครับมีก็ไม่แบบนี
0: ้มีตลับยานี่จะ
1: ใช่ครับ
0: เขียนไว้เลยว่าตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ครับเนี่ยข้าวของเครื่องใช้แม้กระทั่งเหรียญก็เหมือนกันเหรียญต่างๆในเหรียญในโอกาสต่างๆเป็นเหรียญเหรียญในโอกาสต่างๆ
0: เป็นเหรียญที่ระลึกนั่นเองค่ะ
1: เหรียญที่ระลึก5รอบ6รอบนี่แหละครับเป็นเหรียญที่ระลึกของสมเด็จพระนางเจ้าหลานพนีแล้วก็เหรียญที่ระลึกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าด้วยเหรียญรอบสังเกตดูเพราะว่าท่านเกิดปีมะโรง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ท่านเกิดปีมะโรงก็จะมีรูปนะครับก็จะมีรูปอยู
0: ่มีชุดเครื่องทรงพระอักษรด้วยเก็บรวมๆไว้ณตรงนี้
1: ใช่ครับให้ประชาชนได้มาเที่ยวชมข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ว่าสมัยก่อนท่านใช้ยังไงท่านใช้ยังไงตรงนี้ต้องขอบคุณทางพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้านะครับได้มอบมาให้ทางพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้าหลานพนีย
0: ังไม่หมดแค่ห้องนี้ยังมีอีกที่รวบรวมไว้เช่นกัน
1: ครับใช่ทุกห้องนั้นพระองค์ทรงใช้ทุกห้องเลยใช้ทุกห้องเลยเดี๋ยวจะไปอีกห้องนึงห้องนี้เป็นห้องอาหารฝรั่ง
0: ห้องอาหารฝรั่ง
1: ใช่ครับท่านโปรดอาหารฝรั่งมาก
0: ห้องนี้คือห้องอะไรคะอาจารย
1: ์ห้องนี้ห้องเครื่องฝรั่ง
0: เป็นห้องทำเบเกอรี่นั่นเองใช่ไหมคะ
1: ท่านอยู่ที่อังกฤษ15ปีเพราะฉะนั้นก็คงจะชอบรสชาติพอสมควรพอสมควรนี่เป็นห้องที่เรียกง่ายว่าเป็นห้องเครื่องฝรั่งเวลาท่านมาทำอาหารตรงนี้เลย
0: ก็คืออันนี้ยังทุกอย่างคงรูปแบบเดิมไว้อย่างเช่นข้างหน้าแพทตรงนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เป็นเตาประกอบอาหาร
1: ครับ
0: ตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
1: ใช่ครับก็ดูเรียบง่าย
0: ค่ะ
1: แต่สังเกตเรียบง่ายแต่อย่าลืมว่าท่านก็ยังเสวยอาหารไทยนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องไปดูอีกห้องหนึ่งก
0: ็
1: จะมีอาหารไทยด้วย
0: อย่างตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นการที่เก็บไว้อันนี้จะเป็นข้าวของเครื่องใช้นั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: ที่ใช้อยู่ชากาแฟมีแก้วมีจานเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ายังมีห้องอาหารไทยก็คือจะอยู่ด้านนู้นนั่นเอง
1: ครับด้านนู้นครับอาจจะให้ดูว่าอาหารอะไรบ้างที่พระองค์ทรงโปรดไปดูอีกห้องหนึ่ง

0: อย่างข้างหน้าแพทตรงนี้จะเป็นห้องอะไรนะคะอาจารย
1: ์ห้องนี้เราจะแสดงเป็นอุปกรณ์ต่างๆ
0: ค
1: ่ะเครื่องใช้ไม้สอยแล้วก็ที่สวยพระกยาหารเราทำโต๊ะโชว์อุปกรณ์เหล่านี้เราก็จะนำมาเสริม
0: ะ
1: นะครับนำมาเสริมแล้วก็มีภาพวาดต่างๆให้ประชาชนที่เข้ามาเที่ยวชมมาศึกษาหาความรู้ได้มาดูว่ามีอะไรบ้างเราจะได้เล่าให้เขาได้ทราบว่าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านทำอะไรบ้าง
0: อย่างภาพวาดตรงนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะอาจารย
1: ์ภาพนี้เราจะมองว่าเป็นภาพที่เป็นภาพแบบเหมือนกับท่านใช้ชีวิตอ่ะใช้ชีวิตแบบบ้านๆอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อย่างสามัญชนกวาดโดยทั่วไปเราเอามาแสดงให้คนได้เห็นไม่งั้นแล้วจะเป็นห้องโล่งๆซะมากกว่าสมัยอยู่สมัยก่อนจะแทบจะไม่มีอะไรเลยณตอนนั้นแทบจะไม่มีอะไรเลยส่วนรูปนะครับเราจะเห็นตอนนั้นนี่พระตำหนักยังสวยละรูปนี้จะเป็นรูปของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรกับพระพันปีครับตอนนั้นหลังจากที่ลาสิกขาแล้วก็เสด็จมาที่จังหวัดจันทบุรีมาที่นี่เลยแล้วก็มาปลูกต้นไม
0: ้
1: มาปลูกต้นจำปาตอนนี้ก็นับอายุได้70กว่าปีแล้วนะมาปลูกตั้งแต่2499ท่านมาปลูกเนี่ยตอนนั้นท่านเสด็จมาที่วังสวนบ้านแก้วแล้วก็มาเปิดแพรคุมป้ายโรงพยาบาลพระปกเกล้าด้วยแล้วก็ตึกประชาธิปกด้วยในงานเดียวท่านเสด็จมาลาสิกขามาก็มาหาสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีเพราะว่าท่านรักสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีมากในถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนนี่ต้องบอกว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ยท่านก็ส่งนะครับพระพันส่งพระพันปีในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: ไปอยู่ที่นู่นเลยป้องกันป้องกันท่านรักลูกหลานมากเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสท่านจะเสด็จมาทุกๆพระองค์จะทรงรักสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีมากเหมือนกับครองพระดีลำไพนั่นแหละครับทำไมต้องลำพักดีลำไพมีที่มา
0: ค่ะข้างหน้าเรายังมีอีกค่ะอาจารย
1: ์นี่เป็นอุปกรณ์ที่ทางพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าก็มอบให้เราก็จะมีไม้เทนนิสในสมัยก่อนอย่าลืมว่าสมเด็จพระนางเจ้าลำไพนีนี่ทรงกีฬาหลายอย่าง
0: ค่ะ
1: และอย่างหนึ่งก็คือเทนนิสเนี่ยท่านเก่งมากครับหลายคนก็จะมองว่าสมเด็จพระนางเจ้าลำไพนีน่ะท่านทรงกอล์ฟท่านเป็นขึ้นชื่อว่าราชินีกอล์ฟแต่ในเชิงลึกแล้วเทนนิสฝีมือซ้อมกับมือระดับโลกท่านทรงเทนนิสด้วยอีกส่วนนึงทางด้านนู้น
0: ทางด้านนี้จะเป็น
1: ผ่านด้านนี้ก็จะเป็นเราจำลองอาหารทรงโปรด
0: จะมีตัวอย่างภัตตยาหารนั่นเองค่ะที่จะเป็นภัตตยาหารเช้าภัตตยาหารกลางวันนี่จะมีบอกเลยว่าเครื่องไทยก็จะเป็นข้าวต้มอย
1: ่
0: างนี้ก็จะที่ท่านทรงโปรดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอันนี้ส่วนมากเราจะจำลองอาหารที่ท่านทรงโปรดก็เลยแล้วก็มาจับให้ดูว่ามีอะไรบ้าง
0: ข้างหน้าแพทเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าท่านทรงโปรดกีฬาเป็นอย่างมากด้านหน้าน
1: ี่แน่นอนครับมีภาพที่เห็นมากมายก็คือสกี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เราก็จะรู้ว่าท่านเล่นเป็นท่านเล่นเป็น
0: ที่เลยใช่ไหมคะรูปของพระองค์ทั้งสองท่านนั่นเอง
1: รูปนี้เป็นไฮไลท์เลย
0: ค่ะ
1: นะครับใช่เห็นภาพนี้แทบไม่ต้องอธิบายผมว่าภาพน่าจะอธิบายได้ด้วยภาพเอง
0: ค่ะ
1: ความลึกซึ้งความรักของพระองค์ทั้งสองพระองค์แม้เตียงนี้แม้แต่พระองค์จะอยู่คนเดียวก็ตามทีแต่มีภาพนี้มานี่เรามองภาพออกได้ตัวนี้จะมีระเบียงนะครับออกไปก็เรียกว่าเฉลียงออกไปเฉลียงแล้วไปชมด้านนอกน่าจะเป็นสวนดอกไม้นะสมเด็จโปรดดอกไม้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราจะเรียกว่าถ้าเป็นในรายเป็นนี้เรียกว่าดอกไม้ทรงโปรดมีหลายชนิดมากพวงขกพวงคามพวงหยกพวงคามพวงโกเมนเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ทรงโปรดและท่านจะปลูกไว้ด้านนอกเป็นสวนดอกไม้สำเร็จเปิดไปท่านจะชมดอกไม้ด้านนอกนั่นคือการออกแบบของพระองค์
0: ข้างหน้าตรงนี้ยังมีอีกค่ะอาจารย์ภายในห้องนี้ก็คือจะมีของใช้ส่วนพระองค์อีกเช่นกัน
1: ครับ
0: ที่รวบรวมไว้ตรงนี
1: ้ภายชัดเจนว่าได้รับมอบหน้าได้รับมอบจากวังสุโขทัยท่านใช้ในสมัยนั้น
0: ค่ะ
1: เราก็มองดูแล้วว่ามีโอกาสได้เห็นถือเป็น

0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมมองว่าเป็นบุญข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ทางวังสุโขทัยหรือพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้ามอบให้หลายๆอย่างทำให้ตำหนักใหญ่นั้นมีชีวิตชีวาหลายๆคนมาศึกษาหาความรู้แล้วมาดูว่าการใช้ชีวิตเยี่ยงสัมมาชนของพระองค์น่ะจริงไหมทุกคนเห็นทั่วจริงมากแล้วก็ยังมีเสื้อผ้านะครับจะมีเสื้อผ้าที่พระองค์ทรงสวมใส่นะครับเราจะเห็นสวยงามนะครับเราจะบอกได้ว่าท่านนะครับมีนะครับความนิยมชอบแบบไหน
1: ค่ะ

0: อันนี้เป็นรถในช่วงนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในช่วงนั้นก็เป็นรถที่ท่านทรงใช้เป็นพาหนะในช่วงแรกๆก็ยังนำไปซ่อมทำสีใหม
1: ่
0: แล้วก็ไม่เคยวิ่งเลยแล้วก็เอามาเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูยังสถานที่ตรงนี้ต้องบอกว่าสถานที่ตรงนี้มีความสำคัญเลยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าท่านเคยเก้าอี้ตัวนึงอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนมาเข้าเฝ้าลำใบประกาศด้วยใบประกาศให้กับนักศึกษาตัวนี้ก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่มีความสำคัญโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาเรามีการจัดแสดงนิทรรศการเสือกกพื้นที่แห่งนี้ในช่วงที่รับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพท่านก็เสด็จมาตรงนี้เหมือนกันตัวนี้จึงมีความสำคัญในสมัยหนึ่งในช่วงนั้น
1: ค่ะ

0: จารย์อย่างที่เรายืนอยู่ตอนนี้เรียกว่าเรือนเขียวช่วยเล่าให้แพทฟังสักนิดนึงค่ะว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
1: สำหรับเรือนเขียวมีความสำคัญอย่างนี้ก็คือหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าเรือนบันดีเสด็จมาที่วังสวนบ้านแก้วตอนนั้นคือสวนนะมันเป็นสวนจริงๆเป็นป่าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านมาอยู่ที่กรมทางหลวงสร้างให้6หลังมันก็เป็นแบบเริ่มได้ภายราคามุ่งจากที่ลมมาฝนมาเนี่ยป้องกันยากมากท่านมาอยู่ถึง3ปีถัดจากนั้นจึงดำริสร้างเรือนชุดแรกขึ้น3หลังได้แก่เรือนเขียว
0: เรือนเขียวตรงนี้
1: ตรงนี้เลยครับเรือนแรกสำหรับเรือนเขียวเราต้องมองว่าในบรรดา3เรือนชุดแรกเนี่ยเป็นเรือนที่หลังใหญ่ที่สุดเรือนนี้ให้หม่อมราชวงศ์สมัครสมานกิจดากรเลขานุการพระองค์พักอยู่ที่นี่มี3ห้องนอน1ห้องน้ำสังเกตจะเป็นห้องน้ำในตัวแตกต่างกับเรียกง่ายๆว่าแตกต่างกับบ้านในสมัยก่อนห้องน้ำจะอยู่ไกลใช่ไหม
0: แยกออกไป
1: ถ้าแยกออกไปไกลด้วยใกล้ไม่ได้แต่ว่าแปลกว่าเนื่องจากว่าการออกแบบเนี่ยเป็นแบบบังกะโลของอังกฤษซึ่งคนอังกฤษเขาเอาห้องน้ำไม่ได้ห้องเลยซึ่งแปลกมากของคนไทยในสมัยก่อนมี3ห้องนอน1ห้องน้ําและยิ่งแปลกกว่านั้นก็คือมีบันไดทางขึ้นด้านหน้าและลงด้านหลัง
0: ทะลุไป
1: ใช่ถ้าเป็นบ้านสมัยก่อนของคนไทยอ่ะบันไดด้านเดียวขึ้นลงด้านเดียวถูกม
0: ั้ยใช่ค
1: ่ะแต่อันนี้ขึ้นด้านหน้าลงด้านหลังและที่สําคัญที่สุดการบริหารจัดการน้ําของพระองค์ด้านล่างอาคารด้านล่างเรือนจะเป็นที่กักเก็บน้ําไว้ใช้แล้วก็ดูดขึ้นมาใช้
0: ค่ะ
1: เพราะในสมัยก่อนนี่เราก็มองว่าไม่มีน้ำประปานี่คือแล้วก็ยกได้ถุนสูงด้วยขึ้นอีกเนื่องจากว่าที่นี่เป็นเขาต้องบอกว่าถ้าเป็นนักศึกษาหรือคนสมัยก่อนจะบอกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีในสมัยก่อนเนี่ยเป็นป่าแล้วก็งูพิษชุกชุมมากยกได้ถุนสูงขึ้นทาสีเขียวทั้งหลังเราจึงเรียกว่าเรือนเขียวนี่คือความสำคัญ

0: าจารย์อย่างตอนนี้เราก็อยู่ที่เรือนเทาค่ะคือไม่ไกลจากเรือนเขียวเลยตรงนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
1: ต้องบอกว่าลำดับที่หนึ่งเลยนะครับนี่คือเรือนหลังจากที่อยู่เรือนไม้ไผ่หลังคามุงจากมา3ปีสร้างเรือนเรือนชุดแรกขึ้น3หลังและสมเด็จก็ประทับอยู่เรือนนี้เลยครับ2ปีเรือนนี้เล็กๆมีบันไดออกแบบแบบบังกะโลของอังกฤษเหมือนกันทั้ง3เรือนเลยมีบันไดขึ้นด้านหน้าและลงด้านหลังมี1ห้องนอน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วตรงนู้นจะเป็นห้องโล่งห้องนอนก็ประมาณ2เมตรเล็กๆเองนอนได้คนเดียวแล้วก็มีห้องน้ำในตัว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ยกใต้ถุนสูงประมาณ50เซนด้านล่างก็มีที่กักเก็บน้ำทุกเรือนจะมีที่กักเก็บน้ำออกแบบเหมือนกันแต่ก็คือทาสีเทาทั้งหลังเราจึงเรียกว่าเรือนเทา อีกอย่างนึงความพิเศษถ้าไม่สังเกตสังเกตว่าเรือนหน้าต่างรอบเลยจะไม่มีที่ไหนลักษณะแบบนี้หน้าต่างจะโดยรอบเลยหน้าต่างโดยรอบสมัยก่อนไม่มีแอร์คาดว่าน่าจะเย็นสวยงามครับท่านประทับอยู่ที่นี่2ปีจากการที่เป็นพระบรมราชินีอยู่ใหญ่ๆแล้วมาอยู่แบบนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุดยอดมาก

0: อนนี้เราก็อยู่หน้าเรือนแดงเป็นการออกแบบคล้ายๆกันเช่นกันตรงนี้คือยังไงคะ
1: ตรงนี้ก็คือไม่แตกต่างกับเรือนเถาไม่แตกต่างเลยเพราะว่ามีบันไดด้านหน้าด้านหลังมีห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนลักษณะเหมือนจะก๊อปกันมาเลย
0: ค่ะ
1: คล้ายๆกันแตกต่างคือสีเป็นสีแดงเราจึงเรียกว่าเรือนแดงแต่คนที่อยู่สำคัญเพราะว่าเป็นน้องสาวของสมเด็จพระนางเจ้าราชินีคือคนละพ่อก
0: ็
1: คือหม่อมเจ้าพองผัดมณีจักรพันธ์ท่านตามเสด็จสมเด็จมารักสมเด็จตามเสด็จมาก็มาประทับอยู่ที่นี
0: ่
1: สมเด็จก็ประทับอยู่เรือนเทาท่านก็มาประทับที่นี่ด้านล่างก็มีที่กักเก็บน้ำเหมือนกันลักษณะเหมือนกันหมดเลยอันนี้คือความสำคัญก็มีพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายท่านนะที่มาประทับอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่พระตำหนักดอนแคเรือนชุดแรกทั้ง3หลังที่ผ่านมาก็ถือว่าพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์ก็มาพักด้วยแต่หลังจากที่สร้างพระตำหนักดอนแคเสร็จก็ย้ายไปที่พระตำหนักดอนแคแทน

0: ำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของประวัติศาสตร์บางส่วนบ้านแก้วสถานที่อย่างนี้687ไร่อยากจะฝากถึงเยาวชนและประชาชนในรุ่นหลังๆได้พึงตระหนักถึงคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีถามว่าทำไมเราจะต้องศึกษาทำไมเราจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เนื่องจากว่าสถานที่นี้มีความสำคัญครั้งหนึ่งพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เคยเสด็จมาประทับที่วังสวนบ้านแก้วท่านได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชาวจันทบุรีเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพแห่งนี้ท่านก็เป็นผู้มอบสถานที่ในการจัดตั้งเริ่มต้นจากวิทยาลัยครูจันทบุรีวิทยาลัยลำไพพรรณีสถาบันราชภัฏลำไพพรรณีและปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีอันยิ่งใหญ่ประกอบกับสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีก็ทรงมอบอาชีพนั่นคือการทอเสือกกที่มีคุณภาพที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีนั้นได้มีชื่อเสียงสถานที่อย่างนี้มีความสำคัญอย่างไรเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1: วันนี้เราได้สัมผัสเรื่องราวแห่งพระเมตตาธิคุณและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7แม้การเวลาจะผ่านพ้นไปแต่สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ยังคงดำรงอยู่ค่ะผ่านการศึกษาการพั

าสังคมและโอกาสที่ส่งต่อไปยังผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าพระนามของพระองค์จึงมิได้เป็นเพียงหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์หากเป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าและเป็นความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาค่ะรายการขอน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7อันหาที่สุดมิได้วันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่มาที่อาณาจักรปาการ์ตูนจันทบุรีนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูกระบวนการเลี้ยงนะครับกระบวนการคัดแม่พันธุ์ไปจนถึงออกสู่ตลาดนะครับทุกขั้นตอนนะครับอยู่ที่นี่เลยเป็นฟาร์มที่ใหญ่มากนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปาการ์ตูนโดยเฉพาะเลยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามแต่ละขั้นตอนที่ผมพูดไปนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่ตีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ตีครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจุดเริ่มต้นของอาณาจักรของพี่เนี่ยเลี้ยงเกี่ยวกับปลาการ์ตูนนี่ทำไมจุดเริ่มต้นยังไงครับถึงได้มาเลี้ยงปลาการ์ตูนแบบจริงจังฮะ
1: คือจุดเริ่มต้นเนาะผมเมื่อปี38นะผมทำงานอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวกุ้งเบนเนื่องมาจากพระราชดำริ
0: ครับ
1: ก็พอทำงานได้สักพักนึงก็เริ่มมีประสบการณ์นะครับพอมีประสบการณ์แล้วก็อยากมองหาอาชีพเสริมนะ
0: ครับ
1: พอดีที่ศูนย์เขาก็มีการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนด้วยก็จะแลดูแล้วมันน่าจะมาทำได้เนาะก็เลยเพราะว่าผมมีความรู้เรื่องการเตรียมอาหารสัตว์น้ำไว้อ่อนมาก่อนก็เลยมั่นใจว่าตัวเองว่าต้องทำได้
0: เข้าทางเลย
1: เข้าทางเลยก็เลยมาทำปี61
0: ครับ
1: ก็เริ่มทำมาก็ช่วงแรกก็มีปัญหาบ้างนิดหน่อยครับก็เริ่มมาแก้ปัญหามาเรื่อยๆจนมาประสบความสำเร็จมาเรื่อยๆครับ
0: ทำไมถึงเลือกเลี้ยงปลาการ์ตูนอย่างเดียวเพราะว่าที่ศูนย์เองเนี่ยมีปลาหลากหลายชนิดมากแล้วที่สำคัญเป็นปลาที่เป็นปลาทะเลครับน้ำเค็มอ่ะไม่ได้น้ำจืดอ่ะครับ
1: คือจริงๆแล้วผมทำงานเนาะคือทุนเราน้อยจริงๆผมก็อยากเลี้ยงสัตว์น้ำตัวอื่นที่ว่ามันสามารถพวกปลาเนื้อพวกปลาเก๋าปลากระพงหรือกุ้งพวกเนี้ยแต่ปรากฏว่าการลงทุนมันสูงแต่ว่าปลาการ์ตูนเนี่ยคือผมก็ชอบเลี้ยงปลาอยู่แล้วผมก็เอามาเลี้ยงที่บ้านไม่กี่ตัวครับเลี้ยงก็ดูสวยงามพอเลี้ยงไว้ได้สักระยะนึงอ้าวมันเริ่มจับคู่วางไข่ก็เลย อยากจะมาเพาะดูปรากฏว่าพอมันวางไข่พอเพาะสำเร็จก็ดูหาช่องทางทางตลาดเนาะก็ไปติดต่อทางเจ้ารู้จักเขาก็มีคนรับซื้ออะไรเงี้ยก็เลยเพาะจำหน่ายให้เขา

0: พื้นฐานทางด้านอาหารตัดน้ำไว้อ่อนเนาะม
1: ัน
0: ก็เลยเพราะมันก็เลยง่ายค
1: ือ
0: หัวใจหลัก
1: ปลาการ์ตูนของพี่ตีเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ผมต้องขออนุญาตพี่ตีนะครับพาผมและทีมงานเนี่ยเข้าไปศึกษาเรื่องนี้กันหน่อยว่ามันมีเรื่องราวมีขั้นตอนในการเลี้ยงดูยังไงเผื่อพี่น้องของเกษตรกรที่กำลังชมอยู่เนี่ยครับอยากจะไปเลี้ยงบ้างเพราะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพแล้วพี่เนาะที ่สามารถเลี้ยงตัวเราได
0: ้
1: เล
0: ี้
1: ยงครอบครัวได
0: ้
1: แล้ววันนี้ขออนุญาตเชิญเลยครับพี่พาไปเลยนะครับ
0: คุ
1: ณผู้ชมครับไปกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามายืนในอาณาจักรของพี่เขาแล้วนะครับมีน้องๆปลากระตูนนี่โอ้โหคุณผู้ชมเยอะมากนะครับตั้งแต่อนุบาลเนาะพี่เนาะไปจนถึงตลอดของพี่พร้อมที่จำหน่าย
1: ครับ
0: เล่าเลยพี่ขวามือของผมครับแน่นอนเห็นพ่อแม่พันธุ์เยอะมากอันนี้เราเริ่มต้นยังไงคัดยังไงครับ
1: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็หาลูกปลาเนาะมาเลี้ยง ที่เนี่ยคือเราจะเลี้ยงส่วนมากนะครับเราจะเลี้ยงโดยวิธีการคุมถุงชนนะครับคือจับคู่ให้เขาอยู่แต่เด็กๆเลยนะครับก็จับคู่เขาก็ใช้เวลาเลี้ยงประมาณสักปีครึ่งถึง2ปีนะครับก็จะถึงวัยเจริญพันธ
0: ุ์
1: นะครับก็สังเกตดูเวลาถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยตัวเมียเขาจะรู้สึกท้องเขาจะอ้วนๆไม่อ้ายนะครับ ตัวผู้เขาก็จะเริ่มตอดทำความสะอาดพื้นที่วางไข่นะคร
0: ับ
1: ก็จะเห็นบางคู่ก็จะเริ่มวางไข่แล้วครับเดิมแรกๆเราก็เลี้ยงรวมกันก่อนก็ได้ครับเลี้ยงรวมกันเป็นฝูงนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาเลี้ยงไปสักพักอ่ะตัวที่มีขนาดใหญ่สุดอ่ะเขาจะเป็นตัวเมียนะ
0: ครับ
1: ที่เหลือก็จะเป็นตัวผู้ทั้งหมด
0: ครับ
1: แล้วก็เราก็แยกตัวใหญ่ที่เป็นตัวเมียตัวนั้นอ่ะแยกออกมาแล้วก็เอาตัวที่มีขนาดเล็กอ่ะรองลงมามาจับคู่กันนะครับแล้วเดี๋ยวตัวที่เหลืออยู่ที่เป็นตัวผู้มันจะมีอยู่ตัวนึงจะเปลี่ยนเพศภายใน3สัปดาห์เปลี่ยนจากเพศผู้เป็นเพศเมีย
0: อ๋อกรณีที่2นะครับก็คือว่าถ้าเราจะผสมพันธุ์กันเนี่ย1คุมถุงชนเลย
1: คุมถุงชนเลย
0: แต่ต้องเลี้ยงตั้งแต่เล
1: ็
0: ก
1: ๆแต่เล็กๆเลย
0: อ๋อเหรอครับ
1: เพราะถ้าเลี้ยงตอนโตเนี่ยเขาจะยังต่างตัวต่างยังไม่เปลี่ยนเพศเขาก็จะกัดกันแต่ก็เราก็สังเกตได้ครับถ้าเราเลี้ยงคุมถุงชนไปสักพักนึงประมาณสัก10 20นาทีถ้าเขาไม่ไล่กัดกันเนี่ยแสดงว่าเขาอยู่ด้วยกันได้แล
0: ้
1: ว
0: เอาละ
1: ก็ปรับได
0: ้ก็คืออ
1: ีกตัวเป็นตัวเมียตัวเป็นตัวผู้
0: จับเลย
1: จับเล
0: ยคู่กันเลย
1: ครับ
0: การที่เราเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยครับเราต้องดูลักษณะพ่อแม่พันธุ์ยังไงครับที่ว่าเราพร้อมแล้วนอกจากว่าดูเพศแล้วก็ดูความพร้อมนะครับ
1: ก็ส่วนมากก็จะดูที่สีสันเนาะสีสันก็ให้มันสีเข้มหน่อยนึงเพราะถ้าสีซีดๆมันก็เวลาไปจำหน่ายให้คนเลี้ยงเขาก็จะไม่ค่อยชอบดูที่พ่อแม่พันธุ์ก็คัดเลือกที่สีสันแล้วก็ลายก็จะเป็นส้มขาวเนี่ยควรจะเป็นลายที่เต็มไม่ขาดประมาณนั้นครับ
0: ลักษณะของนิสัยของปลาการ์ตูนเนี่ยครับอยากให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับว่าเขามีลักษณะยังไงครับเอกลักษณ์เด่นของเขาเลยฮะ
1: คือปลาการ์ตูนอ่ะเขาเป็นปลาที่มีสีสันเนาะค่อนข้างจะฉูดฉาดเนาะแล้วก็เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายเนาะเล
0: ี้
1: ยงง่ายแล้วก็เป็นปลาที่เชื่อง
0: พอเริ่มจับคู่กันใช้ระยะเวลาในการฟักไข่เนี่ยครับนานขนาดไหน
1: คือพอเขาเริ่มจับคู่เนาะพอประมาณสักระยะหนึ่งอ่ะเขาก็จะเริ่มวางไข่พอเขาเริ่มวางไข่ปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ไข่ครั้งละประมาณ300ถึง500ฟองต่อ1ครั้งนะครับแล้วก็ใช้เวลาดูแลไข่ประมาณสัก7ถึง8วันถึง8วันถึงจะฟักมาเป็นตัวแต่พอสักวันที่6เนี่ยตามันจะเริ่มใกล้เป็นเรืองวาวแล้วใกล้จะฟักแล้วเราก็จะย้ายพ่อแม่พันธุ์กับลูกอ่ะผมจะย้ายไปเลยย้ายไปในบ่ออนุบาล
0: ครับ
1: ยกทั้งตะกร้าไปเลยแล้วก็ไปให้เขาฟักในบ่ออนุบาลหลังจากเขาฟักเสร็จปุ๊บเราก็ย้ายพ่อแม่พันธุ์กลับมาคืนที่แล้วเราก็ให้อาหารลูกพันธุ์ในนั้นเลยให้เขากินพวกแพลงต้นสัตว์ขนาดเล็ก
0: แสดงว่าต้องมีบ่อพักน้ำเตรียมไว้ถ้าเราจะเพาะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมเลี้ยงในตู้ล่ะครับพี่เลี้ยงในตู้เราต้องมีการเตรียมความพร้อมเหมือนกับลักษณะแบบนี้ไหมต้องมีอีกตู้นึงไหมในการพักน้ำเพื่อรอลูกเพื่อที่จะเอาไปใส่ในตู
1: ้เวลาถ้าทางบ้านถ้าอยากจะเพาะจริงๆเนาะหาซื้อพวกกะละมังอะไรก็ได้กะละมังที่มันมีปริมาณน้ำประมาณสัก50ลิตรถึง80ลิตรเนี้ยก็สามารถอนุบาลลูกได้แล้วครับ
0: เอาละนี่ก็เป็นทางด้านขวามือนี่เป็นพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดินไปด้วยคุยไปด้วยครับพี
1: ่ใช่ครับ
0: หลังจากที่เราเริ่ม

0: เอาลูกปลาเนี่ยแล้วไข่นะครับพอหลัง7วันใช่ไหมพี่
1: 7วันครับ
0: 7วันก็เริ่มเห็นวาวๆที
1: ่เริ่มตาวาวก็จะย้ายไปในบ่ออนุบาลได้เลย
0: บ่ออนุบาลแล้วก็แยกแม่แยกพ่อออกมาเลยใช่ไหมครับ
1: ให้เขาฟักก่อนพอย้ายไปอ่ะคืนนึงอ่ะคือปลากระตูเนี่ยเขาจะฟักเป็นตัวตอนกลางคืนนะครับพอฟักเป็นตัวกลางคืนพอตอนเช้ามาเราเห็นเขาว่ายน้ำออกนอกตะกร้าแล้วก็ย้ายพ่อแม่พันธุ์มาคืนที่เลย
0: ตัวใหญ่มาก
1: ครับก็จะเห็นตัวเล็ก
0: ๆครับ
1: เห็นชัดเลยครับ
0: อันนี้พ่อแม่พันธุ์นี่ไซส์แบบโอ้โหอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมใหญ่มากนะครับ โอ้โห
1: เล็ก
0: ๆเต็มเลยนะครับโอ้โหบ่อนี้ประมาณกี่ตัวครับเนี่ย
1: บ่อนี้ก็ประมาณสัก500ถึง 1,000 ตัวครับประมาณนี้ครับได้อยู่ตัวเล็ก
0: ๆอนุบาลพอหลังจากเริ่มอนุบาลเนี่ยครับเขาทานอะไรเป็นอาหาร
1: ช่วงแรกเราก็จะให้เป็นโรติเฟอร์ครับอันนี้เราก็จะมีโรติเฟอร์อยู่นะครับ
0: คืออะไรครับพี่อ
1: ันนี้เป็นแพงต้นสัตว์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะขยายไว้ในบ่อดินนะครับแล้วก็เราว่าตักให้เขากินได้เลยนะครับอันนี้ก็จะให้เขากินวันละมื้อครับ
0: ก็คือแพลงต้อนขนาดเล็ก
1: เป็นแพลงต้อนขนาดเล็กมีชื่อว่าโรติเฟอร์ครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปดูในอาณาจักรปลาการ์ตูนที่แบบโอ้โหมีกี่ถังเลี้ยงเนี่ยพี่อย่างเงี้ยด้านในเยอะมาก
1: น่าจะเป็นร้อยถังคร
0: ับใช่ผมประเมินดูเนี่ยเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามายืนในอาณาจักรของปลาการ์ตูนแล้วครับมีหลากหลายสีสันสวยงามมากนะครับตั้งแต่นู่นเลยแต่อันนี้ที่เห็นอยู่นี่ด้านขวาผมนี่ประมาณกี่เดือนแล้วครับพี
1: ่ก็อันนี้ก็อายุ2เดือนขึ้นไปเลยครับ
0: 2เดือนโอ้ยสอง
1: เดือนขึ้นไป
0: สวยมากสวยมากจริงลักษณะของปลาการ์ตูนของที่นี่ครับเขามีทั้งหมดกี่สีเพราะว่าพี่บีดขึ้นมาใหม่ด้วย
1: คือณปัจจุบันที่ผมเพาะอยู่เนี่ยมีอยู่ประมาณ10กว่าชนิด
0: 10กว่าชนิด
1: 10กว่าชนิดนะครับแต่ชนิดที่มีความต้องการของตลาดมากที่สุดณวันนี้ก็คือพันธุ์ส้มขาวนะครับคือพันธุ์เดิมๆเลย
0: ก็คือปลาการ์ตูนที่เห็นกันอยู่ในทีวีที่สีสันส้มขาวเนี่ย
1: ส้มขาวนีโม่เลยครับ
0: อันนี้คือตลาดรองรับได้ดีมาก
1: ดีมากครับ
0: โอ้แล้ววันนี้10ชนิดนี้ก็คือมีกี่สีเรียกมีชื่อไหมฮะ
1: มีชื่อครับก็จะมีถ้าเป็นสีส้มเนี่ยก็เรียกส้มขาวนะครับมีส้มขาวม
0: ี
1: อานม้า
0: อานม้าม
1: ีมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
1: มีการ์ตูนแดงมีการ์ตูนปิกัสโซ
0: ปิกัสโซก็มีนะ
1: ปิกัสโซแบ็กซ์โนเฟกแล้วก็อะไรมีโกนาเก็ต
0: โอ้โห
1: มีแบ็กสตอมนะครับ
0: 10ชนิดที่พี่เลี้ยงอยู่เนี่ยมันสามารถผสมข้ามสายพันธุ์ผสมข้ามสีได้ไหม
1: ก็ผสมสามารถผสมพันธุ์กันได้อย่างปลาการ์ตูนส้มขาวเนี่ยสามารถผสมกับปลาการ์ตูนดำได้เพอร์กูล่าได
0: ้
1: นะครับก็จะได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมา
0: เดี๋ยวเราไปดูด้านนี้ด้านนี้เลยอันนี้เรื่องอาหารด้วยอาหารนะครับพี่ตีครับอาหารนี่ซื้อตามท้องตลาดหรือว่าพี่เป็นคนทำขึ้นมาเอง
1: อันนี้อาหารชุดนี้เป็นอาหารที่ซื้อตามท้องตลาดนะครับแล้วก็เราก็มาเสริมด้วยสารแอตาเซนทีนสารเลี้ยงสีคือถ้าเป็นอาหารตามท้องตลาดจะไม่มีส่วนผสมสารแอตาเซนทีน
0: ในส่วนของผสมสำคัญที่จะเลี้ยงปลาการ์ตูนเนี่ยอาหารเนี่ยต้องมีอะไรบ้าง
1: ในส่วนผสมสำคัญคืออาหารปลาการ์ตูนเนี่ยต้องมีโปรตีนค่อนข้างสูงนิดนึง
0: เน้นโปรตีนเลย
1: เน้นโปรตีนค่อนข้างสูงกว่าสัตว์น้ำทั่วไป
0: ครับ
1: ถ้าเป็นพวกสัตว์น้ำจืดก็โปรตีนสัก 25-30 ก็สามารถเลี้ยงได้แล้วแต่ถ้าเป็นปลาทะเลเนี่ยต้องโปรตีนไม่ต่ำกว่า 50% โปรตีนค่อนข้างสูงครับ
0: แล้วทีนี้เลี้ยงเยอะขนาดนี้พี่ลดต้นทุนในเรื่องของอาหารเนี่ยพี่ทำยังไง
1: คือผมโชคดีตรงว่าผมทำอาหารก็เรียกอาหารธรรมชาติได
0: ้ครับ
1: ทำอาหารธรรมชาติเนี่ยมันก็จะสามารถลดต้นทุนได้มากนะครับเพราะว่าบางทีบางช่วงที่ปลาเป็นปลานิ้วเนี่ยเขาก็ยังกินอาหารธรรมชาติอยู่ก็จะมีทั้งโรติฟเฟอร์มีทั้งโคปิพอดม
0: ี
1: ทั้งหนอนแดงอะไรเงี้ยก็สามารถเอามาให้กินได้
0: ก็คือเอามาผสมกัน
1: คือเอามาให้กินสดๆเลย
0: อ๋อเหรอครับ
1: เอาให้กินสดๆเลยแล้วก็ถ้าไม่มีอาหารธรรมชาติเราก็มาเสริมด้วยอาหารไม่สำเร็จรูปครับ
0: ทีนี้เรื่องของสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำอุณหภูมิแล้วก็โรงเลี้ยงอย่างเงี้ยครับเราต้องเตรียมไหนบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าบางที่ผมเห็นเลี้ยงโอ้ต้องมีกระบวนการขั้นตอนเยอะมากนะครับถ้าจะเลี้ยงปลาการ์ตูนหรือเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลเนี่ยฮะ
1: คือจากประสบการณ์ผมเนาะผมคือเน้นที่ช่วงแรกก่อนช่วงการเตรียมน้ำเนาะน้ำที่สูบมาจากทะเลเนี่ยเราก็มาฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนก่อนเพราะถ้าน้ำมันสะอาดแล้วมันก็จะง่ายแล้วครับคือน้ำพอเราทิ้งคลอรีนเสร็จแล้วก็มันไม่มีเชื้อไม่มีโปรโตซัวแล้วสามารถเอามาเลี้ยงได้เลยมันก็จบแล้วครับทีนี้ก็เรื่องสภาพอากาศทีเนี้ยเดี๋ยวปลาเขาก็จะปรับเขาได้เองเขาค่อยๆปรับเองครับ คือเราพยายามอย่าให้น้ำเสียอย่างเดียวอย่าให้มีแอมโมเนียในไตสูงแต่ที่นี่เราโชคดีว่าเราอยู่ใกล้คลองชลประทานน้ำเค
0: ็
1: มนะครับเราก็ใช้น้ำได้สะดวกเนาะเราก็มาคือเราเลี้ยงไปเราก็จะดูดตะกอนเนาะดูดตะกอนแล้วก็เติมน้ำเติ มน้ำในส่วนที่น้ำหายไปที่จากการดูดตะกอนอ่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้เป็นระบบปิดเลยครับคือแต่ละถังก็จะไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกันเวลาปลาป่วยอะไรเงี้ยก็จะไม่ติดกันนะครับถังใครถังมันเลย
0: อุณหภูมิเหรอครับ
1: อุณหภูมิจริงๆแล้วอ
0: ุ
1: ณหภ
0: ูมิตรงฮีเตอร์มั้ยฮะ
1: ถ้าหน้าหนาวจริงๆอ่ะปลาก็อาจจะป่วยบ้างป่วยแล้วก็จะใส่ยาผมก็จะไม่ได้เน้นใส่ฮีเตอร์เพราะว่าถ้าใส่ไปอ่ะมันก็เปลืองไฟอ่ะครับใช้ไฟสูง
0: แต่ก็อยู่ได้นะ
1: เขาอยู่ได
0: ้อยู่ได้นะ
1: คือถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวอ่ะเราแค่งดอาหารเขาจากวันละ2มื้อเหลือแค่มื้อเดียวหรือว่าให้เขาสักครึ่งมื้ออย่าให้เขากินอิ่มมาก
0: อย่า
1: ให้เ
0: ขา
1: อิ่มมากทีถ้าลงคือถ้าน้ำไม่เสียเนี่ยเขาก็อยู่เขาได้ครับ
0: ทีนี้มาดูในเรื่องของการทำความสะอาดกันบ้างทีนี้เรื่องของเนี่ยพี่ดูแลยังไงเพราะว่าน้ำเนี่ยที่เราดูดมาเนี่ยสามารถใช้ได้เลยหรือเปล่าหรือจะต้องมาพักไว้ก่อนแล้วที่สำคัญเราต้องวัดค่าความเค็มด้วยไหมอะไรเงี้ยครับ
1: ก็โดยปกติแล้วเนาะผมอยู่ใกล้แหล่งน้ำอยู่แล้วครับเป็นชลประทานน้ำเค็มนะครับอยู่ฝั่งถนนฝั่งไปนะครับก็จะสูบมา พอสูบน้ำมาแล้วก็มาใส่ในบ่อพักไว้แล้วก็ทีทโคลีนคืนนึงนะครับแล้วก็ใส่โซเดียมไทโอซัลเฟตเพื่อตัดให้เขา
0: ใช้ได้เลย
1: เลี้ยงได้เลยแล้วก็พอเลี้ยงไปสักระยะนึงเนี่ยปลาเขาก็จะกินอาหารจนมีอึออกมาเงี้ยก็จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้สายดูดตะกอนอันนี้จะมีสายดูดตะกอนนะครับ
0: อันนี้ก็ดูดได้เลย
1: ดูดได้เลยครับก็จะไว้ที่ปากถัง
0: เดินเดินระบบไว้แบบดีเยี่ยมเลยนะครับ
1: พอดูดเสร็จปุ๊บน้ำที่พ่องหายไปเนี่ยเราก็เติมนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อทุกถังเนี่ยก็จะมีท่อต่อเข้ามาแต่ละถังเลยครับเราก็จะเสียบปลั๊กพอเสียบปลั๊กปุ๊บน้ำก็จะไหลเข้าทุกถังเลยโดยเราไม่ต้องทำอะไรมากเนาะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องก็ประหยัดแรงงานไปได้เยอะครับ
0: ปัญหาเรื่องของโรคเหรอครับพี่มัน
1: ปัญหาเรื่องโรค
0: ไหมฮะ
1: ปัญหาเรื่องโรคก็จะมีบ้างถ้าเรามีน้ำสะอาดแล้วก็จะไม่ค่อยมีครับก็จะมีบ้างก็อาจจะเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะอากาศเย็นอ่ะอาจจะมีป่วยบ้างเป็นโรคจุดขาว
0: อันนี้สวย
1: นะครับจุดขาวแล้วก็ใส่ยาส่วนมากก็ที่นี่จะใช้ยาคอปเปอร์ซัลเฟตในปริมาณที่อัตราส่วนที่1กรัมต่อน้ำ1ตัน
0: พี่ติสังเกตยังไงอ่ะว่าปลาป่วยอ่ะเพราะมันคึกคืนเกือบทุกตัวเลยเนี่ย
1: เวลาปลาป่วยเนี่ยคือเขาจะเหงาเขาจะว่ายน้ำซึมๆแล้วก็จะไม่มาหาคนแบบนี้ครับถ้าปลาเนี่ยถ้าวิ่งถ้าว่ายน้ำปกติเงี้ยเรียกปลาแข็งแรงแต่ถ้าเรามาแล้วเขาไม่มาต้อนรับเราเงี้ยแสดงว่าเขาเริ่มไม่สบายแล้วครับ
0: ก็เริ่มยังหนึ่งถังนี้กี่ลิตรครับ
1: ถังนี้ก็5,500ลิตร
0: 500ลิตร
1: ครับ
0: จำนวนปลาที่เลี้ยงก็ประมาณกี่ตัว
1: 500ลิตรก็ส่วนมากผมจะใช้เลี้ยงประมาณแค่ประมาณ100ตัว
0: สวยสวยมากครับคุณผู้ชมครับก็อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเลี้ยงปลาการ์ตูนปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของปลาการ์ตูนนี่ก็สำคัญนะครับแล้วก็อุปสรรคล่ะพี่ที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่เจอครับเล่าให้ฟัง
1: คือปัญหาเมื่อก่อนเนาะผมเลี้ยงไปสักระยะนึงปลาเวลาปลาเขาวางไข่พอวางไข่ปุ๊บเขากินไข่ตัวเองแต่ตัวเองบ้างแล้วก็ลูกออกมาไม่แข็งแรงบ้างเงี้ยเราก็ต้องมาปรับสูตรอาหารนะครับเมื่อก่อนผมก็เลี้ยงแบบง่ายๆเนาะให้กินอาหารไม่สำเร็จรูปโดยไม่ได้ใส่อะไรเลยตอนหลังก็เลยต้องมาเสริมพวกมีพวกเนื้อกุ้งสับด้วยผสมกับเนื้อหอยนางรมมาปั่นเข้ากันแล้วก็มาผสมกับอาหารอีกทีนึงแล้วก็ให้เขากินแล้วก็ลูกที่ออกมาก็จะแข็งแรง
0: เริ่มสมบูรณ์แข็งแรง
1: เริ่มสมบูรณ์แข็งแรง
0: แสดงว่ามีการทดลองหรือลองผิดมาพอสมควร
1: พอสมควรครับ
0: โอ้ตอนนี้ก็จริงๆขนาดคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าพี่เขาเป็นนักวิชาการของทางคุ้งกระเบนด้วยก็คือในเรื่องของการดูแลอาหารของอนุบาลอยู่แล้วยังต้องทฤษฎีเนี่ยจ๋าๆเนี่ยก็ยังมีกระบวนการผิดถูกอีกถูกไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ยังมีปัญหาอุปสรรคอีกใช่ไหมครับ
1: มีครับ
0: นี่มันไม่ได้ง่ายนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของปลาการ์ตูนครับพี่เราเลี้ยงมาพักนึงเนี่ยครับมันให้อะไรกับเราบ้าง
1: ให้อะไรกับเราบ้างก็จากที่ผมยังไม่ได้เลี้ยงตอนนั้นเนาะก็ตอนนั้นก็มีคือตอนที่เรามาเลี้ยงใหม่ๆเนี่ยเราก็ไม่ได้มีทุนอะไรมาเลยนะแค่เรามีปลามาไม่กี่คู่แล้วก็มีความรู้ประสบการณ์มานะครับก็มาเนี่ยเดิมแรกก็เลี้ยงเป็นหลังคาก็หลังคาแสลนครับช่วงหน้าฝนก็มีฝนลงเพราะว่าเราไม่มีทุน

0: ตอนนั้นอ่ะก็จะเริ่มแรกอ่ะไม่มีคือเราคุยกับแม่บ้านแล้วชวนเขามาทำเขาบอกไม่มีทุนมาเลยก็บอกไม่มีทุนเราก็มาใช้ประสบการณ์ค่อยๆทำ
1: ใจรักก่อน
0: ใจรักก่อนเลยครับใจรักเพราะใจรักแล้วก็มุ่งมั่นแล้วถึงจะทำได้ครับ
1: วันนี้มีความภาคภูมิใจขนาดไหนโอ้โหแบบเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญไปที่รู้จักกับพี่น้องที่ชอบเลี้ยงปลาการ์ตูนเหมือนกันแล้วก็ส่งขายไปที่กรุงเทพก็ทั่วทั้งประเทศนะครับก็ซื้อส่วนหนึ่งก็เป็นปลาการ์ตูนจากบ้านเราไป
0: ใช่ครับ
1: มีความภาคภูมิใจขนาดไหนครับวันนี
0: ้ก็ภูมิใจในตัวเองครับที่ว่ามายืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่ากว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ก็ลองผิดลองถูกมาเยอะนะครับแล้วก็รุ่นพี่เก่าๆเขาก็เคยทำกันมาก็ง่ายง่ายเขาก็ล้มลุกคลุกคลานแล้วก็บางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จมันก็ทำให้เรามีแรงฮึดว่าเราต้องทำให้ได้เพราะว่าเราก็เป็นนักวิชาการที่ศูนย์ด้วยเงี้ยคือตำแหน่งมันก็ค้ำด้วยก็เลยต้องฮึดสู้ต้องทำให้ได้ประมาณนั้น
1: องค์ความรู้จากที่ศูนย์นะครับกับที่นี่ครับมีความแตกต่างกันไหมหรือทฤษฎีที่ทางศูนย์เนี่ยเขาได้มีการเลี้ยงกันเนี่ยเราเอามาปรับใช้กับของเรายังไงบ้างครับ
0: ก็เรามาปรับใช้ก็คือเราทีแรกเราก็ทำตามที่ศูนย์ทำก่อนเนาะมันก็ทำได้แต่พอศูนย์ทำได้ปุ๊บเราก็มาค่อยๆมาปรับเมื่อการลดต้นทุนนะครับจากที่ว่าเราทีแรกเอามาเพาะอาหารธรรมชาติในถังไฟเบอร์เนาะถังเล็กๆตอนหลังเราก็มาเพิ่มขนาดเป็นเพาะในบ่อดินก็มาปรับใช้
1: สำคัญเลยก็คือเรื่องอาหาร
0: สำคัญเลยคือหัวใจหลักของการอนุบาลสัตว์น้ำไว้อ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำชนิดไหนน่ะจะขึ้นอยู่ที่อาหารครับถ้าเราทำอาหารได้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะราบรื่นนะครับต้องทำอาหารให้ได้ก่อนคือเวลาใครจะเลี้ยงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือว่าเพาะอะไรเนี่ยควรทำอาหารให้ได้ก่อนเพราะว่าเวลาเลี้ยงเนี่ยส่วนมากปลาเขาก็จะวางไข่อยู่แล้วแต่หลายหลายคนนะครับที่ว่าปลาวางไข่แล้วว่าไม่มีอาหารให้เขากินแค่วันสองวันเขาก็ตายแล้วครับต้องทำอาหารรอไว้เลยแล้วอาหารเนี่ยก็ต้องมีตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าปลาการ์ตูนเนี่ยเขาสามารถไข่ได้ทุก15วันสิบห้าวันไข่15วันไข่แล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะมีไข่ทุกวันก็ต้องมีอาหารกินทุกวันมีทั้งปีต้องทำอาหารให้ได้ตลอดทั้งปีประมาณนั้นครับ
1: อายุปลาการ์ตูนนี่อยู่ประมาณอายุไข่ของเขาอยู่ที่
0: อายุไข่นี่อยู่ประมาณ15ปีครับก็จะมีบางคู่ที่ผมเลี้ยงไว้ประมาณ10ปีแล้วยังอยู่ย
1: ัง
0: แข็ง10ปีแล้วยังแข็งแรงยังไข่อยู
1: ่ยังไข่ให้ตลอด
0: ยังไข่ให้ตลอด
1: ทีนี้คือขึ้นอยู่กับพื้นที่บริบทพื้นที่ของคุณผู้ชมด้วยถ้าเกิดอยากจะเลี้ยงเลี้ยงสวยงามกับเลี้ยงแบบเพาะพันธุ์เป็นอาชีพเลยเนี่ยในความรู้สึกพี่มันแตกต่างกันไหม
0: คือถ้าเลี้ยงสวยงามเนี่ยมันก็ใช้พื้นที่เล็กๆได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแหล่งน้ำที่ว่าต้องมีน้ำสะอาดต้องมีน้ำใหม่ช่วยคอยกระตุ้นให้เขาวางไข่นะครับต้องมีการถ่ายน้ำเนาะต้องมีพื้นที่นิดนึงถ้าเลี้ยงเพาะพันธุ์นะครับแต่ถ้าเลี้ยงสวยงามก็แค่ตู้เล็กๆก็สามารถเลี้ยงได้แล้วนะครับ
1: แล้วเรื่องของเราต้องสร้างระบบนิเวศให้กับปลาการ์ตูนยังไงครับ
0: คือจริงๆแล้วถ้าเป็นในธรรมชาติเนาะเขาก็ต้องอยู่ในดอกไม้ทะเลเนาะเป็นบ้านเขาแต่ถ้าเรามาเลี้ยงในตู้ตัวตู้โล่งๆเขาก็อยู่ของเขาได้เพราะว่าเขาไม่มีศัตรู
1: ก็เหมือนกับที่พี่เลี้ยง
0: เหมือนนี้เลย
1: ในบ่อนี้ไม่มีอะไรเลยครับ
0: ไม่มีอะไรเลย
1: มีแค่ออกซิเจน
0: มีแค่ออกซิเจนหัวเดียวครับไม่ต้องมีอะไร
1: ผมก็สงสัยเนาะพอเข้ามาที่พี่แนะนำแล้วก็เราก็ดูไปกว่าสายตาไปครับคุณผู้ชมก็คือว่าเดิมทีที่เราเห็นปลาการ์ตูนที่ตามไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือบ้านที่เขาเลี้ยงสวยงามเนี่ยมันก็จะมีระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นปะการังดอกไม้ทะเลให้เขาอยู
0: ่
1: แต่ที่นี่พี่เขาเลี้ยงแบบมีแค่น้ำแล้วก็ปลาออกซิเจนสำคัญก็คือหนึ่งต้องดูเรื่องของระบบน้ำระบบน้ำก็หมายความว่าความเค็มต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ความเค็มก็ถ้าเป็นเลี้ยงสวยงามอ่ะความเค็มก็อยู่ที่20ขึ้นไปสามารถเลี้ยงได้เนาะแต่ถ้าเป็นเพาะพันธุ์เนี้ยก็ต้องอยู่ที่ประมาณสัก28ถึง32 ppt นะครับครับแต่ถ้าเลี้ยงสวยงามเนี่ยความเค็มบางทีประมาณสัก10เขาก็อยู่ได้ค่อยๆปรับลงมานะครับเขาปรับได้แต่ถ้าจะเพาะพันธุ์เนี้ยถ้าจะให้เขามีลูกอ่ะต้องความเค็มประมาณสัก28ถึง32
1: ช่องทางการตลาดนะครับพี่เรามีเยอะขนาดนี้เราเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยหรือเปล่าหรือเราจำหน่ายอย่างเดียวครับ
0: ก็ตอนนี้เราก็มีตลาดอยู่ที่ตลาดจรุจักรนะครับแล้วก็ที่เนี้ยก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเพราะว่าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของกรุงเบนเนี่ยก็มาคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้เมื่อปี2557นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเลือกเป็นก็จะมีคณะมาดูงานจากทั่วทุกสารทิศนะครับ
1: ครับเราก็จะแนะนำเรื่องของกระบวนการการเลี้ยงปลาการ์ตูนแบบถูกต้องถูกวิธีใช่ไหมครับทีนี้ช่องทางนอกจากตลาดแล้วเนี่ยครับก็คือทาง ทางจักรุจักร

0: มีส่งออกหรือต่างชาติเข้ามาสนใจไหมฮะ
1: จะมีพ่อค้าแม่ค้าจากตัวจักรเขาซื้อไปแต่เขาไปส่งออกทีนึงเราไม่มีเวลาไปทำเอง
0: ครับ
1: เพราะเราทำงานประจำด้วย
0: เรามีงานประจำเป็นหลัก
1: ประจำเป็นหลักอันนี้ก็เป็นอาชีพเสริมแค่เสริมอ
0: ันนี้อาชีพเสริมนะ
1: แค่เสริมครับ
0: พูดต้องบอกว่าพี่เขาเลี้ยงแบบจริงจังมากนะคุณผู้ชมครับที่สำคัญพี่ตีครับอยากให้บอกกับมือใหม่หน่อยแนะนำมือใหม่อีกสักนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะเลี้ยงปลาการ์ตูนเนี่ยครับเราต้องเริ่มต้นยังไงครับ
1: คือจริงๆอะเนาะผมอยากให้เข้ามาดูที่ฟาร์มเนาะก็จะรู้ถึงความง่ายเนาะถ้าไปบางคนอะก็จะไม่เข้าใจไม่รู้เนาะก็ไปฟังคนอื่นมาก็อยากให้มามีเวลามาพูดคุยกันแล้วมาดูสถานที่จริงอะจะดีกว่าเนาะจะรู้ว่าเออมันเลี้ยงง่ายจริงๆ
0: เพราะว่ามันจะเห็นตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่แม่พันธุ์พ่อพันธุ์แล้วก็อนุบาล
1: ใช่ครับ
0: จนเริ่มเลี้ยง1นิ้ว1ระยะช่วง1นิ้ว2นิ้วก็ยังสำคัญอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้อีกสักนิดนึงครับเป็นไงครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกับอยากจะเลี้ยงมีอะไรอยากจะเสริมคุณผู้ชมไหมครับเพราะว่าปลาการ์ตูนเนี่ยพี่ตีมันสวยงาม
1: คร
0: ับ ใครเห็นก็อยากจะจับต้องเอาไปเลี้ยงแต่ภายใต้ลึกๆของกระบวนการการเลี้ยงเนี่ยผมว่ามันต้องมีขั้นตอนที่จริงจังเพราะเขาก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นพี่ตีอยากจะแนะนำมือใหม่หรือมือเก่ายังไงครับ
1: ก็ถ้าเป็นมือใหม่เนาะถ้าจะเริ่มเลี้ยงเนาะให้เลี้ยงแค่สัก2ตัวก่อนอย่าเลี้ยงหลายตัวนะครับให้ดูศึกษาพฤติกรรมเขาก่อนเนาะแล้วก็เลี้ยงไปสักพักเนี่ยเวลาเขากินอาหารก็ปกติเนาะถ้าวันไหนเขาเบื่ออาหารหรือว่ายน้ำดูอาการคือเราต้องสังเกตอาการปลาป่วยให้เป็นถ้าเห็นอาการปลาป่วยเนี่ยเราก็ต้องรีบใส่ยาเลยนะครับยาก็ส่วนมากก็จะใช้คอปเปอร์ซัลเฟตเป็นหลักมีขายตามท้องตลาดทั่วไปเลยครับในท้องตลาดก็จะมีแบบหลอดหยดเนาะหยดหนึ่งต่อน้ำประมาณสัก10ลิตรอะไรเงี้ยก็ต้องอย่าให้ป่วยเกิน3วันแค่นั้นเองครับ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าห้องเรียนขนาดใหญ่นะครับสำหรับคนที่มีความชื่นชอบการเลี้ยงปลาการ์ตูนนะครับตั้งแต่การคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปจนถึงการอนุบาลการพออนุบาลเสร็จแล้วเนี่ยยังจะต้อง1นิ้ว2นิ้วส่วนใหญ่ก็คือเริ่มขายอยู่ที่ประมาณ
1: ทิม1นิ้วครับ
0: 1นิ้วแล้วแต่ก็ยังสำคัญอยู
1: ่
0: ฉะนั้นก็คือเราต้องคัดไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับคนที่อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงปลาการ์ตูนแบบจริงจังนะครับเดี๋ยวจะเป็นแบบเลี้ยงสวยงามเลี้ยงสร้างอาชีพพี่ตีครับอยากให้พี่ตีฝากกับคุณผู้ชมหน่อยครับว่าถ้าเกิดใครอยากจะสนใจเข้ามาศึกษาเรื่องปลาการ์ตูนเนี่ยครับเราต้องติดต่อช่องทางไหนครับ
1: คือวันปกติเนาะผมก็จะทำงานอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวฮุ่งเบนอันนี้มาจากพระราชดำรินะครับก
0: ็
1: สามารถไปพบเจอที่นั่นได้หรือจะต้องทางเบอร์โทรศัพท์ครับก็0890956390นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็ทาง Facebook นะครับก็เพจอาณาจักรปลาการ์ตูนแคนเทอร์บุรีนะครับ
0: ก็สามารถเข้าไปติดต่อหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับช่วงวันหยุดเสาร์ที่นี่ก็โอ้โห
1: คน
0: มาได้เลยนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตีมากที่ให้ทีมงานและผมเนี่ยเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปลาการ์ตูนนะครับมีหลากหลายสีสันสวยงามมากขอบพระคุณครับ
1: ยินดีครับดีครับ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้รายการเมืองไทยเมืองเกษตรหมดเวลาลงแล้วครับผมกับพี่ตีต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยังแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นำคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งเป็นสถานที่ในการส่งเสริมอาชีพพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งไหมไทยค่ะที่นี่จะมีเรื่องราวความเป็นมาและเรื่องราวความประทับใจอย่างไรติดตามได้ในรายการค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ผมนายประยุทธ์จันทร์เหมครับผู้อำนวยการศูนย์วันใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกาญจนบุรีครับก็ต้องเท้าความนะครับก็ศูนย์วันใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกาญจนบุรีเนี่ยเราเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จริงๆแล้วถ้าย้อนไปเนี่ยภารกิจของกรมวันใหม่กระทรวงเกษตรเราตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่ว่ามาเป็นกรมวันใหม่เมื่อปี2552นะครับโดยพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระราชชนนีพระพันปีหลวงครับก็ได้ก่อตั้งเป็นกรมวันใหม่นะภารกิจหลักของศูนย์วันใหม่กาญจนบุรีเนี่ยก็ส่งเสริมอาชีพสำหรับพี่น้องให้ปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่บริการหลักของเราก็จะมีเรื่องของสนับสนุนพันหม่อนแล้วก็ไข่ใหม่ไข่ใหม่นี่ก็จะแจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆที่มีเกษตรกรเลี้ยงใหม่อยู่ใน9จังหวัดของภาคกลางและภาคตะวันตกโดยจังหวัดหลักๆก็จะมีจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีที่มีอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ค่อนข้างเยอะนอกจังหวัดอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและใหม่แล้วก็การทอผ้าใหม่ครับศูนย์วันใหม่กาญจนบุรีเราตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหญ้าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่ดินบริเวณนี้ประมาณ300กว่าไร่นะครับก็จะประกอบด้วยอาคารเกี่ยวกับในเรื่องของเลี้ยงใหม่วัยอ่อนและวัยแก่นะครับแล้วก็พื้นที่โซนที่เห็นเขียวๆนะครับโดยรอบเนี่ยก็จะเป็นแปลงหม่อนครับแปลงหม่อนก็ใช้สำหรับเลี้ยงใหม่ที่เพื่อผลิตไข่ใหม่และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแปลงเพาะชำสำหรับสำหรับสนับสนุนพันหม่อนเพราะบริการหลักคือเราบริการเรื่องหม่อนชำถุงชำกิ่งครับต่างๆเนี่ยเพื่อแจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ9จังหวัดด้วยกันให้พี่น้องมีก็เรียกจุดหลักก็คือการมีพันหม่อนที่ดีก่อนสำหรับเป็นวัตถุดิบสำหรับการเลี้ยงใหม่นะครับขอเล่าให้เห็นภาพชัดนะครับบริการของศูนย์วันใหม่กาญจนบุรีเราแจกจ่ายเป็นแผ่นไข่ใหม่ไปชาวบ้านก็จะมีกระบวนการเลี้ยงประมาณ20วันเกือบ30วันนะครับช่วงแรกก็จะชาวบ้านรับไข่ใหม่ไปเนี่ยก็จะเลี้ยงใหม่ประมาณ10กว่าวันก็จะเป็นใหม่วัยอ่อนส่วนใหม่วัยแก่ก็อีกสัก10กว่าวันนะครับชาวบ้านก็จะเริ่มได้ผลผลิตนะครับผลผลิตแรกก็คือได้รังใหม่เมื่อได้รังใหม่เนี่ยบางส่วนชาวบ้านก็จําหน่ายได้เลยบางส่วนที่เป็นกลุ่มของชาวบ้านที่รวมกันเป็นศิลปาชีพเนี่ยที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้มีพระราชดำริเนื้องานเนี่ยชาวบ้านก็จะเอารังใหม่ที่ได้นะมาสาวเป็นเส้นใหม่นะครับเพื่อส่งต่อให้กับกลุ่มผู้ทอผ้าดังนั้นชาวบ้านหลักๆก็จะมีรายได้จากการขายรังใหม่ขายเส้นใหม่แล้วก็ขายดักแด้แล้วก็ต่อยอดด้วยการทำผ้าใหม่ที่จำหน่ายให้คนรู้จักทั่วไปว่าหน่วยงานของศูนย์วันใหม่กาญจนบุรีหรือกรมวันใหม่คนใหญ่ก็จะรู้จักในเรื่องของผ้าใหม่เป็นหลักจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมมากมายนะครับตั้งแต่ในเรื่องของบริการเรื่องความรู้บริการเรื่องการส่งเสริมอาชีพนะฮะแล้วก็บริการเรื่องปัจจัยกำลังที่สำคัญคือเป็นการสนองงานพระราชดำริของพระองค์ท่านครับโดยตลอดมาครับผมคือเรียกว่าอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่นะเพราะพระองค์ท่านมีพระราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม่บอกว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเนี่ยพระบาทของพระองค์ท่านบอกว่าในการเลี้ยงใหม่ก็ต้องคงดำเนินการต่อเนื่องแล้วศูนย์วันใหม่ก็สืบสานงานตัวนี้มาถึงปัจจุบันก็คือเกือบ20 30ปีแล้วชาวบ้านเองเนี่ยก็นอกจากปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่เป็นรายได้มันเป็นวัฒนธรรมของประเทศครับคืออาชีพที่ชาวบ้านรู้เนี่ยหรือการเลี้ยงใหม่ส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิภาคอีสานจริงๆไม่ครับมีทั่วประเทศเลยเป็นอาชีพการเกษตรชนิดหนึ่งที่สามารถเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีแม้ว่าภูมิภาคนั้นจะมีความแห้งแล้งเพราะว่าการเลี้ยงใหม่รอบนึงอ่ะที่เป็นดักแด้เป็นรังใหม่เป็นเส้นใหม่เราใช้เวลาระยะเวลาการเลี้ยงจนได้เส้นใหม่ไม่เกิน30วันชาวบ้านก็จะมีรายได้ครับสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าแล้วก็เป็นอาชีพที่ทําให้พ่อแม่ลูกเนี่ยได้อยู่กันในครัวเรือนได้พบหน้าพบตากันแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของประเทศหลังจากได้เส้นใหม่แล้วชาวบ้านที่มีทักษะฝีมือหรือเป็นครูช่างทางการทอผ้าก็นําเส้นใหม่นะครับมาประดิษฐ์ประดอยแล้วก็ทอเป็นผืนผ้าใหม่หน่วยงานของศูนย์วันใหม่กาญจนบุรีก็เมื่อชาวบ้านทอผ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีการรับรองการันตีว่าผืนผ้านั้นน่ะมีมาตรฐานโดยการไปออกบริการตรวจรับรองในเรื่องของตรานกยูงพระราชทานซึ่งเป็นตรารับรองที่พระองค์ท่านนะครับพระพันปีหลวงได้บอกว่าเป็นผ้าใหม่แท้เป็นผ้าใหม่ที่ผลิตจากเกษตรกรคนไทยเองครับผมคือแบ่งเป็น2ส่วนนะครับถ้าเป็นเลี้ยงใหม่หัตถกรรมหรือรังใหม่ถ้าเห็นรังใหม่สีเหลืองๆเนี่ยเรามีอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิซึ่งเป็นกลุ่มศิลปาชีพมีเราทำงานร่วมกับฝ่ายทหารด้วยแล้วก็เป็นงานสนองงานพระราชดำริแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการ ทอกีเอลนะอยู่ที่ทองผาภูมิแล้วก็สังขะตัวนี้ก็เป็นงานที่มีการทอผ้าไหมกันอันนี้คือผลิตผ้าไหมที่เกิดจากการเลี้ยงไหมลังเหลืองพันธุ์ไทยพื้นบ้านหรือพันธุ์ไทยรูปผสมอีกส่วนหนึ่งเป็นลังไหมลังสีขาวก็อยู่ในโซนอำเภอเหล่าขวัญหนองปืออันนี้ชาวบ้านหรือเกษตรกรเนี่ยก็เลี้ยงไหมเพื่อให้ได้ลังไหมสีขาวส่งบริษัทจุลไหมไทยชาวบ้านก็จะมีรายได้ต่อเนื่องปีนึงก็เกือบ10รุ่นแต่ว่าต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีไม่ค่อยมีประชาชนหรือคนทั่วไปทราบว่าเรามีการเลี้ยงไหมในจังหวัดกาญจนบุรีค่อนข้างเยอะแล้วที่สำคัญเขาเรียกว่ากาญจนบุรีตรงบริเวณเหล่าขวัญหนองปือก็เป็นเรียกเป็นอีสานภาคกลางค่อนข้างแล้งแต่ชาวบ้านก็ฝ่าฟันอุปสรรคการทำอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมขายลังกับบริษัทจุลไหมไทยสร้างรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีกับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเหล่าขวัญอำเภอหนองปือครับผมลังไหมพันธุ์สีเหลืองหรือเขาเรียกไหมหัตถกรรมเนี่ยก็เป็นการอนุรักษ์สืบสานที่พระองค์ท่านนะครับคือระยะเวลาการเลี้ยงเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะกว่าลังสีขาวแล้วผลผลิตค่อนข้างน้อยแต่ว่ากระบวนการที่ให้ได้กับเลี้ยงเราใช้เขาเรียกว่าทำด้วยมือทุกขั้นตอนจนได้ลังไหมจนได้เส้นไหมแล้วก็นำมาทอผ้าปริมาณลังไหมในของพันธุ์ไทยรูปผสมเนี่ยจะไม่ค่อยมากเราจึงนำไปทอเป็นผืนผ้าแล้วก็จะได้ผืนผ้าที่สวยงามอันนี้คือเรียกไหมหัตถกรรมส่วนอีกประเภทนึงลังไหมลังเหลืองเนี่ยเราไม่ได้สนับสนุนโดยตรงเราสนับสนุนเพียงพันหม่อนแต่มีบริษัทจุลไหมไทยที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขาจะส่งไหมวัยอ่อนวัย1วัย2ก็คือจะมาตื่นที่จะมาส่งเป็นตัวหนอนมาแล้วของศูนย์วันไหมกาญจนบุรีนะเราส่งตั้งแต่เป็นไข่ไหมไปเลยของเขาเนี่ยส่งเป็นหนอนนะครับเป็นไหมวัยอ่อนชาวบ้านก็จะเลี้ยงประมาณ15วันถึง20วันก็จะได้ลังชาวบ้านกลุ่มนี้ที่เหล่าขวัญหนองปือเขาไม่ได้สาวเส้นไหมเขาจะจบวงรอบการผลิตเพียงการไขลังไหมสีขาวแต่ค่อนข้างจะได้ผลผลิตเยอะเขาเลี้ยงไหม1รุ่นต่อกล่องเนี่ยก็จะได้ลังไหมประมาณ50ถึง60โลขายกิโลละประมาณณราคาปัจจุบันอยู่ที่250บาทก็จะได้ประมาณรอบนึงถ้าเลี้ยงไหม1กล่องมีแปลงมอนสัก4ไร่ถึง6ไร่เนี่ยก็จะเลี้ยงไหมได้เป็นมูลค่ารายได้ต่อเดือนก็ประมาณ 12,000 ถึง 15,000 บาทปีนึงถ้าเขาเลี้ยงได้10รุ่นเขาจะมีรายได้เป็นรายเดือนเลยโดยมีตลาดซื้อที่แน่นอนปัจจุบันบริษัทจุลไหมไทยมามีตลาดรับซื้อที่ในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเองครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยประมาณสัก60ถึง70คนนะครับที่มาเลี้ยงไหมเนี่ยก็มีรายได้ดำรงชีพคือมีรายได้ที่ดีเลยแต่ติดปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ตรงนั้นค่อนข้างแรงเป็นหลักแล้วก็มีต้นทุนในเรื่องของค่าปุ๋ยแล้วก็ต้นทุนของค่าน้ำค่ากระแสไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคซึ่งทางศูนย์วันใหม่กาญจนบุรีในฐานะเป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็หาโครงการต่างๆที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้ตรงจุดของปัญหาตรงนั้นครับคือคนเลี้ยงไหมหรือคนที่สืบสานเรียกเป็นอาชีพพระราชทานก็ว่าได้เพราะว่าคนเลี้ยงไหมหนึ่งเป็นอาชีพที่ได้อยู่กับครอบครัวมีความอบอุ่นแล้วก็เกิดรายได้สิบวันถึงยี่สิบวันชาวบ้านมีรายได้และการดูแลหลักคือคนเลี้ยงไหมเนี่ยต้องเป็นคนที่สะอาดเลยมีระเบียบวินัยค่อนข้างสูงเพราะว่ากระบวนการที่รับไหมแผ่นไข่ไหมจากศูนย์วันใหม่กาญจนบุรีเองหรือรับจากบริษัทจุลเนี่ยเขาต้องมีการทำความสะอาดโรงเรือนก่อนรับไหมเพราะว่าไหมเนี่ยเขาละเอียดอ่อนในเรื่องของโรคแมลงกันยาแมลงควันบุหรี่เนี่ยเขาไม่ชอบดังนั้นต้องมีการป้องกันแนวเขตโดยรอบนะครับและที่สำคัญต้นทุนของการเลี้ยงไหมเนี่ยเขาต้องมีแปลงหม่อนที่เป็นอาหารหลักต้องมีการจัดการแปลงหม่อนที่ดีเพื่อเก็บใบหม่อนไปให้นอนไหมดังนั้นความละเอียดอ่อนคือเกือบทุกขั้นตอนแต่ผลตอบแทนของสิ่งที่ได้รับในการปฏิบัติในการเลี้ยงไหมแต่ละรุ่นน่ะคือความสะอาดความระเบียบมีวินัยพร้อมกับมูลค่าแล้วชาวบ้านที่สืบสานการเลี้ยงปูหม่อนเลี้ยงไหมก็รักในอาชีพตัวเองเพราะว่าเป็นอาชีพที่สําคัญเพราะว่าในภาพรวมของประเทศนะครับคนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยค่อนข้างมีน้อยคนที่เลี้ยงอยู่เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะทําอาชีพนี้อยู่ก็ค่อนข้างสูงอายุแล้วทางศูนย์วันใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกาญจนบุรีก็พยายามที่จะส่งเสริมไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่นักเรียนนะครับที่จะสืบสานอาชีพนี้ให้คงอยู่สืบไปครับผมเองมาอยู่กับกรมวันใหม่นี่12ปีนะครับคือมีความประทับใจนะครับกับการที่ได้สนองงานพระองค์ท่านเ พอเราไปตรวจเยี่ยมส่งเสริมชาวบ้านในพื้นที่เห็นชาวบ้านที่ยังเลี้ยงไหมอยู่ปูหมอนเลี้ยงไหมอยู่มีพื้นที่สีเขียวแล้วก็สร้างธรรมชาติที่มันสะอาดนะครับแล้วก็ยังมีการทอผ้ามีหน่วยงานราชการมีภาคเอกชนที่ยังได้ใส่ผืนผ้าที่สวยที่เป็นลายผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของจังหวัดต่างๆที่ไปส่งเสริมก็รู้สึกภาคภูมิใจเวลาได้สวมใส่ผ้าไหมแล้วรู้สึกว่ามันดูสมาร์ทมันดูดีอ่ะมันไม่ใช่สิ่งโบราณครับมันเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านน่ะได้ถ่ายทอดไปยังพี่น้องเกษตรกรทุกภูมิภาคของทั่วประเทศว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ควรคงอยู่กับประเทศไทยเพราะว่าไม่มีชาติใดๆในโลกนี้สามารถได้ทำอาชีพนี้หรือผลิตผ้าไหมที่มันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศได้นะครับคิดว่าต่างชาติหรือน้องๆคนรุ่นใหม่ถ้าได้มีโอกาสเห็นผ้าไหมได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมกิจกรรมของพี่น้องเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับเราไม่ได้มีแต่เรื่องผ้าไหมอย่างเดียวมันมีเอกลักษณ์มันมีวัฒนธรรมของประเทศซ่อนอยู่ในนั้นดังนั้นคือเป็นความภาคภูมิใจของผอ.ด้วยความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่จนกระทั่งพี่น้องเกษตรกรที่ไปพบปะนะครับยังหลงรักในอาชีพนี้ก็ยังอยากส่งต่ออาชีพนี้ให้กับลูกหลานต่อไปครับคือหลักๆเลยชาวบ้านที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมค่อนข้างถ้าเป็นในฐานะหน่วยงานคือชาวบ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมค่อนข้างมีต้นทุนของอาชีพเป็นที่รู้จักน้อยแล้วก็ต้นทุนของเรื่องความแห้งแล้งหน่วยงานในฐานะหน่วยงานก็อยากจะเข้าไปดูแลสิ่งนี้ไปสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรที่ยังประกอบอาชีพนี้อยู่สำหรับอีกประเด็นหนึ่งก็คือสำหรับคนรุ่นใหม่เพราะว่าคนที่สืบสานอนุรักษ์อาชีพนี้มันค่อนข้างน้อยก็อยากไปส่งเสริมกิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมส่งเสริมกิจกรรมการทอผ้าไหมกับคนรุ่นใหม่เพื่อจะได้สร้างสรรค์งานเกี่ยวกับผ้าไหมให้คงอยู่ต่อไปอันนี้เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็อยากทําในอนาคตให้เห็นผลว่าพระองค์ทรงมีพระดำริเนี่ยยาวนานแล้วก็อยากให้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการคนไทยทุกภูมิภาคหรือลูกหลานของเกษตรกรที่ยังคงมีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือทอผ้าเนี่ยอยากให้เขาส่งต่ออาชีพนี้อยากให้เขาส่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศไทยให้ลูกหลานเขาต่อไปให้มันมีกิจกรรมเนี้ยให้ต่างชาติได้รู้ครับผมคือของศูนย์หม่อนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจริงเรามีเพจ Facebook และเว็บไซต์นะเรามีองค์ความรู้ตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวเส้นไหมการทอผ้าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมนะฮะคือเรามีทุกขั้นตอนขององค์ความรู้ที่จะหยิบจับแล้วก็ไปประกอบอาชีพอย่างจริงจังได้เลยนะฮะอีกส่วนนึงเรามีถ้าสนใจจะปลูกหม่อนจริงๆหรือเลี้ยงไหมจริงเราก็มีปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นพันหม่อนนะฮะเรามีพันหม่อนที่จะสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะปลูกในครัวเรือนก็ได้จะปลูกประกอบอาชีพได้เราสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรได้ฟรีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของไข่ไหมบริการนะครับนอกจากนั้นเรามีทีมงานของน้องๆ นักวิชาการเกษตรที่ดูแลแม้ว่าอัตรากำลังหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์วันใหม่การชลบุรีไม่มากนักไม่กี่คนรวมผอ.ด้วยเนี่ย8คนเองนะฮะแต่ก็รับผิดชอบพื้นที่ค่อนข้างหลายจังหวัด9จังหวัดด้วยกันก็ยินดีที่จะไปบริการถึงที่หรือจะรวมกลุ่มมาดูงานในที่ศูนย์ใหม่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้หรือถ้าอยู่ห่างไกลทีมงานเราก็พร้อมที่จะเข้าไปดูแลในพื้นที่นั้นๆโดยตรงได้ครับผม

สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสมหญิงทับทิมศรีนะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษรับผิดชอบในส่วนของงานผลิตขยายพันธุ์แล้วก็บริการค่ะมารับผิดชอบงานนี้ก็ประมาณ10ปีค่ะในเรื่องของการผลิตท่อนพันธุ์หม่อนนะคะสนับสนุนให้กับเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ในส่วนของพันธุ์ไหมซึ่งเป็นตัวหนอนส่งให้เกษตรกรที่มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเช่นเดียวกันค่ะก็ส่วนในเรื่องของการเลี้ยงไหมนะคะหนึ่งก็คือเกษตรกรจะต้องมีแปลงหม่อนก่อนนะคะก็แปลงหม่อนต้องมีการดูแลแล้วก็ตัดแต่งกิ่งก็จะต้องตัดแต่งประมาณ2ถึง3เดือนนะคะถึงจะเลี้ยงไหมรุ่นหนึ่งได้แล้วก็โดยปกติทั่วๆไปก็คือประมาณ1ไร่นะคะก็จะสามารถเลี้ยงไหมได้ประมาณ1แผ่นนะคะถ้าเกษตรกรต้องการเลี้ยงทั้งปีนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเกษตรกรถ้ามีแปลงหม่อนแปลงเดียวหรือว่าแค่ไร่เดียวก็คือเหมือน3เดือนจะเลี้ยงได้ไหมได้1รุ่นปีนึงก็จะเลี้ยงได้ประมาณ4รุ่นนะคะแต่ว่าถ้าอยากมีเลี้ยงทั้งปีเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องมีแปลงหม่อนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีรอบการตัดแต่งซึ่งสามารถวางแผนได้ถ้าทำไม่ได้ก็คือศูนย์ก็จะไปดำเนินการในส่วนของการวางแผนเพื่อที่จะให้เกษตรกรมีอาชีพในเรื่องของการเลี้ยงไหมตลอดทั้งปีค่ะทำไมถึงต้องตัดแต่งเพราะว่าใบหม่อนจะต้องมีคุณภาพในเรื่องของการเลี้ยงไหมเพราะว่าใบหม่อนจะเป็นพืชอาหารชนิดเดียวที่สามารถเลี้ยงหนอนไหมได้นะคะเพราะว่าไม่สามารถมีพืชอื่นทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นการที่ใบหม่อนที่จะมีคุณภาพเราต้องมีการตัดแต่งเพราะจะเห็นได้ว่าของศูนย์ก็จะมีการตัดแต่งนะคะในส่วนของศูนย์ที่ทำงานผลิตให้กับเกษตรกรนะคะก็เราก็จะเลี้ยงในส่วนของพ่อแม่พันธุ์นะคะพ่อแม่พันธุ์ก็จะเป็นรังสีขาวนะคะก็คือเป็นพันธุ์ J108อันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ใหม่ต่างประเทศที่มีเชื้อของสายเลือดจีนนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ที่ข้อเด่นก็คือมีเป็นพันธุ์ที่มีรังใหญ่นะคะเส้นใหญ่ยาวข้อด้อยก็คือเป็นพันธุ์ที่ไม่ทนกับสภาพอากาศบ้านเราซึ่งอากาศค่อนข้างร้อนนะคะส่วนพันธุ์อีกพันธุ์นึงก็คือเป็นพันธุ์รังสีเหลืองนะคะก็คือเป็นพันธุ์ไทยพื้นบ้านอันนี้คือเราเรียกเป็นพันธุ์นางร้ายสระบุรีนะคะซึ่งข้อเด่นก็คือเขาทนกับสภาพบ้านเราข้อด้อยก็คือเป็นหลังเล็กเส้นใหญ่สั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงทั้ง2พันธุ์นี้มาผสมพันธุ์กันเพื่อได้พันธุ์ไทยลูกผสมได้ลักษณะดีของทั้งพ่อและแม่รวมกันค่ะก็อย่างศูนย์ก็คือเราดำเนินการในส่วนของ1ไลฟ์ไซเคิลนะคะตั้งแต่เลี้ยงหนอนจนถึงผสมปีเสื้อได้ไข่อันนี้ประมาณ45วันค่ะซึ่งเราเลี้ยงครบวงจรนะคะก็เราก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการสร้างไข่ใหม่หนึ่งก็คือต้องมีพืชอาหารก่อนต้องมีหม่อนนะคะแล้วก็พอมีหม่อนแล้วเกษตรกรก็สามารถสั่งจองไข่ใหม่ได้ล่วงหน้าอย่างน้อย15วันเพราะว่าเราต้องใช้ระยะเวลาในการกกไข่แล้วก็เป็นตัวอ่อนค่ะก็จะมี2ส่วนนะคะเราก็จะมีในเรื่องของคอนแทคในเรื่องของตลาดเส้นไหมอันนี้ก็คือเราต้องไปส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่เราค่อนข้างน้อยนะคะอันนี้เราก็คือสามารถดีลกับทางภาคอีสานซึ่งเขามีจำหน่ายในเรื่องของเส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านนะคะหรือว่าอีกหนทางหนึ่งก็คือทางบริษัทตอนนี้คือเขามีการรับซื้อในส่วนของรังเหลืองเพื่อที่จะใช้ในระบบอุตสาหกรรมก็คือใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการสาวแทนการสาวด้วยมือนะคะราคา1ต้องบอกก่อนว่าเขาซื้อตามเปอร์เซ็นต์เปลือกรังนะคะซึ่งบริษัทก็จะอยู่ที่ประมาณ250บาทถ้าเกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์รังดีเยอะทำเปอร์เซ็นต์เปลือกรังได้ดีก็จะได้บวกเพิ่มค่ะตามเปอร์เซ็นต์ตามสัดส่วนค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือข้อดีก็คือรังเสียก็คือทางบริษัทก็คือจะรับซื้อหมดนะคะก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือจะไม่มีซีโร่เวทที่เกษตรกรต้องทิ้งอะค่ะใช่ค่ะเลี้ยงเป็นรอบ1ไลฟ์ไซเคิลนะคะก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณ20วันนะคะก็รวมทำรังจำหน่ายด้วยก็อยู่ที่ประมาณ1เดือนค่ะในส่วนของรังเหลืองนะคะก็อย่างหนึ่งก็คือในความภาคภูมิใจก็คือเราได้เป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำนะคะในเรื่องของการผลิตในเรื่องของพันหม่อนแล้วก็พันไหมซึ่งหน่วยงานนี้ก็คือเป็นเพียงหน่วยงานเดียวนะคะหน่วยงานราชการที่ทำภารกิจตรงนี้แล้วก็สนับสนุนให้เกษตรกรยังคงมีอาชีพในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอยู่ค่ะก็จริงๆก็อยากจะส่งเสริมในเรื่องของทายาทนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าทายาทตอนนี้ก็คือในทุกสาขาอาชีพนะคะก็เริ่มน้อยลงแต่ในเรื่องของอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนื่องจากพ่อแม่นะคะเขามีต้นทุนในเรื่องของโรงเลี้ยงแล้วก็แปลงหม่อนแล้วซึ่งแปลงหม่อนสามารถมีอายุได้ประมาณ 20-30 ปีนะคะในเรื่องของการต่อยอดตรงนี้ก็ได้ในเรื่องของประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรุ่นใหม่นะคะได้หันเข้ามาสนใจในเรื่องของการเลี้ยงไหมเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าในเรื่องของตลาดอะไรตอนนี้ก็ยังมีความต้องการในเรื่องของเส้นไหมอยู่ค่ะถ้าสมมติว่าเกษตรกรไม่สะดวกที่จะสาวเส้นนะคะก็จะมีในเรื่องของเปลือกรังไหมซึ่งสามารถทำสบู่โปรตีนจากรังไหมได้เพราะว่าหนึ่งก็คือเกษตรกรสามารถสกัดด้วยการใช้น้ำร้อนนะคะเพราะว่าหนึ่งต้องบอกก่อนว่าเปลือกรังไหมก็จะมีโปรตีน2ชนิดก็คือซีลิซินนะคะซึ่งอยู่ตรงเปลือกรังแล้วก็ด้านในลึกก็คือจะเป็นไฟโบอินแต่ไฟโบอินจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงใช้สารเคมีในเรื่องของการสกัดทำเครื่องสำอางอะไรพวกนี้แต่ว่าเราด้วยกรรมวิธีแล้วก็อุปกรณ์ที่เราสามารถหาได้ง่ายเราก็สกัดเฉพาะซีลิซินแล้วมาผสมกับกลิซอรีนนะคะแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์โปรดักต์เป็นสบู่สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเราได้ก็มีสอนค่ะในเรื่องของการแปรรูปค่ะ
ื่อจะไปต่อยอดนะคะแต่ในเรื่องของคุณภาพเราก็อาจจะต้องใช้หน่วยงานอื่นในเรื่องของมาตรฐานของอย.อะไรเข้ามาจับนะคะแต่ว่าเราสามารถมีเครื่องไม้เครื่องมือก็สามารถทําได้ภายในครัวเรือ นะคะค่ะจริงๆแล้วผ้าไหมนะคะก็เป็นผ้าไหมที่ทรงคุณค่าอยู่แล้วนะคะซึ่งมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็กว่าจะมาเป็นเส้นไหมก็คือจะใช้ระยะเวลาเป็นเดือนนะคะแล้วก็พืชอาหารก็จะมีเพียงชนิดเดียวเพราะฉะนั้นในการที่รักษาคงอยู่เราก็ควรที่จะสืบสานพระปณิธานเพราะว่าจริงๆแล้วการเริ่มต้นนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้หนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะใช้สารเคมีอะไรพวกนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือไหมเป็นต้องบอกว่าเป็นแมลงชนิดเดียวนะคะที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นในเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของเส้นไหมแล้วก็โปรดักต์ผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับไหมก็คือต้องบอกก่อนว่าเป็นอะไรที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนค่ะ

สวัสดีครับผมสมัญราชทองนีนอกครับนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการครับดูแลในกลุ่มงานวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีครับภารกิจหลักเลยก็คือการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับของกลุ่มมันใหม่เนี่ยนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันเลี้ยงใหม่นะครับโดยการผ่านการฝึกอบรมการสาธิตฝึกปฏิบัติก็เราจะมีการอบรมตั้งแต่กระบวนการปลูกมอนการเลี้ยงไหมการสาวไหมการแปรรูปก็คือตลอดครบวงจรนะครับเราจะไม่ได้มีเข้ามาครับเราจะออกไปอบรมตามพื้นที่เลยครับก็จะเป็นเกษตรกรทุกช่วงวัยเลยครับตั้งแต่เด็กนักเรียนนักศึกษาจนถึงเกษตรกรผู้สูงอายุตั้งแต่ในเรื่องของการปลูกมอนการเตรียมแปลงการจัดการแปลงมอนนะครับรวมถึงการจัดการโรงเรือนเลี้ยงไหมการเลี้ยงไหมการปฏิบัติที่ดีในการเลี้ยงไหมนะครับรวมถึงกระบวนการสาวเส้นนะครับการฟอกย้อมครับรวมถึงการทอผ้าด้วยครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นแปลงมอนที่ใช้สำหรับเลี้ยงไหมของศูนย์มอนไหมเรานะครับเพื่อที่จะผลิตไข่ไหมคุณภาพแล้วก็ส่งแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมอนเลี้ยงไหมในพื้นที่9จังหวัดที่รับผิดชอบครับประมาณ2เดือนครึ่งครับ2เดือนถึง2เดือนครึ่งก็จะเริ่มตัดไปเลี้ยงหนอนไหมครับถ้าเกิดเป็นไหมไวออนเนี่ยเราจะตัดช่วงโซนบนของใบก็คือใบที่มีความอ่อนนุ่มอยู่นะครับเพราะว่าหนอนไหมยังตัวเล็กอยู่นะครับแล้วก็ไหมไว้4ไว้5เนี่ยที่เป็นไหมไว้แก่เขาก็จะเริ่มกินใบล่างๆได้ใบแก่ได้ครับตั้งแต่ไว้อ่อนถึงไว้แก่ก็เลี้ยงประมาณ20ถึง21วันประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าอากาศเย็นอากาศหนาวเนี่ยก็จะยืดออกไปอีกหน่อยนึงของที่ศูนย์ใช้ก็จะเป็นพันธุ์สกลนครครับแล้วก็

เวลาเราไปส่งเสริมเนี่ยเราก็จะเอาพันธุ์สกลนครเนี่ยไปส่งเสริมไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรเช่นกันครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะทนแล้งแปลงน้ําฝนก็ใช้ได้ไม่จําเป็นจะต้องมีน้ําให้ตลอดก็สามารถปลูกได้ครับถ้าเกิดเป็นไหมใบแก่ก็จะเป็นพวกใบล่างๆอันนี้ยังมันเพิ่งจะแตกเนาะเป็นใบล่างใบแก่ครับส่วนใบยอดเนี่ยถ้าเกิดบางกลุ่มเนี่ยก็จะนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอย่างเช่นชาใบมอนนะครับเป็นชาใบมอนทอดกรอบข้าวเกรียบใบมอนเขาก็เอาไปแปรรูปได้หลากหลายผลิตภัณฑ์เหมือนกันครับรู้สึกดีนะครับที่ได้ไปพบไปเจอได้ไปพูดคุยนอกจากที่เราจะนําองค์ความรู้ไปให้เขาแล้วเนี่ยบางครั้งเราไปเราก็ได้ทราบปัญหาอุปสรรคของเขาแล้วก็กลับมาร่วมกันคิดนะครับร่วมกันแก้เพื่อให้เขาเนี่ยได้ประกอบอาชีพได้มีรายได้ที่ดีขึ้นเห็นเขายิ้มได้เราก็ยิ้มได้ครับก็มีความสุขถ้าเกิดชาวบ้านน่ะกลุ่มคนโตอ่ะจะรู้กันหมดแหละครับแต่ว่าจะมีกลุ่มเด็กๆกลุ่มนักเรียนอย่างกับโครงการทายาทม่อนใหม่เนี่ยเราก็พยายามเล่าเรื่องราวให้น้องๆฟังนะครับพระมดาแห่งใหม่ไทยเนี่ยก็คือพระพันปีหลวงนะครับก็เล่าพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับม่อนใหม่ของเราให้เขาฟังให้เขารับรู้นะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจครับภาคภูมิใจเหมือนว่าเราได้สืบสานงานของพระองค์ท่านนะครับก็ดีใจมากๆครับก็ส่งเสริมนะครับให้เกษตรกรรุ่นหลังๆอย่างเด็กๆเนี่ยได้รู้จักอาชีพตรงนี้ได้สืบสานงานของพ่อของแม่อาชีพม่อนใหม่เราไม่สูญหายไปครับณตอนนี้ก็ยังไม่มากเท่าที่ควรนะครับก็คืออยากจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเพราะว่าผู้เลี้ยงก็ไปทำให้เขาได้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นครับมีนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆรายได้มีรายได้แน่นอนมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนอย่างที่ท่านผอ.นำเรียนไปก็คือบริษัทจุนใหม่ไทยนะครับคือมีตลาดรับซื้อถึงที่ก็คือเขาจะลงตามกลุ่มเลยนะครับเรามีหน้าที่แค่เข็นเอาไปขายก็รายได้ต่อครั้งก็เลี้ยงดูตัวเองได้ครอบครัวได้ครับแล้วก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาไม่ต้องไปทำงานที่อื่นถ้าท่านผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะเรียนรู้อยากจะทดลองก็ติดต่อมาที่ศูนย์ม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติกาญจนบุรีได้เลยนะครับทางศูนย์ก็ยินดีที่จะแนะนำให้ความรู้นะครับ

และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจค่ะวันนี้พบกับดิฉันรัชนกสุจินค่ะ
0: ดิฉันสุพรรณสามาหมั่นค่ะขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังรับชมสดค่ะผ่านกล่องทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11นะคะและทาง Facebook Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะน้องแพทคะวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันมากเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำท่วมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะมีการอัปเดตค่ะ
1: ใช่ค่ะเรามาดูในเรื่องแรกกันเลยค่ะน้ำพระราชหฤทัยสู่การช่วยเหลือประชาชนในยามทุกข์ยากค่ะในช่วงที่หลายพื้นที่นะคะยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยความห่วงใยที่มีต่อประชาชนค่ะได้ถูกส่งต่อผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทาน904และกำลังพลจากหน่วยทหารรักษาพระองค์ค่ะที่ลงพื้นที่นะคะเข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในจุดที่การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเมื่อวานนี้นะคะกองพลทหารราบที่2ค่ะรักษาพระองค์โดยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมยานเกราะล้อยางBTR ลงพื้นที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะมีพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะร่วมตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยดูสภาพพื้นที่จริงและร่วมพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะในบางจุดนะคะระดับน้ำเนี่ยยังสูงและรถยนต์ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเดินทางเข้าไปถึงบ้านเรือนของประชาชนได้ค่ะเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้เรือเดินทางเข้าไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อนำถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นไปมอบให้กับประชาชนถึงบ้านโดยเฉพาะครัวเรือนที่ถูกน้ำล้อมไม่สะดวกเดินทางออกมารับความช่วยเหลือด้วยตนเองค่ะนอกจากนี้ค่ะการนอกจากการนำสิ่งของนะคะและของจำเป็นเนี่ยไปมอบให้แล้วการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะยังเป็นการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่มากที่สุดค่ะรวมถึงดูเส้นทางและจุดที่ยังเข้าถึงได้ยากเพื่อวางแผนแนวทางสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องภาพของกำลังพลและจิตอาสานะคะที่ต้องเดินทางฝ่าน้ำเนี่ยเข้าไปถึงชุมชนเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะไม่ทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังค่ะอย่างที่เห็นในภาพอะค่ะก็คือน้ำท่วมจนถึงชั้น2ก็มีเนาะค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กค่ะและครอบครัวที่ไม่สามารถเดินทางออกมาบ้านได้ตามปกติค่ะถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจค่ะที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของจิตอาสาพระราชทานและกำลังพลทหารที่พร้อมเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและอยู่เคียงข้างประชาชนในเวลาที่ลำบากค่ะ
0: อันนี้ก็น้ำท่วมของปราจีนบุรีนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเรากันอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรีกันอยู่ค่ะกับ5รัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ปราจีนบุรีค่ะติดตามน้ำท่วมเร่งช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะเวลาประมาณ15 นาฬิกาค่ะรัฐมนตรี5ท่านนะคะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยได้แบ่งกำลังนะคะออกเป็น3 คณะค่ะกระจายลงไปดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันค่ะคณะรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ

0: 3คณะค่ะคณะแรกนะคะนายสุชาติชมกลิ่นลงพื้นที่วัดม่วงทางจุดนะคะการเดินทางถูกตัดขาดเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาจากประชาชนและประสานให้ความช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่โดยเร็วค่ะคณะที่2นะคะนายพราดรปิศนานันทกุลค่ะพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีหรือที่เรียกว่าบขสใหม่นะคะอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะเพื่อติดตามความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยค่ะรวมไปถึงดูเรื่องอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนที่ยังต้องพักอยู่ในศูนย์ค่ะส่วนคณะที่3นะคะนางสาวซาบิดาไทยเศษค่ะก็ได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศค่ะและศูนย์พักพิงวัดแหลมไผ่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะเพื่อติดตามการดูแลประชาชนผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเน้นให้รัฐบาลจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระจายกำลังและทรัพยากรไปยังจุดที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือให้มากที่สุดค่ะโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงพื้นที่เข้ายากศูนย์พักพิงและสถานพยาบาลพร้อมกันนี้นะคะหน่วยงานต่างๆยังต้องเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการดูแลบ้านเรือนระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถกลับเข้าสู่พื้นที่และใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นว่าน้ำท่วมนี่คือกระจายไปทั่วเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะก็มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาดูแลนะคะก็คือณตอนนี้น้ำท่วมก็คือหน่วยงานก็จะเข้ามาดูแลหล
1: ัง
0: จากนั้นหลังจากน้ำลดก็จะยังมีหน่วยงานต้องดูแลอยู่นะเพราะว่าบางบ้านอ่ะบางทีนะโครงสร้างบ้าน
1: ค่ะ
0: ของขยะอะไรที่มาหนักๆจะต้องขอความร่วมมือนะคะ
1: ค่ะเรามาดูกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างค่ะน้องแพทมท.3ค่ะลุยน้ำท่วมบางคราเยี่ยมผู้ป่วยให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ย้ำนะคะประชาชนชีวิตประชาชนสำคัญที่สุดค่ะช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะลงพื้นที่อำเภอบางคราจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลังหลายพื้นที่เนี่ยยังมีระดับน้ำท่วมสูงส่งผลต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตของประชาชนรวมถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่จุดแรกนะคะนายเจเศรษฐ์และคณะเนี่ยเดินทางไปยังโรงพยาบาลสนามบางคราซึ่งจัดตั้งอยู่ที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนดาราจรัสเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยค่ะพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางข้อจำกัดจากสถานการณ์อุทกภัยโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนายอำเภอบางคราปภ.จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนและการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจากนั้นนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเดินทางไปยังโรงพยาบาลบางคราเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานโดยยืนยันว่าหากโรงพยาบาลมีสิ่งใดเนี่ยที่ต้องการการสนับสนุนขอให้แจ้งมาได้ทันทีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่นายเจเศรษฐ์ค่ะย้ำว่าชีวิตของประชาชนสำคัญการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยจึงต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแม้อยู่ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อไม่ให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยสะดุดการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะยังเป็นการติดตามสถานการณ์จากพื้นที่จริงเพื่อนำปัญหาและความต้องการเร่งด่วนเนี่ยไปประสานการช่วยเหลือให้ตรงจุดพร้อมระดมกำลังจากทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองปภ.สาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่ให้ร่วมกันดูแลความปลอดภัยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อความช่วยเหลือให้ถึงประชาชนโดยเร็วค่ะ
0: พี่เอ๋ถ้าดูนะคะน้ำท่วมเนี่ยได้รับความเดือดร้อนกันหมดเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินบ้านเรือนหรือบางท่านน่ะอาจถึงชีวิต
1: ใช
0: ่ค่ะอันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะเพราะว่าตามที่ข่าวออกค่ะก็คืออาจจะไปกับน้ำอย่างนี้แล้วก็อันเนี้ยอยู่ในโรงพยาบาลก็คือถ้าหากว่าน้ำท่วมก็จะต้องรีบขนย้ายกันออกไปค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าชีวิตประชาชนสำคัญที่สุดค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: อันนี้นะคะเดี๋ยวมากันที่จังหวัดจันทบุรีค่ะแน่นอนค่ะหลังน้ำลดนะคะจะต้องเป็นการซ่อมแล้วค่ะที
1: ่
0: จันทบุรีนะคะมีการซ่อมสร้างสุขค่ะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะ

0: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จันทบุรีนะคะได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเปิดหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างสุขตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะรวมไปถึงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรนะคะที่ได้รับความเสียหายจากการจมน้ำค่ะก็เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นหลังน้ำลดค่ะ
1: ค่ะ
0: ทางด้านนางศรีวรรณประเสริฐทองนะคะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จันทบุรีพร้อมด้วยนายสนธยาศรีงามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5และนายวรากรสุทธิพรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2นำเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีและทีมช่างจิตอาสารวมทั้งหมด21คนค่ะ ไปลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามและตำบลคลองขุดนะคะของจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยจุดให้บริการนะคะจะอยู่ที่ศาลาบ้านท่าหลวงล่างตำบลมะขามค่ะและตลาดจันสวัสดิ์ตำบลคลองขุดค่ะโดยประชาชนนะคะก็ได้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันค่ะรวมไปถึงเครื่องยนต์เล็กนะคะที่ใช้ในการเกษตรมาตรวจเช็คและซ่อมแซมกับทีมช่างค่ะผลการดำเนินงานนะคะสามารถซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้จำนวนทั้งหมด29ชิ้นค่ะและซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรได้อีก15ชิ้นค่ะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ถือเป็นของใช้ที่มีความจำเป็นค่ะโดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดหากต้องไปซื้อใหม่ทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะให้กับครอบครัวที่เพิ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะการออกหน่วยในครั้งนี้สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและครอบครัวในพื้นที่ได้รวมทั้งหมด215คนค่ะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยให้ประชาชนมีอุปกรณ์กลับมาใช้ในการดำรงชีวิตและทำมาหากินได้อีกครั้งนึงค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งนึงนะคะการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูหลังอุทกภัยที่ไม่ได้หยุดเพียงการทำความสะอาดบ้านเรือนหรือพื้นที่ในชุมชนเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการช่วยซ่อมแซมสิ่งของจำเป็นค่ะลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือจากรัฐบาลเนาะที่มีออกมาช่วยเหลือหลังจากน้ำท่วมเรามาดูกันอีกที่นึงค่ะคือรัฐบาลนะคะชวนผู้ประสบภัยเนี่ยใช้ศูนย์ Fix It Center 57แห่งฟรีทุกบริการซ่อมค่ะหลังน้ำลดแล้วนะคะแต่ภาระของผู้ประสบภัยเนี่ยยังไม่จบค่ะเพราะหลายบ้านต้องเจอกับเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์หรืออุปกรณ์นะเนาะทำมาหากินที่เสียหายจากน้ำท่วมค่ะแต่ละอย่างก็มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมไม่น้อยค่ะล่าสุดค่ะรัฐบาลค่ะชวนประชาชนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมาใช้บริการ Fix It Center และจุดบริการอาชีวะอาสารวม57แห่งในพื้นที่ประสบภัยโดยให้บริการซ่อมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์นะคะทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการอาชีวอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันนำครูนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาค่ะลงพื้นที่ใช้ทักษะวิชาชีพเนี่ยช่วยประชาชนโดยตรงบริการที่มีให้ค่อนข้างครอบคลุมนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบอาชีพรวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีโรงครัวอาชีวะและการสนับสนุนศูนย์พักพิงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะสิ่งสำคัญก็คือการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะไม่ได้มองเฉพาะของใช้ในบ้านเท่านั้นค่ะแต่ยังรวมถึงเครื่องมือที่ประชาชนเนี่ยต้องใช้ประกอบอาชีพเพราะหลังน้ำท่วมหลายครอบครัวอาจต้องรีบกลับมาทำงานค่ะค้าขายหรือหารายได้ให้เร็วที่สุดการซ่อมอุปกรณ์ให้กลับมาใช้งานได้จึงช่วยลดทั้งภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการฟื้นตัวในขณะเดียวกันค่ะนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ใช้ความรู้และทักษะที่เรียนมาช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์จริงถือเป็นอีกแรงสำคัญนะคะที่ในการฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและมีรถเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยที่ต้องซ่อมสามารถนำไปขอรับบริการจากทีมอาชีวอาสาได้ฟรีนะคะ ประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งค่ะและตรวจสอบจุดให้บริการ Fix It Center ในพื้นที่ของตนเองได้จากช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นช่องทางที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่เราเห็นในหน้าข่าวกันด้วยเห็นใจเขาไหมนะ
1: น้ำหมดเลย
0: บางคนอ่ะน้ำมาไวแล้วแบบโหรถไปครึ่งคันไปเห็นอันนึงเขาบอกว่าอันนี้บ้านในฝันเขาบ้านจมน้ำชั้นหนึ่งหมดเลยอันนี้เห็นใจมากๆถือว่าอย่างน้อยอันเนี้ยช่วยอย่างน้อยช่วยได้ไม่มากแต
1: ่
0: ก็ถือว่ายังช่วยได้นะไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องทำมาหากินนะคะที่น้องซ่อมค่ะอันนี้เน้นย้ำอีกนิดนึงนะคะก็คือสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้นะคะที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งค่ะไปตรวจสอบจุดให้บริการ Fix It Center นะคะในพื้นที่ของตนเองค่ะได้จากช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอันนี้ฟรีนะคะแนะนำค่ะว่าไปลงทะเบียนกันดีกว่าค่ะอย่างน้อยก็เป็นอีกทางหนึ่
1: งที ่
0: ช่วยเซฟเงินเราในช่วงนี้แล้วกันค่ะมาทางด้านคปภ.ค่ะก็ได้ผ่อนผันต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนในหน้าประกันภัยค่ะหลังได้รับผลกระทบน้ำท่วมสำนักงานคปภ.นะคะก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือตัวแทนและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาค่
1: ะ
0: ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังหลายพื้นที่นะคะทั่วประเทศค่ะที่เราเห็นกันนะคะว่ามีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขังค่ะส่งผลให้การเดินทางและการดำเนินชีวิตของประชาชนค่ะได้รับผลกระทบรวมไปถึงกลุ่มคนกลางประกันภัยที่อาจไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือว่ายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ตามกำหนดค่
1: ะ
0: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะสำนักงานคปภ.จึงผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตสำหรับตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยค่ะ
1: ค่ะ
0: และมีใบอนุญาตสิ้นอายุนะคะระหว่างวันที่25กันยายนถึง31ธันวาคม2569ค่ะสำหรับผู้ที่เข้าเงื่อนไขนะคะสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตได้ภายใน15วันค่ะนับจากวันที่เหตุอุทกภัยสิ้นสุดลงนะคะแต่จะต้องไม่เกินวันที่31ธันวาคม2569นะคะก็คือภายใน15วันหลังจากที่เหตุเนี่ยสิ้นสุดลงและก็จะต้องไม่เกิน31ธันวาคมนะคะมาตรการนี้จัดทำขึ้นเพื่อไม่ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต้องเสียสิทธิ์หรือสะดุดในการประกอบอาชีพค่ะจากเหตุที่เราเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้และช่วยให้สามารถกลับมาปฏิบัติงานและให้บริการด้านประกันภัยแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องค่ะ นอกจากนี้นะคะสำนักงานคปภ.ยังได้จัดทำแนวปฏิบัติและคำถามที่พบบ่อยหรือ Q&A ค่ะเพื่อช่วยให้ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยตรวจสอบขั้นตอนเงื่อนไขและแนวทางการดำเนินการได้สะดวกมากขึ้นผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานของคปภ.ค่ะ หรือว่าสอบถามได้นะคะที่สายตรวจสอบคนกลางประกันภัยโทรไปที่หมายเลข02-515-3999ต่อ1008และ1118และ1121ค่ะสำนักงานคปภ.ยืนยันว่าจะดูแลและบรรเทาผลกระทบแก่คนกลางประกันภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วและประชาชนยังคงได้รับบริการด้านประกันภัยอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะก็เป็นการช่วยเหลือเนาะของรัฐบาลที่ช่วยหลังจากประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
0: ตอนน
1: ี้
0: ความช่วยเหลือก็ออกมาครอบคลุมกันทั้งหมดเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้นำเสนอ3ประเด็นที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ
2: มาแล้วครับฉบับที่12ประกาศฉบับสุดท้ายของรอบนี้กรมอุตุเตือนวันนี้ฝั่งตะวันตกและภาคใต้ยังเจอฝนตกหนักนะครับคลื่นลมแรงเช็คจังหวัดเสี่ยงด่วนเลยครับข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามมาด้วยครับ7ตุลาคมวันนี้ฝั่งตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้นะครับเริ่มที่ภาคเหนือมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรครับภาคกลางมีจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระนองกระบี่ตรังและสตูลครับ ช่วงที่ฝนมาอาจจะมีลมกระโชกแรงด้วยนะครับพื้นที่ไหนมีฝนตกต่อเนื่องหรือว่ามีน้ำสะสมต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนคนที่ออกเรือต้องระวังนะครับอ่าวไทยและอันดามันคลื่นลมแรงขึ้นจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณนั้นนะครับแม้จะเป็นฉบับสุดท้ายของรอบนี้นะครับแต่ก็ยังต้องติดตามกันต่อเพราะว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นและตกหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและภาคใต้ครับ
3: ใครกำลังรอเงินเยียวยาน้ำท่วมฝั่งทางนี้ค่ะรัฐบาลกำชับทุกจังหวัดนะคะเร่งส่งรายชื่อผู้ประสบภัยให้ปภ.เพื่อส่งต่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดค่ะหลักเกณฑ์รอบนี้นะคะบ้านที่ถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปรับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนส่วนกรณีน้ำร้อนตามหลักเกณฑ์รับ 5,000 บาทโดยครอบคลุมภัยที่เกิดตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ค่ะล่าสุดนะคะวันที่6ตุลาคม2569ครม.ก็เห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเข้าเป็นพื้นที่ประสบภัยหลังจังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติจากน้ำท่วมเมื่อวันที่30กันยายนมีครัวเรือนได้รับผลกระทบ 22,357 ครัวเรือนและผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะตอนนี้นะคะมีผู้ลงทะเบียนจาก60จังหวัดมากกว่า 1.2 ล้านคนแล้วค่ะส่วนจังหวัดที่ส่งรายชื่อถึงปภ.แล้วนะคะมีจังหวัดสระแก้วและกระบี่ค่ะโดยปภ.นะคะจะส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในวันที่8ตุลาคม2569ใครอยู่ในพื้นที่ประสบภัยอย่าลืมเช็คกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจังหวัดว่ารายชื่อของเรานะคะได้รับการสำรวจและส่งถึงปภ.แล้วหรือยังค่ะเพราะขั้นตอนนี้นะคะสำคัญต่อการรับเงินค่ะ
4: ถนนใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่โดรนอาจใช้เวลาเพียงแค่14นาทีเท่านั้นครับและนี่ก็คืออีกก้าวของเทคโนโลยีการแพทย์ไทยเมื่อกระทรวงสาธารณสุขครับได้นำ Medical Drone ครับมาทดสอบในการส่งยาให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่เดินทางยากลำบากในการทดสอบที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับภารกิจ1ต้องส่งยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเส้นทางทางบกเนี่ยไปกับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง4นาทีแต่โดรนเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่14นาทีเท่านั้นครับอีก1ภารกิจครับก็คือเป็นการขนส่งระยะไกล100กิโลเมตรโดรนใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง9นาทีขณะที่การเดินทางทางบกเนี่ยใช้เวลาถึง4ชั่วโมง40นาทีเลยครับและไม่ได้มีแค่การส่งยาเท่านั้นนะครับเพราะว่าระบบนี้เตรียมรองรับทั้งยาเวชภัณฑ์สิ่งทรงตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะพื้นที่ที่ถนนหรือสะพานมีข้อจำกัดครับก้าวต่อไปก็เตรียมขยายการบินแบบไปกลับจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวจังหวัดน่านเชื่อม13ชุมชนห่างไกลโดยขาไปนำส่งยาและเวชภัณฑ์ส่วนขากลับเนี่ยนำเลือดและสิ่งส่งตรวจกับโรงพยาบาลครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นการพัฒนาและทดสอบระบบเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพก่อนพิจารณาขยายผลในพื้นที่อื่นๆนะครับคำถามหลักเลยก็คือถ้าโดรนเนี่ยช่วยลดเวลาในการเดินทางได้จริงคุณคิดว่าเทคโนโลยีนี้ควรขยายไปในพื้นที่ไหนต่อครับ

0: หลายคนคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายแต่ความจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติดที่ค่อยๆทำลายสุขภาพและอนาคตโดยไม่รู้ตัวบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินและสารอันตรายส่งผลต่อสมองหัวใจและระบบทางเดินหายใจที่สำคัญเป็นสิ่งผิดกฎหมายมีโทษทั้งผู้ขายและผู้ครอบครอง
1: การป้องกันที่ยั่งยืนเริ่มจากครอบครัวโรงเรียนและชุมชนขับเคลื่อนตามแนวทางหมู่บ้านยั่งยืนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
0: พบเห็นการจำหน่ายหรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าแจ้งเบาะแสได้ทันทีเพื่อหยุดภัยตั้งแต่ต้นทางรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

0: ไปเล่นตามป่าทำไมลูกยุงลายบ้านเรามันเยอะลูกฮะ
1: ยุงเยอะแบบนี้ระวังจะเป็นไข้เลือดออกนะคะ
2: แล้วเราจะป้องกันยังไงดีคะ
1: ง่ายทีเดียวค่ะแค่เราหยดทรายอเบตลงในน้ำยุงก็จะไม่สามารถวางไข่ได้ค่ะ
3: ไข้เลือดออกป้องกันได้รู้ภัยเข้าใจรับมือได
4: ้ร่วมเฝ้าระวังไข้เลือดออกเริ่มที่บ้านคุณเย้
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ NBT รวมใจค่
6: ะ
5: มีการแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มแม่น้ำกลองค่ะเฝ้าระดับระวังระดับน้ำเพิ่มนะคะหลังฝนมากขึ้นค่
6: ะ
5: กรมชลประทานนะคะก็ได้แจ้งเตือนประชาชนใน4จังหวัดลุ่มแม่น้ำกลองค่ะทั้งกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังช่วงนี้นะคะมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นค่ะและอาจทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำแม่กลองสูงขึ้นตามไปด้วยทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้คาดว่าในช่วงวันที่ 6-7 ตุลาคมก็คือเมื่อวานกับวันนี้นะคะประเทศไทยตอนบนค่ะหลายพื้นที่จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะขณะที่ช่วงวันที่ 8-13 ตุลาคมฝนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่นะคะซึ่งจะไหลมารวมกันก่อนเข้าสู่แม่น้ำแม่กลองหากมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ต้นน้ำนะคะปริมาณน้ำที่ไหลลงมาก็จะเพิ่มขึ้นและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนแม่กลองโดยตรงค่ะกรมชลประทานก็ได้ระบุนะคะว่าเขื่อนแม่กลองอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาโดยคาดว่าอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนอาจเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ตัวเลขจริงจะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนและน้ำที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาค่ะสิ่งที่ต้องจับตานะคะก็คือพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเพราะเมื่อมีการระบายน้ำเพิ่มระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนก็อาจขยับสูงขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำพื้นที่ทำการเกษตรร้านค้าหรือสถานประกอบการที่อยู่ในจุดต่ำค่ะทางด้านกรมชลประทานนะคะจึงขอให้ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นทางการยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรืออุปกรณ์สำคัญออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะให้ตรวจสอบทางเข้าออกบ้านและติดตามระดับน้ำกับประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการแจ้งในครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าส่วนการปรับระบายน้ำจริงจะพิจารณาตามปริมาณฝนและน้ำที่เกิดขึ้นค่ะเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
6: ค่ะเรามาดูกันอีกที่นึงนะคะจับตาน้ำป่าสักค่ะท้ายเขื่อนพระราม6เจาะสูงขึ้นกว่า1เมตรค่ะกรมชลประทานนะคะรายงานสถานการณ์น้ำรุ่มน้ำป่าสักค่ะเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะพบว่าเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ค่ะมีปริมาณน้ำกักอยู่ที่ประมาณ927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 106% ของความจุค่ะขณะนี้มีการระบายน้ำในอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างและรองรับปริมาณน้ำที่ยังไหลลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนที่เขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ747ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ต้องจับตาระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดเพราะคาดว่าระดับน้ำเนี่ยอาจเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง 1.2 เมตรพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะคือชุมชนริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวม8ตำบลค่ะได้แก่ตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโพเอนและปากท่าประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนที่อยู่ติดตลิ่งควรติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเตรียมยกสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินสำคัญขึ้นไว้ในที่สูงค่ะรวมทั้งเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการเดินทางหากเส้นทางในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่มีที่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันค่ะกรมชลประทานเนี่ยยังติดตามสถานการณ์น้ำ

0: ้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยที่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ยประมาณ 2,278 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งยังอยู่ภายใต้การควบคุมไม่ให้เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากข้อมูลล่าสุดนะคะสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะยังคงต้องติดตามปริมาณน้ำจากทางตอนบนอย่างใกล้ชิดเพราะหากมีน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มขึ้นก็อาจจำเป็นต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์กรมชลประทานค่ะยืนยันว่าจะมีการแจ้งข้อมูลและสถานการณ์ให้ประชาชนทราบเป็นระยะจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดไม่ตื่นตระหนกแต่ควรเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามระดับน้ำในพื้นที่ของตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะใครที่อยู่ในลิฟต์ที่เขาแจ้งมานะคะก็ให้เตรียมรับมือไว้แต่ว่ายังไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะก็ติดตามจากช่องทางราชการอย่างต่อเนื่องค่ะมากันที่ช่วงนี้นะคะมิจฉาชีพก็ได้แฝงตัวกู้รถน้ำท่วมหลอกให้โอนเงินมัดจำแล้วหายตัวค่ะช่วงน้ำท่วมแบบนี้นะคะหลายคนค่ะกำลังเดือดร้อนเลยนะคะทั้งบ้านถูกน้ำท่วมรถจมน้ำหรือว่าจำเป็นต้องหาคนมาช่วยลากรถและสูบน้ำออกจากพื้นที่แต่ก็ต้องระวังให้ดีค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพก็อาศัยช่วงนี้แล้วค่ะช่วงที่คนกำลังรีบร้อนและกังวลนะคะเข้ามาหลอกเอาเงินได้เหมือนกันรูปแบบที่พบได้เลยนะคะก็คือการเปิดเพจค่ะหรือโพสต์ประกาศรับช่วยกู้รถลากรถสูบน้ำหรือให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่น้ำท่วมค่ะบางเพจนะคะมีภาพรถลากค่ะมีรถกู้ภัยรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเราดูแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นผู้ให้บริการตัวจริงเลยนะคะทำให้ผู้ประสบภัยค่ะที่กำลังต้องการความช่วยเหลือรีบติดต่อเข้าไปทันทีแต่ว่าจากนั้นนะคะมิจฉาชีพอาจจะแจ้งว่าต้องโอนค่ามัดจำค่าจองคิวหรือค่าบริการบางส่วนก่อนเพื่อยืนยันคิวและจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือค่ะแต่เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วจะกลับติดต่อไม่ได้ค่ะบางรายถูกบล็อกนะคะหรือเพจเนี่ยอาจจะหายไปเลยสุดท้ายไม่ได้รับความช่วยเหลือแถมยังต้องเสียเงินเพิ่มอีกค่ะเพราะฉะนั้นหากเจอโพสต์ลักษณะนี้อย่าเพิ่งรีบโอนเงินค่ะโดยเฉพาะเพจที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะไม่มีข้อมูลผู้ให้บริการที่ชัดเจนหรือพยายามเร่งให้เราตัดสินใจเช่นบอกว่าต้องโอนตอนนี้ไม่อย่างนั้นคิวเต็มยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะก่อนใช้บริการนะคะควรตรวจสอบชื่อผู้ให้บริการเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่และประวัติของเพจค่ะดูว่ามีผู้ใช้บริการจริงหรือไม่รวมถึงควรสอบถามราคาและเงื่อนไขต่างๆให้ชัดเจนก่อนตกลงค่ะหรือว่าหากเป็นไปได้นะคะควรเลือกผู้ให้บริการที่สามารถตรวจสอบตัวตนได้หรือได้รับการแนะนำจากหน่วยงานและคนในพื้นที่ที่น่าเชื่อถือค่ะสิ่งสำคัญนะคะก็คือช่วงเกิดภัยพิบัติทุกคนค่ะอาจอยู่ในภาวะเร่งรีบนะคะแต่ยิ่งรีบก็ยิ่งตรวจสอบให้รอบคอบด้วยค่ะอย่าให้ความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเนี่ยต้องถูกซ้ำเติมด้วยการเสียเงินให้มิจฉาชีพอีกทางนึงค่ะ
0: ค่ะก็เมื่อสักครู่ก็คือมิจฉาชีพช่วยรถจมน้ำเนา
1: ะ
0: อันนี้ก็คือSMS ปลอมอ้างช่วยผู้ประสบภัยแล้วก็หลอกให้กดลิงก์รับเงินชดเชยค
1: ่ะ
0: ก็ช่วงนี้นะคะต้องเตือนกันเป็นพิเศษค่ะสผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยพิบัติหายแล้วเนี่ยยังต้องระวังเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่อาศัยช่วงเวลานี้แหละเข้ามาหลอกค่ะกลลวงที่พบได้นะคะคือการส่ง SMS หรือข้อความเข้ามาในโทรศัพท์อ้างว่าท่านอยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติหรือบางข้อความค่ะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต้องการสำรวจบ้านและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือหรือชดเชยจากนั้นค่ะก็จะส่งลิงก์แนบมาเนี่ยพร้อมข้อความให้เราเนี่ยรีบกดยืนยันเพิ่งเชื่อและอย่ารีบกดลิงก์ตามที่ส่งมาเพราะลิงก์เหล่านี้ค่ะอาจเป็นลิงก์ปลอมที่มิจฉาชีพเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลบัญชีธนาคารหรืออาจพาไปถึงขั้นหลอกให้กรอกรหัสสำคัญต่างๆค่ะในบัญชีได้ยิ่งข้อความไหนนะคะใช้คำว่าด่วนต้องยืนยันภายในวันนี้หรือเร่งให้ดำเนินการทันทีก็ต้องยิ่งตั้งสติและตรวจสอบให้รอบคอบก่อนค่ะหากไม่แน่ใจว่าข้อความนั้นปลอดภัยที่สุดคืออย่ากดลิงก์จาก SMS

0: จากเว็บไซต์เพจหรือช่องทางทางการของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงที่ก่อนทุกครั้งที่สำคัญค่ะอย่าส่งต่อข้อความหรือลิงก์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเพราะอาจทำให้คนใกล้ตัวเนี่ยตกเป็นเหยื่อไปด้วยจำง่ายๆเลยนะคะหากมีใครอ้างเรื่องเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วส่งลิงก์มาให้กดอย่ารีบหน่วยงานราชการให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งเพราะช่วงที่ประชาชนเนี่ยกำลังเดือดเข้ามาซ้ำเติมได้รู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยกว่าค่ะ
1: ค่ะจะบอกว่าเงินเยียวยาอันนี้นะคะจะไม่มีการส่งลิงก์นะคะคุณผู้ชมจะเป็นการหน่วยงานราชการเท่านั้นค
0: ่
1: ะ
0: ที่ดูเราอยู่
1: ใช่ก็คือจำอีกทีนึงนะคะสำหรับหน่วยงานราชการส่งลิงก์ให้กดแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาใช่ค่ะมากันที่ช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอนสิทธิ์ยื่นคำร้องให้มีคำสั่งระงับแพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์เชิญรับชมค่ะ

สวัสดีครับวันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอเสนอเรื่องบุคคลใดที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้สืบเนื่องมาจากปัญหาการคุกคามทางเพศในปัจจุบันยังได้ขยายวงกว้างไปสู่สังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือข้อความที่มีการส่อไปในการคุกคามทางเพศอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายประมวลกฎหมายอาญาจึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่30ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ในมาตรา284/4กำหนดให้ผู้เสียหายหรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้องมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งการลามกหรือนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้เมื่อศาลได้รับคำร้องเช่นว่านั้นแล้วศาลจะมีความผิดฐานคุกคามทางเพศและเป็นลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งประชาชนทั่วไปเข้าถึงสมควรเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนข้อมูลนั้นระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากหากไม่ปรากฏผู้นำเข้าและเป็นการจำเป็นศาลอาจสั่งให้ผู้ควบคุมหรือผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ระงับข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 3. ศาลมีอำนาจกฎหมายว่าด้วยการนั้นระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้สรุปแล้วนะครับบุคคลที่มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับข้อมูลอันมีลักษณะเป็นการลามกก็คือ 1. ตัวผู้เสียหายเองและ 2. เจ้าพนักงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
1: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับ

0: จะดีเหรอครับพี
1: ่อย่าโลกสวยไปนักเลยผมจ้างคนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นด
2: ีเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมอคุณ5เพราะทุกเสียงมีความหมาย
3: หากคุณชื่นชอบเสียงคลื่นเปลี่ยนวันพักผ่อนธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษให้คุณได้เริ่มต้นการพักผ่อนอย่างแท้จริง

0: วมใจค่ะเรามาดูในเรื่องของการประชุม IMF เวิร์กถึง18ตุลาคมนี้กันนะคะคือตำรวจนครบาลค่ะเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายค่ะดูแลความปลอดภัยและการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะพลตำรวจตรีทวัฒน์เกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตำรวจจะสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมถึงโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศโดยจะมีการวางกำลังดูแลทั้งจุดสำคัญพื้นที่โดยรอบและเส้นทางการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดประชุมค่ะด้านการเจรจามีการเตรียมขออภัยค่ะด้านการจราจรนะคะและเส้นทางสำรองค่ะรวมถึงแผนรับรองกรณีแผนรองรับกรณีฝนตกหนักน้ำท่วมหรือเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะโดยประสานกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์และอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางได้อย่างรวดเร็วสำหรับเส้นทางนะคะที่คาดว่าการจราจรจะหนาแน่นโดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นได้แก่ถนนสุขุมวิทถนนพระราม4และถนนรัชดาภิเษกจึงขอให้ประชาชนค่ะที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวหรือเผื่อเวลาเดินทางให้มากขึ้นรวมถึงติดตามข้อมูลจราจรก่อนออกจากบ้านขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home และวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษซึ่งคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถบนถนนและลดผลกระทบด้านการจราจรในพื้นที่โดยรอบนอกจากนี้นะคะยังมีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งด้านการข่าวการจราจรสภาพอากาศและสถานการณ์การชุมนุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินสถานการณ์และปรับแผนการดูแลความปลอดภัยได้ทันทีหากเกิดเหตุค่ะตำรวจจึงขอความร่วมมือประชาชนนะคะช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การจัดการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยค่ะ
1: ทางด้านพม.นะคะก็ได้เติมพลังครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวค่ะช่วยทั้งเงินอาชีพและค

0: ดูแลลูกค่ะการเลี้ยงลูกเพียงลำพังนะคะไม่ได้มีแค่คำถามนะคะว่าเงินพอไหมแต่ยังมีเรื่องงานรายได้เวลาและที่สำคัญเลยนะคะเวลาพ่อหรือแม่ค่ะต้องออกไปทำงานแล้วใครจะช่วยดูแลลูกค่
1: ะ
0: โดยปัจจุบันนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือที่เรียกว่าพม.ค่ะมีความช่วยเหลือสำหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวหลายด้านเลยนะคะเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองสามารถตั้งหลักและดูแลลูกไปพร้อมกันได้โดยเรื่องแรกนะคะก็คือเงินช่วยเหลือค่ะหากครอบครัวมีปัญหาความเดือดร้อนสามารถขอรับเงินอุดหนุนส่งเคาะครอบครัวได้รายละไม่เกิน 3,000 บาทปีละไม่เกิน3ครั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะรวมไปถึงอาจได้รับการประสานช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยทุนหรืออุปกรณ์ประกอบอาชีพเรื่องต่อมานะคะก็คือการสร้างรายได้ค่ะโดยมีศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว12แห่งให้คำปรึกษาและฝึกอาชีพฟรีมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและทักษะยุคใหม่เช่นดิจิทัล AI การตลาดออนไลน์รวมไปถึงอาชีพที่สามารถทำจากบ้านได้ค่ะอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือการดูแลลูกค่ะระหว่างที่พ่อหรือแม่ไปฝึกอาชีพมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลบุตรอายุ 2-6 ปีพร้อมที่พักอาหารและของใช้จำเป็นอันนี้ก็จะช่วยลดข้อกังวลนะคะสำหรับคนที่อยากพัฒนาทักษะหรือออกไปทำงานแต่ไม่มีคนช่วยดูแลลูกค่ะนอกจากนี้ยังสามารถขอคำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิการกฎหมายสุขภาพกายและใจการออมและบัญชีครัวเรือนรวมไปถึงเชื่อมต่อความช่วยเหลือจากกองทุนและสวัสดิการต่างๆตามสิทธิของแต่ละครอบครัวค่ะ
1: ค่ะเรามาดูกันในเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างนะคะผนึก6ยักษ์ใหญ่ยกระดับท่องเที่ยวไทยสู่ระดับโลกค่ะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญของภาคการท่องเที่ยวไทยนะคะเมื่อกระทรวงคมนาคมค่ะจับมือกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสายการบินภาคเอกชนและภาควิชาการรวม6หน่วยงานค่ะลงนามความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและการท่องเที่ยวให้สะดวกมากขึ้นตั้งเป้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทยโดยมีผู้บริหารจากกระทรวงคมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมค่ะสำหรับ6หน่วยงานที่ร่วมมือกันในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยกรมท่าอากาศยานคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะหัวใจสำคัญคือการเชื่อมต่อการเดินทางทางอากาศเข้ากับระบบการท่องเที่ยวและบริการต่างๆให้ต่อเนื่องมากขึ้นตั้งแต่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงสนามบินไปจนถึงการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวและการใช้บริการต่างๆในพื้นที่ความร่วมมือนี้นะคะจึงมุ่งเรื่องความสะดวกคุณภาพการบริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวและบริการและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวค่ะ
0: ไหนๆก็พูดเรื่องท่องเที่ยวแล้วนะคะพี่เอ้ยเรามากันที่บ้านเราบ้างค่ะชวนเที่ยวเรียนรู้ป่าชายเลนค่ะตามแนวพระราชดำริศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนนะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะเตรียมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเรียนรู้ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันที่12ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติค่ะและอยากเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนสามารถมาเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนได้ค่ะโดยที่นี่นะคะถือเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญเลยค่ะของจังหวัดจันทบุรีเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสระบบนิเวศป่าชายเลนและธรรมชาติบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนอย่างใกล้ชิดค่ะทางศูนย์นะคะจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นค่ะก็คือ 9:00 นเช้าถึง 15:00 นนะคะคุณผู้ชมดูจากในรูปนี้น่าไปมากเลยค่ะพี่เอ้ยดูดิ
1: มีภายเรือคายักด้วย
0: ใสนะคะฟ้าเปิดค่ะนอกจากการเดินชมและเรียนรู้ธรรมชาติแล้วนะคะยังมีกิจกรรมพายเรือคายักค่ะซึ่งเป็นอีกกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้มาเยือนได้ชมบรรยากาศของป่าชายเลนและพื้นที่อ่าวในมุมที่แตกต่างออกไปค่ะโดยมีเรือคายักให้เลือกนะคะทั้งแบบ 1ฝีพายแบบ2ฝีพายและแบบ3ที่นั่ง2ฝีพายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเวลาการให้บริการพายเรือคายักอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะจะขึ้นอยู่กับช่วงน้ำทะเลขึ้นและน้ำทะเลลงค่ะดังนั้นผู้ที่ตั้งใจเดินทางไปทำกิจกรรมควรตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางค่ะและเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมเพราะการพายเรือคายักนะคะมีโอกาสเปียกน้ำได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับการเดินทางเป็นคณะนะคะทางศูนย์แจ้งงดรับคณะจองในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
1: ค
0: ่ะใครที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนพร้อมเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็สามารถปักหมุดศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีไว้ได้ค่ะโดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่12ตุลาคม2569เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์039460771ในวันและเวลาราชการค่ะ
1: ค่ะช่วงโอ้โหตะวันออกวันนี้นะคะเสนอตอนเอ็นกอ108ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซานเชิญรับชมค่ะ

0: เอ็งกอร์ร้อยแปดผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซานหนึ่งในสี่สุดยอดวรรณกรรมจีนที่มีอายุกว่า500ปีสู่ศิลปะการแสดงที่ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยที่อยู่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีมากว่า100ปีเอ็งกอร์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านจีนได้อย่างรากลึกอยู่ในผืนแผ่นดินไทยมายาวนานที่นี่เอ็งกอร์ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงแต่คือความภาคภูมิใจของชุมชนเอ็งกอร์คือการผสมผสานระหว่างระบำหน้ากากแบบจีนกลิ่นอายของนิ้วและศิลปะการต่อสู้ที่แข็งแรงทรงพลังทุกท่วงท่าคือการเล่าเรื่องทุกหน้ากากคือตัวแทนของตัวละครในตำนานจีนที่ถ่ายทอดความกล้าหาญความซื่อสัตย์และคุณธรรมของนักรบโบราณ
1: เอ็งกอของพนัสนิคมเนี่ยจุดเด่นของเราเนี่ยเราพยายามที่จะใช้เป็นเครื่องมือทางด้านวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนะครับเมื่อในอดีตเนี่ยเรากว่าจะได้ดูเอ็งกอได้เนี่ยอย่างเก่งก็ปีละครั้งสองครั้งนั่นเองแต่ณวันนี้ดูได้ทุกเดือนหรือดูได้แทบเรียกว่ามาที่พนัสเนี่ยสามารถดูเอ็งกอได้หลายๆรูปแบบด้วยกันเราพยายามที่จะทำเอ็งกอเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับจังหวัดก่อนเมื่อเราได้รับจังหวัดในระดับจังหวัดแล้วเนี่ยเราก็จะมุ่งสู่ไประดับชาติจากระดับชาติเนี่ยเราก็สู่ระดับสากลก็คือทำอย่างไรที่จะให้เอ็งกอของประเทศไทยและของประเทศจีนเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งถ้าสมมติว่าเราก้าวถึงจุดนั้นเมื่อไหร่เนี่ยผมมั่นใจว่าคนก็จะมาเที่ยวเมืองเราสร้างเศรษฐกิจในเมืองเราอันนี้คือจุดมุ่งหมายปลายทางที่เราต้องการที่จะเอาเอ็งกอเนี่ยมาสร้างเศรษฐกิจชุมชนของพนัสนิคมครับ
0: ลูกหลานชาวพนัสนิคมได้สืบสานต่อจนกลายเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำเมืองมีหลักสูตรท้องถิ่นศิลปะการแสดงเอ็งกอเพื่อสร้างเยาวชนสืบสานอย่างต่อเนื่องเอ็งกอร์ในทุกวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจเป็นความภูมิใจของคนทั้งเมืองจนนำมาซึ่งความรักความสามัคคีที่พร้อมจะส่งต่อจิตวิญญาณนักสู้ให้กับทุกคนรับชมในฐานะสะพานเชื่อมวัฒนธรรมไทยจีนที่หลอมรวมเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเมื่อเสียงกลองดังขึ้นอีกครั้งหน้ากากนักรบถูกสวมใส่และท่วงท่าที่สืบทอดมากว่าร้อยปีก็กลับมามีชีวิตบนเวทีเอ็งกอร์มรดกหน้ากากนักรบการแสดงขึ้นชื่อของอำเภอพนัสนิคมที่ยังคงสืบสานต่อไป

0: โอ้โหตะวันออก
1: เด็กๆเก่งกันมากเลยนะคะพี่เคยชมไหมคะ
2: เคยชมค่ะคือเด็กเล็กมากก็ยังเล่นเล่นได้แล้วแบบแข็งแรงมาก
1: ไม่ได้ฝึกง่ายๆด้วยค่ะคุณผู้ชมคะก็หาดูยากเน
2: า
1: ะ
2: หาดูยาก
1: เพราะว่าเป็นเอ็นกอร์อันนี้อยู่ที่พนัสนิคมเนาะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะสำหรับในวันนี้มากมายเลยนะคะวันนี้รายการหมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

การจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: าลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเครื่องจักสานงานฝีมือด้วยไม้ไผ่หลายคนชื่นชอบวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะมาดูเครื่องจักสานเสน่ห์งานฝีมือของไทยที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวติดตามชมกับรอบภูมิภาควันนี้ค่ะ
1: อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพื้นที่ที่ยังคงรักษางานจักสานเอาไว้ไม่ใช่แค่ในฐานะงานฝีมือแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ผูกพันกับผู้คนมานานจากวัสดุธรรมดาสู่การสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยความตั้งใจทุกเส้นทุกลายล้วนผ่านสองมือและเรื่องราวของคนในชุมชนเราไม่รอช้าขอไปทำความรู้จักกับเสน่ห์ของงานจักสานพนัสนิคมที่ยังคงถ่ายทอดต่อกันอย่างเรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดาค่ะ
0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะแมวอยู่กับเจ้าของศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีคุณคมกริชค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: เดินเข้ามากว้างขวางมากๆในพื้นที่ของเราแห่งนี้กำลังทำอะไรกันอยู่บ้างเดี๋ยวเล่าให้หนูฟังหน่อย
2: ตรงนี้เราก็ทำเป็นศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ของเราเนี่ยเรามีพื้นที่ทำงานของช่างฝีมือเรามีพื้นที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราเก็บเอาต้นแบบการพัฒนาผลงานของเราแล้วก็มีช็อปเล็กๆตรงนี้นะครับที่จัดแสดงผลงานปัจจุบัน
0: ค่ะมีความตื่นตาตื่นใจตั้งแต่เดินเข้ามาคุณคมกริชเพราะว่าอำเภอพนัสนิคมมีความขึ้นชื่อเรื่องของงานจักสานใช่ไหมคะเรามีจุดเริ่มต้นในเรื่องของการทำงานตรงนี้อย่างไรบ้างในฐานะที่เป็นคนพื้นที่ด้วยแล้วก็เป็นถึงเจ้าของศูนย์ฝีมือที่ได้บอกว่ามีการทั้งสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยมีสมาชิกเยอะแยะมากมายเลย
2: การทำงานของศูนย์ตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาเพราะว่างานจักสานด้วยไม้ไผ่ของอำเภอพนัสนิคมเนี่ยมีมานานมาก
0: นะครับ
2: เนื่องจากเมืองเนี่ยมีประวัติย้อนไปถึงสมัยรัชกาลที่3เรามีทั้งคนไทยในพื้นที่เรามีชาวลาวพยพมาเจ้าเมืองก็เป็นคนลาวแล้วมีคนจีนนะครับทำให้ในแต่ละเชื้อชาติที่อยู่ในแต่ละตำบลเนี่ยเขาเอาไม้ไผ่หลากหลายพันธุ์ที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยมาสร้างผลิตภัณฑ์ตามวิถีชีวิต
0: เขาเก่งในเรื่องของชาวไทยชาวลาวชาวจีนเก่งด้านไม้ไผ่อยู่แล้ว
2: มันเป็นไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่ครับ
0: เอาพนัสนิคมไม้ไผ่เยอะ
2: ใช่ครับก่อนนี้เขาเรียกพนัสคือเมืองป่า
0: ค่ะ
2: ครับพอมันก็เลยมีไม้ไผ่เยอะไม้ไผ่แล้วสมัยก่อนเขาก็ไว้ปลูกล้อมบ้านจะใช้ก็ตัดเอามาใช
0: ้ค่ะ
2: คนไทยคนลาววิถีชีวิตคล้ายกันทำไร่ทำนารูปทรงภาชนะก็ทำกระบุงกระจาดคล้ายกัน
0: ที่คุ้นๆกันเนาะ
2: ครับก็เอาไม้ไผ่ที่มีเนี่ยข้างบ้านเนี่ยเอามาทำนะครับสุ่มไก่ที่ขายก็จากพนัสเอง
0: ใช่
2: ครับคนจีนก็ทำสวนผักอยู่ในเมืองทำโคมจีนห้อยสันเจ้าอะไรกันอยู
0: ่
2: เขาก็เอาของที่มีเยอะก็คือไม้ไผ่เอามาทำมันก็เลยเกิดเป็นพอเหลือใช้ก็เอามาขายเกิดเป็นตลาดจักสานครับ
0: นั่นคือจุดเริ่มต้นก่อนว่าแค่เป็นตลาดเริ่มต้น
2: ใช่นั่นคือทำไมพนัสนิคมถึงมีชื่อเสียงในเรื่องของงานจักสานไม้ไผ่เพราะว่าตลาดเนี่ยคือมีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุ่มไซฟากใครอยากหาอะไรมาที่นี่กระชอนอะไรมีหมด
0: ที่เกี่ยวกับไม้ไผ่ทั้งหลาย
2: ครับ
0: ค่ะ
2: แต่ที่โครงการตรงนี้ลงมาโครงการของทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพลงมาเนี่ยต้องการที่จะรื้อฟื้นอนุรักษ์ภูมิปัญญาเพราะตอนนั้นในตลาดเนี่ยมันจะมีแต่งานราคาไม่แพงของชำร่วยถ้าเด็กๆอาจจะพอนึกออกว่าทำปอก5ชิ้นแล้วไม่กี่สตางค์อะไรอย่าง

0: การทำงานจริงๆในพื้นที่เรามีทีมงานคนในชาติเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้คุณคมกฤษเดินเป็นไกด์ของเราไกด์กิติมศักดิ์วันนี้แล้วก็พาชมทั่วบริเวณศูนย์ค่ะเดี๋ยวตามกันไปค่ะ
1: จากงานฝีมือพื้นบ้านสู่การรวมตัวของคนในชุมชนที่นี่จึงไม่ได้เป็นเพียงศูนย์จักสานแต่เป็นศูนย์กลางของการสร้างโอกาสและเบื้องหลังของผลงานทุกชิ้นล้วนมีเรื่องราวที่ถูกร้อยเรียงผ่านสองมือของคนในชุมชนค่ะ
0: นี่คือหนึ่งในบริเวณใช่ไหมคะที่บอกว่าเราจะมาดูการทำงานกัน
2: ครับผมตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ทำงานของพี่ๆช่างฝีมือนะครับเดี๋ยวเราการทำงานตรงนี้เนี่ยงานจักสานเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยการทำเส้นตอก
0: เส้นตอก
2: ครับเดี๋ยวจะเห็นป้าไหลป้าไหลจะเป็นคนทำเส้นตอกให้ดูครับ
0: ค่ะแล้วพอจากเส้นตอกก็จะไปขั้นตอนต่างๆ
2: ก็จะพอเราได้เส้นตอกแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มงานสานต่อไป
0: เดี๋ยวเราจะได้เห็นงานสานจริงที่สานกับมือตรงนี้เลย
2: ครับ
0: เราได้ไกด์กิติมศักดิ์แล้วเราก็จะต้องตามไปดูค่ะเชิญค่ะ
2: ครับ
0: ป้าไลใช่ไหมคะ
2: ป้าไลครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตรงนี้นะครับไม้ไผ่ที่เราใช้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็จะเป็นไม้ไผ่นวลไม้ไผ่นวลจะมีลำที่ยาวนะครับไม้ไผ่นวลเนี่ยมาลำเขียวๆเนี่ยเราก็จะมาขูดไม้ขูดผิวออกต้นไม้แล้วก็ตากไม้ให้ไม้แห้ง
0: อ๋อขออนุญาตจากเขียวๆที่อย่างเราเห็นเป็นต้นไม้ไผ่ทั่วๆไปตอนนี้พอขูดข้างนอกก็จะเป็นข้างในสีนวลๆแบบนี้
2: ต้องไม้เขาแห้งก่อนก็ถึงจะเหลืองนวลอย่างนี
0: ้
2: จากไม้ปล้องตรงนี้เนี่ยเราก็ผ่ามาเป็นซี่นะครับแล้วเราก็จะใช้แค่ส่วนผิวไม้ประมาณมิลหนึ่งตรงนี้เท่านั้นเองเดี๋ยวป้าไล่ทำให้ดูครับ
0: เอาเลยค่ะป้าไล่เขาเรียกว่าตอกนะ
2: จักตอก
0: จักตอก
2: ตรงนี้เป็นเนื้อไม
0: ้ค่ะ
2: เนื้อไม้เราไม่ได้ใช
0: ้อ๋อเอาออกเหรอคะ
2: ไม้ไผ่นวลเนี่ยตรงส่วนเนื้อไม้เขามีโอกาสที่จะเป็นมอดแมลงเยอะก็แป้งมันเยอะตรงนี้เนี่ย
0: ผิวไม
2: ้ครับ
0: เอาป้าไลโชว์เป็น3ชั้นให้เห็นเลยใช่ไหมคะเนี่ยโอเค
2: ตรงนี้เนี่ยชั้นผิวชั้นรองผิวแล้วก็ชั้น3
0: ค่ะ
2: จากแค่1มิลตรงนี้เท่านั้นเองตรงนี้เรากรีดตอกแล้วเราก็จะชักเลียด
0: คือรูปให้
2: มันสม่ำเสมอ
0: ให้สม่ำเสมอกันขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเพราะว่าการที่จะไปขึ้นเป็นเครื่องจักสานจะต้องจับแล้วไม่บาดมือมีความเงาที่มีความสวยงามแล้วก็เส้นแต่ละเส้นก็จะต้องเท่ากันชิ้นงานออกมาก็คือจะได้แบบว่าสวยงามโอ้โหละเอียดมากๆนะคะคุณผู้ชมนี่คือใช้ได้ละใช้ได้แล้วหมดจากปลายตรงนี้เราก็จะไปดูการสานต
2: ่อตรงนี้ก็กำลังขึ้นสานขึ้นตรงก้นกระเป๋า
0: ค่ะ
2: นะครับก้นตะกร้าก็ตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้พอสานขึ้นเป็นแผ่นเสร็จเราก็จะติดเข้ากับปุ่นข้างใน
0: อันนี้คือต้องสานไว้อยู่แล้ว
2: อันนี้สานไว้โดยบ้านหนึ่งเขาก็อาทิตย์หนึ่งเขาก็ส่งเข้ามา10ใบก็ได้แล้ว
0: เป็นงานที่เอากลับไปทำที่บ้านได้
2: ใช่อ๋อ
0: แล้วก็มาติดกับสิ่งที่เป็นก้น
2: ครับ
0: ค่ะ
2: พอขึ้นก้นเนี่ยตอนอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็จะขึ้นก้นอย่างเดียว
0: ค่ะ
2: พอได้จำนวนแล้วเราก็จะสานขึ้นรูปก็จะเป็นเหมือนอย่างใบนี้ก็ขึ้นแต่นี้ก็ขึ้นลาย
0: ก็คือจริงๆก็คือมีเหมือนชั้นในที่ชาวบ้านเอาไปทำนะคะส่งเข้ามาตรงนี้จะเป็นชั้นนอกที่เป็นลวดลายที่ก็แล้วแต่ว่าเราจะทำลายอะไร
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้
2: ครับอันนี้ก็เรียกว่าตะกร้าลายขีด
0: ตะกร้าลายขีดมีความละเอียดแล้วก็มีความสวยมากๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ออกได้มาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ถือว่ายังไม่เสร็จ
2: ยังไม่เสร็จครับ
0: ยังไม่เสร็จ
2: จากขั้นตอนนี้ก็จะไปจับขอบแล้วก็ใส่หูหิ้ว
0: เดี๋ยวเราไปดูของที่เสร็จสำเร็จแล้วดีกว่านะว่าที่นี่เขามีโชว์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปเป็นร่างออกมาแล้วแล้วก็มีหลายลวดลายด้วยสวยงามขนาดไหนอยากเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูด้านในการไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ตรงนี้ก็เป็นส่วนพิพิธภัณฑ์นะครับที่เก็บงานต้นแบบของเราไว้ชิ้นนี้ก็เป็นงานของชุมชนย่อยที่8ของเทศบาลเมืองพนัสนิคมนะครับทำประกวดในงานบุญกลางบ้านตรงงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานสร้างสรรค์ที่ทำโดยครูช่างคุณเพ็ญพักแก้วสุขนะครับของพนัสนิคม
1: ว้าว
0: ชุมชนย่อยที่8เนี่ยเป็นเชื้อสายคนจีนก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงเป็นปีเสีย
1: ปีเสียนี่กำลังจะถามว่าแบบนี่ตัวมังกรหรือว่าอะไรปีเสียนะคะ
0: ค
1: ซึ่งก็มีความหมายในเรื่องของมงคลด้วยนะ
0: ครับผม
1: สวยมากๆเลยแต่เดี๋ยวข้างในมีดีด้วย
0: ครับผมเชิญครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นตู้เก็บผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แยกชิ้นงานลวดลายเอาไว้ใช่ไหมคะ
0: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่างานของพนัสที่ขึ้นชื่อก็จะมีตะกร้าลายดอกพิกุลนะครับอย่างอันนี้ลายเนี่ยก็คือพิกุลดอกแหน่นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าลายขิดครับจากชุมชนคนลาวครับ
1: ชุมชนคนลาวทำ
0: ครับอันนี้คนไทยอันนี้คนลาวตู้นี้ก็จะเป็นชิ้นงานเก่าที่เราได้จากในพื้นที่นะครับบางชิ้นก็ได้เป็นของคนที่มาให้ก็จะเป็นงานของภาคกลางที่เป็นต้นแบบของตะกร้าเช่นมาสมัยก่อน
1: ค่ะแบบนี้เนาะ
0: ครับตู้นี้ก็เป็นตัวอย่างอีกงานอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นงานผสมผสานพนัสนิคมเนี่ยนอกจากไม้ไผ่แล้วเนี่ยสมัยก่อนมันก็มีต้นคล้าเหมือนบางคล้าเนี่ยครับ
1: ค
0: ืออยู่ไม่ไกลกันต้นคล้าเนี่ยก็สามารถเอาผิวมาสารผสมกับงานไม้ไผ่ได้อันนี้ก็เป็นต้นแบบในหลายๆอย่างที่เราพยายามใช้ภูมิปัญญาในพื้นที
1: ่
0: เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราก็คุณแม่ก็จะลงไปสอนในแต่ละพื้นที่ด้วยเราก็ต้องมาคิดต้นแบบก่อนว่าในพื้นที่นั้นเขาทำงานฝีมือยังไง
1: ด้วยทักษะไหน
0: ใช่ใช่แล้วก็เราก็มาคิดอย่างเช่นอันนี
1: ้
0: อันนี้ก็เป็น
1: อ
0: ัน
1: นี้เนาะ
0: ครับจริงๆก็มาจากชุมชนที่ทำเต็งหลังเต็งหลังคือโครงจีนที่ไปติดกระดาษหน้าสันเจ้าอย่างเงี้ยครับก็มาทำใบใหญ่ๆก็มาทำให้เส้นเล็กลงขนาดเล็กลงเป็นแจกันเป็นอะไรเพื่อเพิ่มมูลค่าเขา
1: ขึ้นมีการแบบว่าอะแดปต์รูปแบบกันไป
0: ครับ
1: นี่จริงๆเหมือนที่เขาจับหาปลาเหมือนส่งได้อ่ะอันนี้ก็จะเริ่มขึ้นมาเป็นก็มีสีสันด้วย
0: จากลายสารเดิมเราทำเส้นใหญ่ๆ
1: ครับ
0: ก็ทำเส้นเล็กลงมีสีสันมากขึ้นจริงๆอย่างลายอันนี้เนี่ยก็งานสารคือลาย3เท่านั้นเองเป็นลายเบสิกที่ทำกันอยู่เพียงแต่ปรับเปลี่ยนขนาดของเส้นเป็นเส้นเล็กกับเส้นใหญ
1: ่
0: อย่างเงี้ยครับ
1: โอ้เยอะมากๆเลยอะค่ะคุณคมกริช
0: อย่างตู้นี้ก็จะเป็นตะกร้าทำบุญสมัยก่อนนะครับลายอันนี้จะเป็นลายไพรครับเราเรียกลายไพรเป็นเส้นต่ออีกแบบนึงคือเส้นต่อกลม
1: ซึ่งดูแบบเล็กมาก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ไพรเนี่ยสมัยก่อนเขาก็จะใช้รัดตอนลายสารเนี่ยตอนจบเขาจะแน่นแล้วแข็ง
1: เป็นเหมือนถ้าสมัยปัจจุบันก็คือเหมือนเป็นยางร
0: ั
1: ดแทนยางตัวจบ
0: เป็นตัวจบ
1: เอาไว
0: ้ครับ
1: ก็อันนี้มาสารทั้งอันเลย
0: จากตะกร้าทำบุญก
1: ็
0: จะเราก็มาทดลองทั้งใส่หูด้านขวางด้านตามยาวนะครับงานตรงนี้ทำจากผิวค้านะครับจากปกติที่เป็นหวายอะไรอย่างนี้ก็เป็นงานทดลองที่เป็นต้นแบบที่เราเก็บไว
1: ้
0: อันนั้นเป็น
1: ค
0: ่ะอันนี้เป็นการจับขอบแบบผูกหวายปกติ
1: โอ้โหเยอะแยะมากมายรวมไปถึงคล้ายๆแบบของประดับทำเป็นชั้นล่องกระเช้าอะไรมากมายนี่คือต้นแบบต่างๆใช่ไหมคะ
0: อย่างตู้นี้เนี่ยก็จะมีอย่างดีชุมชนหนึ่งที่ทำตะกร้าลวดลายแบบนี
1: ้นี่เลย
0: แล้วก็ปรับเพื่อให้เขาหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็แทนที่จะทำแบบเดียวกันก็มีการปรับขนาดมีการใส่หูปรับสวดทรงในแต่ละบ้านเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาได้หลากหลายมากขึ้นครับ
1: เยอะแยะนะคะซึ่งก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเราก็สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ได้เข้ามาเรียนรู
0: ้
1: ใช่ไหมคะมีชิ้นไหนที่อยากจะแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยแล้วก็อยากที่จะให้เราเห็นบ้างไหมคะ
0: ซิกเนเจอร์มันก็จะเป็น ลายดอกพิกุลนะครับ
1: ที่อยู่ด้านใน
0: ครับ
1: เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูดอกพิกุลข้างในกันนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะมีความสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ทำนานด้วยนะคะมีความละเอียดนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในด้านนู้นกันค่ะ
2: กว่าจะกลายเป็นเครื่องจักสาร1ชิ้นต้องผ่านกระบวนการที่ละเอียดอ่อนและต้องอาศัยทั้งความชำนาญและความอดทนเป็นอย่างยิ่งเบื้องหลังความสำเร็จของชุมชนแห่งนี้ยังมีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ
0: ่ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่เนี่ยเป็นโครงการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระพันปีหลวงท่านนะครับซึ่งโครงการตรงนี้เนี่ยลงมาที่พนัสนิคมในปี2521นะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยคุณแม่ผมคุณปราณีบริบูรณ์เป็นผู้รับโครงการตรงนี้มาทำนะครับก็เริ่มต้นกันด้วยการเก็บชิ้นงานเก่าๆในพื้นที่แล้วก็รวบรวมช่างฝีมือในพื้นที่มาสอนชุมชนมาสอนลูกหลานในตอนนั้นครับผมเรียนจบทางด้านสถาปัตยกรรมมานะครับหลายๆคนก็จะบอกว่าเพราะว่าเรียนจบสถาปัตย์มาก็เลยมาทำงานออกแบบพวกเครื่องจักสานพวกนี้ได้แต่ในความคิดผมบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเติบโตมากับสิ่งนี้ผมไม่ได้เรียนนะผมไม่ได้เรียนการสานผมไม่ได้ไปนั่งหัดสานด้วยเลยแต่การที่เราเติบโตมากับพี่ๆช่างเข็นงานที่ทำมองในฐานะคนที่อยู่ข้างนอกแล้วก็พยายามคิดพยายามช่วยเหลือพยายามแก้ไขต่อเนื่องมาเรื่อยๆมันก็อาจจะเป็นพื้นฐานที่เราทำให้เราได้ไปเรียนต่อทางด้านการออกแบบจริงๆในส่วนตรงนี้เนี่ยอำเภอพนัสนิคมเนี่ยมีการทำงานจักสานมาเนิ่นนานมากแล้วเพราะว่าประวัติเมืองเนี่ยย้อนไปถึงสมัยรัชกาลที่3นะครับซึ่งท่านให้ชาวลาวฮาสาเนี่ยมาตั้งเมืองเจ้าเมืองก็เป็นชาวลาวแล้วก็อยู่ในแต่ละตำบลหลังจากนั้นก็มีคนจีนเข้ามาอยู่ด้วยมันก็เป็นต้นเหตุที่ทำไมงานพนัสนิคมถึงมีงานจักสานด้วยไม้ไผ่พนัสนิคมเคยเป็นอำเภอที่มีพื้นที่แทบจะใหญ่ที่สุดของจังหวัดชลบุรีคืออยู่บนเขานะก่อนที่จะแยกไปเป็นอำเภอต่างๆไอ้วัสดุที่มีมันก็คือไม้ไผ่หลากหลายพันไม้ไผ่หลากหลายพันเนี่ยไม้ไผ่แต่ละพันเนี่ยในความแตกต่างของเขาเนี่ยแทบจะเหมือนกับไม้คนละชนิดเลยชิ้นงานที่ยากที่แล้วก็ขึ้นชื่อด้วยของพนัสนิคมนะครับก็น่าจะเป็นงานตะกร้าหรือกระเป๋าลายดอกพิกุลนะครับเพราะว่าลายดอกพิกุลเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยตาฉลอมอย่างที่เราเห็นกันเป็นลายเฉลวหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็การขึ้นรูปทรงจากพื้นฐานของหกเหลี่ยมเนี่ยมันก็ยากโดยตัวของเขาอยู่แล้วนะหรือว่าจะทำเป็นแผ่นทำให้มันตรงแล้วการทำงานที่มีคนทำร่วมกันหลายๆคนเพราะว่ากระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ทำคนเดียวเสร็จนะครับเราแบ่งขั้นตอนไปในแต่ละขั้นขั้นที่หนึ่งทำคนที่ทำตาชะลอมอาจจะมีสองคนก็ต้องมีมาตรฐานว่าในหนึ่งนิ้วมีกี่ตาเพื่อที่จะให้ได้งานที่มันมีมาตรฐานเหมือนกันเขาก็จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเหมือนกันตะกร้าใบหนึ่งลายดอกพิกุลใช้เวลา3เดือนนะคนทำก็ไม่อยากทำเพราะว่ามันช้านะก็พอมาแบ่งขั้นตอนคนที่ทำลายดอกพิกลายเฉลวเก่งในอาทิตย์หนึ่งเขาอาจจะส่งงานเข้ามาได้1ชุดได้เงินไปแล้วเราได้ตรวจคุณภาพส่งให้ขั้นที่2ย้อนดอกขั้นตอนนี้ใช้เวลานานมากเพราะว่าจะต้องทำเส้นตอกเนี่ยต้องชักเลี่ยนให้เส้นมีขนาดที่พอดีกันที่จะสอดเข้าไปในลายเฉลวนะการย้อนดอกตรงนี้เนี่ยลายดอกพิกุลมี2ชั้นแต่ละชั้นมี3เส้นไม่รวมเส้นตอกพาดอีกเพราะนั้นใน1ดอกเนี่ยจะต้องย้อนดอกเหมือนปักผ้าเนี่ยสอดเส้นขึ้นลงเนี่ย 6ชั้น6ครั้งใช่ไหมครับสอดขึ้นลงถึงจะได้1ดอกมันเป็นงานที่ใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้สายตานะครับ
3: ก็สวัสดีนะคะดิฉันนางมะลิจำหลัดอายุ65ปีแล้วค่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มที่นี่จักสารที่นี่ค่ะป้าทำจักสารมาตั้งแต่อายุตั้งแต่เด็กมาเลยก็คือประมาณตั้งแต่10ตั้งแต่จบป.4มาตั้งแต่10ขวบประมาณเนี้ยพอเริ่มสารราย2เป็นก็ทำหมวกมาก่อนทำหมวกแล้วก็ทำสมุแล้วก็พออายุ16เขาก็หาตัวช่างฝีมือจักสารเนี่ยใครที่ชอบเอามาเรียนอยู่ที่ศูนย์เนี้ยตั้งแต่อายุ16 17ก็เริ่มทำมาเรื่อยมาทำจักสารก่อนอาชีพหลักก็ทำนาอาชีพเสริมก็คือจักสารเนี่ยจักสารเนี่ยทำรายได้ให้เราอาชีพหลักเราทำนาอาชีพรองเราก็เป็นจักสารเนี่ยก็เป็นค่าซื้อกับข้าวกินซื้ออาหารการกินเนี่ยได้แล้วต่อมาเนี่ยมันไม่ใช่อาชีพรองละมันเป็นอาชีพหลักอาชีพหลักที่เลี้ยงครอบครัวได้ เลี้ยงลูกได้มันเป็นรายได้ที่ไม่ได้ลำบากตากแดดตากฝนแต่มันมีรายได้ที่จะให้รวยไม่รวยแต่ว่าพออยู่พอกินพอเพียง เรารู้จักใช้รู้จักประหยัดไม่ใช่ว่ารายได้น้อยแล้วใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ได้นะต้องเรารู้ว่าเราได้เงินแค่นี้แต่เราต้องประหยัดอดออมขนาดไหนว่าเราแต่มันก็เป็นอาชีพที่มีความสุขไม่ต้องไปดิ้นรนตื่นแต่ดึกแต่เช้าเหมือนก็ไปทำงานโรงงานอันนี้มันก็ทำอยู่กับบ้านแล้วอยู่ใกล้ๆแค่เนี้ยเราอยู่แค่หมู่บ้านตรงใกล้ๆเนี่ยประมาณ 5-6 กิโลแล้วเราก็ขับรถมาทำงานที่นี่ได้มันก็ไม่ได้ลำบากเช้ามา8โมงเรามาถึงที่นี่ตื่นก็ประมาณ6โมง7โมงอะไรเราก็มาทัน
4: ค่ะชื่อยุพินนะคะเป็นช่างฝีมือทำจักสารด้วยไม้ไผ่นะคะที่ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสารด้วยไม้ไผ่นะคะหน้าที่หลักก็คือจะมีหน้าที่ทำเส้นตอกด้วยแล้วก็ก่อกระเป๋าด้วยนะคะช่างในนี้ทุกคนก็จะช่วยแบ่งกันทำงานนะคะก็จะทำงานร่วมกันทุกคนนะคะก็บางวันอีกคนไม่ได้มาก็จะเปลี่ยนงานกันทำอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะสลับสับเปลี่ยนกันทำนะคะก็ทำร่วมๆกันนะคะคือทำได้หลายอย่างอยู่ค่ะการที่มาทำจักสารนะคะก็คือมีความสุขอย่างหนึ่งก็คือการที่เราได้มีเวลาให้กับครอบครัวด้วยนะคะก็คือไม่ต้องไปทำงานโรงงานไม่ต้องไปเข้ากะนะคะก็มาทำตรงนี้ก็ฝึกสมาธิตัวเองด้วยนะคะในการทำแล้วก็มีอาชีพหลักในการที่จะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลลูกๆได้อะไรเงี้ยค่ะ
5: ก็คือดีใจนะคะดีใจที่งานฝีมือที่ช่างแบบชาวบ้านอย่างเรามีแบบมีทั้งต่างชาติแล้วก็มีทั้งในกรุงเทพทั้งที่ไหนเนี่ยมาดูของเราแล้วก็มาซื้อไปใช้นิยมใช้อะไรเงี้ยค่ะก็ภูมิใจในงานที่ประชาชนธรรมดาสามารถมีงานไปถึงเมืองนอกอะไรเงี้ยค่ะก็ภูมิใจในฝีมือของช่างตัวเองกันนะคะ

0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะคุณผู้ชมที่มีการจัดแสดงงานจักสานเอาไว้ภายในซึ่งก็มีลวดลายที่สวยงามมากมีลายเมื่อกี้บอกเราจะดูที่ลายยากๆลายดอกอะไรนะคะ
1: ครับอันนี้ก็คือลายดอกพิกุล
0: ดอกพิกุล
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน4ลายที่เราจด GI เอาไว
0: ้
1: อันนี้คือลายดาวล้อมเดือน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็คือเหมือนมีอะไรหุ้มๆกับ
1: กลมกันอีกที
0: วงกลมๆ กับดอกพิกุลอีกทีหนึ่ง
1: ครับ
0: อันนี้คือจะบอกว่าเป็นดาวลาย

0: ลายที่ทำยาก
1: ครับ
0: นะคะลักษณะของลายที่มองว่ายาก
1: คือ
0: มันซ้อนทับกันเยอะอย่างนี้ไหมคะเพราะมันมี
1: ในในแต่ละดอกเนี่ยจะมีเส้นย้อน3เส้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เส้นย้อนอีก3เส้นแล้วก็เส้นพาดถ้าเป็นดาวล้อมเดือนเนี่ยก็พาดอีก3ทาง
0: อ
1: ือฮึไหนก็ยังเป็น
0: ค่ะอ่ะเปิด
1: ครับ
0: นี่คุณผู
1: ้
0: ชม
1: ทำซับในอย่างเนี้ยครับ
0: อ๋อมีความถักโครเช่ด้วยนะอยากจะอวดคุณผู้ชมนิดนึงนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมมีความพิถีพิถันในการทำแล้วก็มีการคิดล่วงหน้าว่าแต่ละสิ่งที่กว่าจะออกมาเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ที่มีความรู้มากๆจริงๆคุณคมกิจถ้ายังไงอยากจะให้ฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงละกันว่าอยากจะเข้ามาเห็นเหมือนแมวอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องเข้ามายังไงบ้าง
1: ครับทางศูนย์เราก็เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร
0: ์
1: นะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับโดยมีส่วนทำงานของพี่ๆช่างเนี่ยสามารถเข้ามาดูสอบถามนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนที่สนใจเข้ามาดูเนี่ยไม่ว่าจะส่วนพิพิธภัณฑ์ที่จริงๆที่เก็บเอาไว้เนี่ยอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามาดูเข้ามาศึกษา
0: ะ
1: นะครับจะดูต้นแบบแล้วจะสอบถามช่างก็ได้
0: พูดคุยกับพี่ๆช่างก็ได
1: ้โดยทั้งหมดตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไร
0: ครับผมแล้วถ้าเป็นหน่วยงานล่ะคะที่อยากจะพาเด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาซึมซับของงานจักสานงานศิลป์หัตถกรรมของเราอย่างเงี้ยค่ะเราเปิดให้เขาเข้ามาดูไหมโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับเรามีทำเวิร์กช็อปกับโรงเรียนนะครับรวมถึงมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเข้ามาดูงานเก็บข้อมูลรวมไปถึงทำหลักสูตรทำวิจัยทีซิสอะไรอย่างนี้ก็แต่ว่าก็จะอาจจะต้องขอให้มีการนัดล่วงหน้าทำเอกสารบอกกล่าวกันก่อน
0: ก็ติดต่อมาที่ศูนย์แห่งนี้ได้เลย
1: ครับผม
0: นะคะที่นี่มีชื่อว่า
1: ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่อำเภอพนัสนิคมเซิร์ชใน Facebook ได้เลยครับ
0: ค่ะอยากเห็นมี Facebook ด้วยแมวก็แอบเข้าไปดูมาแล้วนะคะก็มีข้อมูลรายละเอียดแล้วก็มีการโชว์ชิ้นงานด้วยแล้วก็ติดต่อคุณคมกฤษได้เลย
1: ได้เลย
0: นะคะดีมากเลยนะคะฝากถึงคนรุ่นใหม่นิดนึงค่ะ
1: ครับก็อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้มองเห็นความสวยงามของงานที่ทำจากมือของคนไทยไม่ว่าจะด้วยวัสดุอะไรนะครับทางด้านผู้ผลิตอย่างเราเองเราก็พยายามที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้ยังผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตของคนปัจจุบันได
0: ้ค่ะ
1: ก็อยากขอโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้มีอยู่ในวิถีชีวิตของทุกๆคนด้วยครับ
0: ค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทั้งสร้างงานสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนแล้วก็เป็นคุณค่าที่ควรอนุรักษ์ไว้จริงๆวันนี้เป็นความโชคดีมากๆของแมวและทีมงานนะคะที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมศูนย์แห่งนี้แล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าของศูนย์ด้วยคุณคมกิจวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูรอบๆอีกทีหนึ่งเพราะว่ามีความตื่นตาตื่นใจแล้วก็สวยมากๆแต่รายการหมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

ลับมาติดตามข่าว NBT News เวลา 16:00 น.ค่ะนายพรพรมณ สวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการจัดการขยะชิ้นใหญ่และการฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้าซึ่งมีการระดมเจ้าหน้าที่กว่า400นายพร้อมเครื่องจักรและยานพาหนะจากหลายหน่วยงานเร่งจัดเก็บและทำความสะอาดพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเร็วโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น4โซนกำหนดหน่วยงานหลักรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะตกค้างพร้อมตั้งจุดพักขยะสำหรับรวบรวมขยะจากหน้าบ้านไว้ในจุดเดียวเพื่อลดระยะทางและเวลาการเดินทางของรถเก็บขยะทำให้สามารถกลับเข้าพื้นที่และจัดเก็บขยะได้หลายรอบมากขึ้นสำหรับขยะชิ้นใหญ่มีปริมาณรวม 2,398.22 ตันผลกระทบจากน้ำท่วมในอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะหน้าบ้านเรือนประชาชนเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพนาเกลือซึ่งต้องใช้ทั้งเงินลงทุนแรงงานและเวลาในการผลิตตลอดทั้งปีโดยหนึ่งในชาวนาเกลือร้านรุ่งฟ้าบอกว่าวันที่น้ำท่วมพยายามยกกระสอบเกลือขึ้นที่สูงแต่ก็ขนไม่ทันทำให้เกลือถูกน้ำและละลายนอกจากเกลือเสียหายแล้วโครงสร้างภายในนาเกลือยังได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะคันดินและพื้นที่ที่ใช้สำหรับกักเก็บและจัดการน้ำเค็มซึ่งจะต้องซ่อมแซมและปรับพื้นที่ใหม่ทั้งหมดเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่แทบทั้งหมดจึงขอฝากถึงหน่วยงานภาครัฐให้พิจารณาความเดือดร้อนของชาวนาเกลือด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่อำเภอท่าใหม่ตกภัยที่เข้าพักในศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหนองบัวได้เดินทางกลับบ้านทั้งหมดแล้วทางเทศบาลจึงปิดศูนย์พักพิงพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและรับลงทะเบียนประชาชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาโดยจะเปิดรับลงทะเบียนจนถึงวันที่14ตุลาคมผู้ประสบภัยสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้2ช่องทางคือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันสามารถได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าขณะนี้กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและหลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดสำหรับผู้ที่ทรัพย์สินเสียหายแม้น้ำท่วมไม่ครบ7วันแต่หากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพได้รับความเสียหายหรือเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือในหมวดอื่นก็สามารถพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยจะตรวจสอบและประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีเบื้องต้นกลุ่มผู้แจ้งความเสียหายจำนวนมากอยู่ในเขตลาดกระบังบางกะปิและสายไหมซึ่งกทม.จะเร่งตรวจสอบข้อมูลทั้งจากการลงพื้นที่ภาพจากกล้องวงจรปิดและภาพถ่ายจากโดรนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสหญิงทีมชาติไทยที่จะเข้าแคมป์เก็บตัวเตรียมสู้ศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพบายเกรนบิชรอบเพย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปนำทีมโดย2นักหัวสาวที่ทำผลงานทะลุร้อยอันดับแรกของโลกลลนาธราฤดีมือ63ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมือ90ของโลกสมทบด้วยอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานผลิพืชมือคู่อันดับ93ของโลกโดยนักกีฬาทั้งหมดจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่12ตุลาคมนี้สำหรับทัพนักหัวสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ Play Off World Group ได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีและได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพการแข่งขันระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้หมดเวลาของ NBT News เวลา16:00 น.แล้วค่ะช่วงต่อไปรับชมรายการ

0: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดประสบภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อให้ปภ.เพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนเร็วที่สุด5รัฐมนตรีผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยแยกเป็น3คณะกระจายกำลังช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองท่าใหม่จันทบุรีเร่งรับลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมตรวจสอบเอกสารเสนออำเภอและจังหวัดเพื่อพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนและ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์รัฐบาลติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นในวันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะ
2: ข่าวแรกวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดประสบภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็กำชับทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อให้ปภ.เพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนเร็วที่สุดค่ะเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569กรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนและกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์ 5,000 บาทจำนวน41จังหวัดโดยอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ 558,739,000 บาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ถึง30กันยายน2569เท่านั้นจากนั้นในวันที่29กันยายน2569คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มพื้นที่อีก24จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวมเป็น65จังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยอนุมัติงบประมาณวงเงิน 4,731,666,600 บาทและในวันที่30กันยายน2569จังหวัดสมุทรสงครามได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากเกิดอุทกภัยจากฝนตกหนักมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 22,357 ครัวเรือนวันที่6ตุลาคม2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดประสบภัยให้ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนตามหลักเกณฑ์จากวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติไว้แล้วซึ่งกรณีดังกล่าวยังไม่เข้าเกณฑ์ความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนื่องจากเกิดอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569ค่ะนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วจาก60จังหวัดกว่า 1.2 ล้านคนและให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานธนาคารออมสินเร่งโอนเงินให้ประชาชนตามลำดับรายชื่อกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและส่งรายชื่อผู้ประสบภัยมายังปภ.ซึ่งมี2จังหวัดที่ยื่นเข้ามาที่ปภ.แล้วได้แก่สระแก้วและกระบี่ซึ่งปภ.จะส่งข้อมูลไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยได้ภายในวันที่8ตุลาคม2569ค่ะ

0: ถ้ารัฐมนตรีได้ผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะโดยแยกเป็น3คณะกระจายกำลังช่วยเหลือประชาชนค่ะในวันที่6ตุลาคมนะคะเวลา15นาฬิกานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ปราจีนบุรีนะคะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ค่ะโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารได้รับฟังบรรยายสรุปถึงสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมณศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12ค่ายจักรพงตำบลดงพระรามอำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบอาหารจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยค่ะจากนั้นนะคะทางคณะรัฐมนตรีได้แยกลงพื้นที่ตามภารกิจโดยนายสุชาติชมกลิ่นลงพื้นที่วัดม่วงขาวแก้วพิกุลตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสถซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในระดับสูงและบางจุดการเดินทางถูกตัดขาดค่ะทางนี้ก็เพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังปัญหารวมถึงความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งส่งประสานการช่วยเหลือให้เข้าถึงพื้นที่โดยเร็วขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีหรือบขสใหม่อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะไปติดตามการดูแลผู้ประสบภัยรับทราบถึงปัญหาต่างๆและความต้องการของประชาชนพร้อมกำชับการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องพักอาศัยในศูนย์พักพิงส่วนนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและศูนย์พักพิงวัดแหลมไผ่ตำบลไม้เข็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อติดตามการดูแลประชาชนผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานของรัฐบาลจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและตรงตามความต้องการในแต่ละพื้นที่ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปรับกำลังและทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเร่งช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงพร้อมทั้งเตรียมการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายและดูแลประชาชนให้สามารถกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ไปติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับคณะเดินทางไปลงพื้นที่ค่ะที่สำนักงานใหญ่2โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยที่ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์และติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกจากนั้นนะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะยังได้ไปเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ภายในสำนักงานเพื่อไปดูในเรื่องของการเก็บชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ยังขนส่งไม่ได้เนื่องมาจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็ไปลงพื้นที่ที่อำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเพื่อที่จะเกาะติดแนวคันกั้นน้ำชลประทานพร้อมสั่งเร่งดูแลประชาชน

0: ชนและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะวันที่6ตุลาคม2569นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมพบปะผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยโดยมีนายคเนศวรเกตอินนายอำเภอคลองเขื่อนและนายธีรพลสุ่มมาศนายอำเภอบางน้ำเปรี้ยวรายงานสถานการณ์น้ำตลอดจนการดำเนินงานและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไปลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์บริเวณแนวคันกั้นน้ำชลประทานเพื่อติดตามระดับน้ำสภาพแนวป้องกันและการดำเนินงานของหน่วยที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเร่งดำเนินการในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและพื้นที่ชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราท่านได้เน้นย้ำนะคะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเดือดร้อนและผลกระทบของประชาชนในพื้นที่พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและเยียวยาอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จังหวัดฉะเชิงเทรายังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการป้องกันการระบายน้ำการช่วยเหลือการฟื้นฟูเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดนครนายกนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านก็ลงพื้นที่นำทีมโดรนค่ะไปสำรวจพื้นที่น้ำท่วมพร้อมส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือประชาชนนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และสำรวจพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยการนำเทคโนโลยีโดรนเข้ามาช่วยสำรวจสภาพพื้นที่จากมุมสูงเพื่อประเมินสถานการณ์และสนับสนุนการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับนำอาหารและสิ่งของจำเป็นนะคะไปส่งมอบเพื่อช่วยเหลือประชาชนบริเวณหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬาอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกค่ะโดยในการนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายกสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกรมชลประทานจังหวัดนครนายกอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬาต่างก็ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลนะคะเดินหน้าติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการในทุกภาคส่วนให้เร่งสำรวจประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับการดูแลและความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงค่ะจากนั้นนะคะนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR รวมพลังส่งต่อมื้ออิ่มของบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนสาขานครนายกร่วมกับบริษัท CP All จำกัดมหาชนและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกณบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขานครนายกเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ซึ่งเป็นการสะท้อนนะคะถึงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐในการช่วยการดูแลคุณภาพชีวิตของลูกจ้างผู้ใช้แรงงานและประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยในการนี้บริษัท CP Extra จำกัดมหาชนได้สนับสนุนถุงยางชีพจำนวน300ชุดแบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก100ชุดและอำเภอองครักษ์200ชุดพร้อมทั้งจัดทีมเชฟจากสำนักงานใหญ่ประกอบอาหารปรุงสุกจำนวน 2,000 กล่องก่อนที่จะส่งมอบให้กับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้นำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ค่ะ
0: แล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นอย่างไรบ้างทางจังหวัดได้มีการเร่งสั่งการและกำชับหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างไรวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับท่านร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านรองคะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านรองคะตอนนี้ภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีความเสียหายอะไรยังไงบ้างคะท่านคะ
2: ครับก็ตั้งแต่วันที่เย็นวันที่25ตุลา25กันยายนที่ผ่านมานะฮะมันมีฝนตกหนัก นะครับโดยปกติแล้วโดยทั่วไปเนี่ยนะครับฝนนะครับถ้าตกร้อยประมาณ150มิลเนี่ยใน12ชั่วโมงเนี่ยมันก็ท่วมแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวันที่25เนี่ยฝนตกเกินกว่า200มิลน
0: ะ
2: ครับเกือบ300รวม3วันแล้วตก400มิลน
0: ะครับ
2: มันทำให้รวมทั้งตกบนเขาแล้วก็ตกทางในพื้นที่ในเมืองด้วยนะครับอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้น้ำปริมาณน้ำมันเยอะมากกว่าปกตินะครับก
0: ็
2: เลยทำให้เกิดน้ำท่วมมาแต่ทีนี้สถานการณ์ตอนนี้นะครับเนื่องจากน้ำมันไหลจากที่สูงไปที่ต่ำช
0: ่
2: วงตอนบนจังหวัดของนครนายกเนี่ยครับพื้นที่อำเภอเมืองตำบลสาลิกาตำบลหินตั้งที่พวกเราชอบไปเที่ยวกันตรงนั้นนะคร
0: ับ
2: เขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยตอนนี้น้ำมันแห้งหมดละอยู่ช่วงระหว่างฟื้นฟูนะครับ
0: ค่ะ
2: ช่วงกลางของเทศบาลเหมือนกันครับในเขตเทศบาลตอนนี้ก็แห้งหมดแล้วแต่ทีนี้เนี่ยสภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครนายกเนี่ยช่วงท้ายๆนะครับอำเภอองคลักษ์โดยเฉพาะตำบลบางสมบูรณ์บางลูกเสือตำบลทรายมูลน
0: ะ
2: ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของอำเภอปากพีก็คือตำบลท่าเรือนะครับในส่วนของตำบลบ้านนาก็จะมีอำเภอบ้านนาก็จะมีตำบลบางอ้อตำบลเหล่านี้นะครับเป็นที่ลุ่มต่ำเพราะที่ลุ่มต่ำเนี่ยนะครับสภาพของน้ำที่เข้ามาในระบบของจังหวัดนครนายกเนี่ยม
0: ัน
2: เป็นน้ำจากทางแม่น้ำนครนายกทางขวามือตรงกลางที่อำเภอบ้านนาเป็นน้ำจากคลองบ้านนานะครับที่มีต้นน้ำอยู่ที่ชะอมสระบุรีและทางซ้ายมือมันมีแม่น้ำมอกแม่น้ำในนะครับและในขณะเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเนื่องจากที่นี่นะครับที่จังหวัดนครนายกระดับของน้ำสูงกว่าจังหวัดปทุมธานีที่คลอง14อาจจะมีบ้านของชาวบ้านนะครับที่เขาต้องสูบน้ำออกจากพื้นที่ของเขาเขาก็มาลงคลอง14ดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยน้ำเข้ามาสู่ในระบบของจังหวัดนครนายกตรงนี้โดยเฉพาะอำเภอองคลักษ์เนี่ยวันหนึ่งประมาณ7ล้านคิวได
0: ้
2: ทีนี้เรามาดูนี่น้ำเข้าอินโฟอันนี้มาดูเอาท์โฟนะครับก็การระบายน้ำของอำเภอองคลักษ์เนี่ยหลักๆนะครับก็จะมีประตูน้ำสมบูรณ์คลอง6วาสายล่างตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีคลอง14 15 16นะครับคลอง17หน่อยรวมแล้วนะครับสามารถปัจจุบันนะครับสามารถระบายน้ำได้5ล้านคิวแสดงว่าจังหวัดนครนายกขาดทุนอยู่2ล้านคิวน้ำเข้า7น้ำออก5เหตุที่น้ำออกได้ช้าเพราะว่าน้ำตรงท้ายตรงบางปะกงตรงจังหวัดปราจีนยังเยอะอยู
0: ่ค่ะ
2: พอเยอะน้ำมันไปไม่ได้ครับดังนั้นก็เลยลักษณะของน้ำเนี่ยมันก็เลยมาแช่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวที่ผมบอกข้างต้นนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการที่พยายามทำนะครับเราระบายออกยังได้ไม่หมดนะครับเพราะน้ำยังได้ไม่เยอะน้ำระบายได้แค่ประมาณ5ล้านคิวดังนั้นเราจึงพยายามจำกัดการน้ำเข้านะครับทีนี้การจำกัดน้ำเข้าแม่น้ำนครนายกมันจำกัดไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะไหลมานะครับเขื่อนก็ลดการระบายน้ำให้เต็มที่แล้วคลองบ้านนามาตามคลองครับต้องมาอยู่แล้วครับทีนี้เรากำลังพิจารณาในการขอให้ทางปิดเราจะปิดประตูระบายน้ำตรงคลอง32ไม่ใช่ปิดนะครับก็คือหลีลดการนำเข้าตรงคลอง32ของแม่น้ำในเพื่อที่ลดปริมาณน้ำที่เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะขอความอนุเคราะห์ให้ทางเหนือน้ำเนี่ยนะครับของแม่น้ำในนะครับผันน้ำไปทางมันจะมีทางคลอง13หรือคลองอื่นอย่างน้อยเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือการวางแผนแนวทางการระบายน้ำ
0: ค่ะค่ะทีนี้ในเรื่องของการระบายน้ำมีการบริหารจัดการแล้วทีนี้ในเรื่องของการกำชับเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนล่ะคะท่านคะ
2: ครับมิติแรกเรื่องของการระบายน้ำนะครับเรายังเหลืออีก2มิติครับที่เราจะต้องมาคุยกันคือมิติการช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะ
2: ประชาชนเราห้ามธรรมชาติไม่ได
0: ้
2: มันต้องอยู่กับน้ำนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเราจึงนะครับเลือกที่จะสู้กับภัยอยู่3อย่าง1ก็คือป้องกันไม่ให้ต่อสู้กับน้ำทำคันป้องกันน
0: ะ
2: อย่างเช่นหมู่บ้านทหารผ่านศึก อยู่ที่องคลักษ์อันนี้เขาสู้กับน้ำทำป้องกันได้นะครับอย่างที่สอง

0: ก็คือถ้าสู้ไม่ได้เราต้องหนีเช่นหมู่บ้านบารมีและหมู่บ้านตอนนี้ผมอยู่บ้านสวนแสนสุขนะครับ
1: ะ
0: นะฮะก็หนีไปที่อยู่สุดอพยพอย่างที่3ก็คือปรับตัวก็ยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านตำบลบางลูกเสือตำบลบางลูกเสือเนี่ยก็ทำแค่ให้ชาวบ้านอยู่ได้ไม่ต้องหนีนะครับแต่ว่าให้ยกระดับขึ้นสูงให้เขาอยู่ได้แต่ทีนี้ควบคู่กับสิ่งเหล่านั้นนะครับก็พยายามอาหารการกินท่านลองนึกดูนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐปัจจุบันถูกลดขนาดกำลังคนมานะครับถ้าไม่ได้อาสานี่เราแย่เลยครับพอเจ้าหน้าที่อยู่แต่คนที่ได้รับความเดือดร้อน 40,000 กว่าครัวเรือนนะครับณปัจจุบันที่จังหวัดนครนายกดังนั้นความยากของการช่วยเหลือประชาชนคือเราทำยังไงจะแจกข้าวไปให้กับผู้เดือดร้อนทั้งหมด 40,000 คนลำพังเพียงเจ้าหน้าที่ที่มีจำกัดตรงนี้นะครับแต่ที่บ้านเรานะครับที่จังหวัดนครนายกบางหมู่บ้านเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางบ้านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็เลยแต่ยังไงก็ตามนะครับบางแห่งที่อาจจะยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นงบประมาณของท้องถิ่นอาจจะยังไม่พอนะครับเรามีเงินทดลองราชการของอำเภอและจังหวัดเข้าไปช่วยอยู่แล้วนะครับตามโมเดลอย่างเช่นนะครับที่ตำบลบางสมบูรณ์ซึ่งเป็นท้ายน้ำที่สุดตรงนั้นนะครับงบประมาณเขาอาจจะยังไม่เพียงพอวันนี้นะครับทางจังหวัดนะครับจะพยายามปิดจุดอ่อนด้วยการทำโรงครัวเพื่อไปส่งนะควบคู่กับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่เอาโรงครัวมาแต่ไม่ได้ตั้งที่บางสมบูรณ์นะครับตั้งที่ใกล้เคียงและส่งเข้าไปเพื่อให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดอันนี้พอกินแล้วปุ๊บก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของการขับถ่ายนะครับวิธีตรงนี้นะครับทางจังหวัดนะครับมองว่าส้วมที่ดีที่สุดตอนนี้สำหรับชาวบ้านคือส้วมชั่วคราวก็คือเป็นส้วมกล่องกระดาษตรงนี้นะครับเรามองว่าการเอาส้วมไปตั้งบนถนนแล้วถ้าไม่ได้รับการเดี๋ยวแลมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยอาจจะได้ประโยชน์น้อยกว่าเราจึงให้สาธารณสุขจังหวัดนะครับจัดเตรียมส้วมกระดาษวันนี้แจกจ่ายไปทั้งหมดทุกจะแจกจ่ายมาก่อนแล้วนะครับทีนี้เราจะซื้อรถใหญ่มาตอนนี้ผู้จำนวนครัวเรือนที่ไม่สามารถขับถ่ายได้มีประมาณ 2,100 กว่าครัวเรือนวันนี้แจกไปหมดแล้วครับทีนี้แล้วเรื่องอย่างอื่นนะครับตอนนี้ก็พยายามนะเรื่องยารักษาโรคนะน้ำกระเท้าต่างๆก็ได้ดำเนินการต่อไปครับทีนี้มาเรื่องสุดท้ายนะครับมาเรื่องของการเยียวยานะตรงไหนที่เริ่มน้ำเริ่มลดแล้วนะครับเราพยายามให้ท้องถิ่นเข้าไปสำรวจแล้วก็เราจะไม่รอไปเป็นล็อตใหญ่นะครับไหนที่สำรวจก่อน first come first serve ตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีที่ตั้งไว้นะครับก็จะมีการประชุมเขาเรียกว่าประชุมกชพจประชุมระดับจังหวัดเริ่มวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะทีนี้อยากให้ท่านฝากหน่อยค่ะว่าในเรื่องของพี่น้องประชาชนนครนายกตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือการบริหารจัดการตอนนี้ทำอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ครับก็เราในนามของจังหวัดนะครับ
1: ค่ะ
0: ขอเรียนว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทีนี้การดำเนินการมันมีระดับของการช่วยเหลือ
1: ค่ะ
0: นะครับไม่งั้นเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนปี37มีแต่นายอำเภอกับผู้ว่า
1: ค่ะ
0: แต่คอนเซปต์ปัจจุบันเขามีท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเข้าถึงความต้องการของคนในท้องถิ่นดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยท้องถิ่นก็ทำงานได้อย่างเต็มที
1: ่
0: ตรงไหนที่ท้องถิ่นไม่ไหวเราก็จะทางอำเภอและจังหวัดก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับเรามีฮอตไลน์สายด่วนของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนะครับก็มีพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็โทรมาปัจจุบันยังโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทางเราเปิดศูนย์ราชการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าน้ำท้ายน้ำนะครับหมดแล้วเราจะพยายามเร่งระบายนะครับน้ำออกจากจังหวัดต่อไปแต่ต้องเรียนนะครับน้ำก้อนนี้มวลน้ำมันเยอะเหลือเกินครับถ้าเทียบนะครับเขื่อนขุนด่านปราการชนครึ่งของเขื่อนนะครับที
1: ่
0: ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายกอยู
1: ่
0: ครึ่งของความจุทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะรวมไปถึงท่านรองผู้ว่าที่ลงพื้นที่โดยตลอดด้วยนะคะวันนี้เวลาค่อนข้างจำกัดนะคะโอกาสหน้าอาจจะมีการพูดคุยกับท่านใหม่อีกนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับยินดีครับยินดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ท่านผู้ชมไปดูที่จังหวัดจันทบุรีกันหน่อยค่ะมันมีกระแสออกมาว่าที่จังหวัดจันทบุรีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเป็นเพราะมีการเปิดประตูระบายน้ำทำให้น้ำออกมาท่วมเนี่ยนะคะในเรื่องนี้ทางชลประทานจังหวัดจันทบุรีก็ชี้แจงนะคะมาชี้แจงข้อเท็จจริงยืนยันค่ะว่าไม่ได้เปิดประตูระบายน้ำ 100% โดยชี้นะคะว่าฝนตกหนักค่ะทำให้น้ำล้นสปิลเวย์พร้อมกับแจ้งเหตุต้องกักน้ำรับมือวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญค่ะที่ห้องประชุมโครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรีนายวุฒิชัยนรสิงห์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรีได้เปิดเผยข้อเท็จจริงนะคะเพื่อเป็นการทำความเข้าใจกับประชาชนในกรณีสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักเลยนะคะต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียนและชุมชนจนมันเกิดข้อสงสัยออกมาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานค่ะโดยนายวุฒิชัยยืนยันนะคะว่าข่าวลือเรื่องการเปิดประตูระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำพร้อมกันถึง 100% จนทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะโดยสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมสูงผิดปกติในช่วงวันที่24-27กันยายนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวที่มีปริมาณฝนสูงถึง 332.4 มิลลิเมตรส่งผลให้มีมวลน้ำก้อนมหาศาลกว่า 210.91 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำทั้ง7แห่งอ่างเก็บน้ำคลองประแก่ต้องรับภาระมวลน้ำสูงสุดถึง 110.77 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลล้นทางระบายน้ำล้นตามกลไกธรรมชาติเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนในขณะเดียวกันค่ะอ่างเก็บน้ำคลองพวาใหญ่ก็ยังเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยตัดยอดน้ำและชะลอมวลน้ำเอาไว้ได้เป็นจำนวนมากนะคะสำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องการพร่องน้ำล่วงหน้านั้นเรื่องนี้ทางชลประทานชี้แจงค่ะว่ามีการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1ถึง23กันยายนเป็นปริมาณกว่า 14.11 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ทั้งนี้การบริหารจัดการน้ำในช่วงปลายฤดูฝนจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรัดกุมเนื่องจากว่าหน่วยงานวิชาการได้มีการคาดการเอาไว้ว่าปีหน้านั้นจะเกิดสภาวะซูเปอร์เอลนีโญทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงหากระบายน้ำทิ้งทั้งหมดอาจทำให้ภาคการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงต้องเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนน้ำซ้ำรอยเดิมทางชลประทานจึงต้องทำงานแบบคู่ขนานนะคะก็คือหน่วงน้ำระบายออกควบคู่กับการเก็บกักน้ำต้นทุนเอาไว้โดยทั้งนี้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบยังช่วยปกป้องเขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรีเอาไว้ได้แม้จะมีมวลน้ำไหลหลากสูงสุดถึง900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ด้วยการจัดแบ่งมวลน้ำลงสู่แม่น้ำจันทบุรีสายเดิมผันเข้าคลองพักดีรำไพและการเดินเครื่องสูบน้ำตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงทำให้ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีนั้นมีน้ำท่วมขังเพียงเล็กน้อยในพื้นที่ลุ่มต่ำและสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ค่ะกรมชลประทานยังได้บูรณาการร่วมกับอบจ.จันทบุรีและปภ.เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรพร้อมเตรียมนำบทเรียนจากอุทกภัยครั้งนี้ไปพัฒนาแผนรับมือระยะยาวเช่นการสร้างทางเลี่ยงน้ำและพื้นที่แก้มลิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในอนาคตค่ะ
1: จังหวัดปราจีนบุรีมีการส่งต่อไข่ไก่125แผงเป็นการสนับสนุนโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมที่ช่วยปรุงอาหารสุกแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้แทนนำไข่ไก่จำนวน125แผงจากบริษัท MK Restaurant Group จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิป้าทองคำ MK มอบให้มูลนิธิเพชรเกษมเพื่อสนับสนุนการประกอบอาหารสำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีคุณสหชาติลิ้มเจริญภักดีประธานมูลนิธิเพชรเกษมเป็นผู้รับมอบ ณองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เข็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีการสนับสนุนไข่ไก่ครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนำวัตถุดิบไปใช้ในการประกอบอาหารภายในโรงครัว

0: จุดนี้เปิดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะพื้นที่น้ำท่วมค่ะและครูนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It จิตอาสาของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองโดยในแต่ละจุดนะคะก็มีการตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกันซึ่งมีนายกิติพงศ์อุตมะเวทินผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองและผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวะในสังกัดสอจระยองให้การต้อนรับพร้อมกับพาเยี่ยมให้กำลังใจมอบเครื่องนอนอุปกรณ์น้ำยาล้างทำความสะอาดบ้านเรือนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็ให้กำลังใจครูนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ปฏิบัติงานในศูนย์4แห่งประกอบด้วยจุดบริเวณหมู่บ้านกรุงไทยตำบลเนินพระจุดบริเวณวัดทับมาตำบลทับมาจุดอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคอกอำเภอเมืองระยองและจุดอบต.หนองตะพานอำเภอบ้านค่ายค่ะโดยทั้งนี้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รวม40ศูนย์ระหว่างวันที่5ถึง15ตุลาคมนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์และซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยมุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษานั้นได้ฝึกประสบการณ์และนำความรู้วิชาช่างมาทำประโยชน์ช่วยเหลือสังคมรวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนนั้นมีจิตอันเป็นสาธารณะอีกด้วยค่ะโดยนายวิทวัฒน์เปิดเผยว่าการช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดระยองครั้งนี้เป็นการนำความรู้ทักษะมาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนและช่วยเหลือเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นเรื่องที่ดีซึ่ง Fix It จิตอาสาจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนค่ะ
1: อันดับแรกเลยนะครับผมจังหวัดระยองเนี่ยก็ประกอบด้วยอาชีวศึกษาของรัฐที่ประมาณ5แห่งเอกชนอีกประมาณ10กว่าแห่งนะครับผมก็ร่วมมือร่วมใจกันนะครับมาช่วยจังหวัดระยองพี่น้องระยองที่มีความทุกข์จากเรื่องน้ำท่วมบัดนี้น้ำได้ลดลงแล้วก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรถยนต์รถจักรยานยนต์มีความเสียหายจำนวนมากเนื่องจากว่าเด็กอาชีวะเนี่ยมีความสามารถในการซ่อมสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างนะครับก็จึงใช้ความรู้ความสามารถเหล่านี้มานำไปสู่การช่วยเหลือประชาชนเป็นจิตอาสาซ่อมแซมตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าตลอดจนรถจักรยานยนต์เนี่ยเยอะที่สุดแล้วก็มีรถยนต์บ้างประปรายสิ่งเหล่านี้เกิดจากจิตอาสาด้วยความที่เด็กอาชีวะมีความพร้อมมีทักษะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อยู่แล้วนะครับผมก็ถือทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมครับ
2: เทศบาลตำบลทับมาได้มีการเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสาเร่งฟื้นฟูชุมชนในพื้นที่หลังจากที่น้ำท่วมลดแล้วก็เร่งเก็บขยะที่ตกค้างค่ะนายกิติพงศ์อุรวัฒน์นายอำเภอเมืองระยองเป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day และปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมาภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ทหารภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาและนักเรียนไปลงพื้นที่ในตำบล7จุดค่ะเพื่อที่จะฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนชุมชนและถนนหลังประสบอุทกภัยมีนายสุทินแก้วประถมนายกเทศมนตรีตำบลทับมาและดมกำลังเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมฟื้นฟูโดยการเร่งทำความสะอาดเก็บขยะตกค้างจำนวนมากปรับภูมิทัศน์และฉีดล้างทำความสะอาดผิวจราจรที่ถูกน้ำท่วมทางนี้ในพื้นที่ตำบลทับมามีราษฎรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน 24,350 รายรวม 13,850 ครัวเรือนซึ่งอุทกภัยครั้งนี้ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้างส่งผลกระทบทั้งต่อบ้านเรือนเส้นทางคมนาคมรวมทั้งมีขยะตกค้างจำนวนมากเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วจึงได้มีการฟื้นฟูขึ้นโดยการรวมพลังทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่และป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่มากับน้ำอีกด้วยค่ะ
0: ช่วงนี้ที่พื้นที่ไหนน้ำลดแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือกันเนี่ยนะคะโดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการค่ะพร้อมด้วยสถานีกาชาดที่5สว่างคณิวาสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางพลีลงพื้น

0: พื้นที่ส่งต่อทานน้ำใจมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ2ค่ะนางสาวอรวรรณชินศรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายขจิตเวชแก้วน้อยนายอำเภอบางพลีเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่5สว่างคณิวาสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่นำอาหารปรุงสำเร็จบรรจุกล่องพร้อมน้ำดื่มจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยส่งต่อทานน้ำใจมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ2ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากประสบอุทกภัยจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ค่ะโดยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการนะคะปัจจุบันนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้วค่ะแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในพื้นที่อำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่นะคะประกอบด้วยการเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบการเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติและการเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยทางนี้จังหวัดสมุทรปราการก็ได้ติดตามถึงสถานการณ์และประสานการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการฟื้นฟูพื้นที่นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะ
1: ขณะที่เทศบาลเมืองท่าใหม่เองก็เร่งรับลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกับตรวจสอบเอกสารเสนออำเภอและจังหวัดเพื่อพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนและ9,000บาทตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีคลี่คลายเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและรับลงทะเบียนประชาชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลและระเบียบที่เกี่ยวข้องนายชัยวัฒน์คลือกนกรองปลัดเทศบาลเมืองท่าใหม่รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองท่าใหม่เปิดเผยว่าหลังจากสถานการณ์น้ำลดลงประชาชนที่เคยเข้าพักในศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหนองบัวซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่27กันยายนได้เดินทางกลับบ้านทั้งหมดแล้วเทศบาลจึงปิดศูนย์พักพิงและย้ายจุดรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือมายังสำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่โดยจะเปิดรับลงทะเบียนจนถึงวันที่14ตุลาคม2569ทางนี้ประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้2ช่องทางคือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้โดยหลักเกณฑ์ของรัฐบาลกำหนดให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันสามารถรับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเมื่อผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ทางนี้เงิน 9,000 บาทไม่ได้จ่ายโดยอัตโนมัติจากการลงทะเบียนแต่ว่าข้อมูลจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองตามขั้นตอนก่อนส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโดยประชาชนนะคะควรตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเนื่องจากการจ่ายเงินตามมาตรการดังกล่าวโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์โดยธนาคารออมสินสำหรับข้อมูลของเทศบาลเมืองท่าใหม่ณวันที่6ตุลาคม2569มีประชาชนยื่นลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือแล้ว340รายขณะที่ด้านการเกษตรมีผู้แจ้งความเสียหาย91รายและผู้ประกอบอาชีพนาเกลืออีก4รายโดยเทศบาลเร่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมายื่นเรื่องด้วยตัวเองพร้อมนำข้อมูลเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบและส่งต่อข้อมูลดำเนินการได้โดยเร็วสอดคล้องกับข้อสั่งการของรัฐบาลที่ให้เร่งสำรวจความเสียหายและเร่งนำเสนอข้อมูลเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วซึ่งเทศบาลเมืองท่าใหม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตรวจสอบและรับของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน
2: จนถึงข้อมูลณวันที่6ตุลาคมนะครับตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด340รายนะครับแล้วก็ด้านเกษตรกรรม91รายนะครับแล้วก็ด้านของประกอบธุรกิจนาเกลือ5รายนะครับที่ยื่นลงทะเบียนมาเรารับลงทะเบียนตรงนี้ใช่ไหมครับจำนวนเงินที่จะได้รับเยียวยาตอนนี้ก็คือทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดไว้ว่า จำนวน 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับซึ่งทางเทศบาลเนี่ยก็จะรับในข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็นำเสนอคณะกรรมการในระดับอำเภอระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาไปนะครับโดยจ่ายผ่านทางธนาคารของรัฐก็คืออาจจะเป็นธนาคารออมสินนะครับที่แจ้งกันเอาไว้นะครับ
1: ขณะเดียวกันนะคะนายวันทิตตั้งรักษาสัตว์นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ก็ไปลงพื้นที่บริเวณนาเกลือนำถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นมอบให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฟื้นฟูพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบรีบยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลรวมไปถึงแจ้งความเสียหายของบ้านเรือนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่นนายวันทิตกล่าวว่าจากการสำรวจเบื้องต้นค่ะก็พบว่ามีบ้านเรือนได้รับผลกระทบมากกว่า400หลังคาเรือนขณะที่พื้นที่สวนได้รับผลกระทบราว600ไร่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่นาเกลือได้รับความเสียหายซึ่งเทศบาลอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้ประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายควรเก็บภาพถ่ายความเสียหายไว้เป็นหลักฐานแต่หากช่วงเกิดเหตุไม่สามารถถ่ายภาพไว้ได้ยังสามารถถ่ายภาพร่องรอยความเสียหายที่ยังคงปรากฏอยู่เพื่อใช้ประกอบการยื่นเรื่องเพื่อพิจารณาในเบื้องต้นค่ะ
3: ตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลก็พยายามที่จะให้เริ่มดำเนินการลงทะเบียนอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้มีการลงทะเบียนในระบบไปแล้วด้วยบางส่วนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายในอาทิตย์นี้เราจะลงทะเบียนในระบบได้ทั้งหมดครับผมคือณปัจจุบันเนี่ยหลักเกณฑ์เนี่ยมันก็คงต้องมีภาพประกอบนะครับในการที่จะไปยื่นรับเงินเยียวยานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลเองก็บอกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นตอนนั้นฉุกละหุกแล้วไม่ได้ถ่ายภาพไว้นะครับก็ให้ถ่ายภาพล่องรอยที่เสียหายนะครับเพื่อที่จะนำไปยื่นให้กับเทศบาลเป็นการประกอบไปเบื้องต้นก่อนครับผม

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยเข้าร่วมอนุสัญญา UN ต้านอาชญากรรมไซเบอร์ค่ะนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ครั้งที่3ประจำปี2569โดยการประชุมครั้งนี้มีการติดตามความคืบหน้าและหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวซึ่งถือเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อย่างเป็นระบบโดยมุ่งยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งด้านการป้องกันการสืบสวนสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนและสามารถก่อเหตุข้ามพรมแดนได้ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวจึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรการรับมืออาชญากรรมไซเบอร์และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลของประเทศไทยให้สอดรับกับมาตรฐานและความร่วมมือในระดับสากล

0: ไปดูเรื่องการเตรียมความพร้อมประชุม IMF นะคะประเทศไทยก็เตรียมนำอาหารไทยผ้าไทยมาสะท้อนความเป็นไทยสู่เวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะประเทศไทยได้เตรียมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นอกจากการหารือทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกแล้วไทยยังใช้เวทีสำคัญระดับนานาชาตินี้ถ่ายทอดอัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ผ่านอาหารไทยและผ้าไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกด้านอาหารนะคะเชฟพลกิติคุณวัจนะหัวหน้าทีมเชฟของการประชุมครั้งนี้ตั้งใจนำวัตถุดิบจากทุกภูมิภาคมาร้อยเรียงเป็นเมนูโดยกว่า 70% เป็นวัตถุดิบจากชุมชนท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนทั้งข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวสังหยดจากพัทลุงรวมไปถึงปลานิลจีไอจากบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมสร้างสรรค์เมนูร่วมสมัยทั้งข้าวยำหัวใจไทยปลานิลรายเอ็ดลนไฟขนมหวานจากวัตถุดิบไทยและข้าวเหนียวมะม่วงก่อนปิดท้ายด้วยรถเข็นผลไม้GI สดตามฤดูกาลส่งตรงจากสวนไทยขณะที่ผ้าไทยจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์ก็ถูกนำมาใช้ตกแต่งพื้นที่และเป็นวัสดุดูดซับเสียงในห้องประชุมเพื่อเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาวิถีชีวิตและฝีมือช่างท้องถิ่นตั้งแต่ผ้าบาติกปัตตานีผ้าไทยลื้อเชียงรายไปจนถึงผ้าขาวม้าลายช้างจากสุโขทัยนะคะนอกจากนี้ไม่เพียงสะท้อนความงดงามของความเป็นไทยแต่ว่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการนำภูมิปัญญาและศักยภาพของชุมชนไทยออกสู่สายตาชาวโลกบนเวทีเศรษฐกิจในระดับนานาชาติด้วยค่ะ
1: ประชาชนชาวบ้านโคกตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ระดับตำบลงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ศาลาการเรียนวัดโคกตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดนางสาวมยุรีป้องหมู่ผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลหนองเสม็ดและประชาชนในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดร่วมการจัดทำดอกไม้จันทร์ระดับตำบลงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทางจังหวัดตราดได้มอบให้7อำเภอในจังหวัดตราดร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับในพื้นที่อำเภอเมืองตราดมี14ตำบลให้แต่ละหมู่บ้านช่วยกันทำดอกไม้จันทร์ส่งให้อำเภอภายในวันที่25ตุลาคม2569โดยทางอำเภอจะส่งดอกไม้จันทร์ให้จังหวัดตราดภายในวันที่30ตุลาคม2569นี้โดยสำหรับตำบลหนองเสม็ดนั้นมี7หมู่บ้านมีเป้าหมายรวมทำดอกไม้จันทร์ 4,550 ดอกสำหรับประชาชนจังหวัดตราดร่วมการจัดทำดอกไม้จันทร์7อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองตราดอำเภอคลองใหญ่อำเภอเขาสมิงอำเภอบ่อไร่อำเภอแหลมงอบอำเภอเกาะกูดและอำเภอเกาะช้างรวม 147,700 ดอก
0: อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดได้ต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขหนกลางประจำปี2569ค่ะพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีรองประธานกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินผลวัดต้นแบบพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินผลวัดต้นแบบตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขหนกลางประจำปี2569โดยมีพระราชวชิรธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดมหานิกายนำคณะสงฆ์จังหวัดตราดเข้าร่วมมีส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมที่ศาลาการประเรียนวัดบ่อไร่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนอกจากนี้ในช่วงบ่ายคณะกรรมการยังได้ตรวจเยี่ยมประเมินผลวัดต้นแบบณวัดบ่อพลอยตำอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดอีกด้วยทั้งนี้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเป็นโครงการที่อยู่ในแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัดเป็นสถานที่สะอาดร่มรื่นเหมาะสมกับการเรียนรู้และจัดการสิ่งแวดล้อมวิถีพุทธอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ภาครัฐภาคเอกชนและประชาคมในพื้นที่และภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็น ที่พึ่งทางจิตใจแก่ประชาชนโดยในปี2569คณะสงฆ์จังหวัดตราดได้เลือกวัดบ่อไร่และวัดบ่อพลอยเป็นตัวแทนของจังหวัดตราดในการประเมินผลวัดต้นแบบนะคะตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขด้วยค่ะ
1: จังหวัดชลบุรีเติมตู้ปันสุขอีกจำนวน200ชุดนะคะเพื่อเป็นการส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนค่ะนางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดชลบุรีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในการจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับตู้ปันสุขเพื่อแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนจากพระครูสาธรวรกิจเจ้าอาวาสวัดพันเสด็จนอกตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งมีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีพัฒนาการจังหวัดชลบุรีคลังจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการแจกจ่ายสิ่งของค่ะซึ่งในครั้งนี้จังหวัดชลบุรีนั้นได้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน200ชุดนะคะประกอบด้วยข้าวสารชุดละ1ถุงปลากระป๋อง1กระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป2ซองไข่ไก่5ซองค่ะไข่ไก่5ฟองและขนม1ถุงเพื่อนำไปเติมในตู้ปันสุกและส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นการดำเนินการดังกล่าวนี้เป็นการประสานความร่วมมือค่ะระหว่างจังหวัดชลบุรีภาคส่วนต่างๆและคณะสงฆ์เพื่อให้เป็นการส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคได้เข้าถึงประชาชนและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะ
0: การโพสต์หรือว่าแชร์อาจกลายเป็นคดีหมิ่นประมาททางออนไลน์นะคะคดีนี้จะมีแค่ไหนถึงจะผิดกฎหมายมารู้ให้ชัดก่อนที่จะโพสต์ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันค่ะ

ปัญหาสังคมที่เราพบเห็นอันเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อทางกฎหมายในเรื่องของการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตที่มีสถานการณ์รุนแรงและแพร่หลายมากขึ้นอาจกล่าวได้ว่ามีกรณีคุกคามทางไซเบอร์และการใช้เทคโนโลยีตัดต่อภาพเสียงอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดนั้นนะครับเป็นความผิดทั้งทางอาญาและพระราชบัญญัติเฉพาะในเรื่องพระราชบัญญัติของคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยมีการโค้ดข้อความนะครับในลักษณะใส่ร้ายเปิดเผยข้อมูลคนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมอันส่งผลที่จะต้องรับโทษในทางอาญาและจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งจำนวนมากความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นในการออนไลน์นั้นอาจจะเกิดจากการด่าทอใส่ร้ายหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เขาเสียหายในโซเชียลโดยการคอมเมนต์ก็ดีในการแชร์ข้อความก็ดีการหมิ่นประมาทนั้นมีโทษในหลายระดับการหมิ่นประมาทในเบื้องต้นเป็นการหมิ่นประมาทธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326เป็นการใส่ความผู้อื่นทำให้เขาเสียหายเกิดชื่อเสียงซึ่งมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในประการต่อไปหนักขึ้นในการรับโทษก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นะฮะก็มีโทษจำคุกนะครับ2ปีนอกจากนี้ถ้านำสู่คอมพิวเตอร์ด้วยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสิทธิส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการคุ้มครองเราจะแพร่หลายภาพทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือผลของการรักษาใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นก่อนนะครับการแสดงความเห็นนั้นทำได้ถ้าทำโดยสุจริตไม่ให้ผู้อื่นเสียหายนะครับแต่ถ้าการใช้คำพูดหยาบคายหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นการแชร์ต่างๆเราเรียกว่านักเรียนคีย์บอร์ดอย่านิ้วไวนะครับถ้านิ้วไวเมื่อไหร่ปั๊บนะฮะแล้วไปก้าวก่ายบุคคลอื่นละเมิดสิทธิบุคคลอื่นย่อมก่อให้เกิดสิทธิ์ต่างๆได้ที่จะฟ้องร้องกันทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับอย่างไรก็ตามนะครับอัยการนั้นนะครับจะขอช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของผู้ที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเนื่องจากอัยการนั้นต้องรับภาระของแผ่นดินไว้แทนประชาชนที่เดือดร้อนทุกท่านครับ

ตายแล้วตกขาวทำไมตกขาวยังไม่พอนะยังมีกลิ่นด้วยอ่ะโอ๊ยได้ตั้งใจดมนะแต่ก็กลิ่นตกขาวมันก็กลิ่นแรงน่าดูเชียวแล้วนี่ก็อะไรนะเนี่ยประจำเดือนรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรนานขนาดนั้นล่ะเป็นตั้งแต่วันพระที่แล้วจะเข้าวันพระใหม่อีกรอบนึงแล้วนะทำไมเลือดมันยังออกไม่หยุดนะมันผิดปกตินะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มีอาการอื่นนะเลือดออกนานอายุ35นี่หรือเราจะหมดประจำเดือนหรืออะไรมันอันตรายหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่กล้าถามคนอ่ะฉันตกขาวมีกลิ่นฉันก็ไม่กล้าจะบอกอืม

0: หมอคะขอถาม
1: หมอมาแล้วครับ
0: คุณหมอมาแล้วเฮ้ยถามเข้ามาในแชทแล้วได้ตอบเลยด้วยสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอแนะนำตัวหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับผมอาจารย์แอ๊ดนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วราวุธสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยา
0: อาจารย์แอ๊ดค่ะ
2: สวัสดีค่ะหมออุ้มค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวิชาจิตติถาวรนะคะอยู่ภาคสูตินรีเวชวิทยาค่ะ
0: หุยตรงไปเลยค่ะ
1: มาพวกเรามาช่วยแล้วครับอตุยเม
0: ื่
1: อกี้ได้ยินตั้งแต่ปากซอยเลยครับเมื่อกี้ร้องโอดครวญอะไรอยู่
0: พูดคนเดียวเงียบๆแบบเขินๆไอ้อาไอ้
1: แต่ดังไปที่ปากซอยเลยครับ
0: บอกค่ะนึกว่าจะได้นี่ขนาดใช้แอคหลุมเข้ามาถามในไลฟ์นะคะอาจารย
1: ์ปัญหานี้ใหญ่จริงใช่ไหมครับอาจารย์อุ้ม
0: ไม่รู้คนมีคนเป็นกันเยอะหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะแบบว่าประจำเดือนควรจะมา5วันอย่างเงี้ยก็มาเกินไม่หยุดแล้วก็มีตกเขาตกเขาก็มีกลิ่นซะด้วยเป็นโรคร้ายอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
1: ความจริงอาการนี้มันมีโอกาสที่จะมีสาเหตุตั้งหลากหลายนะคะวันนี้เราโชคดีแล้วเราเจออาจารย์อุ้มเมื่อกี้ผมเจออาจารย์อุ้มผมต้องดึงมือได้ยินเสียงหวยหวนแล้วผมได้ยินอาจารย์ตุ๋ยบอกว่าอุ้ยมีปัญหาเนี่ยต้องชวนอาจารย์อุ้มมาดูแล้วว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เราจะมาไขข้อสงสัยกันว่าเอ๊ะประจำเดือนมามากหรือตกขาวที่ผิดปกติในวัยรุ่นตอนปลายแบบนี
0: ้35ในท้องเรื่องอายุ35
1: มันน่าจะเป็นอะไรได้บ้าง
0: ได้ค่ะแต่เดี๋ยวเราไปเข้าเป็นเกมเรื่องเปิดแฟ้มเคสเลยดีกว่าแต่ก่อนจะอย่างนี้ค่ะทุกคนคุณผู้ชมดูกติกาด้วยเพราะว่าเขามีของแจกค่ะอาจารย์
1: เราโทรไปบอกคุณแม่ที่บ้านทันไหมฮะ
0: ก็ดีนะคะไม่ได้บอกไว้ก่อนเหรอคะ
1: ไม่ได้บอกไว้ก่อน
0: ที่ฉันดูมาหลายเทปแล้วอีฉันบอกล่วงหน้าแล้วค่ะนะคะคืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในไลฟ์นะคะมีส่วนร่วมในเกมนี้มีโอกาสได้รับของรางวัลนะคะเป็นกระเป๋าจาก
1: ร
0: ามาชาแนลเนี่ยค่ะกระเป
1: ๋
0: ามันเบาจันเล่นดูค่ะกระเป
1: ๋ามันเบาเลย
0: ใส่ของแล้วมันก็จะยิ่งไม่หนักแ
1: ล้ว
0: ม
1: ันลองสะพายดูสิคะ
0: สายมันก็ไม่รัดบ่าค่ะจันอาจารย์รีวิวกระเป๋ารามาชาแนล
1: ได้
0: น่ารักเลยค่ะ
1: อยากได้ต้องทำยังไง
0: อยากได้เนี่ยนะคะในแฟ้มเนี่ยแต่ละแฟ้มอาจารย์ก็จะพูดถึงสถานการณ
1: ์
0: ความเข้าใจผิดความเชื่อในโรคนั้นในอาการนั้นแล้วเราก็จะถามอาจารย์อุ้มว่าใช่หรือไม่คุณผู้ชมก็ใช้โอกาสนั้นในการตอบว่าใช่หรือไม่ใช่พิมพ์มาในคอมเมนต
1: ์
0: ถ้าอาจารย์อุ้มเฉลยตรงกับที่คุณพิมพ์มาก็2ท่านในวันนี้นะคะมีสิทธิ์จะได้รับแก้วแบบนี
1: ้แล้วก็กระเป๋าน่ารักนี่ด้วยได้ไหมครับ
0: ด้วยค่ะ
1: สอง
0: ท่านท่านหนึ่งใบต่อ1ท่านนะคะกติกาวันนี้นะคะคุณหมอจะเลือกเปิดทีละแฟ้มโดยในแฟ้มก็จะมีสถานการณ์ที่คุณอาแสดงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ความเชื่อผิดๆหรือว่าความเชื่อถูกๆก็แล้วแต่เถอะนะคะให้คุณหมอพิจารณาคุณผู้ชมก็ร่วมตอบมาว่าใช่หรือไม่ใช่ก่อนคุณหมอเฉลยนะคะ
1: ตอนนี้อยากให้ทุกคนตั้งตัวเพราะบางทีกว่าจะกดปุ่มหมดเวลาซะก่อนเพราะฉะนั้นเตรียมตั้งแต่ตอนนี้เลยพิมพ์แค่ใช่หรือไม
0: ่ใช่เราพิมพ์เขาว่าใช่ไว้ก่อนอาจารย์เสร็จแล้วเราค่อยมาเติมข้างหน้าว่าไม่
1: ใช่
0: อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยส่ง
1: ผิดเอาไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวก็รู้เอาแฟ้มแรกอาจารย์ค่ะ
1: โอ้ยแฟ้มแรกครับนี่เลยเป็นปัญหาที่คิดว่าน่าสนใจมากนะครับแฟ้มเคสที่1ครับมะเร็งปากมดลูกต้องมีอาการเสมอไปใช่หรือไม
0: ่อันนี้หญิง35ถามว่าหมอคะถ้าหนูไม่ได้มีอาการผิดปกติอื่นใดเลยแต่ว่าหนูเนี่ยไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกใช่ไหมคะอย่าพึ่งเฉลยค่ะ
1: อย่าพึ่งเฉลยครับ
0: ใช่ไหมคะถ้าไม่มีอาการอื่นๆแปลว่าเราไม่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกใช่หรือไม่ใช่พิมพ์มานะคะเดี๋ยวมีระยะเวลาให้คุณชมได้พิมพ์มา
1: ทีมงานบอกว่ามากันรัวเละเลยครับ
0: แม่เดี๋ยวขอเดทกับแม่หน่อยแม่พิมพ์เลยค่ะใช่หรือไม่ใช่ดีนะแม่เอาแอคหลุมพิมพ์ว่าใช่แล้วเอาแอคจริงพิมพ์ว่าไม่ใช่เรามีเข้ารอบทั้งคู่
1: ครับ50 50นะครับ
0: 50 50นะคะ
1: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยอ่ะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันต้องมีอาการไหมครับอาจารย
0: ์ค่ะถ้าไม่มีอาการอื่นแปลว่าไม่เป็นใช่หรือไม่
1: ครับ
2: ไม่ใช่ค่ะใช่
0: แต่มันไม่มีอาการอื่นเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าในพวกระยะเริ่มต้นแรกๆนะคะบางคนก็ไม่มีอาการอะไรเลย
0: ระยะเริ่มต้นก็ไม่มีอาการ
2: ใช่บางครั้งเราอาจจะตรวจเจอจากการที่คนไข้มาคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะทำให้เราตรวจเจอความผิดปกติเนี่ยตั้งแต่ระยะก่อนเป็นมะเร็งจนถึงระยะมะเร็งเริ่มต้นโดยที่ไม่ได้แสดงอาการใดๆค่ะซึ่งจริงๆในช่วงระยะเหล่านี้นะคะสามารถให้ผลการรักษาที่ดีแล้วก็หายขาดได้ค่ะ
1: จริงๆเราอยากเจอพวกนี้มากกว่าเนาะก็คือระยะที่มันเล็กๆยังไม่มีอาการ
0: มีระยะก่อนด้วยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่า

0: ก่อนก็ว่ามันพัฒนาไปเป็นได้
1: ถ้าปล่อยทิ้งไว้บางชนิดที่รุนแรงก็อาจจะพัฒนาถึงขั้นมะเร็งได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตรวจเจอตั้งแต่ระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งเนี่ยผลการรักษาจะดีค่ะแล้วก็หายขาดได
0: ้ค่ะก็คุณผู้ชมที่ตอบคำว่าไม่ใช่มานะคะมีโอกาสลุ้นของรางวัลแล้วนะคะ
2: แน่นอนอตุยอาจารย์อันนี้สำคัญอีกเหมือนกันมะเร็งอื่นๆก็คล้ายๆกันนะครับ
0: เช่
2: นมะเร็งปอดเนี่ยกว่าจะมีอาการเนี่ยบางทีโตเท่าบ้านแล้วค่อยมาเป็นบางคนไม่เคยตรวจสุขภาพเลยมาเอ็กซเรย์บันเบลเลอร์เลยเพราะฉะนั้น
0: เห็นได้จากการเอ็กซเรย์
2: ใช่ดังนั้นเนี่ยการที่เรามีความตระหนักรู้ความตื่นที่จะต้องมาตรวจสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราอย่าไปรอเจอเขาโตแล้วเนาะใช่ไหมครับอาจารย์เราต้องเจอเขาแบบเล็กๆมันจะจัดการได้ง่ายกว่า
0: ตรวจคัดกรองตรวจคัดกรองคือสมมติว่าหญิง35เนี่ยค่ะตรวจสุขภาพประจำปีแล้วมันจะเพิ่มเรื่องนี้ด้วยไหมคะอาจารย์หรือว่าไงครับตรวจมันเป็นตรวจภายใน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรวจภายในนี่ต้องตรวจอายุเท่าไหร่คะ
1: โดยปกติเราก็เริ่มแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่อายุ25ปีค่ะ
0: 25
1: ใช่อ
2: าตุ๋ยใกล้แล้ว
0: ใกล้อะไรคะใกล้มวยไม่ใช่ใกล้ตรวจมาแล้วค่ะมันเดี๋ยวเรา
2: เ
0: ปิดเคสอันนี้กันก่อนนะคะแล้วเพราะว่าจะบอกว่าการก้าวข้ามผ่านเพื่อไปตรวจภายในเนี่ยในวันที่ไปตรวจครั้งแรกคุณหมอ
1: ใช้ความกล้ามาก
0: ตื่นกล้ามากตื่นเต้นเย็นเจี๊ยบมากอุปกรณ์คุณหมอก็เย็นเย็น
2: ครั้งแรกทุกครั้งตื่นเต้นไวรัสเนี่ยเกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูกจริงหรือไม่ HPV นะ
0: ขึ้นเฉลยนะคะมาเชื้อ HPV เกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูกอันนี้หนูได้ยินเขาพูดกันมาอันนี้จริงไม่จริงคะคุณผู้ชมตอบมาว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะเดี๋ยวคุณหมออุ้มจะเฉลยค่ะ HPV เกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูกที่เคยได้ยินกันเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงหรือว่าพูดเกินเรื่องหรือว่าจะลอกล่อเราอะไรหรือเปล่าแล้ว HPV มันคืออะไรเห็นอาจารย์แอบบอกว่ามันไม่ใช่ HIV ด้วย
2: เนี่ย
0: ม
2: ัน
0: คืออะไรใช่หรือไม่ใช่มันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวคะใช่หรือไม่ใช่นะคะทางบ้านพิมพ์มานะคะกระเป๋านะคะเมื่อกี้นะคะนี่อย่างงี้
2: ตอนนี้ทางบ้านพิมพ์กันมารัวเลยครับ
0: รัวแล้วนะคะแล้วนะคะ
2: รัวเลย
0: รัว
2: รัวเลยครับ
0: สวยมากไม่ใช่อ้าตุ๋ยเหรอคะไม่ใช่แก้วอื้อไม่มีใครพิมพ
2: ์ช่วยขอช่วยทั้งคู
0: ่ขออนุโมทนาจิตกุศลของอาจารย์แอ๊ะค่ะ
2: คนงามดูยังไงก็งามครับ
0: ขอบคุณค่ะเห็นไหมทุกคนแม่ดู
2: วันนี้วันพระป่ะคะอาจารย์อุ้ม
0: อาจารย์อย่าอิบนิ้วถึงอาจารย์อุ้มเฉลยได้หรือยังลูกอ่ะค่ะ
2: ใช่ใช่หรือไม่
0: ทวนคำถามหน่อยอาจารย์ค่ะ
2: HPV เนี่ยทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกเป็นความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกใช่หรือไม่ครับอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: เย่
1: แต่ว่าต้องบอกงี้ก่อนนะคะว่า HPV มีหลายสายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์ที่จะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยต้องเป็นชนิดที่มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได
2: ้
1: ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ติดเชื้อไวรัส HPV แล้วต้องกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 80% ของคนที่ติดเชื้อไวรัส HPV ร่างกายจะสามารถกำจัดออกไปได
2: ้
1: ค่ะแล้วก็ณปัจจุบันของเรานะคะก็มีเรื่องของ HPV วัคซีนค่ะที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกค่ะ
2: ครับ
0: ไปฉีดวัคซีนไว้ก่อนเหรอ
2: ไปป้องกันไว้ก่อนเนาะฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อน
0: ฉีดตอนไหนดีคะ
1: โดยส่วนใหญ่ก็สามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะซึ่งเด็กๆ เนี่ยก็จะสร้างภูมิได้ค่อนข้างดีนะคะได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยก่อนมีเพศสัมพันธ์ก็จะดีมากนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ฉีดได้นะคะไม่ได้ว่า
0: 50ฉีดได้มั้ยอาจารย
1: ์โดยปกติณปัจจุบันเรามีข้อมูลแนะนำที่จนถึงอายุ45ค่ะจนกว่าจะมีคำแนะนำที่เปลี่ยนแปลงที่ขยายได้มากกว่านั้น
2: ในอนาคตในอนาคต
1: แต่ว่าในปัจจุบันที่45
2: ทีนี้ขยายความนิดนึง HPV นะเป็นเชื้อไวรัสที่มันติดต่อกันยังไงครับคนแบบไปเข้าห้องน้ำสาธารณะเป็นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีการติดต่อจากคนสู่คนได้ยังไงครับอาจารย์
0: ไม่งั้นเดี๋ยวอั้นฉี่นะคะไม่กล้าเข้าห้องน้ำสาธารณะ
2: ผมสังเกตเห็นว่าอาจารย์ตุ๋ยเนี่ยไม่ค่อยกล้าเข้าห้องน้ำไม่ร
0: ู
2: ้กลัวหรือไม่รู้กลัวด้วยหรือเปล่า
1: ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆ HPV เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเกิน 90% ค่ะก็คือสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะว่าหลักๆ คือทางนั้นโอกาสที่จะเข้าห้องน้ำแล้วจะสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างน้อยเนาะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่พวกนี้ค่ะมันต้องมีรอยถลอกให้มีเชื้อไปเข้าไปแล้วก
2: ็
1: ไปอยู่คงอยู่ในพวกเนื้อเยื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าห้องน้ำแล้วติดเนี่ยน้อยมากๆอาจารย์ใช่ค่ะ90%กว่าคือเพศสัมพันธ
2: ์เพศสัมพันธ
1: ์จริงๆต้องบอกว่าเชื้อ HPV อ่ะโดยปกติแล้วเจอในคนที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องแปลก
0: ค่ะ
1: แต่ว่าคนที่จะกลายเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยต้องมีเชื้อ HPV ติดอยู่กับเราแบบเนิ่นนานค่ะส่วนใหญ่ใช้เวลาเป็น10 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระหว่างทาง

0: คนไข้ได้มาตรวจภายในมาคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะแปลว่าคุณจะเจอความผิดปกติก่อนที่เขาจะกลายเป็นมะเร็งค่ะ
1: มันต้องอยู่กับเรานานๆสักก่อน
2: ต้องนานต้องอยู่ให้นานพอ
1: แล้วสมมติว่าถ้าเราบอกว่าเจอ HPV เวลาเขาตรวจคัดกรองเขาเจอแล้วแต่ก็ทุกข์ใจแล้วว่าจะต้องเป็นมะเร็งแง่ๆไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ไม่จริงไม่จริงเพราะว่าณปัจจุบันเรามีวิธีการคัดกรองเนาะที่เรามักจะได้ยินตั้งแต่การตรวจพัฟซีเมียการตรวจ HPV ซึ่งเดี๋ยวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างแพร่หลายการตรวจ HPV เนี่ยมันทำให้เราคุณหมอนะวางแผนการรักษาได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะสร้างความกังวลในคนไข้พอสมควรพอเขารู้ว่าเอ้ย HPV เป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งเขาก็จะกังวลเยอะเลยว่าเขาจะเป็นมะเร็งไห
2: ม
0: เป็นเพราะคุณแฟนอย่างนี้ซึ่งจริงๆก็อาจจะเป็น
1: คุณแฟนก็ได้รับอุบัติเหตุหัวแตกกระบาลแบะไป
0: แต่จริงๆก็ค่ะใช่เพราะว่าบางครั้งคนที่หัวดี
2: เจ็บมากไม่ควรตรวจบ่อยๆจริงหรือไม่
1: ถ้ามันตรวจพิเศษกว่าปกติไงคะมันก็จะคงจะแบบอยู่ดีไม่ว่าดีหาทำอย่าไปตรวจมันเจ็บมากมันอันตรายมาก
2: ผมขออีกทีได้ไหมครับ
1: จะเอาอีกเหรอคะ มันเจ็บมาก
2: มัน
1: อันตรายมากเจ็บยิ่งกว่าชนตู้
2: ขนาดนั้นเลยหรือเปล่า
1: ตอบมาใช่หรือไม่นะคะเจ็บมากเหรอ
2: ครับโอ้ทางบ้านไม่รู้จะเชื่อใครดีอาจารย์
1: นะคะแต่ว่าแบบคนเขาก็ลือกันหนาหูอยู่นะอันเนี้ยก
2: ระ
1: แนว่า
2: มันเจ็บขนาดนั้น
1: เ
2: หรอ
1: มันเจ็บว่าแบบอยู่ดีไม่ว่าดีเป็นสาวเป็นแซ่บางคนยังไม่เคยมี
2: บางคนเห็นปากเป็ดเห็นปากเป็ดนึกว่าโอ้ยตายละจะต้องฉีกขาดจะต้องเลือดออกหรือเปล่า
1: ใช่
2: บางคนเห็นแล้วแบบโอ้ยยิ่งกว่าหนังสยองขวัญเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม
1: ่นั่นนะคะนี่คุยค่าเวลารอคุณผู้ชมพิมพ์ตอบมานะคะ
2: ได้เลยนะฮะได้
1: ได้นี่ไงคะ
2: กระติกที่สวยงาม
1: กระติกเก็บความเจ็บเก็บอุณหภูมิแล้วแบบคือการถือตรงเนี้ย
2: ครับ
1: น่ารักมากโซคิวมากเลยนะคะ
2: ต้องถือยังไงถึงจะดูแบบดูดีอะค
1: ่ะก็เราถืออันนี้แยกก็ถืออันนี้ก็ถืออันนี้สิคะก็ดูดีแล้วค่ะ
2: ครับ
1: ประมาณนี้ค่ะดูดี
2: ผมต้องใช้วิจารณญาณด้วย
1: นิดนึงคือ
2: ครับ
1: แผนได้ค
2: ่
1: ะได้เดี๋ยวทำคืนให
0: ้อายทำให้ไม่กล้ามาตรวจค่ะแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยความกลัวความเจ็บทำให้คนไข้พลาดโอกาสความสำคัญในการที่ได้มาคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะเพราะว่าจริงๆมีมะเร็งไม่กี่ชนิดนะคะที่เราสามารถจากตอนที่เราเพิ่มเติมจากการตรวจภายในค่ะก็อาจจะรู้สึกแบบนุ่มนวลสิวเสียวเล็กน้อยค่ะแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้เจ็บรุนแรงขนาดนั้นนะคะแล้วก็เราไม่ได้ตรวจบ่อยนะคะอาจารย
2: ์
0: จริงๆถ้ากรณีผลปกติเนี่ยเราก็จะตรวจตามเกณฑ์ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้ได้รับการตรวจเทสแบบไหนนะคะบางชนิดอาจจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งทุก 2-3 ปีแต่ถ้าเป็นการตรวจ HPV แล้วผลปกติก็สามารถตรวจคัดกรองอีก5ปีได
2: ้
1: คุณเป็นไปตั้ง5ปีเนี่ย
0: อ่ะเดี๋ยวค่ะอย่าแปลอย่างนั้น
1: เอาเหรอ
0: บางคนเข้าใจว่าอุ๊ยผลตรวจปกติอีก5ปีค่อยเจอ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่อย่างนั้น
1: เอาไปโทร
0: เพราะว่าเราบอกแค่ว่าคุณน่ะผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปกติแต่มีความจำเป็นต้องตรวจภายในทุกปีค่ะเพราะว่าการตรวจภายในเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยตรวจหาความผิดปกติอย่างอื่นค่ะที่เราเจอบ่อยๆที่เราได้ยินใช่ไหมคะเนื้องอกมดลูกเอ้ยถุงน้ำรังไข่เอ้ยบางคนเป็นติ่งเนื้อเป็นตกขาวอะไรพวกนี้ค่ะก
2: ็
0: จะต้องมารับการตรวจ
2: ในโลกใบนี้ไม่ได้มีมะเร็งเฉพาะปากมดลูกยังมีที่อื่นด้วยนะอาจารย์กำลังพยายามจะสื่อสารอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ก็เพราะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกถ้าเรารอดเนี่ยเราก็5ปีมาแต่ว่าม
0: าคัดกรอง
1: แต่ตรวจภายในประจำปี
0: ต้องไปต้องตรวจอยู
1: ่ปีละกี่หนนะคะ
0: ปีละครั้งก็พอค่ะถ้าไม่มีปัญหาอะไรที่ผิดปกติ
2: พอได้ไหมครับเรียนถามนิดนึงพอได้ไหมครับประมาณปีละครั้ง
1: ดีเลยค่ะชอบไป
2: กำลังดีอาจารย์ขยายความนิดนึงไอ้ปากเป็ดที่มันเป็นเหล็กๆหรือว่าเราเรียกว่าสเปกคูลัมเนี่ยบางคนก็อุ้ยกังวลเหลือเกินว่ามันจะใหญ่เกินน้องของเราไหมนะครับจริงๆในทางการแพทย์นี่เรามีขนาดที่เหมาะสมอยู่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะโดยปกติใช่ค่ะเพราะว่าปกติเราก็จะดูตามขนาดเราเลือกขนาดคลอดบุตรแล้วก็อาจจะเป็นไซส์กลางที่จะพอตรวจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ
1: ก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไป
2: ไม่ต้องกังวลมากเกินไป
1: บางคนไม่เคยมีแฟนเลยจนถึงชีวิตเนี้ยค่ะเขา

0: ต้องกลัวไหมคะมีใครเล็ก
1: มี
0: แบบนั้นใช้ผิวเลยค่ะขนาดนิ้วก้อยเองค่ะ
1: นั่นไงมีเนี่ยน้องถามนะคะว่าอยากรู้ใช่ไหม
2: คอย
1: ถามว่ามีกี่ขนาดคะ
2: คอย
1: ตรวจยังอายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุเท่าไหร่25นู่นน่ะเหมือนประชาไป3ปีพรุ่งเย็นนี้ไปตรวจเลยนะ
2: มันมีกี่ขนาดครับอาจารย
0: ์ก็มันจะมีประมาณไซส์จิ๋วนะคะอาจารย
2: ์ไซส์เล็ก
0: ไซส์กลางไซส์ใหญ่
2: ปรับให้เหมาะกับสรีระร่างกายของเราได
0: ้นะ
2: คร
0: ับ
2: ดังนั้นก็คุยกันก่อนนะครับอย่าคือสิ่งที่ห่วงคือมันจะมีความเชื่อผิดๆเนาะเช่นอายหม
0: อ
2: แบบไม่เป็นหรอกมั้ง อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ไม่ตรวจไม่เจอ
2: ไม่ตรวจไม่เจอ อย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะไอความเชื่อที่ผิดๆอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันทำให้เราเสียโอกาสใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าคอนเซปต์ของมะเร็งณปัจจุบันเนี่ยเราเจอเขาขนาดเล็กเราจัดการได้ง่ายแล้วก็มีโอกาสที่จะหายขาดนะครับ
0: เขาหายขาดมานักก่อนนักถ้าเขาเจอเร็วใช
2: ่
0: ไหมแล้วก็มาแต่ว่าจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ผู้หญิงเราอาจจะเขินกลัวอายเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคในการที่อยากจะมาตรวจภายในแต่ปัจจุบันเราก็มีวิธีนะคะที่ส่งเสริมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะก็คือเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง
1: ทำเองก็ได้อีก
0: ใช่ค่ะเราผ่านยุคโควิดมาแล้วใช่ไหมคะที่เราเคย
1: แทง
0: ซอบตรวจในจมูกอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองค่ะเป็นการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV นะคะใหญ่ตรงนี้ไหมไม่ใช่ใหญ่ในช่องคลอดค
2: ่
0: ะใช่ก็ถ้ามีอุปกรณ์คล้ายๆกับคัตเติ้ลบัตรนะคะแต่อันเล็กๆนะคะที่สามารถใส่ไว้ในช่องคลอดแล้วก็เก็บพวกสารคัดหลั่งในช่องคลอดมาตรวจเพิ่มเติมค่ะ
1: คือตรวจเหล่านี้มีจำหน่ายให้เราเอาไปตรวจเองที่บ้าน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเดือที่จะมาโรงพยาบาลก็ทำเองเปิดเองก่อน
2: มันไม่มีความแม่นยำสักแค่ไหนครับอาจารย์วิธีการด้วยตัวเองแบบนี้ครับ
0: มีตัวศึกษาวิจัยเลยค่ะอาจารย์ว่าผลการตรวจด้วยตัวเองกับให้คุณหมอตรวจเนี่ยผลไม่แตกต่างกันค่ะเนื่องจากว่าตัว HPV test เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างไวแล้วก็โอกาสผลลบลวงค่อนข้างต่ำค่ะอาจารย
2: ์เพราะฉะนั้นก็ถ้ารู้สึกอายจริงๆก็เริ่มวิธีการนี้ก่อนก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าแบบว่ายังไม่เคยมีแฟนมีโอกาสติดเชื้อ HPV ได้ไหมคะต้องมาตรวจคัดกรองเช่นนี้ด้วยหรือเปล่าคะ
0: ในกรณีที่
1: เป็น
0: ไม่เคยมีเป็นโสดใช่ไหมคะถามว่ามีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ไหมใช่คำว่ามีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ค่ะ
1: เป็นมะเร็งปากมดลูก
0: ลำไยใช่ค่ะจะเป็นชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับ HPV
1: แม้จะไม่เจอมันก็งั้นตรวจคัดกรองเองที่บ้านอุ้ยไม่เป็นไม่มี HPV แต่ก็มีโอกาสเป็นจากสาเหตุอื่นได้
0: ถูกต้องค่ะมันอาจจะเป็นชนิดที่เกิดจากไม่ใช่เชื้อ HPV โดยตรงก็ได้ถึงแม้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของมะเร็งปากมดลูกจะเกิดจากเชื้อ HPV ก็ตาม
1: แต่ยังมีนอกกรอบนั้นไปอีกซ
0: ึ
1: ่งคนโสดไม่เคยมีแฟนก็มีโอกาสฉะน
2: ั
1: ้นก็คือทางที่ไม่ได้ยากเย็นแล้วเราไม่จำเป็นต้องตรวจเองอย่างเงื้องะนะเพราะอาตรวจเองแบบ
2: ง
1: ดจมูกอ่ะ
0: ก็ไม่
1: เงื้องะก็เงื้องะแล้วก็ไม่กล้าแย้งแบบเอาแค่นี้พอแล้วเพราะว่าไปแย้งที่คนอื่นเขาแย้งเจ็บก็มันก็ไม่ถูก
2: ต้องเราต้องแย้งจนน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลออกมาเลยนะครับอาจารย์จะถึงโพรงข้างหลังจริง
1: ๆนั่นแหละอาก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเราอาจจะทำผิดวิธีอยู
2: ่
1: ด
2: ัง
1: น
2: ั้
1: นเรามาหาคุณหมอง่ายสุดมาตรวจภายในเรื่องราวอื่นๆซะด้วยก็จะดีซะกว่า
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเพนพอยที่สำคัญคือความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองนะครับว่ามันควรจะเข้ามาสู่การตรวจอย่างที่บอกเนาะผมมีความรู้สึกว่าเราไม่ควรจะโฟกัสแค่มะเร็งเดียวจริงๆนี้ยังมีอย่างอื่นที่จะต้องดูแลใช่ไหมครับที่อาจารย์บอกร่างกายตัวมดลูกนะครับหรือแม้กระทั่งเต้านมของสุภาพสตรีนะครับที่อาจารย์ดูอาจารย์ก็ดูด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ครับก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้นะครับ
1: มาตรวจซะเพื่อก็ดีที่สุด
2: ครับก็มาตรวจน่าจะง่ายที่สุดแต่ที่อยากมาขยายผลบ้างเรื่องของมะเร็งปากมดลูกอาจารย์ณปัจจุบันนี้มันมีแนวทางในการวินิจฉัยแล้วก็ในการรักษายังไงบ้างอาจารย์เล่าให้พวกเราฟังจะเคมีบำบัดหรือเปล่าหรือต้องใช้แสงไหมต้องรุนแรงไหมบางคนมีความกังวลเกี่ยวกับการรักษาหรือการเข้าถึงการรักษาเนี่ยครับอาจารย์
0: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะโดยปกติเนี่ย เวลาเรามาตรวจภายในใช่ไหมคะถ้ามีลักษณะของปากมดลูกที่ผิวปกติเราเห็นเป็นก้อนเนื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการคลิปเนื้อไปตรวจนะคะเพื่อวางแผนหลายอย่างเลยค
2: ่
0: ะในการตรวจเพิ่มเติมบางครั้งอาจจะต้องทำพวกเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พวกเนี่ยกระจายไปตรงไหนบ้างแล้วก็จะให้วางแผนการรักษาโดยปกติในพวกระยะเริ่มต้นนะคะแล้วก็คนไข้ไม่ได้มีข้อห้ามของการผ่าต
2: ั
0: ดก็จะเป็น

0: การผ่าตัดค่ะแต่ว่าในบางจุดที่เกินระยะที่1หรือว่าเป็นระยะที่บางชนิดที่ไม่เหมาะกับการผ่าตัดการรักษาก็จะเป็นการผสมผสานค่ะโดยการให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับการฉายแสงซึ่งประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากการผ่าตัดเลยนะคะ
1: เพราะนั้นมีทางเลือก
2: ปัจจุบันนี้แบบเคมีบำบัดหรืออะไรต่างๆนั้นก็มีการพัฒนาจากยุคสมัยโบราณตั้งเยอะแล้ว
0: ที่เยอะมากผลข้างเคียงต่ำอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่ายาเคมีบางชนิดที่มีผลข้างเคียงเราก็มียาที่จะช่วยเหลือแก้ไขให้อาการข้างเคียงนั้นน้อยที่สุดค่ะ
1: ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงการฉายแสงไปที่เป็นหมอรังสีก็ปัจจุบันวิธีการฉายรังสีเนี่ยมันก็มีความแม่นยำแล้วก็โฟกัสไปที่เนื้อมะเร็งได้ชัดเจนนะมีประสิทธิภาพแล้วก็เนื้อเยื่อข้างเคียงนี้เราพยายามจะพรีเซิร์ฟหรือทำให้มันบาดเจ็บหรือว่าตายน้อยที่สุดเนาะกับโฟกัสไปที่ตัวมะเร็งได้มากที่สุด
2: เป็นต้นเครื่องฉายเขาก็ไฮเทคโฟกัส
1: เรื่อยๆ
2: ให้เรียบ
1: ครับ
2: เรียบร้อยกว่าม
1: ากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนก็ลดลงถ้าเทียบจากปีก่อนๆ10ปีก่อนเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการก็ควรจะต้องมาตรวจนะครับเพราะมันมีทางเรื่องของการรักษาอยู
2: ่น้องเท่าเหิดว่าเคยได้ยินมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วคุณน้าท่านนั้นเป็นและแกทรมานเหลือเกินจากการรักษาให้ลบภาพนั้นไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็มากมายและที่สำคัญคือเกิดอาการข้างเคียงต่างๆก็ยังมียาที่จะทำให้อาการเหล่านั้นอ่ะน้อยลงไปอีกความแม่นของการฉายแสงก็แม่นเข้าไปอีก
1: ครับ
2: ฉะนั้นแบบอย่ากังวลไปก่อนเลยลืมอดีตเก่าๆไปซะ
1: ทีนี้เมื่อตอนแรกเนาะพูดถึงว่าไม่มีอาการก็เป็นได้ทีนี้ถ้ามีอาการบ้างเช่นเลือดออกมากตกเขาผิดปกติอาจารย์มีข้อสังเกตไหมว่าแบบไหนควรจะมาพบแพทย์แล้ว
0: ต้องบอกงี้ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตกขาวผิดปกตินะคะหรือว่ามีตกขาวปนเลือดมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่ามีอาการบางคนมีมาด้วยไตวายค่ะหรือว่าบางคนมาด้วยเรื่องของฉีดเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดหรือว่ามีอาการไอเพราะว่าโรคมันกระจายไปที่ปอดอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคเนี่ยเขาอยู่ตำแหน่งตรงไหนบ้างน
1: ะคะ
0: แต่ว่าอยากให้คุณผู้หญิงสังเกตก่อนค่ะบางครั้งเนี่ยอาการเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าต้องกลายเป็นมะเร็งอย่างเดียวบางครั้งอาจจะเป็นโรคอักเสบทั่วไปธรรมดาก็ได้
2: ตกขาวมีกลิ่นอย่างเง
0: ี้ยใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรวจให้สบายใจเพื่อหาสาเหตุโดยตรงแล้วก็รักษาให้ตรงสาเหตุน่าจะดีที่สุดค่ะ
1: อืมครับคือถ้ามีอาการผิดปกติเนี่ยก็ควรจะต้องมาพบแพทย์
2: โดยที่อยากกังวลเกินไปไอ้อันที่เราคิดในใจแบบจินตนาการอ่ะมันอาจจะเกินเรื่องพอเจอคุณหมอจัดการนิดเดียวก็ใช่ไหมคะมันอาจจะไม่ได้จะเป็นมะเร็งก็ได้อย่าคิดเอาเอง
1: ครับต่อให้เป็นจริงๆนะก็ยังมีทางเลือกที่ทันท่วงทีแล้วก็แบบ
2: เหมาะกับ
1: ของแต่ละคนครับดีกว่าปล่อยเอาไว้แล้วมันก็อาจจะมีภาวะที่ลุกลามหรือว่าอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆเกิดขึ้นได
2: ้จริงๆอามองว่าในฐานะเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ไม่ได้มาโรงพยาบาลทุกวันอย่างคุณหมอนะคะอาว่าแบบถ้าเกิดอยู่ดีๆเอาประจำเดือนแบบมายาวนานอย่างเงี้ยก็อย่าลำบากใจที่จะมาโรงพยาบาลเลยเพราะว่าปีนึงก็ไม่ได้จะมาสักกี่ครั้งนักหรอกใช่ไหมคะหรือว่าตกขาวมีกลิ่นก็ไม่ต้องไปแสวงหาสาเหตุเองอ่ะมาที่คุณหมอง่ายสุด
1: ทีนี้ถ้าคนยังไม่มีอาการทั่วไปเลยอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราควรที่จะเริ่มเช็คอัพตรวจสุขภาพมากน้อยแค่ไหนเริ่มที่อายุเท่าไหร่ดีแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มเรื่องเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นรีเวชในสำหรับสุขภาพสตรีอย่างเงี้ยควรจะตามอายุเท่าไหร่ควรจะเริ่มทำอะไรบ้างอาจารย์พอจะมีข้อมูลตรงนี้ไหมครับ
0: ค่ะโดยปกติในผู้หญิงเรานะคะเริ่มแนะนำให้คัดกรองมะเร็งตับรูดเนี่ยตั้งแต่อายุ25ปี
1: 25ป
0: ีใช่ค่ะจริงๆมันเป็นการเปลี่ยนข้อมูลนะคะจากเดิมเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลว่าเอ้ยแต่ก่อนเราแนะนำตั้งแต่อายุ18นะ21นะมีเพศสัมพันธ์แล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็จะมีพอเรามีข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเกณฑ์ที่ห่างขึ้นเป็นเริ่มตรวจอายุ25ปีค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าโอกาสที่จะเป็นมะเร็งในอายุน้อยกว่านี้ถามว่ามีไหมมีค่ะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างต่ำนะคะค่อนข้างน้อยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เริ่มตรวจเจอเนี่ยบางครั้งต้องได้รับเวลาในการรับเชื้อเนี่ยมาระยะหนึ่งให้เชื้อเนี่ยมีเวลาค่อยๆเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อของปากมดลูกค่ะซึ่งพวกนี้ใช้เวลา5ปี10ปี
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มคัดกรองตอนช่วงอายุ25ก็ถือว่าโอเคค่ะ
2: ตรวจเร็วไปแบบสมัยก่อนมันก็ยังไม่เห็นอะไรก็มาตรวจกันซะเปล่าๆ
0: อาจจะเพิ่มความกังวล
2: ตอนนี้ก็คือ25ที่เขาเคาะมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: 25
1: เนาะแล้วก็การปฏิบัติตัวบ้างสำหรับการดูแลสุขภาพสำหรับสุขภาพสตรีเนี่ยมีอะไรที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษมั้ยครับ
0: โดยปกติเราแนะนำผู้หญิงค่ะต้องถามว่าเอ๊ะเราจำได้ไหมว่าประจำเดือนครั้งสุดท้ายมาเมื่อไหร่บางคนเรคคอร์ดค่ะก็จะจำได้แต่บางคนไม่ได้บันทึกก็อาจจะไม่มั่นใจว่าประจำ

0: เดือนเขาเนี่ยสม่ำเสมอไหมถูกต้องหรือเปล่า
1: หมอแนะนำให้บันทึกไว้จะดีมันเป็นเรื่องสำคัญของเรา
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆประจำเดือนเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างในการดูนะคะอันดับแรกก่อนที่เราจะรู้ว่าอันนี้คือเลือดออกผิวติหรือเปล่าเราก็ต้องรู้ก่อนว่าประจำเดือนที่ปกติเนี่ยคือยังไงนะคะ
1: เขาไม่เคยบันทึกก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคือปกติก็เลยไม่รู้ว่าผิดปกติว่า
0: ใช่เป็นได้ค่ะโดยปกติเนี่ยประจำเดือนวันแรกของแต่ละรอบเนี่ยคุณอยู่ในช่วง 24-38 วันนะคะรอบนึงเนี่ยมานานไม่เกิน8วันอย่างเมื่อกี้อาตุ๋ยบอกว่าโอ้ยมาเป็น10กว่าวันเลยอันเนี้ยก็เรียกว่าผิดปกติ
2: ผิดปกติแล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: ครับแล้วที่ลองๆนี่คือสมเหตุสมผลอยู
1: ่ที่หวยหวนน่ะหรอ
2: ที่หวยหวนก็คือสมผลเพราะว่าผิดปกติจริงๆครับ
1: มันอาจจะไม่ถึง15วันหรือว่าเป็น10วันหรือว่าปกติสมมติเข้ามา5วัน
0: อยู่ในเกินไม่เกิน8วันยังถือว่าอยู่ในเกณฑ
1: ์
0: ใช่ค่ะ
1: 10วัน
0: ไม่สิมันเกิน8วันก็ถือว่าผิดปกติไงคะ
1: อ๋อถ้าเกินจากปกติ8ไป8วัน
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นการสังเกตความปกติของเราเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนเดทไลน์เนาะครับ
1: ต้องจดค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้
1: จดกันหรือยัง
2: คะก็ได้เดี๋ยวนี้บันทึกในแอปแล้วครับแม
1: ่
2: เอ้ยครับอตุ๋ย
1: จริงหรือเปล่า
2: จริงครับ
1: บันทึกในแอปคือยังไงคะ
2: เขามีแอปในการบันทึกสุขภาพของเราเช่น
1: หรือเราบันทึกในปฏิทินของในมือถือปกติ
2: ได้หมดได้หมด
1: สมัยก่อนยังไม่มีแอปก็บันทึกในปฏิทิน
0: เหมือนกัน
2: ไม่ใช่สมุดข่อยใช่ไหมครับ
1: ไม่จ้ะดิฉันใช้กระดานชนวนค่ะโอ้ยเกิดปีลึกมากเลยนะคะรู้จักสมุดข่อยนะคะอาจารย
2: ์พอๆกันพอๆกัน
0: ครับ
2: แต่ว่าตอนนี้ใช้แอปแล้วใช้แอปแล้วได้แล้วครับ
1: ยังไงก็
2: จดจดและสังเกตตัวเอง
0: แล้วก็สังเกตอาการอื่นๆค่ะโดยปกติเนี่ยก็จะมีปัญหาอื่นที่ผู้หญิงมักจะมาเน
2: า
0: ะก็คือเรื่องของตกขาวแต่ว่าการที่มีตกขาวไม่ได้แปลว่าต้องผิดปกติเสมอไปค่ะเพราะว่าร่างกายก็จะมีช่วงที่ตกขาวที่ปกตินะคะตกขาวปกติเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะสีขาวใช้แป้งเปียกไม่รู้ว่าบอกว่าคำว่าแป้งเปียกยังทันกันหรือเปล่า
1: ปีลึกมากๆเลยค่ะ
0: รุ่นนี้คงทันกันค่ะแต่ว่ารุ่นที่เด็กๆวันนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักค่ะ
2: เจนซีเริ่มงงเจนซีเริ่มเสิร์ชอยู่
1: คือถ้าเป็นกาวลาเท็กซ์มันจะเป็นสีขาว
0: ใช่
1: ถ้าเป็นแป้งเปียกเนี่ยมันก็คือแป้งละลายน้ำมันจะเป็นใสๆ
0: ใช่แต่มันจะอารมณ์เหมือนเอาข้าวสุกอะค่ะบีบีบี
1: ถ้าเป็นตกขาวที่
0: ม
1: ัน
0: ก็จะเป็นอย่างนั้นอันนั้นคือรอบปกติค่ะหรือว่าช่วงกลางรอบเดือนนะคะช่วงที่ไข่ตกเนี่ยก็จะเป็นเห็นลักษณะตัวมูกใสยืดๆอันนี้ก็เรียกว่าปกติ
2: ปกติมันถือว่าก่อนตกไข่
0: ช
2: ่
0: วงตกไข่
2: ก่อนจะเป็น
1: ประจำเดือน
2: จะมีมุกใสออกมาได้นี่คือปกติและแบบใดครับที่ผิดปกติต้องสีกลิ่นหรือว่ารูปแบบเป็นยังไงถึงว่าอันนี้ผิดปกติแล้วครับ
0: ก็คือเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
2: สี
0: กลายสีไปกลายเป็นสีเขียวเอ้ยเป็นสีเหลืองเอ้ยนะคะหรือว่าลักษณะตัวเนื้อตกขาวที่มันเปลี่ยนแปลงบางคนเป็นเหมือนโยเกิร์ตค่ะบางคนเป็นเหมือนนมบูดเป็นก้อนๆใช่ไหมหรือว่าบางคนอาจจะเป็นสีคล้ายๆกับน้ำนมค่ะจ้ะแต่ว่ามันจะเป็นสีขาวๆเนี่ยค่ะเหมือนนมแต่เขาจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค
2: ์
0: ที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือแบบเป็นกลิ่นคล้ายๆปลาเค็มนะคะหรือว่าแฟนอาจจะบ่นว
2: ่
0: าเอ๊ะหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วมีกลิ่นอันนี้ก็คือเป็นลักษณะตกขาวที่ผิดปกติใช่แฟนก็จะบ่นได
2: ้ช่วงนี้เป็นมื้อเย็นพอดีนะฮะอาจารย์แต่ว่าแต่อาจารย
1: ์
2: เห็นตัวอย่างชัดเจนเลยว่าอย่างเงี้ยผิดปกติถ้าเป็นอย่างงี้ก็ควรจะมาตรวจดีกว่า
1: ใช่ไม่ใช่ว่าตกขาวทุกคนมาตรวจไม่ใช่มีแบบปกติให้เราได้ทราบแล้วนะ
0: ตกขาวปนเลือดหรือว่าอยู่ๆคนปกติเนี่ยมีอาการปวดท้องใช่ไหมคะบางคนมีอาการปวดท้องประจำเดือนแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พ้นช่วงวัยรุ่นแล้วปวดท้องประจำเดือนเนี่ยไม่ควรจะปวดรุนแรงมากบางคนปวดรุนแรงนะคะ
2: ครับ
0: ปวดแบบต้องกินยาแก้ปวดตลอดเลยกินกันไปทุก4ชั่วโมงทุก6ชั่วโมงจนไตจะพังค่ะกินตลอดช่วงที่เป็นประจำเดือน
1: เป็นทุกรอบเดือน
0: ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
1: เคยเป็นตอนอายุ50เนี่ยค่ะเคยปวดประจำเดือนหนักมากอยู่1ครั้งจนต้องแบบร้องหายามากินปกติไม่เคยกินยา
0: โอ้เป็นคนที่โชคดีมากๆ
1: โชคดีมาก
0: ไม่โชคดีที่แบบบางคนปวดจนทรมานมากจริง
1: แทนว่าวันที่ปวดจนทรมานวันนั้นอะก็เลยเริ่มรู้สึกเข้าอกเข้าใจเพื่อนนักเรียนหรือว่าเพื่อนอะไรที่เขาเคยปวดว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ปวดอีกแล้วค่ะ
0: โชคดีมาก
1: เป็นอะไรไหมคะหลังจากคือมันเปิดไปครั้งหนึ่งตอนนั้น
0: ถ้าอย่างนั้นไม่ค่อยกังวลค่ะกินยาแก้ปวดนิดเดียวแล้วก็ควบคุมได้ไม่มีปัญห
1: า
0: แต่บางคนเนี่ยหมดฤทธิ์ยาต้องกินหมดฤทธิ์ยาต้องกิน
1: ต้องกินต่อไปอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะบางคนปวดจนแบบต้องฉีดยาก็มีนะคะแปลว่าพวกนี้เป็นการปวดที่ผิดปกติอาจจะต้องมาหาสาเหต
2: ุ
0: แต่ว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งก็ได้ค
2: ่
0: ะใช่แต่ก็เป็นอาการหนึ่งที่ผู้หญิงเราเจอบ่อยแล้วก็ต้องคอยสังเกต
1: ถ้าปวดขนาดนั้นปวดแล้วต้องกินยาต่อเนื่องแล้วเป็น

0: อย่างนั้นซะทุกเดือนทำไมต้องทนมาหาสาเหตุกับคุณหมอดีกว่าแล้วก็มันมีโอกาสที่จะหายไปได้
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างบางคนก็ปวดนะคะไม่เกี่ยวกับรอบเดือนค่ะแต่ปวดท้องน้อยปวดเรื้อรังปวดไปเรื่อยปวด
2: เป็นอะไรครับอาจารย
1: ์หลายโรคเลยค่ะอาจารย์ที่เราได้ยินบ่อยๆก็โรคช็อกโกแลตซิสโรคเยื่อบุพรมลูกเจริญผิดที่ใช่ค่ะหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นโรคอย่างอื่นค่ะเช่นเป็นโรคเนื้อร้ายอะไรบางชนิดก็ได
2: ้
1: ค่ะหรือว่าบางคนมีก้อนค่ะก้อนไปกดเบียดกระเพาะปัสสาวะไปกดเบียดลำไส้
2: คนไตวายเลย
1: บ่อยเอ้ยหลับไปแล้วก็ต้องตื่นมาฉี่ท้องผูกจากเดิมไม่เคยท้องผูกก็กลายเป็นท้องผูกอะไรเงี้ยค่ะ
2: คร
1: ับ
2: เพราะนั้นอย่ารอให้เป็นอาการเยอะขนาดนี้เรียกว่ามาตรวจให้รู้สาเหตุน่าจะดีกว่า
1: ถ้ามีอาการที่ผิดปกติเหล่านี้แนะนำว่ามาตรวจภายในนะคะจะได้ถือโอกาสคัดกรองมะเร็งต่างมดลูกด้วย
2: คร
0: ับ แม้ว่ามันจะไม่เป็นมะเร็งก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่อาการที่เราจะต้องอยู่กับมันนี่นา
1: ถูกต้อง
0: มาหาคุณหมอเถอะ
2: สุขภาพนี่ประนีประนอมไม่ได้เลยครับ
1: ชอบคำนี้จังเลยค่ะ
2: ครับประนีประนอมไม่ได้ครับเพราะว่า
0: เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ
2: ่ใช่ครับเพราะว่าเรื่องของสุขภาพนี่เป็นความมั่งคั่งที่แท้จริงครับสุขภาพที่ดีครับ
0: รวยแค่ไหนแบบตอนเจ็บตอนปวดก็รู้สึกว่าแบบเอาตังค์ฉันไปเถอะขอความปกติกลับมา
2: ได้แค่พลิกตัวแต่ว่ามีเงินมากก็ไม่มีประโยชน์ครับ
0: คุณผู้ชมก็ติดตามเรามาช่องชาแนลได้ไปดูตลอดมีความรู้ที่ทำให้เราอ่ะตระหนักรู้อะไรตรงนี
2: ้
0: แล้วก็อะไรที่เป็นของผิดแบบของปกติจนตกเขาปกติตกเขาไม่ปกติแต่แตกต่างกันอย่างไรถ้าเรารู้เอาไว้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรา
1: สังเกตตัวเอง
0: สังเกตตัวเอง
2: แล้วเราแชร์กันได้เนาะจริงๆเรื่องปัญหาสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่เราถามได
1: ้
2: พูดคุยได้โอเพนที่เราจะแชร์กันนะครับเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ
0: และนี่อุตส่าห์รัดคิวคุณหมอมาให้แล้ว
2: จับตัวยากมากครับท่านเนี่ย
0: ทั้งสองท่านเลยค่ะ
2: ครับอันนี้จับตัวง่ายครับ
0: ไหนคะ
2: คิวว่างตลอด
0: คนนี้ก็คือสารวัตรแจ๊เท่านั้นจะมาจับได้ไม่ได้จับกุมค่ะก็รัดคิวคุณหมอมาทั้งสองท่านขนาดนี้แล้ววันนี้เราดูไลฟ์กันด้วยอยากแนะนำคุณผู้ชมค่ะแชร์ไลฟ์นะคะติดตามเราเอาไว้แล้วก็จำช่วงเวลาไว้ว่าพวกเรารามาชาแนลรัดคิวคุณหมอมาให้คุณอ่ะวันไหนบ้างตั้งแต่ห้าโมงเย็นแบบนี้ค่ะก็รัดคิวมาให้ตลอดแล้วค่ะ
2: เวลาดีมากครับช่วงนี้
0: เวลาดีมาก
2: กำลังแบบได้ฟังสิ่งดี
0: ๆก็ใช่ไงแล้วก็คุณหมอก็ตอบเลยเราถามปุ๊บตอบปั๊บคุณผู้ชมก็ตั้งเวลาไว้เลยแล้วก็เข้ามาดูบ่อยๆนะคะ
2: แล้วเจอพิธีกรสาวแสนสวยด้วย
0: ใช่ค่ะนานๆจะเพราะว่าต้องกบดานเดี๋ยวตำรวจมาเจอก่อนนะคะอ่ะค่ะมาดู Q&A ถามตอบกันหน่อยนะคะก่อนที่เดี๋ยวเราจะท้ายรายการเราจะ
2: ไปเฉลยคุณโชคดีนะเป็นคุณแม่เราได้หรือเปล่า
0: อย่างนี้ก็คือว่าถ้าได้แม่อาก็คืออาไม่กล้ารับแล้วนะ
2: ไม่เป็นไรครับเป็นรายการที่โอเพนใครก็ดูได้
0: นะคะแล้วก็ร่วมสนุกกันได้ค่ะอยากรู้ว่าคุณผู้ชมดูอยู่ที่ไหนถามเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้มีคำถามแรกค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อายุ44ปีเอ็กซเรย์ปอดแล้วเห็นว่ากระดูกเริ่มเสื่อมค่ะหมอสอบถามเรื่องประจำเดือนแต่ก็ได้ตัดมดลูกไปแล้วเหลือแต่รังไข่จะทราบได้ยังไงคะว่าเนี่ย

0: ก็อาจจะมีอาการได้เช่นกันนะครับเพราะนั้นก็แนะนำว่าต้องทำอะไรได้บ้างเสื่อมได้แอคชั่นบางอย่างที่เราไม่ควรทำเช่นยกของหนักมากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องปรับนะครับทีนี้สำหรับ44ปีและเห็นว่าเรื่องของประจำเดือนบ้างแล้วตัดมดลูกไปแล้วเนี่ยมีโอกาสเข้าวัยทองแล้วหรือยังครับด้วยอายุ44ปีครับอาจารย
1: ์ค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงไทยเราเนาะเฉลี่ยส่วนใหญ่เข้าวัยหมดประจำเดือนเลขกลมๆก็ตีว่าสัก50
0: จาก50
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าที่บ้านนะคะหมายถึงว่าพันธุกรรมมีผลค่ะอย่างเช่นคุณแม่หมดสักช่วงไหนคนไข้ก็อาจจะบวกลบสัก1ปีที่จะอยู่ใกล้ๆกันนะคะเช่นถ้าคุณแม่หมดสัก50คนไข้อาจจะหมดช่วง49ถึง51ก็เป็นช่วงนี้ได้นะคะทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าเอ็กซเรย์ปอดแล้วเห็นกระดูกเริ่มเสื่อมซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับกระดูกพรุนนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของกระดูกเสื่อมที่เป็นเรื่องของพวกหมอนรองกระดูกเลยแบบอย่างนั้นซะมากกว่านะคะเนื่องจากว่าคนไข้อ่ะตัดมดลูกอย่างเดียวนะคะร่างกายเนี่ยจะยังมีฮอร์โมนอยู่นะคะจากส่วนของรังไข
0: ่
1: ค่ะแต่ที่น่าแปลกอย่างนึงค่ะว่าโดยปกติแล้วถุงน้ำรังไข่มันจะไม่มีสองข้างพร้อมกันโดยปกติเวลารังไข่ทำงานในการตกไข่แต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นสลับกันนะคะเพราะฉะนั้นการเจอถุงน้ำที่รังไข่สองข้างเนี่ยต้องดูด้วยค่ะว่าขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลักษณะตัวถุงน้ำเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าบางชนิดเป็นถุงน้ำธรรมดาทั่วไปค่ะซึ่งพวกนี้สามารถยุบตัวได้เองไม่จำเป็นต้องกินยาหรือว่าทำอะไรนะคะแต่บางชนิดเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นต้องรักษาบางชนิดใช้ยาฮอร์โมนที่เราได้ยินบ่อยๆก็โรคเยื่อบุพรมรูเจริญผิดที่บางชนิดอาจจะต้องผ่าตัดเช่นถุงเดอร์มอยที่ผ่าเข้าไปแล้วก็เจอผมเจอฟันที่เข้าใจว่าเสก
2: ของทำของค่ะ
1: เสกเวทมนต์เข้ามาใช่อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ความจริงเป็นโรคไม่ได้เป็นแบบของศัลยศาสตร์อะไร
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ในกรณีที่ตัดมดลูกไปแล้วใช่ไหมคะอาจจะสังเกตเรื่องประจำเดือนยากว่าเข้าวัยทองหรือเปล่าเพราะว่าถ้ายังมีมดลูกอยู่เนี่ยเราจะสังเกตจากเรื่องของรอบเดือนที่ผิดปกติไปเริ่มห่างเริ่มอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าบางคนก็จะมีอาการขาดฮอร์โมนค่ะอาจจะมีได้ยินว่าสะบัดร้อนสะบัดหนาวมีอาการร้อนวูบวาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ให้ข้อมูลมาดูเหมือนไม่มีอาการขาดฮอร์โมนนะคะก็ดูไม่เหมือนเรื่องของวัยประจำเดือน
0: อาจารย์สรุปไปนิดนึงว่าอาการหมดประจำเดือนมันควรจะมีลักษณะยังไงที่จะใช่แน่ๆอย่างเงี้ย
1: หนึ่งก็คือช่วงอายุที่ควรจะเข้าได้
0: หนึ่งช่วงอายุต้องได้
1: ใช่สองก็คืออาจจะไม่ใช่ช่วงอายุนั้นแต่ว่าเคยผ่าตัดรังไข่มาก่อนเคยได้รับการฉายแสงตรงบริเวณรังไข่เคยใช้ยาสารบางชนิดที่มีผลต่อรังไข่เช่นยาเคมีหรือว่าเพนิซิลลินอะไรบางชนิดนะคะหรือว่ารังไข่หยุดทำงานไปโดยไม่ทราบสาเหตุก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการหลักๆ ก็คือมีอาการขาดฮอร์โมนสะบัดร้อนสะบัดหนาวร้อนวูบวา
0: บ
1: ช่องคลอดแห้งเริ่มความหย่อนคล้อยอะไรต่างๆที่จะมา
2: แล้วเราทำยังไงให้มันเราต้องยอมรับมันเหรอคะความวูบวาบนั้นหรือว่าเราต้องทำยังไงคะ
0: ที่ดีมากเลยครับ
1: ขึ้นอยู่กับว่าบางคนนะคะเข้าวัยหมดประจำเดือนเนี่ยมีอาการมากน้อยแค่ไหนบางอันเนี่ยอาจจะแค่ปรับพฤติกรรมก็จะดีขึ้นได
2: ้พกพัดอะไรเงี้ยคะ
1: พัดเอ้ยไม่ใช่ค่ะก็คืออยู่ในที่ถ่ายที่ที่ถ่ายเทอากาศได้ดีใส่เสื้อผ้าบางๆสีไม่เข้มนะคะแล้วก็เรื่องของการปรับอาหารการกินค่ะก็จะช่วยได
0: ้
1: ถ้าเกิดว่าใช้ปรับพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะอาการเนี่ยใช่มันยังรบกวนชีวิตประจำวันร้อนกรี๊ดเลยนะคะกรี๊ดออกมาค่ะ
2: เคยเห็นพี่เป็นร้อนแบบ
1: คนหมดร้อนจนทำอะไรไม่ได้
0: แต่ว่า
2: ถ้าทำอะไรไม่ได้เลย
0: ถ้าปรับตัวได้เข้าใจมันก็อาจจะอยู่ได้แต่ถ้าไม่เข้าใจจริงๆแล้วอยากจะได้ยาเน
2: ี่
0: ย
2: มันมีไหมคะ
0: มันมีวิธีการ
1: คือบางคนเขาอาการไม่ได้รุนแรงมากปรับพฤติกรรมก็เอาอยู่บางคนรุนแรงกว่านั้นก็อาจจะต้องใช้ยาซึ่งยาเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่ชนิดที่ไม่ใช่ฮอร์โมนรวมถึงชนิดที่ฮอร์โมนค่ะเราก็จะมีสเต็ปการดูแลค่อยๆปรับยาขึ้นไป
2: หาคุณหมอดีกว่าน
0: ี่มีคำถามน่าสนใจครับอาจารย์แบบเป็นคุณผู้หญิงอายุ69ปีบอกว่ามีปัญหาเลือดออกทางช่องคลอดนะครับแต่ว่าออกเล็กน้อยเท่านั้นแต่ไปทำอันเดอร์ซาวด์แล้วเจอติ่งเนื้อหรือว่าเขาจะว่าเป็นโพลิปจำนวนมากในช่วงเลือดออกปวดท้องน้อยด้วยนะครับคุณหมอนัดขูดมดลูกสงสัยจังเลยขูดทำไมครับ
1: คืออย่างนี้ค่ะโดยปกติแล้วพอเป็นวัยหมดประจำเดือนตามธรรมชาติไม่ควรจะมีเลือดออกทางช่องคลอดอีกนะคะในกรณีที่มีเลือดออกทางช่องคลอดเราถือว่าผิดปกติสิ่งที่เรากังวลและกลัวที่สุดก็คือเรื่องของเนื้อร้ายหรือว่าเรื่องของมะเร็งนะคะทีนี้บอกว่าเจอเนื้องอกเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเป็นพวกเนื้องอกมดลูกธรรมดาทั่วไป

0: พราะว่าพวกนี้เป็นอะไรที่เจอได้บ่อยแต่การที่เจอเลือดออกอันนี้คุณหมอเลยจะมีความจำเป็นต้องเอาชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกมาตรวจเพื่อจะคอนเฟิร์มให้มั่นใจว่ามันเป็นเนื้อที่ปกติหรือผิดปกติเพื่อจะได้วางแผนการรักษาต่อไปค่ะถึงแม้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของคนที่เป็นวัยหมดประจำเดือนแล้วมีเลือดออกอ่
1: ะ
0: มันเป็นผลจากที่เยื่อบุโพรงมดลูกมันบางแล้วเป็นเลือดออก
1: ค่
0: ะซึ่งโอกาสจะเจอมะเร็งอ่ะไม่เยอะนะคะแค่แบบ 10-15% แต่มันเป็น 10-15% ที่เราไม่สามารถปล่อยผ่านได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็ทำได้ดีมากเลยรอบคอบที่แนะนำให้ขูดมดลูกเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าไม่มีอะไรที่น่ากังวล
2: ขูดมาตรวจให้สบายใจ
1: ให้สบายใจ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ทีนี้ขูดไปแล้วเนี่ยมันช่วยหยุดเลือดด้วยไหมครับหรือว่ามันจริงๆก็เอาเนื้อเยื่อไปตรวจ
0: หลักๆก็คือเราต้องการได้เนื้อเยื่อมาตรวจใช่ค่ะแต่ว่าในกลุ่มบางคนค่ะที่เป็นเลือดออกทางช่องคลอดที่ผิดปกติแล้วมีเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวมากๆพวกนั้นน่ะก็คือได้ทั้งวินิจฉัยแล้วก็ช่วยหยุดเลือดค่ะ
1: ด้วยเนาะมีคนต้องถามหลายคนมากเลยว่าการขุดมดลูกเนี่ยมันเจ็บจนต้องกรีดเลยหรือเปล่าครับไม่บอกบางคนก็รู้ฉันไม่อยากไปเลยเพราะว่ากลัวว่าจะโดนขู่ที่หมอบอกว่า
2: ว่ากันว่ามา
1: จริงๆ
2: เพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เจ็บหนัก เลยมันจริงไม่จริงคะเนี่ยคะ
1: แล้วมันมีการให้ยาระงับปวดหรือวิธีการระงับปวดยังไงไหมคะ
0: ค่ะจริงๆเดี๋ยวนี้ขุดมดลูกนะคะโดยส่วนใหญ่ที่เราได้ยินมาตลอดเนี่ยก็คือต้องไปทำในห้องผ่าตัดรวมยาสลบนะคะแต่ปัจจุบันเราก็มีวิธีตัวที่ทดแทนไม่ได้เจ็บมากเท่ากับการขูดมดลูกนะคะสามารถทำที่ OPD ได้อย่างเงี้ยค่ะสามารถทำแล้วกลับบ้านได้โดยที่ไม่ต้องรวมยาสลบนะคะเราจะใช้อุปกรณ์ค่ะดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกค่ะจะเป็นหลอดเล็กๆคล้ายๆกับหลอดดูดนมเล็กมากเลยค่ะ2-3 มิลนะคะเก็บเข้าใส่เข้าไปในโพรงมดลูกค่ะแล้วก็ดูดชิ้นเนื้อออกมาตรวจค่ะเป็นการแซมปลิ้งออกมา
2: คือเบาใจไปได้อย่างหนักเลยนะคะเพราะว่าเคยได้ยินมาก็ใจเสียเหมือนกันนะคะก็อนุโมทนากับท่านผู้คิดเทคโนโลยีคุณหมอทุกท่านที่แบบว่ามันทันสมัยขึ้นเนาะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นแล้วนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะไปจัดการได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไร
2: อย่ากลัวไปนะคะ
1: มีคำถามเพิ่มเติมด้วยฮะที่อายุลดลงมาหน่อยอายุ30 ปีแล้วเคยรับประทานยาคุมแล้วก็หยุดไปแล้วก็กลับมากินอีกตอนนี้กินได้ไป2 ปีกว่าแล้วแต่ประจำเดือนแทบจะไม่มาเลยเนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติหรือปกติไหมครับแทบจะไม่มาไปเลย
0: ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าฮอร์โมนที่ใช้เป็นฮอร์โมนแบบไหนค่ะแล้วก็เป็นฮอร์โมนเดียวหรือเป็นฮอร์โมนผส
1: ม
0: นะคะแล้วก็ต้องยาคุมที่ใช้เนี่ยเป็นการต้องการผลเรื่องอะไรค่ะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเราเอายาฮอร์โมนมาใช้ในการรักษาโรคค่อนข้างหลากหลายมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาฮอร์โมนบางชนิดกินแล้วไม่มีประจำเดือนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะหรือว่าบางคนใช่ค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นยาฮอร์โมนผสมเนี่ยค่ะที่เหมือนเป็นยาคุมตามปกตินี่แหละแต่ว่ากินมานานๆน่ะก
1: ิน
0: มาแบบหลายปีพวกนี้เยื่อบุเขาจะบางมากๆค่ะทำให้แม้ว่าเป็นช่วงฟรีของเม็ดยาก็ไม่มีประจำเดือนอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เจอได
1: ้ครับ
0: ก็ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึง
1: แต่ไม่แน่ใจว่าแบบอย่างนี้แบบคุณผู้หญิงนี่จะโอเคไหมครับถ้าจะไม่มีประจำเดือนเลยน่าจะดีใจไหมครับผมไม่แน่ใจ
2: ถ้ายังสาวอยู่ดีใจค่ะ แต่ทุกวันนี้ลุ้นให้มีทุกเดือนค่ะ
1: โอเคแต่อันนี้ต้องเจออาจารย์แล้วนะถ้ารุ่นนี้มีต้องเจออาจารย์ไหม
2: มีอะไรคะ
1: มีถึงมีเลือดออกมาอย่างนี้ไงครับ
2: ฉันยังมีอยู่ค่ะ
1: อ๋อ
0: ยังมายังมีรอบเดือนอยู่ค่ะ
2: ฉันเพิ่ง50เองค่ะ
0: แต่เมื่อกี้จะชื่นชมนะคะอย่างเมื่อกี้ที่แจ้งมาว่าอายุ69แล้วก็มีเลือดออกเนี่ยอันนี้เหมือนกับคนไข้เขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดปกติเลยได้ไปตรวจค่ะเพราะอย่างบางคนจะเข้าใจว่าเป็นประจำเดือนกลับมาใหม
1: ่
0: บางคนก็ทิ้งไว้เป็นปีแล้วก็บางคนไม่ใช่โรคร้ายก็ไม่น่ากังวลอะไรแต่บางคนเกิดเป็นโรคที่ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะทำให้มันทิ้งระยะเวลาที่นานจนเกินไปก็อาจจะได้ผลที่ไม่ดีเท่าไหร่ก็ได
1: ้ส่วนหนึ่งผมคาดเดาว่าเป็นแฟนรายการที่เราติดตามแล้วเป็นแฟนคลับอาจารย์อุ้มมาก่อน
2: แล้วติดอาวุธเอาไว้แล้วว่
1: า
2: ถ้าอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นะอย่างเงี้ยดูคุณผู้ชมดูรายการเราบ่อยๆนะคะ
1: ค
2: ืออย่างนี้เป็นเข้าใจถูกไหมคะก็คือแปลว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปแล้ว1 ปี 2 ปี 3 ปีแล้วแต่เถอะนะคะมันไม่สมควรจะมีเลือดอะไรออกมาจากช่องคลอดเราอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: ถ้ามันออกมาไปหาคุณหมอเลยจะดีที่สุด
0: ถูกต้องค่ะ
2: นะคะมันไม่ควรมีเลือดอะไรออกมาจากช่องคลอดเราอีกแล้วถ้าเราหมดประจำเดือน
1: จริงที่สุดแล้วก็ไม่ต้องอายหมอด้วยผมว่าเราหลังจากชั่วโมงนี้นะผมคิดว่าเราต้องรู้สึกสบายๆที่เราไปเจอคุณหมอที่จะตรวจไม่ว่าจะเป็นเช็คอัพคัดกรองหรือว่ามีอาการไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณหมอก็ถือว่าเป็นคอมฟอร์ตโซนหรือว่าเป็นมิตรที่เราจะดูแลอย่างปลอดภัยได
2: ้ก็ดูละมาชั่วดูละมาชั่นอลบ่อยๆอะค่ะอาก็รู้สึกว่าอาก็คอมฟอร์ตโซนมากขึ้นนะจริงๆแบบให้คุ้นเคยกับคุณหมอเข้าไว้
1: ก็ไม่ต้องอายหมอ อนแล้วมีคำถามน่าสนใจว่าในกรณีที่ตัดมดลูกไปแล้วอะครับมันจะมีอันตรายอะไรไหมครับเราจะสูญเสียความเป็นสุภาพสตรีไปไหมหรือว่ามันต้องระวังอะไร
2: เขาใช้ว่าข้อดีข้อเสียมันมีข้อดีหรือมันมีข้อเสียหรือมันยังไงหรือต้องระวังอะไร
0: ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าอยู่ๆเราคงไม่ไปตัดมดลูกถ้าคนไข้ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติใช่เราไม่มีที่แบบต้องไปผ่าตัดป้องกันบางชนิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับแปลว่าถ้าเป็นก้อนเงี้ยแหละครับ
0: แปลว่าเขาต้องมีข้อบ่งชี้นะคะถ้าคุณมีข้อบ่งชี้ที่ต้องผ่าตัดนะคะเช่นบางคนมีเนื้องอกมดลูกแต่การมีเนื้องอกมดลูกไม่ได้แปลว่าต้องผ่าตัดทุกรายขึ้นอยู่กับว่ามีอาการของโรคหรือเปล่าใช่อย่างบางคนอาการของโรคก็เช่นประจำเดือนมาเยอะปวดประจำเดือนรุนแรงก้อนไปกดเบียดทำให้มีปัสสาวะบ่อยทำให้มีท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าจะถึงขั้นตัดมดลูกไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าความต้องการมีบุตรของเขาเป็นยังไงอย่างบางคนอายุน้อยๆค่
2: ะ
0: มีเนื้องอกมดลูกเราก็เอาแต่ก้อนออกเพื่อให้เขาเนี่ยเก็บมดลูกเขามีลูก
2: มีแบบเหงาเอามดลูกออกไปด้วย
0: ใช่
2: อย่างบางคนไม่อยากมีลูกแล้วอย่างนี้ก็มีได้
0: ใช่ค่ะอย่างบางคนมีลูกเพียงพอแล้วแล้วก็มีเนื้องอกมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางชนิดถ้ามีข้อบ่งชี้ต้องตัดเราแนะนำก็ตัดมดลูกนะเพราะว่าถ้ากรณีที่คุณยังเหลือตัวมดลูกอยู
1: ่
0: ก็มีโอกาสที่จะมีเนื้องอกใหม่ใช่ใช่ค่ะ
1: คุณตัดแล้วสบายสบาย
0: ใช่ทีนี้ถามว่าข้อดีคืออะไรก็คือรักษาตัวโรคให้กับคนไข้นะคะถามว่ามีข้อเสียอะไรไหมต้องบอกอย่างนี้ค่ะถ้าในกรณีที่ตัดมดลูกนะคะหนึ่งก็คือคนไข้จะไม่มีประจำเดือ นไม่สามารถตั้งครรภ์ได
1: ้ค่
0: ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้คือข้อเสียเนาะไม่สามารถตั้งครรภ์ได
0: ้
2: แต่มันก็ต้อง
0: ขึ้นอยู่กับความต้องการ
2: ใช
0: ่ค่ะความต้องการมีบุตรของคนไข
2: ้
0: ทีนี้จะเข้าวัยทองหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าตัวรังไข่ยังอยู่ไห
2: ม
0: ค่ะถ้ารังไข่ยังอยู่ยังทำงานตามปกติคนไข้ก็ยังไม่ได้เข้าวัยหมดประจำเดือน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าแบ่งบางคนเนี่ยสมมตินะอายุสักเกิน50เป็นวัยหมดประจำเดือนแล้วนะคะแล้วก็มีความจำเป็นต้องผ่าตัดด้วยเนื้องอกด้วยอะไรอย่างอื่นบางครั้งเขาก็จะตัด
2: งอก
0: ท
2: ั้
0: งพวงออกไปนะคะเพราะว่าตัวรังไข่เขาไม่ทำงานละก็แปลว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์ในการเก็บ
1: อะไรไปเรียกว่าไปครบเซตเลยก็คือทั้งมดลูกด้วยทั้งปีกทั้งรังไข่ไปหมด
2: ตามสภาวะนั่นแหละคุณหมอพิจารณาที่มันจะดีต่อเราและความต้องการของเรา
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตัวคนไข้เองสามารถคุยกับคุณหมอได้เลยค่ะว่าอันนี้มีความจำเป็นต้องตัดตัวไหน
2: อ
0: ันนี้เก็บแล้วจะได้ประโยชน์อะไรไหมจะมีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะซึ่งคุณหมอก็อธิบายเรื่องของตัวโรคข้อดีข้อเสียของการผ่าตัดหรือว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการรักษาต่างๆ
1: คือฟังอาจารย์แล้วรู้สึกเบาใจมากเลยครับรู้สึกว่าถ้าเป็นสุภาพสตรีก็อยากไปตรวจ
0: อาจารย์เบาใจนะคะ
1: เบาใจเลยเนี่ยพอดีไม่มี
2: อาจารย์แอบอยากตรวจด้วยเลย
0: อาจารย์เอาคนใกล้ตัวมาให้ตรวจ
1: อาจารย์ด้วยเลยพอดีหมดลุงไม่มีรังไข่ด้วยแต่ว่าจะเอาสุภาพสตรีแนะนำเลยว่าถ้าตั้งแต่คัดกรองไม่มีอาการมีอาการก็ต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าเราอยากได้สุขภาวะที่ดี
2: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของตรวจภายในนะคะตรวจสุขภาพประจำปีก็เหมือนกันไปเอ็กซเรย์ปอดแล้วเห็นไหมได้เห็นว่ากระดูกเรามีความ
1: เ
2: สื่อมไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้จัดการอย่างอื่นอย่างทันท่วงที
1: ทันท่วงทีเห็นปอดด้วยหัวใจด้วย
2: ใช่ไหมคะงั้นก็ทั้งอาจารย์ทั้งสองก็อยากจะแนะนำให้มาเช็คอัพซักก็จะดีที่สุดนะคะแล้วก็คุณหมอของเราน่ารักขนาดนี้รักคิวให้ขนาดนี้เราจะไม่มาหาได้ยังไงกันแบบตรวจสุขภาพนะคะตรวจสุขภาพนะคะก่อนจะจบไลฟ์ค่ะมาประกาศผู้โชคดีกันดีกว่าเริ่มจากกระเป๋าสีฟ้าใบนี้ก่อนดีไหมเริ่มไหมคะ
1: ตุ๋ยลุ้นมากเลยครับ
2: คุณปราณีพงสุชาติว้าวแม่ฉันเหรอไม่ใช่คุณตุ๊กตาต่างหากคุณหมอคุณตุ๊กตา
1: ตุ๊กตาไวมากจริงครับ
2: คุณตุ๊กตาไวสุดแล้วก็โชคดีด้วยนะคะก็คือได้เป็นกระเป๋าใบนี้คุณตุ๊กตาน่ารักมากเลยคือแบบมันแบบเบาอะค่ะแล้วก็พกอะไรใส่ได้อีกเยอะแยะเลยนะคะน่ารักมากเลย
1: ไม่กล้าทำตามเลยครับเมื่อกี
2: ้ไม่ค่ะไม่กล้าเหรออย่าส่งเชียวอย่าส่งไปให้เชียวนะคะก็ตอบคำถามเข้ามาก็จะได้ของน่ารักแบบนี้กันเดี๋ยววันอื่นอีกนะคะก็มาเล่นกันอีกติดต่อกลับมานะคะคุณตุ๊กตาขาใน inbox ของ Facebook เราเพื่อยืนยันสิทธิ์แล้วก็รับของรางวัลแก้วนะคะแก้วน้ำอันนี้นะคะก็จะได้เป็นคุณสราวดีนะคะทาง Facebook เราเนี่ยแหละนะคะ
1: แก้วน้ำก็สวยแล้วก็น่าใช้มากๆ
2: น่ารักมากจริงๆ
1: นะคะขอนางแบบโชว์อีกทีได้ไหมคร
2: ับ ขอนางแบบโชว์อีกทีแล้วก็เปิดออกมา
1: ครับ
0: แต่ว่าเห็นแล้วก็อยากได้เองนะคะ
2: คุณหมอคะคุณหมอไม่ส่งแล้วคุณหมอเฉลยเองแท้ๆ
1: เดี๋ยวเทปหน้าเราไปกดบ้าง
2: คุณหมอเอามือถือเข้ามาแล้วก็คือใช่ไม่ได้แล้วคุณหมอเป็นคนเฉลยเอง
0: แต่จะบอกว่าขนาดแบบเสียดายไงคือเราอ่ะก็ไม่สามารถจะ หาซื้อเองได้เราต้องเข้าร่วมสนุกเท่านั้นเราถึงจะได้ใช่ไหมคะ
1: เทปหน้าเราอยู่ที่ต่อไม่ฮะ

0: เราเข้ามาดูรายการดีๆแล้วมาเชียร์อาตุ๋ยด้วย
1: เย็นๆ 5:00 นอย่างเงี้ยคุณหมอก็เข้ามาดูนะคะเข้ามาเชียร์แล้วก็เข้ามาเล่นได้คุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะคะ 5:00 นอย่างงี้มาเล่นกันนะคะติดต่อกลับมานะคะคุณสรวาดีนะคะทางFacebook inbox ของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากๆคุณหมออุ้มคุณหมอแอร์มากๆเลยสนุกจังเลยค่ะเป็นหมอที่แบบ
0: อยากจะ
1: เข้าถึงประชาชนมากในตอนแรก
0: อ่ะต่อเนื่องเน
1: า
0: ะ
1: หมอจะพูดจากต่างดาวป่ะวะเนี่ยคุณหมอพูดให้เราเข้าใจง่ายมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยที่เข้ามาร่วมสนุกแล้วก็ตอบคำถามส่งเรื่องราวเข้ามาพูดคุยกับคุณหมอด้วยนะคะเรื่องสุขภาพบางอย่างอาจจะเริ่มต้นจากคำถามเล็กๆเรื่องเล็กๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจให้ถูกต้องก็ช่วยทำให้เรารับมือกับมันได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดจนเกินไปไม่ต้องไปสุมทับตัวเองนะคะสำหรับคุณชมท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพอย่าเดาเอาเองหรือว่าวินิจฉัยตัวเองจากหมอในเน็ตนะคะเพราะว่าทุกๆ health case มีเรื่องที่ต้องไขให้เคลียร์ในรายการลัดคิวหมอรามาไลฟ์นะคะรายการที่จะนำทุกคำถามสุขภาพของคุณผู้ชมมาเปิดแฟ้มแล้วก็หาคำตอบแล้วก็ไขให้เคลียร์ไปพร้อมกับคุณหมอค่ะวันนี้3คนนะคะลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะให้คุณหมอถือถ่ายรูปได้ค่ะ

0: จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้นสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
0: มีของมาส่งอีกแล้วครับ
1: ครับขอบคุณมากครับช่วยผมเปิดหน่อยได้ไหม
0: โอ้ยินดีเลยครับอยากรู้อยากเห็น
1: ครับ
0: ครับ
1: เป็นภาพ
0: คุณหมอครับอันนี้จะเอารูปนี้ไปติดผนังบ้านจริงๆเหรอครับมันคืออะไรครับคุณหมอ
1: ในทางการแพทย์เราเนี่ยครับเราก็ใช้ภาพเหมือนกันนะครับในการทดสอบอารมณ์ความรู้สึกคนนะครับว่าเขามองอันนี้แล้วก็แปลความหมายยังไง
0: เอาเหรอครับ
1: ใช่ครับเช่นคนที่ปกติแต่ภาพบางอย่างก็จะเป็นแบบนึง
0: ครับ
1: ถ้าคนที่เป็นโรควิตกกังวลก็จะเป็นแบบนึงคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะแปรผลไปอีกแบบนึงครับ
0: อ๋อเหรอครับไหนๆก็พูดเรื่องโรคซึมเศร้าแล้ว
1: ครับ
0: คุณหมอครับโรคซึมเศร้ามันคืออะไรครับอาการมันเป็นยังไงครับ
1: คนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับจะมีอารมณ์ซึมเศร้าที่มันมากเกินปกติอารมณ์ซึมเศร้าของคนนี้ก็เป็นอารมณ์ปกติหนึ่งเช่นเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เป็นความรักของเราเนาะสิ่งที่เป็นที่รักของเรานะครับหรือว่าผิดหวังอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็รู้สึกเศร้าได้นะครับแต่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอารมณ์ซึมเศร้ามันจะแรงกว่านั้นครับแล้วก็มันจะเป็นอยู่นานนะครับก็คือเขาก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยมีความสุขเลยมันหดหู่มันรู้สึกอยากร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเบื่อหน่ายท้อแท้ไปหมดนะครับแล้วก็เป็นนานเป็นวันๆเป็นหลายสัปดาห์โดยทั่วไปก็ 2-3 สัปดาห์ขึ้นไปฮะแล้วก็เวลาที่เราเป็นโรคซึมเศร้าเราจะมีอาการอย่างอื่นทางร่างกายเช่นนอนไม่หลับไม่อยากกินข้าวเบื่ออาหารความคิดความจำจะตัดสินใจอะไรก็กลัวแล้วก็ความคิดมันก็มีแนวโน้มที่จะไปทางลบคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะคิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสาเหตุของปัญหาเป็นภาระสร้างปัญหาอยู่เรื่อยนะครับคิดไปก็อยากจะหลับไปไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเราทำร้ายตัวเองเลยดีกว่าอะไรทำนองนี้นะครับ
0: เรียกได้ว่าเป็นมากกว่าคนทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: ต้องมีวิธีรักษายังไงคร
1: ับ เป็นโรคซึมเศร้าก็รักษาได้นะครับปัจจุบันแล้วก็การรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างได้ผลดีทีเดียวนะครับก็เรามีการรักษาหลายอย่างปัจจุบันก็ตั้งแต่การให้ยาแล้วก็การทำจิตบำบัดนะครับ
0: โอ้กินยาอะไรครับคุณหมอยาคูแพ็คนึงกอก
1: ไม่ใช่ยากูครับ
0: ไม่ใช่เหรอครับ
1: ครับอันนั้นไม่ใช่ยาครับ
0: หยอกเล่นนะกลายเป็นอากาศนะ
1: ครับการให้ยาก็คืออย่างนี้ครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะมีสารสื่อประสาทที่เรียกว่าเซโรโทนินเนี่ยมันน้อยลงความแข็งแรงของเซลล์ประสาทเนี่ยมันลดลงก็ทำให้เรามีอาการซึมเศร้ายาที่เราให้ไปก็คือไปให้เพิ่มสารสื่อประสาทพวกนี้ครับแล้วก็ทำให้เซลล์สมองเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องอารมณ์เนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมันก็ทำให้อารมณ์ซึมเศร้าของเราเนี่ยหายไปนะครับการรักษาของโรคซึมเศร้าก็ไม่ได้ใช้ยาอย่างเดียวเนาะเพราะว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องของความคิดเช่นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็มีแนวโน้มที่จะคิดขยายความแล้วพอคิดไปเยอะมันก็ทำให้อารมณ์เราก็แย่ลงบางทีเราก็ใช้วิธีการรักษาทางด้านจิตใจคือปรับความคิดอะไรทำนองนี้ด้วยนะครับซึ่งการรักษาทางด้านจิตใจก็มีหลายๆรูปแบบนะครับ
0: ผมมีเพื่อนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ย
1: ครับ
0: ผมไปโบ๊ะตลกใส่เขาได้ไหมไวพดเพชรพืชฮะอะไรเงี้ยมาช่วยให้เขาดีขึ้นได้ไหม
1: อยากให้เขาหายซึมเศร้าใช่ไหมครับ
0: ตลกใส
1: ่ก็ไม่ช่วยครับทำให้เขารู้สึกแย่ลงกว่าเดิมนะครับโดยทั่วไปเวลาคนที่ซึมเศร้าต้องการคนที่อยู่ด้วยรับฟังเขาเข้าใจเขานะครับแล้วก็คนที่ซึมเศร้าไม่ได้ต้องการคำแนะนำอะไรเยอะนักนะครับ
0: แนะนำไปซะเยอะเช่นเพื่อนผม
1: เช่นสู้ๆใช่ไหมครับ
0: สู้ๆผมพูดอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับก็อันนี้เป็นคำนิยมเลยครับ
0: ก็ไม่ได้อีกเหรอคุณหมอ
1: ไม่ถึงกับไม่ได้หรอกครับแต่ในมุมของคนที่ซึมเศร้าเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าก็เนี่ยสู้มาตลอดแล้วมันสู้ไม่ไหวแล้วจะให้สู้อะไรอีกเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าบางทีเราไม่ได้ต้องคุยอะไรเยอะนะครับก็คือแค่อยู่กับเขาพร้อมช่วยเขารับฟังปัญหาแล้วก็อาจจะให้กำลังใจบ้างอะไรที่เขาทำได้ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็สามารถที่จะทำอะไรไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นนะครับหลายคนที่เป็นโรคซึมเศร้าทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นทำประโยชน์ให้กับสังคมเยอะก็มีนะครับอันนี้ต้องบอกเพราะว่าคนทั่วไปจะมองว่าไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรจริงๆไม่ใช่
0: อย่างเมียผมด่าเงี้ย
1: บ่อยไหมครับ
0: ก็มันด่าบ่อยครับ
1: แต่ถ้าเราเครียดนานก็อาจจะทำให้เราซึมเศร้าได้เหมือนก
0: ันครับผมเมียด่าจะเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างงี้เปล่าครับภาพนี้ผมวาดให้ก็ได้นะฮะ
1: ครับ
0: รับจ้างวาดอะไรอย่างเงี้ยไม่แพงนะครับตรงนี้ร้อนตัง
1: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณหมอ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ
2: พี่ชายฉันหนาว
3: อย่าเพิ่งหลับนะลืมตาไว้
2: ห้ามหลับเด็ดขาดนะไม่ไหวแล้วฉันง่วงเหลือเกินทำไมล่ะทำไม
3: แต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
4: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
5: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
6: รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
7: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

งานของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์คับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดภัยพ้นจากภัยอันตรายต่างๆพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เรา

0: ยังคงต้องแจ้งเตือนสภาพอากาศนะคะอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกไว้ว่าฝนยังไม่ขาดเม็ดนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการประกาศเตือนเป็นระลอกที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีประกาศเตือนระลอกล่าสุดแล้วนะคะให้เฝ้าระมัดระวังฝนตกหนักในรอบปัจจุบันนี้นะคะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะคะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอากาศแปรปรวนด้วยเพราะฉะนั้นหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะคะไปดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยอันนี้เป็นฉบับที่2นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นฉบับสุดท้ายของระลอกที่ผ่านมาก็คือช่วง4ถึง7แต่ว่าวันนี้เป็นอีก1ระลอกก็คือให้เฝ้าระวังกันต่อเนื่องตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะคะประกาศฉบับล่าสุดนี้ออกมาเมื่อเวลา5โมงเย็นที่ผ่านมานี้เองนะคะบอกว่าประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนะคะพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็มีเช่นอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะส่วนในวันที่10ตุลาคมนะคะก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ค่ะในจำนวนเหล่านี้นะคะมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมากๆก็คือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะคือระลอกนี้จะต้องแยกว่าฝนตกหนักกับฝนตกหนักมากซึ่งในวันที่10ตุลาคมเนี่ยทั้งระยองทั้งจันทบุรีและตราดคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากค่ะวันที่11ตุลาคมนะคะก็จะขยับไปที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังมากเช่นเดียวกันก็คือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากค่ะถัดไปเป็นวันที่12ตุลาคมนะคะภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ทีนี้จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะคะคาดว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบก็คือกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครปริมณฑลเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนในวันที่13ตุลาคมนะคะหลักๆจะเป็นทางภาคใต้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบคือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลานราธิวาสระนองและสตูลค่ะ
1: ส่วนในช่วงประมาณวันที่10เนี่ยก็แนวโน้มในเรื่องของพื้นที่ฝนตกหนักที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมก็จะเริ่มขยับเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะแถบทางด้านจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเนี่ยโซนทางด้านนี้อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงในพื้นที่ที่อยู่ติดกับอ่าวไทยตัวกอไก่นะครับในโซนทางด้านจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับโซนทางด้านนี้อาจจะต้องระวังเพราะว่าในช่วงที่มันมีลักษณะของแนวร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ทางภาคใต้เนี่ย มันมีโอกาสที่จะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมลงมาทางด้านอ่าวไทยและภาคใต้ด้วยในช่วงประมาณวันที่10-11นะครับก็จะทำให้แนวโน้มในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็อาจจะต้องอยู่ในช่วงประมาณวันที่10-11นะครับที่อาจจะมีปริมาณฝนเนี่ยหนาแน่นมากกว่าในช่วงอื่นนะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะค่อยๆเข้ามาวันที่9ผลกระทบอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนักนะครับจะไปเน้นในช่วงวันที่10ในโซนภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองก็เช่นเดียวกันจะเน้นประมาณช่วงวันที่10-11นะครับที่อาจจะมีผลกระทบเยอะหน่อย
2: แม้ว่าหลายจุดสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วแต่ว่าในอีกหลายจุดก็ยังคงหนักอยู่นะครับอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานการณ์อุทกภัยที่นั่นยังคงส่งผลกระทบต่อทางบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ชุมชนแล้วก็สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยที่อำเภอผักไห่ครับจุดนี้มีโบราณสถานสำคัญตั้งอยู่หลายแห่งหนึ่งในนั้นก็คือวัดย่านอ่างทองหรือว่าชื่อเดิมก็คือวัดจุฬาโลกนะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณพรทิวากันทิยาใจจะรายงานสดมาจากที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
3: ค่ะ ค่ะทีมข่าว NBT ของเราตอนนี้นะคะก็อยู่ที่วัดย่านอ่างทองหรือว่าชื่อเดิมคือวัดจุฬาโลกนะคะที่ตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ถูกน้ำท่วมนะคะประสบอุทกภัยตัวน้ำเนี่ยก็ไหลเข้าสู่บริเวณพื้นที่ของวัดแล้วก็โบราณสถานค่ะคุณผู้ชมด้านหลังของวิบนะคะก็จะเห็นได้ว่าโบราณสถานแล้วก็พื้นที่ของวัดเนี่ยถูกน้ำท่วมจนหมดแล้วนะคะโดยทางหน่วยงานเนี่ยก็ได้มีการมาทำสะพานไม้นะคะเป็นทางเดินชั่วคราวเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ในวัดค่ะทางฝั่งของวัดนะคะก็จะมีโรงเรียนนะคะที่อยู่ข้างๆวัดซึ่งก็ถูกน้ำท่วมไปด้วยเช่นกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณโรงเรียนเนี่ยยังไม่มีเด็กมาเข้าเรียนแล้วนะคะเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยมีจำนวนน้อยแล้วก็มีการยุบรวมนะคะไปเรียนกับอย่างอีกจุดนึงค่ะทำให้บริเวณนี้เนี่ยก็บรรยากาศตอนนี้ก็เงียบงันนะคะคุณผู้ชมซึ่งด้านหลังของวัดเนี่ยก็จะติดกับคลองซึ่งเป็นแม่น้ำน้อยนะคะแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วก็เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวัดย่านอ่างทองก็ถือเป็นพื้นที่สำคัญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนนะคะเนื่องจากว่าในวัดเนี่ยก็มีโบราณสถานและก็โบราณวัตถุตลอดจนพิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บแล้วก็จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าค่ะจากการที่ทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็สำรวจพื้นที่ก็พบว่าโบราณสถานและก็พื้นที่โดยรอบอุโบสถวิหารและก็สิ่งปลูกสร้างภายในวัดบางส่วนก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์วังหลังซึ่งเป็นเรือนไทยโบราณรวมถึงพื้นที่จัดแสดงภายในศาลาการเปรียญและก็กุฏิเจ้าอาวาสโดยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่ตลอดจนต้นแบบผ้าลายหยางหรือว่าผ้าลายจุฬาภัทรซึ่งถอดแบบจากผ้าห่อคัมภีร์โบราณสมัยอยุธยาแม้พื้นที่โดยรอบวัดและโบราณสถานบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่จากการสำรวจก็พบว่าพิพิธภัณฑ์ยังสามารถรักษาพื้นที่จัดแสดงและโบราณวัตถุไว้ได้โดยยังไม่ถูกน้ำท่วมถึงซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนค่ะขณะเดียวกันในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางและก็การท่องเที่ยวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตัดเย็บและการจัดทำผ้าก็ยังคงเข้ามาปฏิบัติงานภายในวัดตามปกตินะคะโดยปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยการเร่งดำเนินการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อเดิมที่มีอยู่ค่ะแล้วก็เตรียมสินค้าไว้รองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์น้ำคลี่คลายตัวแทนวิสาหกิจชุมชนก็บอกกับทีมข่าวว่าที่ผ่านมาวัดย่านอ่างทองถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์รวมถึงมีผู้คนเดินมาตามรอยสถานที่ที่ปรากฏในละครและสื่อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยแต่จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานทำให้นักท่องเที่ยวลดลงและส่งผลต่อรายได้ของชุมชนจึงจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการรับคำสั่งซื้อและผลิตสินค้าต่อเนื่องเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพแล้วก็รักษารายได้ไว้ในช่วงที่การท่องเที่ยวยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
4: ปีนี้ก็ประมาณสักร่วมเดือนแต่น้ำมาไวน้ำมาไวกว่าทุกปีจะมาราวๆเดือนสิงหาแต่จะมาเป็นขั้นบันไดทีละ10 20เซน30เซนแต่ปีนี้อาจจะมาช้ามาประมาณเดือนกันยาแต่มาไว3วันเมตรอาทิตย์นึง2เมตรมีบ้างแล้วก็มีออเดอร์ที่เข้ามาบ้างก็ต้องรับสภาพปรับตัวกลมกลืนไปกับน้ำอ่ะเนาะ
5: ออเดอร์ที่เข้ามานี่คือเราก็ยังต้องเข้ามาทำงานอยู่ในแต่ละ
4: ใช่ๆใช่เพราะเราก็เป็นวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในวัด
3: ขณะเดียวกันผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่วัดแต่ส่งต่อไปถึงชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคลองด้านหลังวัดโดยจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวนะคะก็พบว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่มีผู้สูงอายุพักอาศัยเนื่องจากลูกหลานและคนวัยทำงานจำนวนหนึ่งออกไปทำงานในนิคมอุตสาหกรรมหรือเดินทางไปทำงานต่างพื้นที่ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากต้องพักอาศัยและดูแลบ้านอยู่เป็นหลักค่ะทีมข่าวก็ได้พูดคุยกับประชาชนสูงอายุในพื้นที่อายุประมาณ67ปีและ70ปีซึ่งอาศัยอยู่กับหลานชายนะคะคุณยายก็บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องปรับพื้นที่พักอาศัยขึ้นไปอยู่บริเวณชั้นบนนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกเนื่องจากหลังคาบางส่วนเนี่ยเป็นสังกะสีและมีสภาพไม่แข็งแรงทำให้ต้องระมัดระวังและปรับการใช้ชีวิตให้เหมาะสมตามสถานการณ์ส่วนเรื่องอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นก็มีหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆเข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นระยะแต่สำหรับผู้สูงอายุ ุการเดินทางออกไปรับสิ่งของยังคงเป็นข้อจำกัดเนื่องจากมีอายุมากแล้วก็ไม่สะดวกในการพายเรืออีกทั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยประสบอุบัติเหตุเรือล่มมาแล้วนะคะทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางทางน้ำเนื่องจากสภาพร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมฟังเสียงคุณยายค่ะ
6: อยู่บนชั้นสอง
7: เนี่ยทำร้านเอากล่องผลไม้ทำร้าน
8: กล่องน้ำแข็งไอ้กล่องที่ใส่ผลไม้เนี่ยเอามาทำร้านชั้นเป็นชั้นนอน
7: เป็นนี้ไม้
6: ที
7: ่
6: นอนลำบากไหมคะค
8: ุ
6: ณยาย
8: ก็ลำบากอยู่ก็เอากล่องไปวางไว้จ้ะ
6: อย่างบ้านเราเนี่ยเราเจอน้ำท่วมทุกปี
8: ทุกปีปีที่แล้วท่วมนี่ท่วมพื้นเลยปี58เนาะ
6: 68แต่ปีแล้วมันค่อยขึ้น
8: นี่มันมาพวกพาเก็บของไม่ทันเลย
6: ปีนี้เก็บไม่ทันเหรอคะ
8: ของยังจมอยู่เลย
6: ค
8: ่
6: ะแล้วอาหารการกินเป็นไงไหมคะช่วงนี้ลำบากไหมคุณยาย
8: กี้พาไปตลาดไปซื้ออาหารมาตุนไว
6: ้น้ำมันลดน้ำมันขึ้นอะไรอย่าง
8: น
6: ี้เนาะ
8: วันนี้ลดหน่อยนึงจ้ะ
6: น้ำฝนเป็นห่วงไหมคุณยาย
8: ฉะนั้นเนี่ยถือว่าน้ำฝนมากกว่าไหมใช่น้ำเหนือมาไม่มากหรอมั้งใช่ไหม
3: สถานการณ์ดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่าการรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ริมแม่น้ำไม่ได้มีเพียงประเด็นเรื่องระดับน้ำและความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุการเดินทางการประกอบอาชีพของคนในชุมชนตลอดจนการดูแลรักษาโบราณสถานและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่กับชุมชนมาเป็นเวลานานค่ะโดยหลังจากนี้นะคะหากน้ำลดแล้วในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งฟื้นฟูบูรณะวัดนะคะเพื่อให้กลับมาเป็นวัดที่รองรับนักท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมค่ะซึ่งชาวชุมชนในพื้นที่นะคะก็บอกกับทีมข่าวว่าให้ฝากช่วยบอกนักท่องเที่ยวด้วยนะคะว่าหากน้ำลดแล้วเนี่ยพื้นที่แห่งนี้ยังคงรองรับนักท่องเที่ยวรอการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมาได้เหมือนเดิมทีมข่าวเอ็มบีทีของเราก็จะคอยปักหลักรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณพรทิวาครับรายงานมาจากที่วัดย่านอ่างทองนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยติดแม่น้ำน้อยสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาก็เลยทำให้น้ำท่วมทั้งหมดแต่ว่าในส่วนของโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วก็พิพิธภัณฑ์นั้นยังได้รับการเก็บรักษาอย่างดีเดี๋ยวพอน้ำลดแล้วก็ยังไปเที่ยวกันได้นะครับ
0: ค่ะไปดูที่จังหวัดลพบุรีนะคะสถานการณ์น้ำท่วมขังที่ตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่ตอนนี้เนี่ยมีการล้นเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนครอบคลุมทั้ง9หมู่บ้านแล้วก็ได้รับผลกระทบต่อเนื่องมานานกว่า12วันแล้วนะคะล่าสุดแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องเจออยู่ตอนนี้ก็คือปลิงค่ะเจอปลิงระบาดเยอะมากนะคะชาวบ้านบอกว่าไม่สามารถเดินลุยน้ำได้เลยนะคะต้องใช้เรือในการสัญจรติดตามกับคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะเชิญค่ะคุณสุประวีค่ะ
9: จุดนี้ก็คือบริเวณที่หมู่5ตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งจุดนี้เนี่ยนะคะน้ำเนี่ยเข้าท่วมมาวันนี้12วันเต็มแล้วนะคะสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้ก็คือระดับน้ำเนี่ยลดลงไปเยอะแล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ยชาวบ้านบอกว่าน้ำเนี่ยท่วมข้ามถนนฝั่งนี้ก็คือถนนตรงเนี้ยใช้สัญจรไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้คือแห้งแล้วเหลือแต่เพียงในหมู่บ้านค่ะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทีนี้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมค่ะก็ยังเป็นปัญหาอยู่เช่นกันส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่ากังวลที่สุดของชาวบ้านในชุมชนตอนนี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมเท่านั้นค่ะแต่ว่าเป็นในเรื่องของปลิงชาวบ้านบอกว่าไม่รู้ปลิงเนี่ยมาจากไหนชุกชุมเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งการเดินทางการสัญจรของชาวบ้านส่วนใหญ่ที่บริเวณซอยนี้ไม่สามารถที่จะเดินด้วยเท้าเปล่าได้ทุกคนเนี่ยจะต้องมีเรือเป็นของตัวเองที่จะต้องพายออกมาค่ะในเรื่องของความเป็นอยู่ชาวบ้านที่นี่นี่นะคะจากการลงพื้นที่สำรวจค่ะก็พบว่าชาวบ้านในตำบลหนองกระเบียนหลายครอบครัวนะคะต่างก็มีการปรับตัวอยู่ร่วมกับน้ำท่วมมาหลายปีแล้วค่ะด้วยการปรับระดับยกโครงสร้างของตัวบ้านนะคะแล้วก็ปรับระดับพื้นที่ด้วยการถมดินทำให้ตัวบ้านและพื้นที่บ้านของหลายๆครัวเรือนอยู่สูงกว่าระดับถนนมากค่ะแต่ก็ยังคงมีบางครอบครัวนะคะที่ไม่สามารถปรับระดับของโครงสร้างบ้านได้เนื่องจากนะคะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณค่ะก็จะมี บางส่วนเท่านั้นนะคะที่มวลน้ำเนี่ยท่วมพื้นที่ที่ต้องใช้อยู่อาศัยแต่จากการเผชิญอุทกภัยซ้ำหลายๆครั้งก็ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความเคยชินแล้วก็สามารถปรับวิถีชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกับน้ำได้ค่ะส่วนปัญหาสำคัญของปีนี้นะคะก็คือการระบาดของปริงเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่5แล้วก็หมู่6ค่ะซึ่งต่างจากปีก่อนๆ นะคะที่หากระดับน้ำท่วมเพียงเท่านี้ชาวบ้านเนี่ยจะสามารถเดินลุยน้ำเข้าออกได้ตามปกติแต่ปัจจุบันค่ะหากใครกล้าลงน้ำนะคะก็จะถูกปริงเนี่ยเกาะทันทีทำให้ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กเล็กค่ะจำเป็นที่จะต้องพายเรือให้เป็นนะคะแล้วก็ใช้ในการสัญจรเพื่อพึ่งพาตนเองให้ได้ค่ะ
10: 12วัน12วัน
11: ตั้งแต
10: ่26 12วัน
11: ขึ้นเยอะมั้ยคะที่บ้าน
10: ขึ้นเยอะอยู่ถ้าที่บ้านเราท่วม3ขั้นเนี่ยมันได
11: ้ซึ่งบ้านเราก็ดีขึ้นแล้ว
10: ฮะ
11: ซึ่งบ้านเราก็ดีขึ้นแล้วด้วย
10: ใช่แล้วปลูก2ปลูกขึ้นแล้ว
11: แล้วอยู่ยังไงอะคะน้ำท่วมอย่างนี
10: ้นั้นก็พออยู่ได้นะอยู่นะเพราะมันบางที่กับบางหลังก็ท่วมบางหลังนี้ก็ไม่ท่วมก็ไม่อยู่หลังนี
11: ้มีอะไรน่ากลัวไหมคะในน้ำ
10: นี่มีกลัวปิงอย่างเดียว กลัวปิงอย่างเดียวไม่มีอะไรน่ากลัวแล้ว ไม่กลัวเราชินแล้วเนาะ เราชินมาแล้วกับชีวิตเราอยู่กับน้ำมา
7: ก็สี่ห้าปีมาทีหนึ่งเนี้ย มาเยอะๆอย่างนี้แหละคล้ายๆห้าปีมาทีหนึ่งนะ ใช่ไหมห้าปีทีหนึ่งอะใช่มันไม่แน
12: ่
7: ที่มันรุ่มอยู
12: ่
7: ปีนี้มาเยอะ
9: สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะทางอบต.หนองกระเบียนเนี่ยก็ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาค่ะนำถุงยางชีพแล้วก็จัดทำเข้ากล่องสลับหมุนเวียนกันเข้ามาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนะคะอย่างต่อเนื่องเลยส่วนประเด็นเรื่องปริงระบาดหนักในพื้นที่จนสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านทางอบต.หนองกระเบียนค่ะก็ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่เนื่องจากไม่สามารถใช้สารเคมีฉีดพ่นกำจัดได้ค่ะเพราะจะกระทบต่อระบบนิเวศจึงเตือนให้ชาวบ้านนะคะงดการเดินลุยน้ำและใช้เรือพายในการเดินทางแทนค่ะ
7: ไอ้ที่กังวลที่มองเห็นเนี่ยเราไม่ทราบหรอกว่าเออมันน่ากังวลมากกว่าไอ้ที่เห็นสภาพที่มันเปื้อนๆเลอะเทอะดูเหมือนสกปรกเนี่ยนี่ข้างในอีตัวเลอะเทอะเนี่ยมันคือปริงครับปริงชุกชุมมากเลยจนชาวบ้านเขากลัวแต่ก่อนเนี่ยขนาดนี้ไม่ต้องใช้เรือครับเขาก็ลุยไปได้เลยลุยไปเลยเดี๋ยวนี้มันเกาะเลยนะครับมันเกาะเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันปีที่แล้วปีก่อนโน้นเนี่ยที่มันท่วมอ่ะมันยังอยู่หมู่8ไอ้ปิงที่ชุกชุมเนี่ยอยู่หมู่8ปีนี้อยู่หมู่5รวมกันทั้งหมู่6ใต้ลงไปเนี่ยก็มีปิงอย่างเงี้ยชาวบ้านก็บ่นทีนี้ถ้าจะใช้ยากําจัดมันเสียหายไปทั้งระบบมันก็เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้วิธีจะกําจัดปิงพวกนี้จะทําอย่างไรเดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้แน่ๆนี่ผู้ใหญ่บ้านอยู่นี่เดินไม่ได้เดินไม่ได้นะต้องใช้เรืออย่างเดียว
9: แม้ระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักนะคะจะลดระดับลงเรื่อยๆสถานการณ์น้ำในหมู่บ้านเองก็ลดระดับลงเรื่อยๆค่ะแต่ก็มีที่ลุ่มที่ดอนนะคะมีหลายจุดที่น้ำลึกน้ำตื้นสลับกันไปไหนจะเรื่องของปริงที่มาระบาดในชุมชนตอนนี้อีกค่ะทำให้หลายๆหน่วยงานนะคะเจ้าหน้าที่ทั้งทางปกครองอบต.ในอำเภอต่างๆก็จะต้องมาลงพื้นที่นะคะดูตรวจสอบความเรียบร้อยตรวจสอบเรื่องสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดจนกว่าน้ำเนี่ยจะแห้งสนิทถึงจะใช้ชีวิตตามปกติสุขได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสุประวีนักทำนานะคะสดมาจากที่ตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะคะคุณสุประวีเนี่ยบอกว่าตอนที่คุยกับทางนายกอบต.หนองกระเบียนเนี่ยคือนายกบอกว่าเมื่อสักครู่ที่ฟังเสียงไป
2: ค
0: ือปริงมันเยอะมากแล้วจะเอาสารเคมีไปกำจัดเนี่ยก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะกระทบกับระบบนิเวศตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยากได้อีกอย่างนึงมากๆก็คือองค์ความรู้จะจับมันแล้วเอาไปทำอะไรเพื่อแบบเหมือนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้บ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องการในชุมชนนะคะ
2: ไปต่อกันที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังหนักนะครับก็คือที่จังหวัดนครนายกพื้นที่หมู่ที่3ตำบลองครักษ์นะครับน้ำในแม่น้ำนครนายกเนี่ยท่วมพื้นที่สูงกว่า2เมตรครับแน่นอนว่าระดับนี้รถไม่สามารถสัญจรได้แล้วใช้เรือในการเดินทางเท่านั้นนะครับทีมข่าว MVT ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะครับเดี๋ยวติดตามจากรายงานของคุณรัตนาวดีนวลสุขรายงานมาจากหมู่3ตำบลองครักษ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับ
3: ค่ะขณะนี้ทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครนายกโดยจุดที่ดิฉันยืนอยู่ณขณะนี้ค่ะคือจุดตำบลองคารักษ์หมู่ที่3ซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำท่วมสูงมากที่สุดโดยในชุมชนค่ะมีระดับน้ำลึกกว่า2เมตรรถไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านจำเป็นต้องใช้เรือในการสัญจรออกจากหมู่บ้านเท่านั้นทำให้ขาดรายได้มานานกว่า10วันค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลองครักษ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกกำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบหลายปีโดยมวลน้ำจากแม่น้ำนครนายกได้เอ่อท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่16กันยายน2569เป็นต้นมาส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่สูงกว่า2เมตรบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายมากกว่า270หลังคาเรือนถือเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบหนักสุดในตำบลเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำด่านแรกเมื่อมีการระบายน้ำจากเขื่อนสู่แม่น้ำนครนายกประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านต้องใช้ชีวิตติดอยู่ในบ้านพักมานานหลายสิบวันท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมสูงรถไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือในการสัญจรเท่านั้นแม่น้ำประปาไฟฟ้ายังคงใช้งานได้แต่ประชาชนมีความกังวลหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงมากกว่านี้จะทำให้ไฟฟ้าช็อตและสร้างความอันตรายให้แก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านด้านการออกไปซื้ออาหารเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงสิ่งของจำเป็นชาวบ้านต้องอาศัยการพายเรือฝ่ากระแสน้ำในแม่น้ำนครนายกออกไปเกือบ1กิโลเมตรเพื่อซื้อสินค้ามาตุนไว้กินยังชีพนอกจากความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วทรัพย์สินภายในบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังยังได้รับความเสียหายเครื่องมือทำมาหากินอุปกรณ์ช่างและเครื่องจักรต่างๆพังเสียหายจนใช้การไม่ได้อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษเช่นงูปลิงตะขาบหนูที่หนีน้ำท่วมขึ้นมาอาศัยอยู่บนตัวบ้านสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากและน้ำท่วมสูงมานานกว่า10วันทำให้ชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างขาดรายได้เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และจำเป็นต้องลางานไปก่อนซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน
7: ปีนี้หนักกับเพื่อน ทุกปีปีนั้นปีอะไร
12: 5 ปี
7: ปีนั้นไม่ถึงอย่างนี้ปีนี้หนักเลยมันขึ้นเรื่อยๆมาตอนแรกนะมันขึ้นแค่กระไดชั้นขั้นที่3นะแล้วมันก็ช้าๆไม่ขึ้นพอบทจะขึ้นคืนนึงแม่บุญขึ้นมาเยอะเลยเป็นศอกๆ
12: แล้วสุดท้ายก็นี่เลยปิ่มบ้านเราเลยตอนนี
7: ้ปิ่มทีนี้ก็ไม่อยากให้ฝนมันลงแล้ว
12: ค่ะอยากให้น้ำลดไวๆไหม
7: โอ้โหจะประคุณเลยวันนี้พรุ่งนี้ยิ่งดี
12: ค่ะเนาะเราลำบากมากเลยตอนนี
7: ้ลำบาก
12: ค่ะ
7: เราเดินก็ไม่ได้ไง
13: น้ำมันเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่1กันยาตอนแรกมันยังไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วมันมาตอนหลังๆมันเยอะใช่ค่ะ
12: ค่อยๆแบบเพิ่มขึ้นเลยหรอ
13: ใช่ค่ะ
12: เราเตรียมตัวเตรียมการทันไหมตอน
13: มันไม่ทันหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่เคยเยอะขนาดนี
12: ้อะไรเราเสียหายบ้าง
13: ก็มีของที่อยู่ข้างล่างอ่ะจมน้ำหมดเลย
12: ค่ะพี่แล้วอย่างรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เราเหรอคะ
13: เอาออกไปทันค่ะ
12: เอาออกไปทันใช
13: ่
12: ไหม
13: ใช่
12: แล้วเราต้องไปจอดที่ไหนคะ
13: นู่นข้างนอกไกลมากเลยซึ่งกี่กิโลไม่รู้ว่าต้องพายเรือไปอ่ะ
12: ต้องพายเรือไป
13: ใช่
12: แล้วทีเนี้ยทางโรงงานว่าไงบ้างแล้วออกบ้านจะ
13: ออกบ้านไม่ได้ก็ลางานอยู่ค่ะตอนเนี้ย
12: ค่ะ
13: ก็เขาก็ยังให้ลาอยู
12: ่เขายังให้ลาอยู่
13: ใช่ค่ะ
12: คือว่าขาดรายได้ใช่พี
13: ่ขาดรายได้ค่ะเพราะว่าลางานไม่ได้ตังค
3: ์ด้านองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมกลับไปนำถุงยังชีพและน้ำดื่มเข้ามาแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนพร้อมนำเรือส่วนกลางกว่า75ลำมาให้ประชาชนใช้สัญจรออกหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมนำสารบำบัดน้ำเสียมาฉีดลงน้ำที่ท่วมขังเนื่องจากหลายพื้นที่น้ำเริ่มเน่าและส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
14: นะครับหมู่3เป็นหมู่ที่อยู่ติดแม่น้ำนครนายกพอน้ำแม่คนยกปล่อยมาเขื่อนท่าดานปล่อยมาหมู่3เราโดนก่อนนะครับ
12: อย่างนี้เราโดนทุกปีไหมคะนายก
14: ทุกปีครับหมู่3โดนทุกปีครับ
12: แต่ปีนี้น้ำค่อนข้างสูง
14: ปีนี้น้ำสูงกว่าปี54อย่างมหาศาล
15: อย่างชาวบ้านหลายๆหลังอะค่ะไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ทางเราอะค่ะมีการจัดการเรื่องน้ำเรื่องอาหารชาวบ้านยังไงบ
14: ้
15: าง
14: ทางเราทางอตองรักเราดูแลเยียวยาเรื่องอาหารการกินมาตลอดนะครับแม้กระทั่งของเรื่องของการเดินทางก็เอาเรือมาส่งให้เอาเรือมานำมาให้ซื้อเรือให้ยืมนะครับครั้งที่แล้วเมื่อก่อนสิ้นปีประมาณก็ซื้อเรือมา75ลำเพื่อจำหน่ายแจกมันเท่าภัยให้กับการเดินทางสัญจรไปมาในการทำมาหากิน
15: อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้อาจต้องใช้เวลานานกว่า3เดือนสถานการณ์ถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากที่ตั้งของหมู่ที่3เป็นจุดรับน้ำหลักของอำเภอองคารักษ์และเมื่อหลังน้ำลดประชาชนส่วนใหญ่มีความคาดหวังอยากให้รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนวางแผนฟื้นฟูหมู่บ้านหลังน้ำลดเนื่องจากทรัพย์สินเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านจมเสียหายไปกับน้ำท่วมครั้งนี้ไปเกือบหมดอย่างไรก็ตามค่ะแม้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่จะมีไม่มากแต่ประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับฝนระลอกใหม่ที่จะตกในวันที่10-14ตุลาคมที่จะถึงนี้ว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกเพิ่มขึ้นสูงและจะเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนเพิ่มขึ้นอีกจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
2: ขอบคุณคุณรัตนาวดีนวลสุขนะครับรายงานมาจากพื้นที่ที่หนักที่สุดของนครนายกเลยก็คือที่หมู่3นะครับอย่างที่บอกไปว่า270กว่าหลังคาเรือนที่พังเสียหายแล้วก็น้ำท่วมระดับสูงแบบนี้มาเกินครึ่งเดือนแล้วครับ
0: ค่ะไปดูสถานการณ์ในภาคตะวันออกบ้างนะคะถ้าไปดูภาพรวมเนี่ยหลายพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ระยองหรือว่าที่จันทบุรีนะคะแต่ว่าถ้าขยับไปดูที่ปราจีนบุรีอันนี้ยังหนักนะคะแม้ว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าบางพื้นที่ระดับน้ำยังท่วมขังสูงมากนะคะส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีที่สถานีวัดน้ำทั้ง3แห่งได้แก่สถานีกบิลบุรีสถานีศรีมหาโพธิ์และสถานีเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงถึงจะมีแนวโน้มลดลงนะคะแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยก็ยังสูงกว่าตลิ่งตั้งแต่52เซนติเมตรถึง1เมตร507เซนติเมตรค่ะทำให้ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนใน7อำเภอ65ตำบลรวมกว่า 60,000 ครัวเรือนอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในพื้นที่นะคะก็คือปัญหาคราบน้ำมันนะคะจากโรงงานที่รั่วไหลออกมาทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาซึ่งตอนนี้ก็มีการติดตั้งแนวกั้นน้ำมันหรือว่าออยล์บูมเพิ่มเติมอีก240เมตรรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น480เมตรพร้อมทั้งฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวและเพิ่มการวางแผ่นซับน้ำมันตลอดจนเก็บกู้แผ่นซับน้ำมันที่อิ่มตัวแล้วเพื่อนำไปกำจัดส่วนพื้นที่ภายในโรงงานเจ้าหน้าที่ได้กั้นกระสอบทรายเพื่อป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมพร้อมจัดเก็บถังน้ำมันและสารหล่อลื่นที่ไม่ได้ใช้งานให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำเสียเพิ่มเติมอีก4จุดเพื่อส่งไปตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำค่ะส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคฉะเชิงเซาได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณอำเภอบ้านโพอำเภอบางปะกงและพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากมีสถานการณ์น้ำหลากทำให้ระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นและกระแสน้ำก็ไหลแรงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เรือและประชาชนริมฝั่งค่ะต่อที่จังหวัดจันทบุรีนะคะผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอท่าใหม่สร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบอาชีพนาเกลือเพราะว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้ไม่สามารถขนย้ายผลผลิตได้ทันเกลือที่เก็บไว้ก็ถูกน้ำท่วมแล้วก็ละลายเสียหายเกือบทั้งหมดค่ะนอกจากนี้นะคะโครงสร้างภายในนาเกลือทั้งคันดินและพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำเค็มก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะฉะนั้นนะคะผู้ที่ประกอบอาชีพก็ต้องหาเงินทุนมาฟื้นฟูด้วยค่ะทั้งนี้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมที่เทศบาลเมืองท่าใหม่คลี่คลายเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งลงไปสำรวจความเสียหายแล้วก็รับลงทะเบียนประชาชนเพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้2ช่องทางก็คือที่แอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ
2: ยังอยู่ที่สถานการณ์ภาคตะวันออกลุ่มแม่น้ำบางปะกงนะครับตอนนี้หนึ่งโจทย์สำคัญก็คือเร่งระบายน้ำจากปากแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอจึงไปผนึกกำลังร่วมกับกองทัพเรือครับระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำล็อตใหญ่ที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อหวังจะระบายน้ำท่วมขังที่ยาวนานที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่ทะเลให้ได้เร็วที่สุดครับนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนซึ่งล่าสุดก็มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากการระบายน้ำที่ต้นน้ำอย่างจังหวัดนครนายกหรือปราจีนบุรีเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่เพราะว่าน้ำจะไหลมาสะสมแล้วก็หนุนสูงที่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับที่ประชุมก็เลยมีมติให้ระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเตรียมติดตั้งเรือผลักดันน้ำทันที 40-50 ลำและจะเพิ่มขึ้นเป็น80ลำเพื่อเร่งระบายน้ำผลักดันออกสู่ทะเล
16: ก็กำหนดเป้าหมายว่าเราจะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้ในเวลาอันใกล้หรือวันนี้เลยเนี่ยเข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้มันเกิดพลังในการผลักน้ำที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับคือหลังจากที่เราผลักน้ำจากนครนายกลงมาด้วยการใช้เรือผลักเนี่ยน้ำจากนครนายกมันก็ออกสู่ฉะเชิงเทราอยู่ดีแหละแต่เมื่อฉะเชิงเทราก็รับน้ำจากทั้งปราจีนบุรีมาด้วยจากสระแก้วมาด้วยการจะผลักจากต้นน้ำคือนครนายกอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรละมันมายันกับน้ำที่มีอยู่ในฉะเชิงเทรามากๆเพราะฉะนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำเนี่ยเขาคุยกันนะครับผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยสรุปตรงกันว่าเราต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้มันออกเร็วที่สุด
2: ซึ่งก็สอดคล้องกับทางกองทัพเรือนะครับที่ยังคงเดินหน้าระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเข้าปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบตลอดภารกิจ7วันที่ผ่านมาระบายน้ำไปแล้วรวม28ล้านลูกบาศก์เมตรและปัจจุบันกองทัพเรือเตรียมเรือผลักดันน้ำอีกรวม90ลำติดตั้งและปฏิบัติงานจริงไปแล้ว80ลำในพื้นที่สำคัญอย่างฉะเชิงเทรานครนายกสมุทรปราการรวมถึงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครด้วยเดินหน้าตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
0: ขยับมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะสถานการณ์น้ำท่วมตลาดเก่าหัวตะเข้เขตลาดกระบังล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงประมาณสัก20เซนติเมตรนะคะหลังจากท่วมขังมาเกือบ2สัปดาห์ค่ะขณะที่ร้านค้าบางส่วนก็เริ่มเข้าไปทำความสะอาดเตรียมจะกลับมาเปิดกิจการอีกครั้งส่วนการระบายน้ำก็ยังเดินหน้าต่อเนื่องนะคะทั้งการติดตั้งเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือแล้วก็เครื่องสูบน้ำของกรุงเทพมหานครเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วติดตามจากรายงานของคุณสงสุดาค่ะ
17: ค่ะจุดที่ทีมข่าวยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นตลาดเก่าหัวตะเข้เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่25นะคะจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ค่ะพบว่าระดับน้ำนะคะลดเหลือเพียง20เซนติเมตรหรือบริเวณระดับแข้งค่ะจากการสังเกตการบริเวณโดยรอบค่ะผู้ประกอบการรวมถึงร้านค้าโดยรอบนะคะมีการเตรียมเคลียร์ร้านค้าเพื่อเตรียมการเปิดร้านใหม่เร็วๆนี้ค่ะจากการลงพื้นที่บริเวณเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครบรรยากาศล่าสุดค่ะพบว่าหลายจุดมีน้ำท่วมขังอยู่บนผิวการจราจรประมาณ20เซนติเมตรโดยน้ำจะมีลักษณะสีดำและส่งกลิ่นเหม็นคาดว่าเป็นน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ท่วมขังและมีการระบายออกอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางค่ะยังพบว่าประชาชนที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังและพยายามขับผ่านบริเวณที่มีระดับน้ำที่ต่ำกว่าซึ่งรถยนต์บางส่วนอาจจะต้องชะลอความเร็วเนื่องจากหากขับผ่านน้ำด้วยความเร็วอาจจะทำให้น้ำกระเด็นใส่รถจักรยานยนต์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ขณะเดียวกันพบว่าบริเวณที่เป็นจุดต่ำของถนนลาดกระบังซอย13ยาวไปถึงซอย17จะมีน้ำท่วมขังมากกว่าจุดอื่นทำให้รถ ขนาดเล็กส่วนใหญ่เลือกใช้พื้นที่ถนนเลนขวาเนื่องจากถนนเลนซ้ายมีระดับน้ำที่สูงส่งผลให้การจราจรบริเวณนี้ค่อนข้างหนาแน่นเพราะมีทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรผ่านเป็นระยะและยังมีระดับน้ำที่สูงซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคในการจราจรจุดบริเวณตลาดหัวตะเข้ค่ะยังพบว่าร้านค้าบางส่วนยังคงปิดให้บริการเนื่องจากระดับน้ำที่ยังคงท่วมขังและส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการและบรรยากาศโดยรวมค่อนข้างเงียบกว่าปกติด้านนางอัมไพวันสราน้อยผู้ประกอบการร้านค้าเปิดเผยว่าฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาช่วงแรกมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยสูบน้ำแต่หลังจากฝนตกต่อเนื่องหลายวันจึงทำให้ท่อระบายน้ำมีปัญหาและไม่มีพื้นที่รองรับน้ำการสูบจึงทำได้ยากเพราะแม้จะสูบออกไปแต่ก็ยังมีน้ำจากคลองไหลกลับมาท่วมพื้นที่อีกครั้งและยังสะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ต้องหยุดร้านมานานถึง12วัน
18: ก็ทีแรกก็รัฐก็มาช่วยสูบอยู่แล้วพอมันขึ้นเยอะมากเขาสูบไม่ไหวคือมันขึ้นจากท่อเขาก็เลยปิดเครื่องปิดเครื่องก็เลยท่วมเรื่อยมามันจะขึ้นมาจากคลองอ่ะน้ำในคลองมันสูงมันก็ล้นขึ้นมาใช่
5: เขาก็เลยแบบปล่อยเครื่อง
18: ปล่อยเลย
5: น้ำ
18: ใช่

0: ากนี้อยู่ภายใน2วันสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติอย่างแน่นอนค่ะ
1: 9ถึง13ตุลาคมนี้ยังต้องเฝ้าระวังอีกระลอกเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพมหานครในพื้นที่เสี่ยงอย่าเพิ่งรีบยกของลงมานะคะพื้นที่เสี่ยงก็คือเป็นพื้นที่ฝั่งตะวันออกลาดกระบังหนองจอกคลองประเวศบางกะปิลาดพร้าวเตรียมความพร้อมกันไว้ก่อนนะคะ
2: ลาดกระบังก็โดนอีกแล้วนะครับแต่ในส่วนของพื้นที่ที่ตอนนี้คลี่คลายไปแล้วโจทย์ก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของการเร่งทำความสะอาดแทนอย่างล่าสุดวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและทุกภาคส่วนลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์หลังน้ำลดที่ชุมชนเคหะร่มกล้าวเขตลาดกระบังแล้วก็ที่หมู่บ้านฟลอราวิวในเขตหนองจอกเพื่อร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็ดูเรื่องการเร่งระบายน้ำพร้อมกับส่งทหารช่วยซ่อมรถและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีด้วยครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในย่านเคหะร่มกล้าวเขตลาดกระบังพร้อมร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาระดมกำลังและเครื่องจักรเข้ามาทำความสะอาดเก็บขยะในชุมชนนะครับซึ่งรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์แต่ละพื้นที่แตกต่างกันบางจุดก็อยู่ในระยะฟื้นฟูแต่บางจุดยังต้องเร่งระบายน้ำอยู่เลยโดยได้เดินทางไปติดตามการเร่งระบายน้ำที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกแล้วก็ตรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งลดระดับน้ำท่วมขังพร้อมกันนี้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเพื่อดูการปฏิบัติงานของโรงเรียนช่างฝีมือทหารซึ่งได้นำนักเรียนมาช่วยซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากนั้นเดินทางไปมอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่เด็กและประชาชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าครับ
1: ขณะที่นายพรพรมวิกิตเศษนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ย่านเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมและกรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงเพื่อระดมเครื่องจักรรถแบ็คโฮลและผู้ต้องขังชั้นดีเข้าทำความสะอาดและเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนทยอยนำมากองไว้ริมปากซอยหลังน้ำลดปัญหาสำคัญในขณะนี้ก็คือปริมาณขยะมหาศาลที่กองล้นขวางทางเข้าออกโดยเฉพาะซอยร่มเกล้า28ค่ะทำให้ประชาชนเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรได้เบื้องต้นนะคะมีการจัดพื้นที่โล่งเป็นจุดพักขยะชั่วคราวลดเวลารอบวิ่งของรถบรรทุกที่ต้องเดินทางไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุชและสายไหมพร้อมเตรียมเจรจาขอความสนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่และกำลังคนจากภาคเอกชนเพื่อเร่งเคลียร์พื้นที่ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามข่าวสำคัญกันต่อครับ

0: ี่คือเหล่าฮีโร่ที่แฝงตัวอยู่กับพวกเราคำหมานใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งข้าวเพื่อเตรียมแปลงแทนการเผา
1: ช่วยไหม
0: อะไรอ
1: ่
0: ะ
1: นี่จะเผาเนี่ยเอาไหมน้ำมันยังเหลืออยากช่วยอ่ะพอดีวันนี้ว่าง
0: โอ้เพราะเขาไม่อยากสร้างฝุ่น PM 2.5 ไงนี่แหละครับฮีโร่ที่อยู่กับพวกเราใครจะรู้ว่าในตลาดสดเราจะเจอคนอย่างพี่จำเนียนเขาไม่ซื้อเห็ดเพาะที่มาจากการเผาป่าครับและไม่สนับสนุนสินค้าที่มาจากการเผาป่าทุกชนิดเพื่อลด PM 2.5 และชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะเพื่อนำมาหมักปุ๋ยกันทั้งหมู่บ้านบ้านวัด
2: ทำไมเราไม่เผาพ่อ
3: ที่ไม่เผาก็เพื่อเองนั่นแหละ
0: พวกเขาทำเพื่อปอดของเด็กๆทุกคนคนคนคนคนคนคน
4: เดี๋ยวว่าช่วยจุดให้ไหมอ่ะ
5: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลกมาจะไปรถไฟฟ้าป
0: ่ะอาม่าตั้งใจมาแล้วว่าจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อเป็นตัวอย่างกับลูกหลานเหลนโหลน
6: ผมจะหยุดประทัดผมจะเผาเตาถ่าน
2: หนูจะหยุดเผากระดาษ
0: ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องช่วยกันหยุด PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: นอกจากแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วรัฐบาลยังต้องเตรียมรับมือกับภัยแล้งจากซูเปอร์เอลนีโญด้วยนะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขยายแก้มลิงทั่วประเทศและให้ศึกษาเพิ่มพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงรอบกรุงเทพมหานครเพื่อกักเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาน้ำแล้งระยะยาวครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำว่าโครงการแก้มลิงถือเป็นหัวใจสำคัญทั้งในแง่การกักเก็บและการระบายน้ำซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาแนวทางการเพิ่มพื้นที่รับน้ำอย่างเป็นรูปธรรมส่วนข้อเสนอของนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติที่เสนอให้จัดทำโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นได้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วครับให้เร่งตรวจสอบกรอบอำนาจหน้าที่ว่าสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้โดยตรงหรือไม่ซึ่งหากไม่มีข้อติดขัดก็พร้อมจะเดินหน้าทันที
1: ขอท่านส.ส. อรรถวิทย์สุวรรณภักดีนะครับท่านได้ให้ข้อเสนอมาเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกทม.ซึ่งผมก็นำข้อเสนอของท่านนะครับสั่งการไปยังกรมโยธาธิการให้ดูซิว่าในขอบข่ายของกรมโยธาธิการเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มโครงการนี้โดยการดำเนินการของกรมโยธาธิการโดยตรงได้หรือไม่ถ้าทำได้แล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการให้นะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเราสามารถเป็นแหล่งรับน้ำได้ด้วยและสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำได้เพราะว่ามันพอท่วมเสร็จเดี๋ยวมันก็เข้าแล้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดำเนินการเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เร่งทำการศึกษาอยู
2: ่อันนี้คือในพื้นที่ของต่างจังหวัดด้วย
1: อันนี้ไม่อันนี้ท่านอัธวิทย์พูดถึงรอบกทม.ไอ้เรื่องของโครงการแก้มลิงแหล่งกับเก็บกักน้ำทั่วประเทศนี่ก็ทางกรมชลประทานเขาก็มีแผนของเขาอยู่แล้วนะครับ
0: อย่างที่ท่านนายกพูดนะครับในส่วนภาพรวมทั่วประเทศนั้นย้ำว่ากรมชลประทานมีแผนงานบูรณาการร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการเร่งระบายน้ำทิ้งเมื่อมีน้ำหลากมาเป็นการกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและป้องกันปัญหาขาดแคลนในฤดูแล้งอย่างยั่งยืนครับ
3: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กรณียกเลิกแก้มลิงคู่บ่อนบางชันนะคะยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริโดยย้ำว่าพิจารณาตามหลักวิชาการแต่ก็พร้อมรับฟังข้อมูลใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกแก้ปัญหาน้ำท่วมค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงโครงการบึงคูบอนและบึงบางชันเป็นการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่นำแนวคิดแก้มลิงมาใช้ไม่ใช่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตรงโดยพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการประสิทธิภาพการระบายน้ำความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้หลังน้ำท่วมใหญ่ปี2554สำนักการระบายน้ำได้ศึกษาแนวทางจัดทำบึงรับน้ำ6แห่งโดย4โครงการยุติไปก่อนหน้านี้ส่วนบึงคูบอนและบึงบางชันมีการพิจารณาต่อเนื่องแต่เมื่อทบทวนรายละเอียดพบว่าวงเงินลงทุนสูงจึงต้องเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นที่เหมาะสมซึ่งจากการศึกษาของทีมที่ปรึกษาโครงการแก้มลิงทั้งระบบมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านบาทขณะที่แนวทางปรับปรุงคลองและระบบระบายน้ำอยู่ที่ 6,700 ล้านบาทกรุงเทพมหานครจึงพิจารณาเลือกปรับปรุงคลองควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพบึงหนองบอนและระบบอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นายชัชชาติย้ำว่าการยกเลิกโครงการเกิดขึ้นในปี2561ซึ่งเป็นช่วงการบริหารงานของผู้ว่าท่านอื่นและยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจยกเลิกโครงการรวมถึงไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องอย่างไรก็ตามพร้อมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายหากมีข้อมูลใหม่ข้อเสนอทางเทคนิคหรือข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากข้อมูลที่กรุงเทพมหานครใช้ประกอบการพิจารณาก็พร้อมนำไปพิจารณาให้รอบคอบเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมที่สุด
4: ไม่ใช่ว่าการยกเลิกโครงการผมก็ไม่ได้เป็นคนยกเลิกนะผู้ว่าท่านอื่นเป็นคนยกเลิกเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยส่วนการทำทุกอย่างก็ไปตามสิทธิ์ทางกฎหมายไงมันเราก็ไม่ได้รู้ภาพรวมหรอกว่าระบายน้ำเป็นยังไงนะครับก็คือให้ธรรมชาติวิจารณ์นะว่าปัญหาแค่ส่วนตัดสินใจยังไงเป็นเรื่องกฎหมายแล้วก็อันนั้นก็เป็นตามกฎหมายไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ว่า คนิคเรื่องความเหมาะสมไปอย่างที่บอกถ้าเกิดท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมมาชื่อว่าก็เดี๋ยวให้นักว่ายน้ำเอาข้อมูลไปพิจารณาว่ามีอะไรใหม่ที่เรายังไม่เห็นไหมพิจารณาแล้วเราก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นที่กังวลมากก็ไปเกี่ยวโยงว่าเป็นโครงการห้ามเหยียดอย่างนี้ที่ว่าทำให้คนสับสนนอกจากเป็นวันนี้ไม่ได้เป็นโครงการตำแหน่งห้ามเหยียดถ้าเราไปดูลิสต์ของโครงการในกกต.เองก็ไม่ได้มีบึงนี้อยู่เลยนี่ก็ต้องเพิ่มความถ้าเกิดไม่สบายใจก็ไม่สบายใจในประเด็นนี้แหละที่เอาไปผูกกับเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
0: ส่วนเรื่องเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมที่มีซุ้มเสียงมาว่าบางรายได้รับล่าช้าไป 2-3 วันนะครับล่าสุดอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าได้มีการปรับระบบโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเร็วขึ้นแล้วครับตอนนี้ลงทะเบียนวันนี้วันรุ่งขึ้นได้เงินทันทีเลยครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กล่าวถึงการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 14,000 ครัวเรือนว่าขณะนี้จังหวัดสระแก้วสมุทรปราการและกระบี่เริ่มรับเงินแล้วนะครับส่วนวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์นี้จะมีผู้ประสบภัยได้รับเงินอีกรวมแล้วกว่า100ล้านบาทส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากดลงทะเบียนแล้วได้รับเงินล่าช้าไป 2-3 วันนั้นมองว่าเป็นเรื่องของระบบขั้นตอนการกดเงินแต่หลังจากที่ท่านนายกแสดงความเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ทางปภ.และธนาคารออมสินจึงได้ประสานกันทำให้ลดเวลาจากเดิม2วันเหลือ1วันก็คือส่งข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินเลย
5: หลังจากที่ท่านนายกเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ก็มีการประสานกันระหว่างปภ.กับธนาคารออมสินก็ลดเวลาจากที่บวก2เหลือที่บวก1ส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้จากเดิมอีก2วันได้เงินก็เป็นส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินครับก็เร็วครับ
0: อีกหนึ่งเรื่องคือกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์ครับที่สะท้อนว่าอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเลยเพราะว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อมบ้านไม่ถึง7วันก็เลยไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินชดเชยเรื่องนี้นายนิรัตน์ก็บอกว่าไม่เข้าเกณฑ์ครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าแล้วจะไม่มีแนวทางไหนเลยหรือที่จะสามารถให้ชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์ได้เงินนายนิรัตน์อธิบายว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติครม. 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทจะต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือจะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.และปภ.ซึ่งก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายตามข้อนั้น
6: อย่างกรณีแฟลตคลองจันทน์เนี่ยครับเขาบอกว่ายื่นขอเยียวยาในแอปทางรัฐนะครับแต่ว่าเนื่องจากเงื่อนไขไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่ามันยังท่วมไม่ใช่น้ำร้อนเกิน7วันเนี่ยไม่เข้าข่ายเนี่ยพอจะมีแนวทางอื่นเยียวยาไหมครับ
5: ไม่เข้าเกณฑ์ที่ถามมาถูกแล้วไม่เข้าเกณฑ
7: ์แปลว่ามันจะไม่มีวิธีแนวทางไหนที่แบบว่าจะให้เขาแบบสามารถจะได้รับเงินเยียวยาตรงนี
5: ้การได้รับเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้ 5,000 9,000 เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะครับเงินหลวงจ่ายต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะก้อนนี้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่ามีแนวทางอื่นจะช่วยเขาไหมก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.หรือตามระเบียบเงินทุนราชการที่ปภ.ถืออยู่แล้วเนี่ยในเงื่อนไขอื่นต่อไปซึ่งมันก็คนละข้อกับ 5,000 หรือ 9,000 เท่าข้อไหนจ่ายข้อนั้นครับ
6: เหมือนว่าของกทม.จะเป็นพวกค่าซ่อมแซมเป็นหล
5: ัก ก็ไปเข้าเงื่อนไขอื่นครับ
7: แปลว่ายังไงก็อาจจะได้แต่จะเป็นก้อนไหน
5: มันไม่ดูหลักเกณฑ์มันได้แต่ถามว่าต้องได้เข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาและมีหลักยึดครับ
0: ส่วนกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเองนั้นนายนิรัตน์กล่าวว่ารัฐบาลมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือทั้งผู้เช่าหรือว่าเจ้าบ้านครับต้องดูว่าอยู่ในสถานะอะไรตามหลักเกณฑ์โดยในการลงทะเบียนก็จะมีช่องให้ระบุไว้ด้วย
3: รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะคะทั้งเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาประสานช่วยเหลือเคลื่อนย้ายรถที่ได้รับความเสียหายโดยจะต้องตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมรวมไปถึงมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยขยายเวลาชำระหนี้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าจากข้อมูลวันที่6ตุลาคม2569มีผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านซ่อมรถ ผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยแล้วกว่า649คันและผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปร 1,185 รายพร้อมสั่งการให้สคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วส่วนรถยกได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่27กันยายนประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197ขณะที่สมาคมอู่กลางการประกันภัยจะประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถัง 20% และรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดหาอะไหล่ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อก็มีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่าด้านภาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยได้กำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าส่วนผู้เช่ารับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ประกอบธุรกิจหลายรายขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ทั้งนี้สคบยังเร่งแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆเพราะมีกำหนดร่วมประชุมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างส่วนเงินเยียวยาน้ำท่วมทางเทศบาลตำบลหินกองและเทศบาลตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีจัดเจ้าหน้าที่สถานที่อุปกรณ์และระบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตรวจสอบเอกสารและช่วยเหลือประชาชนในแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิด
0: เราได้เห็นความเดือดร้อนในภาคส่วนของพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยกันมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วมาติดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูผลกระทบจากน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับแม้ว่าโรงงานผลิตรถยนต์นั้นจะไม่ถูกน้ำท่วมจากมาตรการป้องกันที่เข้มแข็งแต่ว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่ากลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนได้รับผลกระทบนะครับและก็ต้องหยุดทำการไปหลายแห่งปัจจุบันการผลิตรถยนต์ยังต้องใช้ชิ้นส่วนจากสต็อกที่มีอยู่เดิมความกังวลก็คือของในสต็อกก็มีจำกัดนะครับและพวกเขาประเมินว่าถ้ายังแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่เรียบร้อยก่อนวันที่12ตุลาคมหรืออีก5วันจากนี้จะเริ่มส่งผลต่อการประกอบรถยนต์แล้วนะครับพร้อมกับประเมินความเสียหายเบื้องต้นกว่า 6,000 ล้านบาทซึ่งแน่นอนว่ายิ่งน้ำลดลงช้าการผลิตยังไม่กลับมาเต็มตัวตัวเลขก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบผลกระทบน้ำท่วมต่อภาคยานยนต์นะครับแล้วก็ย้ำมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้การส่งมอบชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานกลับมาโดยเร็วและทำให้การผลิตเดินหน้าเต็มศักยภาพครับ
1: เราก็ทำการประสานกับนิคมนะคะทั่วประเทศเนี่ยดูว่าจุดอื่นมีปัญหาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูแลเพื่อจะให้เข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบเหล่านี้ส่วนในระยะกลางและระยะยาวที่ทางเมื่อกี้ได้มีการพูดคุยกันเนี่ยทางโตโยต้าเองก็เสนอมาซึ่งอันนี้เราก็คงจะต้องทำเป็นนโยบายครอบคลุมทุกคนนะคะก็คือสำหรับคนที่มีความเสียหายในเรื่องเครื่องจักรถ้าต้องสั่งเข้ามาสามารถที่จะคุยกับทางกระทรวงการคลังกรมศุลกากรหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงงานหรือว่าเครื่องจักรสามารถที่จะเอามาลดภาษีได้มากขึ้นได้ไหมอาจจะขอภาษีสัก2เท่าอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้เราสามารถจะช่วยทำให้การฟื้นตัวของการผลิตเนี้ยทำได้อย่างไม่ต้องเป็นภาระกับผู้ผลิตมากเกินไป
0: คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่บริษัทโตโยต้าสำนักงานใหญ่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกหลังเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่นะครับโรงงานของโตโยต้าทั้ง3แห่งไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงนะครับแต่ว่าการผลิตได้รับผลกระทบจากผู้ผลิตชิ้นส่วนจนต้องยุติการผลิตมาแล้วกว่า1สัปดาห์สำหรับแนวทางระยะสั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเพื่อตรวจสอบปัญหาซัพพลายเออร์รวมทั้งประสานนิคมอุตสาหกรรมและฐานการผลิตสำคัญในพื้นที่อื่นเพื่อรวบรวมข้อมูลผลกระทบและพิจารณาแนวทางช่วยเหลือส่วนระยะยาวครับจะพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการเช่นสิทธิประโยชน์ทางภาษีการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์และอะไหล่ที่จำเป็นเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูโรงงานครับสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจัดทำแผนรองรับวิกฤตด้านพลังงานนะครับใช้เครื่องมือและกลไกต่างๆบริหารจัดการราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนครับคุณพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการและบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนด้านพลังงานประกอบด้วย5เครื่องมือหลักก็คือ1กองทุนน้ำมัน2การหักผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่น3การปรับลดภาษีสรรพสามิตซึ่งอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังสรุปตัวเลขและ4นะครับจัดสำรวจแหล่งพลังงานใหม่สุดท้ายนะครับข้อ5คือแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมารับมือ3สถานการณ์นะครับก็คือ1กรณีราคาน้ำมันสูงกว่า30บาทต่อลิตร2กรณีราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวนเฉลี่ยทั้งสัปดาห์มากกว่า2บาทต่อลิตรและ3ครับกรณีพบแนวโน้มการขาดแคลนน้ำมันในประเทศครับ
2: ถ้าเป็นไปตาม3ซีนาริโอเนี้ยกองทุนน้ำมันมีหน้าที่ที่จะสามารถที่จะชดเชยสนับสนุนแนวทางอื่นนะครับที่จะสอดรับตรงนี้ได้นะครับรวมไปถึงที่ผมบอกครับน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับเป็นส่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับในการที่จะสนับสนุนนั่นเป็นเพราะเป็นเชื้อเพลิงที่เราสามารถผลิตได้จากไร่จากนานะครับและยังทำให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้นอกเหนือจากแหล่งพลังงานฟอสซิลนอกประเทศ
0: สำหรับภาระการจ่ายเงินชดเชยรายวันของกองทุนนะครับปัจจุบันลดลงเหลือวันละ316ล้านบาทสำหรับภาระหนี้กู้ยืมเดิมของกองทุนปัจจุบันเหลือหนี้คงค้าง 18,000 ล้านบาทเป็นการทยอยชำระคืนได้เร็วกว่าแผนเดิมนะครับและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่ถึง 2% ส่วนการกู้เงินเพิ่มนั้นถือเป็นเพียงการศึกษาแนวทางรองรับวิกฤตในทุกมิติเท่านั้นและจะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายพร้อมประเมินว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับแม้ว่าสงครามจะยืดเยื้อจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากองทุนน้ำมันยังสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้ครับ

0: หลายภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือฝนแปรปรวนนะครับก่อนการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsกระทรวงการคลังยืนยันพื้นที่จัดงานโรงแรมและเส้นทางจากสนามบินยังไม่มีน้ำท่วมขณะที่กรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตรียมมาตรการรองรับเต็มที่ครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันว่าที่ผ่านมาศูนย์การประชุมสถานที่จัดงานเลี้ยงโรงแรมทั้ง21แห่งและเส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิถึงพื้นที่จัดงานยังไม่มีน้ำท่วมขังแต่กระทรวงการคลังจะร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดสมุทรปราการเตรียมแผนฉุกเฉินและเปิดศูนย์ปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงจนกว่าผู้ร่วมประชุมคนสุดท้ายจะเดินทางกลับครับ
1: การประชุมทั้ง4โซนไม่มีน้ำท่วมขังในช่วงการเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับไม่มีถ้ามีก็มีการเตรียมการรองรับไว้และถ้าเลวร้ายที่สุดเราก็เตรียมการแผนไว้หมดแล้วนะครับอยากจะให้สื่อสารไปแค่ว่าวันนี้เราดูเฝ้าดูติดตามทุกอย่างอย่างใกล้ชิดนะครับอยากให้เกิดความมั่นใจที่เราจะพร้อมนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยก็จะได้ไม่กังวลนะครับว่าครั้งนี้เรามีโอกาสรับแขกสำคัญของประเทศนะครับเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราจะอยู่ในจุดความสนใจนะครับเขาจะได้มาเที่ยวมาประชุมมาลงทุนไปได้ในอนาคต
0: ด้านคุณสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอากาศยังแปรปรวนนะครับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงคาดฝนตกหนักช่วงสั้นๆประมาณ30ถึง50มิลลิเมตรก่อนที่ฝนจะลดลงในช่วงวันที่12ถึง16ตุลาคมซึ่งก็ตรงกับช่วงการประชุมนะครับขณะที่คุณเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครระบุว่ากทม.เตรียมระบบระบายน้ำรองรับพื้นที่จัดประชุมทั้งการสูบน้ำลงคลองแสนแสบและระบายผ่านอุโมงค์ระบายน้ำพร้อมจัดรถและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่3คันประจำการตลอดการประชุมและจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วครับเฝ้าระวังจุดเสี่ยงได้แก่วัดปฐุมวนารามโรงพยาบาลตำรวจและสุขุมวิทซอย16 22และ23ครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมจัดเสวนาใหญ่นานาชาติ14ตุลาคมนี้นะครับคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกชู4เสาหลักการเงินยั่งยืนพร้อมกับยกระดับองค์กรด้วย AI ความรู้และบุคลากรครับคุณทวีลาพิธาพิรมผู้กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการจัดเสวนาระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนคู่ขนานกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกของไทยโดยการเสวนาครั้งนี้จะจัดขึ้นวันที่14ตุลาคมนะครับครอบคลุม4เสาหลักสำคัญได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและการเงินสีขาวการวางตำแหน่งประเทศไทยในมิติภูมิรัฐศาสตร์โลกโครงสร้างทางการเงินใหม่เพื่อการเปลี่ยนผ่านทางภูมิอากาศและการรับมือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระท่านมูฮัมหมัดสุเลมานอัลยัสเซอร์ประธานของธนาคารพัฒนาอิสลามซึ่งเปรียบเสมือน World Bank ของกลุ่มประเทศมุสลิม57ประเทศจะมาเป็น Keynote Speaker นะครับนอกจากนี้ iBank ยังมีกำหนดพบปะเจรจาธุรกิจกับธนาคารระดับภูมิภาคในตะวันออกกลางเพื่อขยายขอบเขตการทำธุรกรรมระหว่างประเทศให้หลากหลายมากขึ้นครับ
2: ท่านประธานเนี่ยท่านตอบรับจะมาเป็น keynote speaker ให้เรานะครับแม้เวลาจะค่อนข้างสั้นแต่ท่านก็ตอบรับมามันก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งว่าท่านให้ความสำคัญกับประเทศไทยแล้วก็การเชื่อมโยงกับภูมิภาคมันก็เชื่อมไปที่พิลาที่2เนี่ยที่ผมพยายามเล่าฟังว่าเรากำลังพยายามเดินตามแนวทางที่กระทรวงการคลังวางไว้ให้คือเราอยากใช้ iBank เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง Middle East กับทาง Regional เราก็โชคดีเหมือนกันเราก็จะได้พวกผู้บริหารทางภาคการเงินอิสลามในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นทางมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียมาร่วมเสวนาครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วตามชื่อก็จะมีระดับสูงจากบรูไนเข้ามาด้วยเหมือนกัน
0: iBank ยังวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรในระยะ 4-5 ปีข้างหน้านะครับด้วยการนำ AI รวมถึงระบบข้อมูลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินชาริอะห์ผ่านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้พร้อมรับมือกับโลกการเงินยุคใหม่ครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณจิรพัฒน์ครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศโดยย้ำนะคะเรื่องของการเชื่อมทุนวัฒนธรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อนโยบายอว.กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยระบุว่าประเทศไทยมีทุนวัฒนธรรมที่โดดเด่นทั้งศิลปะวัฒนธรรมดนตรีประวัติศาสตร์และองค์ความรู้ท้องถิ่นที่สามารถนำมาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้เดิมเข้ากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์พร้อมย้ำว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องเริ่มจากทุนและความเชี่ยวชาญในพื้นที่เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยชุมชนภาคเอกชนและผู้ประกอบการให้เกิดระบบนิเวศที่นำองค์ความรู้ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และธุรกิจโดยมุ่งสร้างความได้เปรียบจากสิ่งที่ไทยมีอยู่แล้วและพัฒนาสู่การเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
4: ท่านจะชอบมองว่าท่านอยู่ในจุดชุมชนซึ่งอันนั้นถูกต้องท่านแต่ความจริงแล้วถ้าท่านเชื่อมโยงทั้งหมดแล้วท่านมีคนระดับโลกระดับประเทศมาหรือแม้กระทั่งยูเนสโกท่านก็ต้องเชื่อมด้านบนด้วยท่านก็ต้องทำในเรื่องนู้นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำด้านล่างเยอะแต่บทบาทหน้าที่สังคมสามัญศาสตร์เนี่ยอยู่ในทุกเลเวลนะฮะอยู่ในทุกจุดตั้งแต่คอมมูนิตี้ถึง National Prosperity มีความจำเป็นต้องใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นพอท่านแตะตรงนี้แต่มันเป็น value chain ตรงนี้ความจริงท่านสามารถที่จะไปในระดับนานาชาติได้ไม่ยากเลย
3: ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำเสนอพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานงานประณีตศิลป์และศิลปหัตถกรรมไทยพร้อมทั้งจะแสดงผลงานสร้างสรรค์จากคณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจากทั้ง6กลุ่มภูมิภาค
5: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์โดยเน้นย้ำการดำเนินงาน3พระราชพิธีสำคัญและการสื่อสารในภาวะวิกฤตนายชัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่กรมประชาสัมพันธ์โดยมีผู้แทนและผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมพร้อมเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกมิติทางด้านการเมืองสังคมและการเยียวยาประชาชนรวมถึงทำการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์โดยเฉพาะการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อลดความขัดแย้งในสังคมและขอให้ทุกฝ่ายปรับตัวให้ทำงานอย่างทันสมัยนอกจากนี้ยังได้กำชับกรมประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินงานในส่วนของงานที่รับผิดชอบ3ภารกิจสำคัญประกอบด้วยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา
6: ได้มีการซักซ้อมเรื่องแผนการทำงานในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องเหล่านี้ครับให้เกิดความชัดเจนแล้วต้องดำเนินการให้มีความสมบูรณ์ที่สุดครับไม่ให้มีข้อผิดพลาดครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตินะครับแต่มีความเหมาะสมครับและก็เป็นที่รับทราบรับรู้ของประชาชนคนไทยทั่วไปรวมทั้งในต่างประเทศด้วยครับในเรื่องของพิธีสำคัญดังกล่าวครับ
3: ยังมีประเด็นข่าวอื่นให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ15ปีวันที่7ตุลาคม2569ณอาคารหอประชุมสายลมสำนักงานกสทช.โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการด้านสื่อและโทรคมนาคมร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากซึ่งศาสตราจารย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกสทช.และผู้บริหารระดับสูงของกสทช.ศาลราชการผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์สำหรับกสทช.มีภารกิจหลักในการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคมเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและเป็นธรรมรวมถึงคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศโดยเฉพาะการป้องกันการโจมตีไซเบอร์เพื่อให้ระบบสื่อสารมีความมั่นคงรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเชิญชวนสาธุชนร่วมถือศีลละเว้นเนื้อสัตว์ในเทศกาลกินเจประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง19ตุลาคมนี้พร้อมร่วมทำบุญแขวนโคมไฟประทีปเต็งหลังและสักการะขอพรหลวงปู่ใต้หงเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมูลนิธิได้จัดบริการอาหารเจบรรจุถุงแจกฟรีวันละ2มื้อเช้าและกลางวันเริ่มวันแรกมื้อกลางวันของวันที่9ตุลาคมพร้อมรณรงค์ให้นำถุงผ้ามาใส่อาหารด้วยตนเองนอกจากนี้ยังมีการแสดงอุปกรณ์จีนงิ้วต่อเนื่อง12คืนและกำหนดจัดพิธีเวียนธูปศักดิ์สิทธิ์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา18นาฬิกาทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาที่จะเดินทางมาร่วมพิธีตรวจสอบสภาพอากาศและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมก่อนการเดินทาง
1: หลายพื้นที่ฝนเริ่มเบาลงให้พอได้พักหายใจนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักรอบใหม่เข้ามาในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ไปจนถึงวันอังคารที่13ตุลาคมติดตามรายละเอียดกับสถานีอากาศ NPT ครับ
2: สวัสดีค่ะฟ้าฝนพรุ่งนี้ใจดีกับโซนตอนบนแล้วนะคะใครที่อยากซักผ้าบ้านรอเก็บพรุ่งนี้ลุยกันได้เลยค่ะและต้องรีบด้วยนะคะเพราะตั้งแต่วันที่9ช่วงเย็นๆฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ต้องตามใกล้ชิดในรอบนี้ค่ะพรุ่งนี้นะคะตอนบนฝนน้อยลงนะคะถ้ามาก็จะมาช่วงเย็นๆนะคะจะตกได้ในบางพื้นที่เท่านั้นนะคะส่วนภาคใต้ยังมีฝนหนักบางจุดได้ทั้ง2ฝั่งเลยจากนั้นค่ะในวันศุกร์ที่9ถึงวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะจะพบว่าฝนใหม่จะเริ่มเข้ามาในช่วงค่ำๆของวันศุกร์ที่9ตุลาคมค่ะหลังจากนั้นฝนก็จะเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะในโซนอีสานล่างก่อนแล้วก็ภาคใต้แล้วขยับเข้ามาครอบคลุมในหลายพื้นที่ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่10และ11ตุลาคมค่ะมีฝนครอบคลุมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ค่ะหลังจากนั้นค่ะวันที่12 13ตุลาคมนะคะจะพบว่าฝนหนักจะเบาลงนะคะจะขยับไปเน้นในโซนของภาคใต้มากขึ้นค่ะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังน้ำระบายยังไม่หมดต้องระวังฝนตกซ้ำเติมรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำและที่ลาดเชิงเขาเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในโซนตอนบนรอบใหม่นี้นะคะมากับอากาศแปรปรวนค่ะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าแบบนี้และลูกเห็บตกมาอีกครั้งค่ะส่วนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องหลายวันมีจุดเสี่ยงฝนหนักถึงหนักมากต้องระวังเป็นพิเศษส่วน24ชั่วโมงข้างหน้าในส่วนของภาคเหนือฝนน้อยลงชัดเจนค่ะจะมีตกบางจุดทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ช่วงเช้าอากาศเย็นสบายสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนน้อยที่สุดนะคะแต่ก็ยังมีให้เจอได้อยู่นะคะในส่วนของจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีช่วงเช้าๆก็เย็นสบายมากๆเลยละค่ะส่วนภาคกลางค่ะฝนน้อยลงยังมีฝนมาแวะทักทายได้บ้างที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามไม่ได้ตกทั่วทั้งภาคสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนไม่มากแดดดีค่ะภาคตะวัน ออกฝนน้อยลงนะคะแต่ยังต้องพกร่มเผื่อไว้ค่ะในโซนจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดใครเที่ยวทะเลหรือออกเรือจุดไหนมีฝนฟ้าคะนองให้ระวังคลื่นอาจสูงเกิน2เมตร

ได้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะยังมีฝนหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาไปถึงนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะแต่จุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะฝนก็ยังมาเรื่อยๆนะคะและก็มีฝนหนักได้ในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวอย่างระนองพังงาและกระบี่ทะเลลุยกิจกรรมกันได้เต็มที่ยกเว้นจุดที่มีฝนฟ้าคะนองต้องระวังจุดนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่เหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งของรัสเซียนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากการโจมตีของยูเครนค่ะยูเครนส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลดำนอกชายฝั่งเมืองโซชิซึ่งเป็นเมืองตากอากาศชื่อดังของรัสเซียเรือลำนี้นะคะเป็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบที่ถูกยูเครนคว่ำบาตรไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฐานลักลอบขนส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังอินเดียและเอเชียตะวันออกการโจมตีทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงโดยนอกจากเพลิงจะลุกท่วมเรือทั้งลำแล้วยังลุกท่วมผิวน้ำรอบๆตัวเรือด้วยหลังจากที่มีการรั่วไหลของน้ำมันและสารไวไฟออกมาโดยรอบส่วนลูกเรือ23คนซึ่งทั้งหมดเป็นชาวอินเดียสละเรือได้ทันเวลาและได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัย
1: กระทรวงกลาโหมของอิสราเอลได้สั่งกองทัพให้ยกระดับการเตรียมการรับมือการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดโดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้ครับที่ศัตรูอาจก่อเหตุร้ายบางอย่างภายในวัน2วันนี้ซึ่งจะเป็นวันครบรอบ3ปีเหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลซึ่งนำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาพร้อมเตือนว่าหากเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจริงผู้ก่อการจะต้องรับผลซึ่งจะหนักหน่วงอย่างที่ไม่สามารถประเมินความรุนแรงได้ทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลเกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566จากฝีมือของกลุ่มฮามาสที่บุกเข้ามาสังหารผู้คนถึง 1,221 คนซึ่งมีทั้งชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติอีกทั้งยังได้จับตัวประกันไปเป็นจำนวนมากซึ่งรวมถึงแรงงานชาวไทยด้วย
0: ส่วนเหตุการณ์ต่อต้านอิสราเอลซึ่งเกิดขึ้นในรัฐสภายุโรปที่ฝรั่งเศสนางโรเบอร์ตาเมโซล่าประธานรัฐสภายุโรปได้แถลงตำหนิพฤติกรรมของริมาฮัสซันสมาชิกสภายุโรปฝ่ายซ้ายจัดชาวฝรั่งเศสเชื้อสายปาเลสไตน์กรณีที่เธอดึงธงชาติอิสราเอลและธงสหภาพยุโรปทิ้งลงพื้นระหว่างมีการจัดนิทรรศการรำลึก3ปีสงครามฉนวนกาซาโดยประธานรัฐสภายุโรปบอกว่าได้เรียกฮัสซันมาว่ากล่าวตักเตือนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วส่วนฮัสซันปฏิเสธกรณีที่มีคนกล่าวหาว่าเธอเหยียบย่ำธงชาติอิสราเอลยืนยันว่าไม่ได้กระทำถึงขั้นนั้นและยังปฏิเสธการดึงธงสหภาพยุโรปด้วยโดยบอกว่าฐานตั้งธงสหภาพยุโรปนั้นล้มลงมาเอง
1: รัฐบาลฝรั่งเศสเผยภาพประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงขณะยืนอยู่บนเรือฟริเกตของกองทัพระหว่างที่ไปชมการทดสอบยิงขีปนาวุธนำวิถีข้ามทวีปรายงานข่าวระบุว่าเป็นอาวุธที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์รุ่นใหม่คือรุ่น M51.3 ซึ่งเป็นรุ่นย่อยจากรุ่น M51โดยการทดสอบเป็นการยิงขีปนาวุธขึ้นจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่หน้าน้ำนอกชายฝั่งแคว้นบริตานีแต่ไม่ได้มีการบรรจุหัวรบจริงแต่อย่างใดส่วนผลการทดสอบนั้นมีการระบุว่าขีปนาวุธได้ไปตกลงในหน้าน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรตามแผนการที่วางไว้
0: นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลโกนูแห่งฝรั่งเศสแถลงต่อสภายืนยันจะไม่อ่อนโอนให้แก่กลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่ก่อความวุ่นวายไปทั่วประเทศและเขาจะไม่ยอมให้ฝรั่งเศสเป็นพื้นที่รองรับความรุนแรงใดๆอีกทั้งยังเตือนไปยังผู้ประท้วงด้วยว่าการเผาโรงเรียนไม่ได้ทำให้อาคารเรียนดีขึ้นและการทำร้ายครูก็จะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูการแถลงของเขามีขึ้นในขณะที่การประท้วงเรียกร้องให้ภาครัฐสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดีได้ดำเนินมาถึงจุดที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยมีโรงเรียนถูกวางเพลิงและถูกรื้อค้นเสียหายไปแล้วอย่างน้อย24แห่งขณะที่การปะทะกันระหว่างนักเรียนผู้ประท้วงกับตำรวจปราบจราจรทำให้มีผู้ถูกจับกุมไปแล้วกว่า 6,000 คนส่วนใหญ่เป็นเยาวชนส่วนตำรวจก็บาดเจ็บไปกว่า700นาย
1: เราจะมาติดตามช่วงทำไมนะครับวันนี้อาจารย์เกษมสันกับคุณนวัชกรจะพาไปพูดคุยประเด็นสำคัญเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ครับร่วมพูดคุยกับคุณภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: หลายคนงงว่าเอ๊ะปกติปปท.จะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นสมาชิก OECD ยังไงครับ
3: เพราะว่า OECD ซึ่งประเทศไทยเราอยากจะเป็นสมาชิกมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแล้วมันจะแบบโอ้โหดูดีโอ้เพราะเป็นประเทศพูดง่ายพัฒนาแล้วมีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลทีนี้ถามว่าหน่วยงานไหนต้องมาจัดการเรื่องธรรมาภิบาลที่ทำให้ OECD เขาเชื่อใจและรับเราเป็นสมาชิกก็ปปท.เนี่ยแหละครับแล้วท่านทำอะไรไว้เยอะพอสมควรเดี๋ยวสักครู่มาฟังคำตอบจากท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: เราติดตามครับ
0: ค่ะส่วนช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NBT
4: วิถีคน
0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
5: สำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4:00 น. ถึง 5:00 น. นะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง

้นใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระ

0: ่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งนะครับจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณณวัศกร
0: ผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของการแข่งขันในประเทศของเรานั้นนะครับถ้าเมื่อไหร่เราสามารถที่จะเข้าไปสู่องค์กรในระดับนานาชาตินะครับก็ถือว่าจะเป็นตัวการันตีนะครับในการที่จะให้นานาชาตินั้นยอมรับในประเทศของเรานั่นเองนะครับเหตุนี้เองครับจึงทำให้รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศไทยของเรานั้นนะครับเข้าสู่สมาชิกของ OECD ครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรสำคัญครับที่จะสร้างการันตีนะครับความเป็นประเทศไทยของเรานะครับถึงเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็เรื่องของธรรมาภิบาลนั่นเองนะครับสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD นั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนนะครับแล้วประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ท่านภูมิวิสารเกษมสุขนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ต้องขอบพระคุณท่านเลขาธิการนะครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
4: ครับ
1: ท่านเลขาครับหลายคนท่านผู้ชมคงทราบดีประเทศไทยเราอยากจะเป็นสมาชิก OECD
4: ใช
1: ่ถ้าพูดง่ายคือเป็นคลับคนรวยคือประเทศพัฒนาแล้วอยู่ตรงนั้นใครได้อยู่นั้นก็แปลว่าประเทศมีมาตรฐานสูง
0: ก็รู้เลยใช่ไหม
1: ครับแต่การเข้าเป็นสมาชิกไม่ง่ายเขาดูหลายเรื่องคุณวัศกรการค้าเปิดกว้างไหมมีการแข่งขันที่เป็นธรรมไหมดูแลสิ่งแวดล้อมดีหรือเปล่าแรงงานใช้ถูกกฎหมายไหมดูทุกเรื่อง
0: ดูทุกมิติ
1: ดูละเอียดแต่มิติที่ให้ความสำคัญที่สุดก็คือธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็จริยธรรมของระบบราชการความซื่อตรงที่ใช้สกิลว่า integrity
4: ครับ
1: แล้วก็ทราบดีเราทราบดีว่าตอนนี้ปปท.เป็นองค์กรหลักที่ต้องขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้เป็นยังไงมายังไงรัฐบาลถึงมาไว้ใจเชื่อใจให้ปปท.ขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับ
2: ก็ต้องก่อนอื่นเลยนะครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็ทางพิธีกรด้วยนะครับผมจะเรียนอย่างนี้ก่อนว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเพราะเรามีดี
1: ครับ
2: ต้องพูดขึ้นต้นอย่างนี้ก่อน
1: คำว่าเราคือปปท.นะ
2: ไม่ใช่ครับ
1: ประเทศไทย
2: หลายคนเนี่ยยังไม่ได้คิดถึงว่าเอ๊ะชอบไปมองแต่ว่าเอ๊ะเราจะพร้อมไหม
1: ครับ
2: ประเทศเรามีดีเยอะ
1: ครับ
2: นะครับผมคิดว่าวันเนี้ยสิ่งที่สำนักงานปปท.จะต้องขับเคลื่อนแล้วเราเนี่ยต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลดอนปิศานันทกุลที่ลงมาช่วยสำนักงานปปท.ในการขับเคลื่อนทำให้ประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD
1: ครับ
2: เรื่องนี้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเรามันเป็นเหมือนกับความท้าทายแต่ความท้าทายเนี่ยมันเป็นกำลังใจมันเป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนที่ดีเราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้การที่เราจะไปถึงเส้นชัยได้เราต้องมีการฝึกซ้อมหมั่นซ้อมตัวเราเองถ้าเปรียบเทียบไปแล้วก็เหมือนกับนักกีฬาเราต้องเตรียมความพร้อมเราตั้งแต่ชุดนะครับจนไปถึงร่างกายจิตใจว่าเรามีความพร้อมขนาดไหนผมคิดว่าวันนี้เองนะครับสิ่งที่สำนักงานปปท.พยายามที่จะขับเคลื่อนมาโดยตลอดก็คือเราลงไปกระตุ้น

0: น่วยงานที่เขามีส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องในกระบวนการที่จะต้องตอบคำถามความพร้อมที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD
1: ครับ
0: ในกระบวนการขั้นตอนการเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยมันประกอบด้วยอีกหลายกระบวนการหลายขั้นตอนแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้ที่เราพยายามขับเคลื่อนกันอยู่นะครับในขณะนี้เนี่ยเป็นห่วงของการตอบหรือสืบค้นความจริงเราได้เริ่มกระบวนการแบบนี้มาในระยะหนึ่งแล้วหลายหน่วยงานนะครับที่เริ่มดำเนินการไปแล้วจนแล้วเสร็จในกระบวนการของการสืบค้นความจริงก็มีอย่างเช่นสำนักงบประมาณก็ดีเท่าที่ผมจำได้นะครับอันนี้ท่านก็ทำเสร็จไปในห่วงของเขาเรียกว่า fact finding ผมขอประทานโทษที่ต้องใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับแต่มันเป็นศัพท์เฉพาะในการสืบค้นความจริงเนี่ยเขาก็จะลงมาเขาก็จะมาถามเราว่าไอ้สิ่งที่คุณตอบไปเนี่ยคุณตอบไปตรงกับที่เราอยากจะมีไหม
2: ครับ
0: ถ้าไปตรงกับมาตรฐาน OECD เขาก็จะข้ามข้อคำถามนั้นไปผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบางข้อคำถามเนี่ยที่เขาถามเรามาเขาก็ต้องอยากได้รับความกระจ่างว่าวันนี้ประเทศไทยมีความพร้อมไหมเรื่องจริยธรรมคุณธรร
2: ม
0: ในระบบราชการไทยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะอาศัยลำพังสำนักงานปปท.ไปตอบหน่วยงานเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องไปอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานปปช.สำนักงานกพร.สำนักงานกพ.หรืออีกหน่วยหลายอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดว่าหน่วยงานพวกนี้เขามีความโปร่งใสไห
2: ม
0: ในเร็ววันนี้นะครับวันที่19และวันที่20ที่กำลังจะถึงเนี่ยแหละครับทาง OECD เขาจะบินตรงมาที่ประเทศไทยแล้วก็จะเริ่มการกระบวนการสืบค้นความจริงก
2: ับ
0: หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เคยส่งคำตอบไปแล้วเพราะ OECD เนี่ยเขาเคยส่งคำถามมาให้เราดูแล้วว่าคุณช่วยตอบคำถามข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะแล้วส่งกลับไปก็ส่งไปให้เขา
2: ครับ
0: เขาก็ไปทานการกรุ๊ปรวมกันเช่นกระบวนการแบบนี้เขาอ่านแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเช่นสำนักงานคณะกรรมการฎีกาล่ะกระทรวงยุติธรรมล่ะหรือแม้กระทั่งปปท.ล่ะกพ.ล่ะ
2: ครับ
0: กพ.ล.ล่ะเอ๊ะอยู่ในหมวดเนี้ยเขายังอาจจะมีข้อที่เรียกว่ายังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เขาก็จะบินกลับมาในวันที่19 20เนี่ยวันจันทร์กับวันอังคารที่จะถึงนี
2: ้ครับ
0: สำนักงานปปท.เองภายใต้ข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพาราดอนท่านก็สั่งบอกว่าเฮ้ยให้เอาปปท.เนี่ยนะเป็นฐานที่มั่นเลยในเรื่องนี้เพราะว่าเราจะได้ร่วมกันยกระดับความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมที่เขาจะบินมาสอบถามเราก็เอาที่สำนักงานปปท.นี่ครับเป็นที่ตั้งเราก็จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ตั้งแต่เวลาประมาณสัก9นาฬิกาเป็นต้นไปถึงเย็นเลยนะครับหน่วยงานที่มีได้เคยตอบคำถามไปแล้วก็จะมายืนยันในคำตอบว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราตอบไปเป็นแบบนี้นะถ้าเขายังไม่เข้าใจเขาก็จะถามเราเพิ่มว่าเอ๊ะที่อยู่บอกว่าอยู่ทำแล้วเนี่ยอยู่ทำไปถึงไหนแล้วอยู่จะทำอะไรต่อไปพอเขาทราบว่าเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บขั้นตอนต่อไปเขาก็จะเอาคำตอบเหล่านี้กลับไปที่ OECD ครั้งหนึ่งเขาก็จะไปเข้าคณะกรรมการของเขาแล้วก็เขาก็จะไปเริ่มรีวิวพอไปเริ่มรีวิวเสร็จความท้าทายขั้นตอนต่อไปนี่แหละที่จะมาถึงจุดที่เรียกว่าสำคัญอีกจุดหนึ่งเขาก็จะบอกเราว่าเอออยู่ต้องปรับปรุงอันนี้นะ1 2 3 4 5ถ้าอยู่อยากจะเป็นสมาชิกอยู่ต้องทำนะเราก็จะมีความท้าทายเกิดขึ้นต่อไปอีกสำนักงานปปท.ก็ต้องลงมาขับเคลื่อนในสิ่งเหล่านี้ต่อไปอีกในพาร์ทหนึ่งคือการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยมันจะประกอบด้วย25คณะกรรมการใหญ่แต่คณะกรรมการหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจผมจะบอกว่ามากที่สุดดีกว่านะครับเอาเป็นว่าให้ความสนใจในลำดับต้นๆเลยก็คือคณะของผมเนี่ยแหละที่เราต้องทำงานร่วมกับทางกพร.นะครับเรียกว่า PGC Public Governance Committee เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนภาครัฐทั้งหมด
2: ครับ
0: อันนี้แหละเป็นความท้าทายที่สำนักงานกพร.กับผมเนี่ยต้องทำงานอย่างใกล้ชิดและผมเองก็ต้องขอพระคุณนะครับทางท่านเลขาธิการกพร.นะครับซึ่งผมทุกวันเนี่ยผมยกหูแทบจะโทรหาท่านชั่วโมงหลายชั่วโมงเลยนะครับว่าจะต้องช่วยกันจะต้องไปขับเคลื่อนร่วมกันจะต้องแก้ไขยังไงหรือแม้กระทั่งท่านเลขาธิการส

0: ตอบคำถามทุกข้อคำถามมันจะต้องตอบคำถามในพื้นฐานที่เราจะ
1: กระบวนการท่านอธิบายแล้วแต่ OECD เท่าที่ผมดูเนี่ยเขาไม่เชื่อเฉพาะคำตอบนะคือขั้นตอนเป็นแบบนี้คุณวัชกรภาครัฐของไทยเนี่ย25โจทย์หลักคณะกรรมการเราตอบไปแล้ว
2: ที่เขาให้โจทย์มาเราก็ทำเป็นเอกสารไปแล้วต่อไป
1: เขาก็จะมาสัมภาษณ์มาตรวจดูว่าไอ้สิ่งที่เราตอบไปแล้วเรื่องสิ่งจะตอบเนี่ยทำจริงหรือเปล่า มันไม่ได้ทำจริงเฉยๆนะมันบางอย่างมันต้องแก้กฎหมายด้วยถูกไหมครับท่านเลขาครับ
0: ใช่ครับ
1: เกี่ยวโดยเฉพาะเกี่ยวข้องธรรมาภิบาลภาครัฐเนี่ยโปร่งใสไหมข้อมูลไหมคุณจับข้าราชการโกงๆได้จริงไหมจับถึงตัวใหญ่ไหมจับทุกคนหรือเปล่าปล่อยคดีหมดอายุหรือเปล่าเรื่องพวกนี้มันต้องมีกฎหมายแล้วก็มีตัวเลขจริงๆไปยืนยันตรงนั้นเนี่ยวันนี้ปปท.พร้อมที่จะตอบคำถามพวกนี้ไหมครับ
0: ผมว่าผมพูดได้ด้วยความมั่นใจเลยนะครับ
1: ครับ
0: ผมพร้อมเกินกว่า 100% เพราะว่าสิ่งที่วันนี้รัฐบาลเองนะครับได้พยายามขับเคลื่อนมาโดยตลอดพนักท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ลงมาแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาการทุจริตต่างๆเนี่ยท่านโดดลงมาเล่นด้วยตัวท่านเองในบางครั้งบางคราวเนี่ยท่านเรียกผมไปสั่งการโดยตรงให้ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบนี้สิ่งหนึ่งที่วันนี้นะครับที่วันนี้ที่รัฐบาลขับเคลื่อนมากที่สุดแล้วก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนผู้ประกอบการนักธุรกิจว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีความโปร่งใสก็คือการลดการใช้ดุลพินิจ
1: ครับ
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาคประชาสังคมนะครับภาคเอกชนวันนี้เขาตื่นตัวมาก
1: ครับ
0: เขาอยากจะเห็นว่าหน่วยงานราชการเนี่ยตัดคำว่าการใช้ดุลพินิจออกไปได้ไหม
1: ครับ
0: วันนี้ผมพูดได้เลยนะครับแทบจะไม่ค่อยเห็นหน่วยงานไหนๆในประเทศไทยเนี่ยที่บอกว่าแต่ก่อนเราจะเดิมจะเห็นนะฮะเวลาเราไปขออนุมัติอนุญาตอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะเห็นอยู่ข้อสุดท้าย
1: แล้วแต
0: ่ขึ้นอยู่กับจุดๆผมไม่พูดดีกว่านะ
1: ครับ
0: แต่สมัยนี้ไม่มีแล้วทุกอย่างเนี่ยจะต้องไปอยู่ในระบบที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: รัฐบาลถึงพยายามขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเกิดขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนที่การเข้าเป็นสมาชิกของ OECD
1: ครับ
0: อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยลำพังผมเองเนี่ยคงจะทำอะไรได้ไม่มากถ้าขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านพลอนเนี่ยท่านให้ความสนใจเรื่องการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลมาก
1: ครับ
0: ท่านพยายามจะทำให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นระบบดิจิทัลตัดเรื่องที่คนกับคนไปเจอกันผมไปเรียนอาจารย์ผมไปเจออาจารย์อาจารย์ชอบผมวันนี้อาจารย์ก็ให
1: ้
0: ผมผ่านวันน
1: ี้ถ้าไม่ชอบก็ต้องมีอะไรให้ผมหน่อยละ
0: ท่านพิธีกรบอกว่าไม่ผ่านละตอนนี้ผู้ที่เขาไปขอใบอนุญาตเนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วโต๊ะหนึ่งให้โต๊ะสองไม่ให้แต่วันนี้ปัญหาอย่างนี้จะต้องไม่เกิดขึ้
1: น
0: ความโปร่งใสจะต้องมี transparency สำคัญที่สุด
1: ทีนี้ผมเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพจิ๊กซอว์ไปเหมือนกันเนี่ยสิ่งที่ท่านรองนายกประกอบกำลังทำปฏิรูปกฎหมายมันก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นการลดดุลพินิจอันนี้คือสิ่งที่ OECD เขาอยากเห็นแหละไม่ใช่บอกว่าเราลดแล้วนะเราโปร่งใสและข้าราชการเราไม่เรียกใต้โต๊ะละแต่กฎหมายเหมือนเดิมมันก็ทำอะไรไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นจิ๊กซอที่มันต่อกันคือสิ่งที่รองยกประกอบขับเคลื่อนไปรู้กฎหมายก็จะมาตอบโจทย์นี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับถูกต้องเลยถ้าผมพูดไปแล้วเนี่ยก็จะตกใจประเทศเราเนี่ยมีกฎหมายระเบียบข้อบังคับพระราชบัญญัติเนี่ยเป็นหลักพันนะครับวันนี้
1: ผมเป็นตัวเลขท่านเลขาขออภัยถ้ารวมระเบียบทั้งหลายเนี่ยเห็นตัวเลขที่ฝรั่งคำนวณมาบอกเป็นแสนนะ เป็นแสนนะ
0: ผมก็พยายามจะไม่พูดนะ เดี๋ยวจะ
1: กฎหมายหลักๆเนี่ยเป็นพันแต่ว่า
0: ประชาชนจะตกใจนะ
1: ระเบียบรวมๆเนี่ยเป็นแสน
0: แต่ประเด็นก็คือว่าการที่เรามีกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็ค้างคาอยู่วันนี้ท่านรองประกอบเองขอขอบคุณอาจารย์นะฮะที่พยายามพูดเรื่องนี้ขึ้นมาท่านรองนายกรัฐมนตรีเองในฐานะที่ท่านเคยเป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจมาก่อนเนี่ยท่านก็จะเห็นเลยว่าอันไหนที่มันไม่เคยใช้แล้วก็ตัดทิ้งไปเอากฎหมายที่มันอยู่ณปัจจุบันแล้วมันส่งผลให้การแก้ไขปัญหาประเทศเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสร้างความโปร่งใสเนี่ยต้องเกิดขึ้นมาเพราะว่าอย่าลืมนะครับกลไกหรือว่าความเชื่อมั่นที่เราจะไปทำให้กับ OECD เขาเชื่อมั่นเราเนี่ยสิ่งแรกเลยเขาจะมองเรื่องจริยธรรมความโปร่งใสในทุกๆด้านเมื่อกี้ผมดีใจนะครับที่อาจารย์พูดขึ้นมาว่าแม้

0: กระทั่งเรื่องแรงงานก็ต้องมีความโปร่งใส
1: ครับ
0: ก่อนจะเข้ารายการเนี่ยท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะเพิ่งโทรหาผม
1: บ
0: อกว่าเราจะต้องไปดีเฟนต์เรื่องของการที่เรากระบวนการเราเนี่ยไปทำถึงไหนแล้ววันที่14-15ผมจะต้องเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสไปที่ OECD สำนักงานใหญ่ไปบอกเขาว่าวันนี้กระบวนการในส่วนพาร์ทของผมเนี่ยเริ่มดำเนินการไปถึงไหนแล้วเราจะทำอะไรต
1: ่
0: อแล้วเราพร้อมขนาดไหนพอท่านพูดว่าแรงงานเองก็ต้องมีการใช้แรงงานที่ถูกต้องท่านปลัดแรงงานเองท่านก็จะต้องไปชี้แจงเหมือนผมเนี่ยแหละ
1: คือทั้งระบบราชการแล้วต้องตอบโจทย
0: ์ทุกอย่างจะต้องเกิดความโปร่งใสแล้วก็มีการตรวจสอบได้เนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะเห็นว่าเราเนี่ยอย่างที่ท่านบอกนะครับว
1: ่
0: าจะทำอย่างไรที่เราจะยกระดับให้เห็นถึงเรื่องอย่างแบบนี้นะครับ
1: ครับท่านเลขาธิการครับก่อนท่านเลขามาถึงผมกับคุณนวัชกรคุยกันว่าเวลาเราเกิดเหตุในภาคราชการซึ่งถือเป็นภาคหลักที่ OECD ให้ความสนใจเนี่ยเวลาเกิดเหตุเนี่ยเราจำไม่ได้หรอว่าเวลามีคนทำไม่ดีเนี่ยเราเคยสาวไปถึงตัวใหญ่ไหมหรือส่วนใหญ่เราจับปลาซิวปลาส้อยแล้วผมเข้าใจว่าอันเนี้ย OECD ก็ให้ความสำคัญด้วยถูกไหมครับว่าถ้ามีกระบวนการทุจริตในภาครัฐเนี่ยตัวใหญ่ต้องโดนด้วย
2: อ
1: ันเนี้ยเราแก้กฎหมายหรือเรามีคำอธิบายยังไงไหมครับ
0: มีแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ย OECD เนี่ยให้ข้อสังเกตเรามาข้อแรก
1: ครับ
0: ก่อนที่เราจะไปสืบจับใครได้เนี่ยผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยสำค
1: ั
0: ญแน่ถูกต้องเลยครับ
1: สิ่งนี้
0: สำคัญที่สุด อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผมพูดได้เลยว่าวันนี้ท่านพลดอนให้ความสนใจเรื่องนี้มากท่านบอกว่าพอผมไปรายงานท่านเนี่ยท่านก็บอกโอ้โหจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยไอ้เรื่องของการชี้เบาะแสมาเนี่ยนะมีก็จริงแต่ไม่เคยมีใครม
1: ี
0: คุ้มครองได
1: ้
0: วันนี้เองสำนักงานปปท.นะครับเราได้เสนอร่างระเบียบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยกับให้คณะกรรมการปปท.อยู่ในระหว่างการพิจารณาแล้วเราก็จะเป็นผู้ริเริ่มที่ทำให้เห็นว่าต่อไปนี้ถ้าคนที่มาร้องเรียนเรื่องของทุจริตคุณจะได
1: ้คุ้มครอง
0: เป็นผู้แจ้งเบาะแสภายใต้การเสนอแนะหรือว่าการแนะนำว่าประเทศไทยหรือหน่วยงานไหนๆเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้าง
1: ครับ
0: OECD เนี่ยเขาเน้นในเรื่องนี้มากเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะไปจับหรืออะไรเนี่ยคุณต้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสซะก่อนถ้าคุณไปไล่ล่าว่าคนนี้กระทำความผิดคนนี้กระทำความผิดคุณลืมนะจุดเริ่มต้นเลยนะ
1: แปลว่าเรากำลังจะมีกฎหมายคุ้มครองคนเป่านกหวีดภาษาไทยเนี่ยก็คือคนที่แจ้งเบาะแสเฮ้ยคนนั้นโกงอธิบดีคนนี้โกงเนี่ยเราไม่เคยมีกฎหมายมาคุ้มครองต่อไปนี้เราจะมีใช่ไหมครับ
0: ปปท.จะเป็นผมเข้าใจผมแม้ไม่อยากบอกว่าเป็นหน่วยงานแรกๆนะครับแต่ว่าต้องโฆษณาตัว เองหน่อยนึงว่าปปท.จะกำลังจะมีระเบียบออกมาระเบียบอันนี้แหละครับที่คณะกรรมการปปท.จะคิดว่าจะลงนามภายในเร็ววันนี้แหละครับประกาศออกมาว่าต่อไปนี้ผู้ที่จะแจ้งเบาะแสให้กับสำนักงานปปท.นี่ก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วเราก็ยกระดับเราขึ้นมาระดับนึงก็นี่แหละครับคือเรื่องที่ทางอาจารย์ได้บอกนะว่าวันนี้เราจะเข้าสู่คลับของคน
1: ที่
0: อย่าพูดคำว่าคลับคนรวยดีกว่าแต่ใช้คำว่าคลับที่มีการดำเนินการนโยบายต่างๆที่ยกระดับของประเทศให้มีความโปร่งใสในด้านจริยธรรมและคุณธรรม
1: พอคุ้มครองคนเป่านกหวีดหรือคนแจ้งเบาะแสก็จะมีคนเต็มใจมาแจ้งเบาะแสมาอะไรมากขึ้นแต่อีกอันนึงที่ OECD ก็ให้ความสำคัญคือพอแจ้งเบาะแสแล้วมันจับได้แต่ตัวเล็กไม่จับตัวใหญ่ที่ผมตั้งคำถามทางเอาไว้เนี่ยตอนนี้เราต้องแก้กฎหมายหรือต้องปรับอะไรไหมครับเพื่อจะจับไปถึง
0: กฎหมายเรามีอยู่แล้วครับกฎหมายเรามีอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเราก็จับตัวใหญ
1: ่
0: มาแล้วในระดับหนึ่งแต่คือผมจะเรียนอย่างนี้ก่อนฮะว่า OECD เนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยเหมือนกันนะครับเขาไม่ได้มองแค่ว่าเรามีแล้วเราไป
1: ต้องบังคับใช้จริง
0: ต้องบังคับใช้จริ ง
1: เขียนอยู่ในกระดาษเฉยๆเนี่ยเขาไม่ฟัง
0: ไม่ได
1: ้
0: เพราะอย่าลืมว่าไอ้ก่อนที่เราทำเรื่องของแฟลไฟดิ้งเนี่ยเขาบินมาถามเราเนี่ยเขาจะดูเขาไม่ใช่จับตาดูเราวันนี้เผลอๆรายการ NVT ที่ออกอยู่นี้อาจจะมี AI แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสให้เขาดูอยู่ก็ได้ว่าผมมาพูดอะไร
2: จับตามครับทีนี้เรื่องของเอาละOECD เนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของธรรมาภิบาลก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการส่งคำถามมาอย่างที่ท่านบอก25คำถามพอเรามาตอบคำถามแล้วในฐานะที่ท่านเนี่ยดูแลเรื่องนี้ท่านเห็นอาจจะเรียกว่าเป็นรูรั่วหรือว่าอันไหนที่เราจำเป็นที่จะต้องมาปรับปรุงเพื่อที่จะไปปิดโจทย์ตรงนั้นตามที่เขาถามมามี
0: เขาไม่ได้ส่งมา25คำถามผมเนี่ย
1: แค่คือเป็น25 กลุ่ม
0: แต่ในกลุ่มที่ผมรับผิดชอบเนี่ยรูรั่วสิ่งนึงที่วันนี้มีการพูดกันมากที่สุดก็คือ ือการบังคับใช้กฎหมาย
2: คือเรื่องนี้เลย
0: คือเราต้องทำให้เขาเห็นได้ว่ากฎหมายที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีความเด็ดขาดแล้วเราลงไปปฏิบัติได้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบกฎข้อบังคับตลอดจนแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆในมติครม.
2: ครับ
0: ตัวอย่างเช่นที่เราบอกว่าต้องมีการชี้แจงทรัพย์สินอย่างนี้เนี่ยเขาก็บอกเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าอยู่มีเนี่ยอยู่ต้องบังคับใช้ให้ได้นะเราก็พยายามที่จะดำเนินการในปรับในทุกมิติของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าคุณไม่ว่าคุณจะมีกฎหมายอะไรที่คุณถืออยู่คุณต้องอย่าเลือกปฏิบัติถ้าคุณเลือกปฏิบัติเมื่อไหร่เนี่ยความเป็นความโปร่งใสมันก็จะไม่เกิดขึ้นด้านจริยธรรมคุณธรรมคนเขามองมาเขาก็บอกว่าทำไมยังเลือกปฏิบัติอยู่ล่ะอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องตัดปัญหาเรื่องอย่างนี้ออกไปว่าจะต้องไม่มีเรื่องของการ
1: เลือกปฏิบัติตรงนี้ท่านเลขาพอจะเปิดเผยไหมครับว่าทำยังไงเพราะว่าสิ่งที่คุณวัชกรถามเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเรานะกฎหมายเรามีเยอะเขียนเยอะอย่างที่เราคุยกันแต่บังคับใช้ไม่ค่อยได้หรือบังคับใช้เฉพาะคนที่ด้อยอำนาจคนจนอันเนี้ยปัญหาเนี้ยปปท.กับหลายๆหน่วยงานแก้ไขยังไงครับ
0: สิ่งที่สำนักงานปปท.ลงไปดำเนินการขับเคลื่อนนะครับคือคุณข้าราชการทุกคนที่ถือกฎหมายอยู่เนี่ยคุณมีหน้าที่และคุณมีอำนาจ
1: ครับ
0: ถ้าคุณทำไม่เต็มที่เขาเรียกละเลยถ้าคุณไม่ทำซะเลยเขาเรียกละเว้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดคุณไม่ละเลยก็ละเว้นสำนักงานปปท.ก็จะลงไปดำเนินการตรวจสอบว่าทิ้งที่คุณร้องที่มีประชาชนเขาร้องเรียนมาเนี่ยคุณได้ดำเนินการปฏิบัติตามนั้นแล้วหรือเปล่าก็จะเห็นได้ว่าระยะหลังมาเนี่ยเรามีการบังคับใช้กฎหมายไปดำเนินการเข้าจับกุมคนนู้นคนนี้ที่เป็นข้าราชการไปเรียกรับผลประโยชน์มองดูว่ามันเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่ผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องปากต่อปากต่อปากไปว่าส่งมาแล้วเราไปทำได้จริงจำนวนสถิติข้อมูลที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาที่สำนักงานปปท.วันนี้เนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพราะแสดงให้เห็นว่าวันนี้คนเขาเริ่มมีความมั่นใจ
1: ในไ
0: ว้ใจแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ลงไปแก้ไขปัญหาลดความเดือดร้อนของประชาชนได้สิ่งนี้เองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำให้เขาเห็นประจักษ์ด้วยสายตาของเขาว่าวันนี้เขามีความมั่นใจนี่แหละครับถือคือเรื่องก็ย้อนกลับไปในเรื่องเมื่อกี้อีกสักครู่นึงการที่เขาจะมาร้องได้ถ้าเขาร้องแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องได้รับความเดือดร้อนเขาก็จะไม่มาแต่วันนี้เรากำลังจะมีระเบียบที่เรียกว่าคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเมื่อไหร่ก็ตามที่ระเบียบนี้ออกมาผมเชื่อมั่นได้เลยว่าคนก็จะมาร้องกับเราเยอะขึ้นเพราะเขารู้ว่าวันนี้เขาร้องแล้วเขาไม่เป็นภัยอีกต่อไปยกตัวอย่างข้าราชการสองคนนั่งติดกันคนหนึ่งรวยเอาอีกคนหนึ่งก็นั่งตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปแต่ก็ไม่ได้รวยเลยวันดีคืนดีก็เพื่อนก็รวยคนในอยู่ข้างๆก็เอาละเดินเข้าไปไม่รู้จะไปไหนก็มาปปท.ก็บอกว่าลองให้ตรวจสอบดูเพื่อนคนนี้ไปบอกไอ้นี่เป็นคนร้องหรือเปล่าเดี๋ยวไปจัดการซะวันนี้ไม่ได้แล้ว
1: มีกฎหมายคุ้มครอง
0: มีกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสแล้ว
1: คนร้องมีกฎหมายคุ้มครองนะครับจะไปถึงตัวใหญ่ได้อีกเรื่องนึงที่ผมเข้าใจว่า OECD สนใจก็คือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามทุจริตเนี่ยคุณวัชกรปปท.ปปช.สตง.ดีเอสไอเนี่ยยังทำงานเป็นไซโลชโลเหมือนเดิมหรือต่อไปนี้เราจะบูรณาการกันข้อมูลเราจะแชร์กันเราจะไปถึงจุดนั้นไหมครับ
0: ผมว่าเราถึงเราเลยจุดนั้นมาแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่านะคร
1: ับ
0: จะเห็นว่าแต่ก่อนปปช.ท่านอยู่แท่งนึงสตง.ท่านอยู่แท่งนึงปปท.อยู่แท่งนึงตำรวจบก.ปปป.อยู่แท่งหนึ่ง
1: ทุกคนมีข้อมูลแบบเป็นความลับทางราชการหมดไม่แชร์กัน
2: เอง
0: แต่จะเห็นว่าระยะหลังที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการเราเข้าบังคับใช้กฎหมายเราจะใช้คำว่าภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้บก.ปปป.สำนักงานกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ส่งท่านผู้การบก.ปปป.มาสตง.ท่านผู้ว่าก็ส่งผู้แทนมาสำนักงานปปช.ถึงแม้ท่านจะเป็นองค์กรอิสระท่านก็ยังส่งผู้แทนมาเข้าร่วมบังคับใช้กฎหมายปปง.พระเอกของเราก็มาตามยึดทรัพย์ในลำดับสุดท้ายจะเห็นว่าเราเนี่ยได้เริ่มกระบวนการแบบนี้มาในระดับหนึ่งแล้ว
1: ไม่ได้เป็นไซโลเหมือนแน่ดี
0: ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับวันนี้คำว่าไซโลนี่ทลายทิ้งแล้ว ครับ
1: ทีนี้ครับคำถามสุดท้ายที่คนอยาก
2: ใช่มันปี71แล้วตอนนี้ก็เริ่มจะปลายปี70แล้วทำลายมันจะทันไหมครับ
1: 69ครับคุณนวัชกร
2: 69
0: อย่าเพิ่งไปเร็วครับผมว่าใช้ไม่ค่อยดีครับ
2: 69ก็เดี๋ยวก็เหลือ70 71ก็เสียเวลาอีกไม่นานทำลายของเราเป็นอย่างไรครับเพราะว่า

0: เราก็ใจจดใจจ่ออยากจะให้เข้าเป็นสมาชิกให้ได้เหมือนกัน OECD
1: ในส่วนของเรื่องของไทม์ไลน์เนี่ยเราได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการของเราเป็นที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดแต่ทาง OECD เนี่ยเขากำหนดมาให้เราแล้วว่าในช่วงนี้เขาจะทำอะไรเราก็ต้องเดินตามกรอบระยะเวลาที่เขาให้เรามาอย่างเช่นบอกว่าในช่วงนี้ในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงที่เขาจะบินเข้ามาจากฝรั่งเศสเขาก็จะไปทำค้นหาความจริงหรือที่เรียกว่า fact finding กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเริ่มแล้วของเขาเริ่มแล้วนางใบหนุ่มงานที่เสร็จไปแล้วก็เสร็จไปแต่ที่กำลังจะเริ่มที่ยังเหลืออีกผมเข้าใจว่าวันนี้จะเสร็จไปแล้วประมาณ8หน่วยงานนะครับจาก25คณะกรรมการได้เสร็จไปแล้ว8ขึ้น1ใน3นะครับปปทจะเริ่มวันจันทร์อังคารนี้บวกอันนี้เสร็จก็เป็น9แล้วเพราะฉะนั้นในห้วงของการตอบ fact finding เนี่ยเราไปกันได้ไกลมากเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าข้าราชการทุกคนนะครับแล้วก็คนไทยทุกคนก็ควรจะมีความดีใจนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจว่าอย่างน้อยเองวันนี้พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะยกระดับประเทศเราเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เพราะว่าเราผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เราจะเห็นความโปร่งใสอย่างเดียวแต่ความโปร่งใสเนี่ยมันทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยดีขึ้นก็ถามว่าทำไมก็ต่อไปนี้ที่จะต้องไปบอกว่าจะต้องจ่ายตรงนู้นจ่ายตรงนี้ก็หมดไปแน่นอนความเป็นอยู่ของประชาชนนักธุรกิจนักลงทุนผู้ประกอบการนักลงทุนทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่เขามองเห็นว่าแต่ก่อนอาจจะต้องมีการจ่ายตรงนู้นจ่ายตรงนี้วันนี้เขาบอกเขาไม่ต้องจ่ายแล้วเงินที่เขาลงทุนไปก็จะกลับเข้ามาในประเทศเราเขาไม่ต้องไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2: ประโยชน์เห็นแน่เพราะนั้นตอนนี้เรามีหน้าที่ต้องส่งกำลังใจให้ปปท.และทุกหน่วยงานว่าต้องช่วยกันจนทั้งพาเราไปสู่ OECD ให้ได้
0: ใช่ครับผมจะได้เห็นความสำคัญของการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD แล้วนะครับจากนี้ไปอย่างที่ท่านอาจารย์เกษมสันต์บอกนะครับคงจะต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ครับท่านภูมิวิสารเกษมสุขนะครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบพระคุณครับ
1: ครับ
0: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระสำนักนะครับวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อน

0: ิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียนออสเตรเลเชียนครั้งที่17ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุนกระทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทุนกระทุนกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพา

สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเวลา 14:26 นาทีวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยัง M Tower ชั้น14ศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่11เพื่อประชาสัมพันธ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569ท่านนี้สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลีเฟราจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในประเทศไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพและเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือรวมทั้งฟื้นฟูเสริมสร้างพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวโดยทรงใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเป็นส่วนประกอบซึ่งน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่ด้อยไปกว่าน้ำมันมะกอกและไม่มีกรดไขมันทรานส์รวมทั้งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆอาทิโรคหลอดเลือดตีบตันโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันให้นานขึ้นปัจจุบันน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดจำนวนทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่คาเมเลียเบรนไทยเนเจอร์วิสตอมแอนด์คราฟต์ฟอร์โมเดิร์นลิฟวิ่งผลิตภัณฑ์อโรมาที่ประสานคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียเข้ากับกลิ่นยูคาลิปตัสและตะไคร้หอมจำนวน5ผลิตภัณฑ์ได้แก่ก้านไม้หอมถุงหอมสเปรย์หอมปรับอากาศน้ำมันนวดและบำรุงผิวและบาล์มณ M Market Hall ชั้นจีทอดพระเนตรร้านอาหารและร้านค้าที่เข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขในรูปแบบบูธเฟสติวัลที่อบอุ่นกระชิดธรรมชาติพร้อมเล่าเรื่องน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในฐานะวัตถุดิบชั้นดีเยี่ยมเพื่อสุขภาพหัวใจผ่านอาหารการใช้ชีวิตและบรรยากาศอาทิการเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราสู่การสร้างพื้นป่าและรายได้สู่ราษฎรคุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและสีธรรมชาติจากพื้นป่าสำหรับการสร้างคุณค่างานหัตถกรรมนอกจากนี้ยังมีสินค้าจากร้านค้าในกระมูลนิธิชัยพัฒนาไปจำหน่ายอาทิสินค้าจากร้านพัดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหมอนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิและเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงานครบทุก500บาทรับ1สิทธิ์หรือซื้อสินค้าจากร้านพัดภายในงานครบทุก500บาทรับ2สิทธิ์เพื่อรุนรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับสำหรับการเดินทางไปในประเทศจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์จำนวน5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งและรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพเชียงรายจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยรวม4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,996 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณะเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ตลอดระยะเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทางด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลงานจากการศึกษาและวิจัยได้รับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยกระดับคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆอันเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมพยกระดับคุณภาพภาพชีวิตของประชาชนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ำเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,990 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจีนบุรีและจังหวัดนครนายกโดยมีนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจีนบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการยงคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลไม้เคสอำเภอเมืองปราจีนบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดปราจีนบุรีเกิดฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรครอบคลุมพื้นที่7อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถทันทีทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังต่อจากนั้นรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปยังตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนทำให้แม่น้ำนครนายกและคลองสายหลักล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรสถานที่ราชการและเส้นทางการคมนาคมปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2561/2570และเป็นประธานการประชุมมูลนิธิต่อยอดโครงการหลวงโดยมุ่งให้การพัฒนาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากที่มุ่งแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติความยากจนและการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานในปี2570มีแผนส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟตั้งเป้าเกษตรกรเข้าร่วม240รายคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 4.55 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยและขยายพันธุ์พืชรวมถึงส่งเสริมหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติแก่สมาชิกในพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการขยายผลการพัฒนาจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงในปี2570มีแผนพัฒนาแปลงทดสอบและสาธิตการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก130ตันและทดลองปลูกกาแฟโรบัสต้าภายใต้ร่มเงาอะโวคาโดน้อยหน่าและโกโก้ควบคู่กับการวางระบบป้องกันช้างตั้งเป้ารับสมัครเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง50รายรับอบรมมาตรฐาน GAP และคัดเลือกพืชศักยภาพโดยเฉพาะเสาวรสเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรต่อไป
การพิจารณาแนวทางยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟสู่ Rainforest Alliance เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคโดยในปี2569เกษตรกรส่งมอบผลผลิตกาแฟกะลารวม 1,154 ตันและการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงผึ้งซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรองมาตรฐาน GAP หรือ Good Agriculture Practice หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีครบทั้ง7รายคิดเป็นร้อยละ100โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านการปรับปรุงพันธุ์กุหลาบซึ่งสามารถพัฒนาและขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบได้รวม 21 พันโดยหนึ่งในผลงานสำคัญคือกุหลาบควีนสุทธิดาทางนี้องคมนตรีได้มอบนโยบายให้มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างโอกาสและรายได้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนการพัฒนางานโครงการหลวงให้เกิดความยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและนางสาวปริณดาวงเนียมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบูรณะราชวรวิหารวัดสวนพลูวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบพิตรพิมุขวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฎิ์วัดพิรุวงศาวาสวัดบูรณะสิริมัตยารามวัดชนะสงครามวัดประวัตินิเวศวิหารและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัทเอเชียคลีนอินเตอร์

ตรียลเอสเตทจำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท KVN Import Export 1991จำกัดในเครืออโรมากรุ๊ปและกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์ย้ำสะอาดจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนอนุบาล 3 เสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์กรุงเทพมหานครบริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน 10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชสิทธารามวัดบพิตรพิมุกวัดฉัตรแก้วจงกรณีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการในสกลดวงจันทร์พร้อมคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิวิตคอนซัลติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กลุ่มบริษัทชอการช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน 10 รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่สี่หมื่นวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามวัดนานองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน 10 รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49หมู่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนและนายอธิปัตย์เข้มแข็งพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรารบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสะพานนักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสะพานนักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรทำนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน391ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอนุรอยเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ในโอกาสวันนวินทรมหาราชประจำปี2569วันนี้ที่โรงเรียนบ้านพรุดินนาอำเภอตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รบินทร์ระวิวงศ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีประกอบด้วยกระเป๋ายาสามัญจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่มอบกระเป๋านักเรียนจำนวน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียนจำนวน500ชุดให้แก่โรงเรียนบ้านพรุดินนาโรงเรียนบ้านทับไซโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยโรงเรียนบ้านนางรองโรงเรียนบ้านคลองชะม่วงโรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือโรงเรียนบ้านบางครามโรงเรียนบ้านบางเตียวโรงเรียนบ้านพรุเตยและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอจังหวัดกระบี่ทั้งนี้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคม2569โดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวม437รายกลุ่มโรคที่พบมากขั้นอันดับแรกได้แก่โรคระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบหัวใจและหลอดเลือดสมองระบบทางเดินหายใจและผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ45รายจากนั้นทางคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุจำนวน5รายจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าครั้งไหนๆถึงเวลาที่เราต้องปรับเพื่อให้เราทุกคนไปต่อได้เริ่มต้นที่ตัวเราประหยัดให้เป็นนิสัยปิดไฟที่ไม่ใช้ลดการใช้แอร์เช็คสภาพรถให้พร้อมทางเดียวกันไปด้วยกันเพื่อลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็นมองหาทางเลือกใหม่พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์หรือเชื้อเพลิงชีวมวลใกล้ตัวช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันและสร้างความมั่นคงให้ครัวเรือนเลือกเสพข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหรือสื่อที่มีความน่าเชื่อถือผ่านการคัดกรองแล้ววิกฤตนี้จะผ่านไปหากเราทุกคนร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวนะคะกับดิฉันนุชนาถสุขสมกฤตค่ะพบกันเช่นเคยนะคะทางหน้าจอทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางการรับชมผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ Live MBT ภาคกลางเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยประสบกับปัญหาอุทกภัยนะคะเราต้องบอกเลยว่าตอนนี้กระทรวงการคลังเองค่ะเขาก็มีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการช่วยเหลือที่ครอบคลุมในหลากหลายด้านด้วยกันค่ะทั้งเรื่องของการพักชำระหนี้นะคะเรื่องของสภาพคล่องและการสนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยและพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะจะเข้าถึงมาตรการเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยรายละเอียดค่ะกับท่านคลังจังหวัดกาญจนบุรีนะคะท่านอภิรดีเกตศรีสังคลังจังหวัดกาญจนบุรีอยู่กับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังเองก็ออกมาตรการช่วยพี่น้องประชาชนผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจก่อนที่เราจะไปดูค่ะท่านว่าครอบคลุมเรื่องของอะไรบ้างอยากให้ท่านพูดถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจตรงนี้ค่ะของกระทรวงการคลังเนี่ยทำหน้าที่ยังไงบ้างคะ
1: ในสถาบันการเงินเฉพาะกิจของเราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเฉพาะกิจเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกิจในเรื่องของน้ำท่วมนะคะเราเป็นสถาบันการเงินที่ตั้งโดยกระทรวงการคลังนะคะโดยรัฐนะคะธนาคารที่เราเข้ารู้จักกันดีก็คือ1ธนาคารกรุงไทยออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นเองแล้วก็ธนาคารอิสลามแบงค์นะธนาคารอิสลามนะคะแล้วก็ถ้าเป็น SME วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดย่อมก็เป็นธนาคาร SME นะคะแล้วถ้าเป็นนำเข้าส่งออกก็เป็น Exim Bank นะคะนี่คือธนาคารเฉพาะกิจสถาบันการเงินเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงการคลังค่ะท่าน
0: ค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมเนาะแล้วก็การทำงานนะคะของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของมาตรการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ก่อนเพราะตอนนี้เราก็มีวิกฤตน้ำท่วมอยู่นะคะท่านเรื่องของการออกมาช่วยเหลือเนี่ยครอบคลุมเรื่องใดบ้างคะ
1: คือถ้าเป็นเราต้องพูดในหมวกของกระทรวงการคลังนะคะในกระทรวงการคลังเราเนี่ยตอนนี้เรามีระเบียบของกระทรวงการคลังนะคะระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะในระเบียบเราก็จะกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินนะคะเช่นท่านที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของบ้านน้ำท่วมนะคะในบ้านเสียหายนะคะหรือว่าสถานประกอบการเสียหายลักษณะนี้นะคะท่านหรือว่าแม้กระทั่งค่ารักษาพยาบาลนะคะเราก็ช่วยนะคะซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังเนี่ยช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วนะคะแต่ขอให้ประชาชนเนี่ยติดต่อผ่านถ้ากรุงเทพมหานครก็ติดต่อผ่านเขตที่ท่านสังกัดอยู่หรือไม่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเราก็เป็นทางอบต.เทศบาลที่บ้านท่านอยู่ในเขตนั้นนะคะแล้วทางอบต.เทศบาลก็จะมาตรวจนะฮะตรวจสอบความเดือดร้อนของท่านนะคะแล้วก็จ่ายเงินให้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะ
0: ค่ะทีนี้ต้องถามเรื่องของหนี้ก่อนแล้วกันเนาะพอพูดถึงเรื่องของกระทรวงการคลังหลายคนก็นึกถึงเรื่องการเงินเรื่องของหนี้สินต่างๆคือตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยประสบปัญหาก็แบบรู้สึกแบบว่าเสียใจกันอยู่แล้วอ่ะนะคะที่ต้องมาน้ำท่วมบ้านการเข้าของเสียหายมากมายแถมไม่พอยังเป็นหนี้อยู่อีกบางคนก็ไปทำงานก็ไม่ได้อีกอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ทางกระทรวงการคลังเองมีมาตรการสำหรับการพักชำระหนี้หรือว่าลดดอกเบี้ยหรืออะไรออกมาบ้างคะ
1: ค่ะเราแบ่งคนออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกคือเป็นหนี้อยู่แล้วเป็นหนี้สถาบันการเงินของรัฐอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นธกส.ออมสินทออส.นะคะสมมติท่านเป็นหนี้อยู่แล้วนะคะธนาคารสถาบันการเงินของรัฐนะคะทุกแห่งนะคะเรามีมาตรการกระทรวงการคลังมีมาตรการในการพักชำระหนี้นะคะพักเงินต้นพักดอกนะคะบางธนาคารพักถึง6เดือนนะคะปลอดต้นปลอดดอกไป6เดือนบางธนาคารปลอดต้นปลอดดอกไป3เดือนนะคะคือไม่เก็บท่านเลยในช่วง3เดือน6เดือนนี้ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะแตกต่างกันไปตามที่ธนาคารให้ความช่วยเหลือนะคะท่านนี้ท่านเป็นหนี้กับธนาคารของรัฐธนาคารใดขอให้ท่านเดินเข้าไปติดต่อธนาคารนั้นนะคะเพราะว่าหลักเกณฑ์จะแตกต่างกันสำหรับการพักชำระหนี
0: ้ค่ะอย่างเมื่อสักครู่ที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยทอสใช่ไหมคะก็มีการพักชำระหนี้ไป6เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: สูงสุดนี้6เดือนเลยนะคะ
1: ออมสินก็3เดือน6เดือน แล้วก็ดอกเบี้ย 0% อันนี้สำหรับผู้ที่เป็นหนี้อยู่แล้วนะคะนะฮะอันนี้ออมสินนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย 0% 3เดือนนะคะถัดมาสำหรับเมื่อกี้สำหรับคนที่เป็นหนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นหนี้หรือเป็นหนี้อยู่แล้วแต่มีความเดือดร้อนต้องการสินเชื่อเพิ่มเติมก็ให้ติดต่อธนาคารของรัฐได้เลยทุกธนาคารนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่นะคะขอให้ท่านเดินเข้าไปในธนาคารของรัฐธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยถ้าเป็นบ้านก็ธ.อ.ส.นะคะเรามีให้กู้ตั้งแต่ 50,000 บาทเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างธ.ก.ส.

0: นะคะที่เรารู้จักกันนะคะถ้าเป็นสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูนะคะเร่งด่วนนะคะกรณีที่ต้องการเรื่องของประกันภัยนะคะทุกประเภทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นธุรกิจใหญ่หน่อยนะคะบสย.นะคะบสย.ก็จะช่วยค้ำประกันสินเชื่อให้อีกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ธนาคารของรัฐที่สังอยู่ในสังกัดกระทรวงการคลังยินดีช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเรื่องของสินเชื่อเดิมหรือจะเป็นสินเชื่อใหม่ค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นว่ามีหลากหลายนะคะแต่ละธนาคารก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปทีนี้ในส่วนของพี่น้องกาญจนบุรีค่ะก็มีหลายพื้นที่เนาะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่อยู่ริมน้ำเนี่ยชาวเรือชาวแพต่างๆได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเลยพอได้รับผลกระทบแล้วเป็นหนี้อยู่แล้วเนี่ยค่ะอยากจะเดินไปธนาคารจะต้องเตรียมข้อมูลหลักฐานเอกสารอะไรไปบ้างคะ
0: เบื้องต้นนะคะก่อนที่ท่านจะเดินไปที่ธนาคารทุกธนาคารนะคะท่านควรจะมีภาพถ่ายที่หัวใส่ท่านเสียหายสถานประกอบการเสียหายหรือว่าพืชสวนไร่นาของท่านเสียหายสมมติเลี้ยงหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลี้ยงวัวเสียหายอย่างไรท่านถ่ายภาพนั้นไปด้วยแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือบัตรประชาชนนะคะเพื่อไปแสดงตัวตนแล้วก็ทะเบียนบ้านนะคะถามว่าทะเบียนบ้านทำไมเราต้องการรู้ว่าท่านอยู่ในพื้นที่ใดนะคะธนาคารก็จะได้ช่วยเหลือตามพื้นที่นั้นๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ท่านเดินวันนี้เดินเข้าไปธนาคารของรัฐสาขาใกล้บ้านท่านก่อนนะคะสาขาใกล้บ้านท่านก่อนนะคะเพื่อว่าจะได้ทราบว่าของท่านเนี่ยควรจะใช้ธนาคารใดแล้วเงื่อนไขของธนาคารใดดีกว่ากันท่านก็เปรียบเทียบตัดสินใจแต่ข้อนึงที่อยากจะเตือนไว้แล้วก็คือธนาคารน่ะมักจะใช้คำว่าให้กู้เท่าที่จะใช้แล้วก็กู้เท่าที่มีความสามารถในการผ่อนชำระได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะก็ต้องเตรียมข้อมูลหลักฐานเนาะอย่างที่ท่านคลังบอกนะคะตอนนี้เก็บหลักฐานถ่ายภาพเอาไว้ได้เลยนะคะแล้วถ้าเป็นหนี้กับสถาบันการเงินของรัฐใช่ไหม
0: คะ
1: ก็สามารถที่จะไปติดต่อเนาะเพื่อที่จะทำการพักชำระหนี้นะคะได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะกู้มาซ่อมแซมบ้านก็สามารถทำได้ด้วย
0: ทำได้ด้วยทุกเรื่องค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอให้ท่านอย่าตัดสินใจตัวเองว่าได้หรือไม่ได
1: ้
0: คลังอยากให้ท่านเดินไปที่ธนาคารก่อนและให้ท่านให้ธนาคารเป็นคนแนะนำท่านว่าท่านควรจะไปธนาคารใดเพื่อให้ตรงเป้าหมายสมมุติว่าท่านเดินไปที่ออมสินบอกว่าท่านเป็นเกษตรกรท่านควรไปธ.ก.ส.นะนะคะลักษณะนั้นขอให้ธนาคารให้ได้คำแนะนำให้กับท่านนะคะบางทีเพื่อนบอกนะคะบางทีเพื่อนบอกว่าไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เชื่อเพื่อนขอให้ไปเดินไปที่ธนาคารของรัฐนะคะสถาบันการเงินของรัฐเพราะว่ายินดีจะช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะ
1: หรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะแบบว่าเดินทางไปติดต่อก็โทรได้ด้วยไหมคะ
0: โทรได้ค่ะ
1: คลังก็มีการตั้งศูนย์ประสานงาน
0: ได้ค่ะถ้าเกิดท่านเดือดร้อนในเรื่องของระเบียบกระทรวงการคลังใดๆก็ตามหรือสถาบันการเงินของรัฐใดๆก็ตามนะคะในจังหวัดกาญจนบุรีขอให้โทรไปที่034นะคะ511142นะคะสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรียินดีนะคะไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามบัตรสวัสดิการใช้ไม่ได้นะคะเงินคนพิการโอนหรือยังนะคะโทรไปได้เลยค่ะเพราะว่ากระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลอยู่แล้วเราก็จะมีโปรแกรมมีหน้าจอที่สามารถจะขอถามบัตรประชาชนท่านบอกเลขเรามาแล้วเราก็ขี่เข้าไปท่านไม่ต้องมาถึงสารกลางจังหวัดนะคะท่านสามารถโทรมาคุยกับเราก่อนเพื่อเราจะได้แนะนำช่องทางท่านไปได้จะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ลำบากอยู่แล้วค
1: ่ะใช่ค่ะทีนี้เมื่อสักครู่พอท่านพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาเนาะช่วงนี้นะคะปากท้องก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะพี่น้องบางคนก็ทำงานไม่ได้กันด้วยนะคะช่วงนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเห็นท่านบอกว่าตอนนี้ก็มีการเติมเงิน
0: ค่ะคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งใหม่ทั้งคนใหม่คนเก่านะฮะคนเดิมเราจะเริ่มใช้เมื่อวันที่1ตุลาคม69ที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: 2-3 วันที่ผ่านมานะคะซึ่งเราให้ยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะคะใครที่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ก็ประกาศไปแล้วเรียบร้อยนะคะเริ่มใช้เมื่อวันที่1ตุลาเป็นต้นมานะคะแล้วสำหรับไทยช่วยไทยพาสนะคะในบัตรสวัสดิการนะคะทางกระทรวงการคลังได้เติมเงินนะคะเติม

0: เงินให้ท่านแล้ว 1,000 บาทนะเติมเงินให้ท่าน 1,000 บาทปกติท่านได้300เราเพิ่มให้อีก700เป็น 1,000 บาทเพื่อเข้าโครงการไทยช่วยไทย plusนะคะแต่สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการจะพิเศษนิดนึงว่าท่านไม่ต้องลงทะเบียนนะคะเพราะท่านถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้วเงินจะโอนเข้าไปให้ท่านเลยในเดือนตุลาท่านจะมีเงินใช้ 1,000 บาทแล้วเงิน 1,000 บาทนี้ท่านไม่ต้องช่วยรัฐจ่ายท่านใช้เงินสดได้เลย 1,000 บาทแต่มีข้อแม้ว่าท่านจะต้องใช้ให้หมด 1,000 บาทภายในเดือนตุลาค
1: ม
0: ไม่สามารถจะเก็บไปได้ไปเดือนพฤศจิกายนนะคะให้ท่านเดือนเดียวนะคะ700บาทนี้ให้ท่านเดือนเดียวเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมท่านจะมีเงินใช้เงินสดใช้ 1,000 บาทนะคะส่วนเดือนต่อๆไปก็เข้าสภาพเดิมคือเดือนละ300บาทตามมาตรการเดิมนะคะแต่สำหรับผู้ที่ถือไทยช่วยไทยพาสขออนุญาตเลยอย่างครั้งก็ถือไทยช่วยไทยพาสนะคะก็คือวันนี้นะคะภาคทางรัฐบาลนะคะเพิ่มเงินสำหรับไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนแต่ให้ 1,000 บาทเท่านั้นนะคะโดยที่เริ่มวันนี้แล้วนะคะให้ทุกท่านเข้าไปในเป๋าตังค์นะคะสำหรับคนที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเข้าไปในเป๋าตังค์นะคะแล้วไปยืนยันตัวตนการยืนยันตัวตนก็แค่กดตึ๊ดเดียวนะคะยืนยันตัวตนตึ๊ดเดียวแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะใช้ไทยช่วยไทยพลัสเลยสำหรับบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่บัตรสวัสดิการก็จะต้องช่วยกันออก60 40เหมือนเดิมแล้วใช้ได้วันละ200เหมือนเดิมนะคะแต่จะใช้ได้ 1,000 บาทในเดือนตุลาและพฤศจิกายนนะคะได้2เดือนนี้แล้วก็จบสิ้นสุดโครงการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่สำหรับขอนิดนึงนะคะสำหรับแม่ค้านะคะผู้ที่ประกอบการแล้วอยากเข้าไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันนี้ถ้าคนใหม่อยากจะเข้านะคะเพิ่งยังอยากเข้าตอนนี้ก็ไปสมัครที่ธนาคารกรุงไทยแต่ถ้าเป็นรายเดิมที่เมื่อสัก 3-4 เดือนมานี่ก็ใช้มาแล้วนะคะก็เข้าไปในยืนยันตัวตนในแอปถุงเงินสำหรับแม่ค้าแอปถุงเงินสำหรับพวกเราที่ใช้ก็เป็นแอปเป๋าตังค์นะคะ
1: ค่ะก็เข้าไปยืนยันกันได้ตอนนี้ก็เริ่มใช้กันมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการเนาะของกระทรวงการคลังที่ตอนนี้ก็ออกมาช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วท่านค่ะพอพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจและพื้นที่กาญจนบุรีเนาะในชายน้ำก็ได้รับผลกระทบมากมายตลาดอะไรก็ซบเซาตอนนี้ภาพรวมของเศรษฐกิจตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในพื้นที
0: ่ภาพรวมเศรษฐกิจกาญจนบุรีนะคะค่อนข้างจะโชคดีอย่างหนึ่งว่าเรามี M81 ใน M81 อ่ะช่วยให้นักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดอื่นนะคะสามารถเข้ามาจังกาญจนบุรีได้สะดวกนะคะถ้าวัดกันแล้วเนี่ยภาคบริการของเราขยายนะคะภาคบริการก็คือร้านค้านะคะร้านค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวพวกนี้นะคะเราขยายนะคะส่วนภาคอื่นเกษตรนะคะเราอาจจะซบเซาตามราคาสินค้าหรือก็ตามวันนี้น้ำท่วมนะคะไข่ราคาเพิ่มขึ้นแต่ผู้ประกอบการเลี้ยงไก่อาจจะเดือดร้อนกระชังปลาเรานะคะปกติแล้วเราเป็นผู้ส่งออกกระชังปลาออกปลาไปขายจังหวัดอื่นนะคะแต่วันนี้กระชังปลาเราก็ได้รับความเสียหายนะคะอย่างเนี้ยกรณีได้รับความเสียหายลักษณะเนี้ยเจ้าของกระชังปลาหรืออะไรเนี่ยนะคะท่านขอความช่วยเหลือได้จากสถาบันการเงินหรือถ้าเกิดในเรื่องของความเสียหายฉุกเฉินเนี่ยก็ติดต่ออบต.เทศบาลได้เลยนะคะการที่ท่านจะให้ภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องของความเดือดร้อนนะฮะขออนุญาตว่าเมื่อสักครู่คลังบอกหรือยังว่าขอให้ไปภายใน90วัน
1: ยังเนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการที่จะไปเยียวยาอย่างที่ผ่านมาแล้วก็จะมี5,000 9,000 อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะที่ทางรัฐช่วยเหลือ
0: บ้านเสียหาย 9,001 นะคะ 9,001 ลักษณะนั้นนะคะเพราะว่าเรามีหลายมาตรการแล้วแต่ละมาตรการก็จะแตกต่างกันอยากให้แต่ละท่านนะคะเยียวยาครัวเรือนสูงสุดตอนนี้ก็คือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะฮะแล้วก็ซ่อมแซมบ้านนี่ก็ตามความเสียหายแต่ไม่เกิน 49,500 บาทนะคะแล้วก็เงินทุนประกอบการช่วยเหลือสูงสุดเนี่ย 11,400 นะคะก็คืออาจจะมองว่ามันน้อยมากนะคะแต่ก็บ้านเราก็ประเทศเราก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยนะคะแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยอุทกภัยก็เยอะนะคะแล้วก็ยังมีเกษตรกรมี หลายหลายส่วนนะฮะแล้วก็เราก็ต้องช่วยเหลือกันนะฮะรัฐบาลก็เข้าใจว่าประชาชนเดือดร้อนนะคะเราก็พยายามจะช่วยนะคะก็อยากให้ท่านน่ะถ่ายรูปแล้วก็เอาเอกสารไปติดต่อภายใน90วันนะคะแต่สำหรับกาญจนบุรีเนี่ย เราน่าจะโชคดีกว่าจังหวัดรอบๆข้างเรานะคะเพราะตอนนี้น้ำเราลดแล้วอุทยานก็เปิดแล้วนะคะแล้วก็ร้านอาหารที่แถวริมแม่น้ำเราก็เปิดบริการได้แล้วคาเฟ่เราก็เปิดได้แล้วนะคะแล้วก็ที่พักแต็มริมไซโยกบางที่ก็ไม่ได้เสียหายเพราะเราเป็นแพขึ้นลงได้นะคะเราก็จะได้รับนักท่องเที่ยวอีกนะคะหลายแบรนด์ก็จะเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ขอให้พวกเราเขาเรียกอะไรต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ค่ะก็เนี่ยอย่างภาพที่เห็นเนาะก็พี่น้องประชาชนเขาก็มีการแบบปรับตัวกันนะคะทีนี้อีกสักนิดนึงค่ะท่านคลังคะย้ำหน่อยสำหรับผู้ที่ต้องการการได้รับการช่วยเหลือเนาะจากกระทรวงการคลังหรือว่าจากภาครัฐเนี่ยนะคะเราจะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างอันนี้คนละส่วนกับที่เราจะไปกู้สถาบันเฉพาะกิจนะคะในส่วนของเงินเยียวยา 9,000 เนี่ยค่ะหลักฐานที่ต้องเตรียมมีอะไร
0: ถ้าในกรณีที่เยียวยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซ่อมแซมบ้านพักหรือว่าการประกอบอาชีพหรือเยียวยาของการที่ครองชีพได้นะคะมีขาดรายได้ลักษณะนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะเตรียมภาพถ่ายนะคะว่าบ้านตัวเองเดือดร้อนนะฮะหรือว่าบ้านตัวเองเนี่ยน้ำท่วมไม่ทำให้เราไม่สามารถจะเดินทางออกไปประกอบอาชีพได้หรือเดินทางไปทำงานได้นะคะลักษณะนั้นนะคะอย่างนี้น้ำท่วมนะคะแล้วก็ภาพถ่ายแล้วก็บัตรประชาชนนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านสำคัญที่สุด3อย่างนี้นะคะท่านต้องมีแล้วไปติดต่อที่อบต.หรือถ้าอยู่ในเขตเทศบาลติดต่อเทศบาล
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็ติดต่อที่เขตที่ท่านอยู่นะคะท่าน
1: ค่ะอีกหนึ่งคำถามก็เรียกว่าสำคัญเหมือนกันนะคะก็คือหลังจากที่ไปธนาคารต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าไปที่อบต.เทศบาลแล้วรอนานไหมคะกว่าจะทำการพิจารณาที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือหรือว่าพิจารณาที่จะให้อนุมัติเงินกู้เนี่ยค่ะ
0: ค่ะแต่ละธนาคารตอนนี้นะคะทางกระทรวงการคลังก็ได้ขอให้ธนาคารแต่ละธนาคารที่เป็นธนาคารสังกัดธนาคารรัฐที่เราเรียกว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยนะคะให้ช่วยรีบเร่งช่วยเหลือเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ได้รับความเกษตรกรที่ได้รับความลำบากในเรื่องของพืชสวนไร่นานะคะหรือว่าคนที่บ้านเดือดร้อนน้ำท่วมนะฮะก็ทอสอนะฮะทุกธนาคารยินดีจะช่วยนะตอนนี้คิดว่าทุกธนาคารต้องลดระยะเวลาเร่งช่วยเหลือน้ำท่วมก่อนนะผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะ คงต้องเร่งช่วยเหลือก่อนนะเพราะงั้นจะเรื่องของเงินกู้ในเรื่องของลดต้นลดดอกลดต้นลดดอกท่านก็ต้องเดินไปที่ธนาคารนะท่านนะคะอย่าลืมนะคะการลดต้นลดดอกท่านต้องเดินไปที่ธนาคารด้วยนะคะไม่งั้นเขาก็จะไม่ทราบว่าท่านเดือดร้อนแล้วเขาก็จะลดต้นให้ท่านไม่ได้นะคะยังไงนะคะต้องเดินไปที่ธนาคารนะคะ
1: ค่ะค่ะตอนนี้ผ่อนบ้านอยู่หรืออะไรอยู่ก็ตามไปก่อนไปธนาคารก่อนนะคะเพื่อไปยื่นที่จะพักชำระเนาะทั้งต้นทั้งดอกเลยนะคะยิ่งทอสเนี่ยกู้บ้านนี่โอ้โห6เดือนนะคะที่พักให้
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆกับบ้านธนาคารก
0: ็
1: ไม่ทราบอยู่แล้วนะ
0: ยังไงก็จะไม่พักให้
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องไปก่อนที่ธนาคารแล้วก็อย่างที่ท่านบอกตอนต้นรายการอันนี้ดีมากก็คืออย่าเพิ่งไปเชื่อคนอื่นว่าเราจะไม่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้ก่อนนะคะให้เดินไปที่ธนาคาร
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะหรือว่าโทรก็ได้มีสายด่วนด้วยนะคะท่านเบอร์สายด่วน
0: ใช่ค่ะสายด่วนกระทรวงการคลังนะคะเพราะว่ากระทรวงการคลังต้องการบริการประชาชนนะคะท่านโทรไปสายด่วน1689
1: ค่ะ
0: นะฮะนี่คือสายด่วนกระทรวงการคลังท่านติดขัดเรื่องใดนะคะที่เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังในการเยียวยาช่วยเหลือหรือในสถาบันการเงินใดๆก็ตามที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐนะคะท่านโทรไป1689นะคะแต่ถ้าอยากจะคุยกับคลังจังหวัดนะคะหรือจะสอบถามอะไรในจังหวัดกาญจนบุรีโทรไปที่สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ034-511-142นะคะสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรีเราตั้งอยู่บนสารกลางจังหวัดชั้น1นะคะท่านเดินขึ้นไปชั้น1ห้องเราอยู่ทางขวามือนะคะ
1: ค ค่ะก็เข้าไปพูดคุยสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้นะคะอยากจะไปปรึกษาปัญหาเรื่องการเงินการพักชำระหนี้อะไรก็เข้าไปได้เลยทีนี้แล้วในพื้นที่กาญจนบุรีมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปติดต่อบ้างแล้วหรือยังคะ
0: มีค่ะล่าสุดเมื่อวันศุกร์
1: ค่ะ
0: มีพี่น้องประชาชนเข้าไป1คนน่าสงสารนะคะท่านเขาไม่ได้บัตรสวัสดิการนะคะเขาไม่ได้เขาตกบัตรสวัสดิการนะคะแล้วก็บ้านก็เดือดร้อนประสบปัญหาอุทกภัยด้วยทางมาที่สำนักงานคลังจังหวัดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยติดต่อให้หมดค่ะ1ดูเรื่องบัตรสวัสดิการว่าทำไมเขาถึงตกเหตุผลอะไรแล้วก็พอดีว่าไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรไปทบทวนสิทธิ์นะคะไม่ได้ไปทบทวนสิทธิ์แล้วก็ติดต่อพม.นะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งอยู่บนสารกลางเหมือนกันทางพม.กรุณาให้ถุงยังชีพไปนะคะให้รถไปส่งถึงบ้านนะ
1: คะ
0: เพราะว่าก็ประชาชนมาถึงสารกลางแล้วถ้าได้ความได้รับความเดือดร้อนเราก็ต้องบริการนะคะ
1: ค่ะโอ้อันนี้น่ารักมากเลยนะคะก็คือนอกเหนือจากการที่จะให้ข้อมูลแล้วเนี่ยก็ยังพาไปติดต่อด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีแบบว่าดุประชาชนไม่มี
0: เรื่องดราม่าไม่มีค่ะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะเพราะเราเป็นศูนย์ราชการสะดวกค่ะ
1: ค่ะนอกเหนือจากมาตรการนะคะที่กระทรวงการคลังออกมาเนาะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจและเรายังมีมาตรการอื่นๆอีกไหมคะท่านที่จะช่วยแบบว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงนี้ค่ะ
0: คือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะจังหวัดกาญจนบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดท่านไม่อย่างวันนี้นอกจากท่านลงไปช่วยเหลือประชาชนแจกถุงยังชีพนะคะแจกถุงยังชีพต่างๆแล้วนะคะทางงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดเนี่ยในเมื่อเราเป็นจังหวัดที่เกี่ยวกับภาคบริการนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ให้งบประมาณในการไปจัดงานเพื่อดึงดูดประชาชนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดเข้ามานะคะแล้วก็ในเรื่องของพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวจัดอีเวนต์ต่างๆนะคะช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนโอท็อปต่าง
1: ๆ
0: พยายามจะจัดงานทั้งหลายแหล่เพื่อให้คนข้างนอกเดินทางเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีเข้ามาใช้สินค้าและบริการนะคะในจังหวัดกาญจนบุรีภาครัฐทำทุกวิถีทางทุกหน่วยงานค่ะ
1: แล้วท่านได้มีโอกาสที่ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนบ้างแล้วหรือยังคะ
0: ในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยคลังจังหวัดเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณคลังจังหวัดพยายามจะรีบจ่ายเงินงบประมาณออกไปให้ได้เร็วที่สุดนะคะส่วนที่คลังจังหวัดได้เคยได้ไปออกไปกับท่านพัฒนาชุมชนเป็น amazing ของเป็นเขาเรียกอะไรตื่นตาตื่นใจของคลังจังหวัดมากเพราะว่าจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะฮะเกษตรกรเขาเก่งท่านรู้ไหมว่ากาญจนบุรีเราทำน้ำพริกแกงอบแห้งนะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่หนองบัวเขาอบแห้งแบบที่เราสามารถจะถือไปจะอะไรเขาเรียกไปเมืองนอกมันเป็นแท่งอบแห้งเหมือนแท่งคานอแท่งที่เป็นสารไอ้ปรุงรสทั้งหลายแหละฮะทำเป็นแท่งนี้เลยอบแห้งไปเพราะฉะนั้นทำให้การใช้เวลาวิธีใช้อะสะดวกนะคะแล้วก็แต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาพยายามช่วยเหลือประชาชนนะฮะแต่อย่างที่คังเป็นคณะกรรมการอยู่อันนึงก็คือเรื่องของกระทรวงยุติธรรมก็ฝากพี่น้องประชาชนไว้ว่าถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะเช่นไม่มีเงินค่าทนายนะคะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วไม่มีเงินค่าทนายที่จะไปต่อสู้ถึงศาลลักษณะนี้นะคะท่านมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยู่ที่สารกลางจังหวัดนะคะแล้วท่านเข้าไปแล้วก็ไปขอรับเงินช่วยเหลือนะคะเราจะให้เงินช่วยเหลือเปล่าในการเป็นไปจัดหาทนายให้เงินไม่ใช่ทนายฟรีนะฮ
1: ะ
0: เราให้เงินทนายเพื่อไปสู้คดีให้ท่านนะคะมีหลายคดีนะคะทุกเดือนเราจะมีการพิจารณาเพื่อช่วยเหลือตรงนี
1: ้
0: นะคะ
1: ค่ะโหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจเนาะที่ทางคลังจังหวัดเองก็ได้ทำด้วยนะคะคุณผู้ชมเอาวันนี้ก็หลากหลายนะคะทั้งเรื่องของการออกสินเชื่อต่างๆนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ที่เป็นวิกฤตน้ำท่วมนะคะหรือแม้แต่การกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรวมถึงเรื่องของการให้เงินทนายเนาะเพื่อไปอยู่ในกระบวนการยุติธรรมต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านคลังจังหวัดกาญจนบุรีนะคะท่านอภิรดีเกตศรีสังค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แพทอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะจะพามาสัมผัสเสน่ห์บ้านปึกวิถีชุมชนสืบสานภูมิปัญญาค่ะตอนนี้นะคะแพทก็ยืนอยู่กับกำนันจิ้มแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกำนันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าที่นี่เรียกได้ว่าเป็นวิถีชุมชนเนาะมีการสืบสานภูมิปัญญาให้กำนันจิ้มค่ะเล่าให้แพทฟังสักนิดนึงว่าที่นี่ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
0: อ๋อที่นี่คือวิถีชีวิตเดิมๆสมัยก่อนนู้นนะครับคุณแม่ผมเมื่อประมาณสัก4-5-60ปีนะครับแม่ก็ทอผ้ารับจ้างทอผ้าพ่อขึ้นน้ำตาลนะครับวิถีชีวิตชุมชนของคนตำบลบ้านปึกเป็นอย่างนี้มานะครับก็สืบสานมาตลอดเวลาถึงมาช่วงปี4-6-47อะไรเนี่ยครับก็ได้มาทำสังฆนาเกี่ยวกับผ้าทออีกครั้งหนึ่งซึ่งที่สูญหายไปแล้วนะครับก็จนถึงมาปี56นะครับเราได้มาฟื้นฟูผ้าทออย่างจริงจังอีกทีหนึ่งโดยผมได้ดำเนินการได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระเทพนะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จนาถีนาชานะครับโดยมีคุณยายงวนเสริมศรีนะครับได้เข้าเฝ้าด้วยนะครับให้ผมได้รับจากคุณยายไอ้เสริมศรีที่ทำสังฆนาตอนก่อนนู้นนะครับเกี่ยวกับผ้าทอนะครับก็มาสืบสานมาจนถึงทุกวันนี้นะครับบ้านปึกยังไม่ได้มีผ้าทออย่างเดียวนะครับอัตลักษณ์ของบ้านปึกยังมีขนมไทยอาหารไทยซึ่งเป็นอาหารโบราณขนมโบราณสมัยก่อนเรียกว่าช่างของหวานช่างของคาวนะครับเมื่อสมัยคุณย่าอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ120-130ปีได้แล้วครับเพราะตอนนี้พี่สาวผมลูกป้าก็ประมาณ80กว่าแล้วก็ยังสืบสานอาหารไทยอยู่ตอนนี้ขนมไทยอยู่นะครับซึ่งทำจากแป้งไทยม่อมนะครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อเนาะที่เราได้ยินกันมาแล้วนั่นเองก็จะเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดมาสู่การพัฒนาณปัจจุบันนั่นเองค่ะกำนันทีนี้ฟังแล้วค่ะอยากจะเห็นของจริงอยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปชมเลยดีกว่าว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
0: ได้ครับเชิญครับ

0: สวัสดีค่ะพี่ตูน
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่เห็นเรียงอยู่นี่นะคุณผู้ชมนี่คือผ้าทอโบราณ
1: ใช่ไหมคะเป็นผ้าทอซึ่งสมัยคุณแม่ทอมาตั้งแต่อายุ17นะคะก็เป็นผ้าทอของสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านปึกเรานะคะก็ประวัติของผ้า

0: ทอนะคะสมัยโบราณเขาเรียกว่าผ้าทออ่างหินหรือว่าผ้าทออ่างศิลามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5สมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าเนี่ยนำหญิงชาวบ้าน2ท่านเข้าไปในวังแล้วก็สอนการทอผ้าแล้วก็นำกลับมาให้กับคนอ่างศิลาเป็นอาชีพนะคะคนอ่างศิลาเนี่ยจะเป็นคนทำเส้นยืนเส้นยืนคือเส้นที่โยงอยู่ก็เรียกว่าเส้นยืนนะคะส่วนคนบ้านปึกเราเนี่ยจะเป็นคนรับจ้างคนอ่างศิลาทอผ้าเขาจะเอาเส้นยืนมาให้เรานะคะแล้วเราก็ขึ้นกี่แล้วก็ทอรับจ้างทอหลังจากนั้นก็คือผ้าทอสูญหายไปไม่มีคนทอแล้วพอดีประจวบเหมาะกับว่าสมเด็จพระเทพได้เสด็จมาที่โรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาพระองค์ท่านเนี่ยได้ตรัสถามถึงผ้าทอของย่าทวดท่านเราก็ได้มีโอกาสนำผ้าทอชุดนี้แหละไปให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าให้รื้อฟื้นผ้าทออย่าให้สูญหายไปให้อนุรักษ์ไว้รับสั่งกับท่านกำนันเกษมกลับมาเราก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่ออนุรักษ์ผ้าทอนะคะแล้วก็ทำจนมาเป็นอาชีพถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ก็คือตรงนี้จะมีลวดลายต่างๆมากมายค่ะเดี๋ยวให้พี่ตูนพาไปดูว่าข้างหลังคุณย่ากำลังทำอะไรละกัน
0: ค่ะ
1: มาเลยค่ะพี่ตูนตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องทอที่ใช้อยู่จริงในปัจจุบันใช่ไหมคะ
0: เป็นเครื่องทอที่เราก็เรียกว่าปรับโดยเราเมื่อก่อนเราอ่ะจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรมีกระดานหูกกระดานหูกก็จะมีไม้กระดานพับตัวเนี้ยพับไว้เวลาเราค้นลายเราก็มี20ผ้า20ผืนเนี่ยก็40เมตรดึงไปเลยนะคะดึงไปแล้วเราก็ค่อยๆม้วนเข้ามาค่อยๆม้วนเข้ามานะคะพอหลังจากนั้นพอเราได้มีอาจารย์นะตอนรื้อฟื้นเนี่ยเราเอาผ้าทองของเราไปให้อาจารย์ที่ชัยภูมินะคะแกะลายแล้วก็นำมาสอนเราก็เลยใช้ของอีสานมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: สำหรับขั้นตอนการทอค่ะพี่ตูนผืนหนึ่งใช้เวลานานเท่าไหร่คะ
0: ขั้นตอนมันเริ่มตั้งแต่การซื้อได้มานะคะซื้อได้มาแล้วมาย้อมสมมติว่าเป็นสีธรรมชาติเราต้องมาย้อมเนี่ยใช้ประมาณ3วันนะคะตากซัก1นะซักแล้วก็ผึ่ง1วันแล้วก็ย้อมอีก1วันตากอีก1วันนะคะก็3วันพอได้เส้นได้มาเราต้องนำมากรอใส่หลอดได้นะคะหลอดได้ที่กำลังกรออยู่นะคะใส่หลอดได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปขึ้นเฝือเพื่อค้นลายพอค้นลายผ้าเสร็จเป็นเส้นยืนเสร็จปุ๊บเราก็ถึงให้แม่มาทอก็จะใช้ระยะเวลาแม่ก็จะทอประมาณ3วันได้2ผืน
1: ถ้าได้2ผืน
0: ถ้าทำพักเงี้ย3วันได้2ผืน
1: เราเดี๋ยวคุยกับแม่บ้างแม่คะแม่ทอมาผ้ามากี่ปีแล้วคะแม่
2: ทอตั้งอายุ7-8 ปีแล้วก็เลิก
1: โอ้โห
2: ก็เลยทำไปทำงานดูก่อนแล้วก็
1: ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะแม่
2: 80
1: ทอมาตั้งแต่อายุ14-15แล้วเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วกันเนาะน่าจะเป็นมือหนึ่งของที่นี่เราใช่ไหมคะ
0: ใช่เป็นปาดในเร
1: ื่อง เป็นปาดด้วย
0: ใช่ปาดในเรื่องผ้าทออ
1: ันนี้ที่แม่ทำอยู่ลายอะไรคะ
2: ลายนกกระทา
1: ลายนกกระทา
0: เขาเรียกว่าลายไส้ปลาไหลผสมนกกระทาก็เนี่ยคือลายที่พี่ใส่อยู่เนี่ยคือเป็นลายเอกลักษณ์ถ้าคนอ่างศิลาเก่าๆคนที่เขาเล่นผ้าพอเห็นลายนี้เขาก็รู้เลยว่านี่คือผ้าทออ่างหิน
1: อ๋ออันนี้คือเอกลักษณ์ของที่นั่นเอง
0: ใช่ลายไส้ปลาไหลผสมนกกระทาแต่ถ้าไส้ปลาไหลอย่างเดียวก็คือตัวนี้ที่ไม่มีเส้นขาวดำสับกันคือเป็นสีดำล้วนเลยเขาเรียกว่าลายไส้ปลาไหลอย่างเดียวนะคะแล้วจะมีลายพิกุลเดี๋ยวมีเราจะดูลายผ้าก็ได้นะคะ
1: ได้เดี๋ยวเราดูลายผ้าไม่ด้วยเราพูดเรื่องลายผ้าแล้วมีลายผ้าอะไรบ้างคะ
0: โอเคเราไปดูที่โต๊ะได้โต๊ะโบราณนี่แหละค่ะ
1: นี่อ่ะตรงนี้เลยค่ะ
0: ที่เห็นนะเนี่ยก็คือเป็นลายผ้าเก่าของเราหมดเลยที่เรารื้อฟื้นมาเนี่ยเราก็ใช้ลายผ้าที่เขามาบริจาคให้กับสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านปึกของเราเนี่ยเราใช้อันเนี้ยตัวเอาไปแกะลาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยก็จะเป็นลายหางกระรอก
1: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะลายหางกระรอกนะคะลายหางกระรอกตัวนี้ก็จะเป็นพิกุลนี่ไงพิกุลดอกเล็ก
1: เป็นดอก
0: พิกุลดอกเล็ก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นพิกุลดอกใหญ
1: ่
0: พิกุลดอกใหญ
1: ่นุ่มด้วยนะคะ
0: อันนี้เป็นผ้าทอเก่าไอ้ตัวนี้จะเป็นลายสมุกไอ้อันนี้เป็นลายชวัดถ้าลายสมุกจะเป็นตัวนี้ตัวนี
1: ้กระหมุก
0: ลายสมุกสมุกแล้วก็จะเป็นลายไส้ปลาไหลก็จะเป็นลายไส้ปลาไหล
1: ไส้ปลาไหลเหมือนที่พี่ตูนใส่อยู่ตอนนี้นั่นเอง
0: ก็จะเป็นแบบนี้ลายไส้ปลาไหลอันนี้เป็นผ้าผืนแรก

0: วกเรารื้อฟื้นเราเรียนกันนะคะนี่ก็คือรายชื่อเนี่ยท่านกำนันท่านเขียนของท่านไว้ว่าใครเป็นคนมาเรียนมั่งเนี่ยตอนที่เราพาดผืนเนี้ยตอนที่เราเรียนครั้งแรกเห็นไหมว่ามันมีตำหนิเยอะ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากการสืบเราสืบกันหลายคนนะคะมันก็จะเรียนรู้การสืบครั้งแรกเอาเส้นสีเดียวกันมาอยู่ที่เดียวกัน อะไรเงี้ยมันจะไม่มันยังจะไม่
1: จะยังไม่เรียบร้อย
0: ไม่เรียบร้อย
1: เพราะว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
0: ก็คือเป็นผ้าครูเป็นผ้าผืนนี้คือผ้าครูเราสอนเราให้ทอผ้าเป็นจนถึงปัจจุบันก็จะประมาณนี้นะคะ
1: ตรงนี้ค่ะข้างๆแม่เขากำลังทำอะไรอยู่คะตรงนี้
0: อันนี้คือการกรอได้ได้ที่แม่เขากออยู่คือได้ที่เราย้อมด้วยใบมะม่วง
1: อันนี้
0: ส
1: ี
0: นี้สีนี้เห็นไหมคะมันจะสีมันจะไม่เหมือนที่เราไปตาที่เราไปที่เราย้อมตอนเช้าที่เราไปดูกัน
1: อันนี้คือแห้งแล้วจะออกมาเป็นอย่าง
0: นี้
1: จะเป็นเขียวอ่อนๆอย่างนี้นี่เองตรงนี้คือสีธรรมชาติทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
0: เคมีด้วยค่ะสีธรรมชาติก็จะมีมะม่วงแล้วก็ประดู
1: ่
0: แล้วก็มะเกลือที่เห็นอยู่ตรงนี้คือมะเกลือตัวนี้มะเกลื

0: ตูนคะอย่างตรงนี้คืออะไรคะเป็นอันนี้ที่เราทอเสร็จแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเราทอเสร็จที่เห็นอยู่ก็คือเป็นสีที่ย้อมมาจากธรรมชาตินะคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็จะเป็นเปลือกประดู่ประดู่
0: ตรงนี้นั่นเอง
1: แล้วก็สีเหลืองสีเหลืองเนี่ยคือไอตัวเส้นตรงนี้สีเหลืองก็ใบมะม่วงนะคะเอาใบเราใช้ใบมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ไม่แก่เกินไปแล้วก็อ่อนหน่อยอ่อนอย่างเงี้ยสีเขายิ่งสวยนะคะก็จะเป็นส่วนสีที่เห็นอยู่สีเทาๆมะเกลือนะคะมะเกลือยังไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเป็นมะเกลืออันเนี้ยคือเราจากไทยเบเวอเรจนะคะนักศึกษาแต่ไทยเบเวอเรจจะให้นักศึกษาเนี่ยมาลงทำงานกับชุมชนโดยนำผ้าเราไปตัดแล้วไปเดินแฟชั่นโชว์ที่กรุงเทพน้องๆเขาก็จะออกแบบมานะคะจากสีธรรมชาติเขาทำงานร่วมกับเรามาปีนี้ปีที่3แล้วปีนี้ก็จะเป็นโทนสีฟ้านะคะแล้วก็ยังมีใบมะม่วงอยู่เหมือนเดิ
0: ม
1: เรากำลังทำที่ย้อมอยู่ก็คือเราย้อมที่จะเพื่อที่จะนำไปทอผ้าให้กับน้องๆเพื่อนำไปตัดชุดแล้วก็เดินแฟชั่น
0: อย่างชุดนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าเป็นธรรมชาติ 100% ทั้งชุดเหมือนที่อยู่ข้างพี่ตูนด้วยนั่นเองนะคะ
1: ทั้งหมดเลยค่ะสีน้ำตาล
0: นอกเหนือจากการเราเอามาทำเป็นชุดแล้วค่ะเราสามารถนำไปทำยังไงให้เข้ากับยุคปัจจุบันบ้างคะ
1: ณปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเราไม่เหลือเศษผ้าเพื่อที่จะเป็นขยะกลับไปสู่สังคมเรานำเศษผ้าที่เหลือจากการตัดชุดเนี่ยเราเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนว่าจะเป็นกระเป๋านะคะต่างหูเศษเล็กๆเราก็เอามาทำเป็นต่างหูทำเป็นพวงกุญแจนะคะนะคะแล้วก็จะต่อยอดจากผ้าทอที่เอามาตัดเป็นชุดอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะปรับเอาเป็นที่กล่องใส่กระดาษทิชชู่กระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแล้วแต่ว่าเราจะออกมาดีไซน์ออกมาเป็นรูปแบบอะไรบ้าง

0: พี่พรคะอันนี้คือเศษผ้าที่เหลือเนา
1: ะ
0: เราจะนำมาทำเป็นอะไรคะ
1: อันนี้จะเป็นตัวกรอบของพวงกุญแจปัตตะเพียนค่ะ
0: อืมอ่ะสอนหนูเลยดีกว่าทำยังไงคะ
1: เรามีกันคนละ2ชิ้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะพับครึ่ง
1: ชิ้นแรกเราพับครึ่งชิ้นที่ไม่มีโลโก้คุณย่าท่านนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะชิ้นนี้เราจะหันมุมแหลมเข้าฝ่ามือเรา
0: เข้าฝ่ามืออ๋อต้องดูมุมด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ถ้าเราไม่ถนัดเราก็จะวางไว้ก่อนก็ได้นะอันนี้ชูนิ้วมาเราจะพัน2รอบ
0: พันนิ้ว2นิ้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: 2รอบ
1: ค่ะให้เชิงอยู่เท่ากัน
0: โอเคอย่างนี้ค่ะ
1: เราก็จะนิ้วออกนะคะ
0: เอานิ้วออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: ได้อย่างนี้
1: ใช่ค่ะ อีกอันนึงที่เราวางไว้คุณย่าท่านจะอยู่ด้านนี้เอาถูกต้องค่ะเราจะสอดเข้าไปแล้วก็ไปค่อมตัวนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สอดมาครอบ
1: ใช่ค่ะก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี
0: ้ค่ะอ๋อนี่เริ่มจะเป็นหน้าปลาแล้วพอจะนึกภาพออก
1: อยากให้ดันขึ้นมาตัวนี้เราจะเสียบไปนี
0: ้ค่ะ
1: ด้านชิ้นด้านหลังนะคะจะเสียบกระโดงที่2ก็จะได้แบบนี้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เราก็ได้มาเป็นตัวปลาแล้วนะคะอย่างอื่นค่ะพี่พรอยากรู้ว่านอกจากพวงกุญแจลูกปลาแล้วเรามีเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะ
1: จะเป็นต่างหูนะคะจะเป็นต่างหู
0: ตรงนี
1: ้นี่เลยค่ะต่างหูก็จะมีหลายแบบอันนี้ก็จะ
0: คือจากเศษผ้าทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: นำมาต่อยอดเป็นแบบนี้นั่นเองเป็นแต่ละสีเป็นตามนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือเราได้มีหน่วยงานเข้ามาพัฒนาองค์ความรู้ใช่ไหมคะ
1: มีค่ะอันนี้เป็นต่างหูแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกข้อมือได้นะคะเสร็จผ้ามาเป็นพวงกุญแจน้องสู่ได
0: ้นี่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชม
1: ค่ะมีหลายอย่างนะคะอย่างที่เรายังไม่ได้มาโชว์ก็เป็นนกคู่
0: ค่ะ
1: ค่ะอาจจะอยู่ตรงโซน
0: เป็นพวงกุญแจเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เมื่อกี้ที่เราดูไปก็คือจะเป็นที่ใส่กระดาษทิชชู่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นผ้าที่จะใส่กระดาษทิชชู่เราสามารถกระดุมที่โชว์อยู่อะสามารถใช้ได้จริงเลยนะคะแกะออกมา
0: ค่ะคุณผู้ชมสำหรับที่นี่ยังไม่ได้หมดแค่ผ้าทอโบราณเท่านั้นนะคะยังมีจุดต่อไปอีกค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันดีกว่าค่ะว่าจุดต่อไปจะเป็นอะไร
1: ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยค่ะก็พี่ศิวันคะอันนี้คือแป้งเท้ายายม่อมก
1: ่
0: อนอื่นเลยให้พี่ศิวันเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยเป็นพืชลักษณะแบบไหนคะ
1: ค่ะเป็นพืชลักษณะพืชร่มรุกนะคะ
0: ค่ะ
1: คือมีหัวอยู่ใต้ดินหัวตรงนี้นำมาทำอาหารนะคะอย่างเช่นรูปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: หัวมาขั้นตอนการทำแป้งนะขั้นตอนเยอะมากค่ะ
0: อย่างที่เห็นตรงหน้าเราตรงหน้าแพทอันนี้คือต้นนั่นใช่ไหมคะอันนี้คือต้นที่สามารถมีลูกแล้ว
1: ยังค่ะลูกอ่ะคืนนี้ลูกอ่ะเขาเริ่มงอกออกมาแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่เขาจะเริ่มสะสมตอนประมาณปลายปีเราถึงต้นเหลืองเราถึงจะขุดขึ้นมาได้ทำแป้งได้ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ที่อยู่ในตะกร้าอันนี้คือสามารถโตแล้วก็สามารถขุดจากในตะกร้าได้เลยใช่ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะเป็นพันพวงนะคะตรงนี้
0: เอาหัวมันมาทำเป็นอาหารก็คือในขั้นตอนนะคะก่อนที่จะไปสู่ เป็นแป้งพวกนี้ผ่านอะไรมาบ้างคะ
1: อ๋อขั้นตอนแรกเราฤดูนะคะฤดูการเพาะปลูก6-8เดือนนะคะตรงนี้พอช่วงที่หัวได้ที่แล้วประมาณปลายปีพฤศจิกาธันวาเราเริ่มขุดหัวมาในพันพวงเนี่ยหลุมนึงจะมีหลายหัวเราจะเลือกขุดแต่หัวที่โตออกมาทำแป้งส
0: ่
1: วนหัวเล็กนั้นเราไม่ต้องขุดมาฝังไว้เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องพอถึงหน้าฝนเขาจะงอกมาใหม่แล้วก็เว้นช่วงสักปีหนึ่งเพื่อให้หัวนั้นเกิดการสะสมแป้งเป็นหัวใหญ่แล้วมันแป้งก็จะมีคุณภาพขึ้นนะคะตรงนี้นะคะขั้นตอนการทำเนี่ยเอาหัวมาปอกมาโม่แล้วก็มากรองร้างแล้วก็ทิ้งไว้จนน้ำใสประมาณที่พี่ศิวันทำเนี่ยประมาณนะคะ8น้ำถึงได้ใส่แล้วเทน้ำที่8ทิ้งแล้วก็เป็นเหลือตัวนี้ตกตะกอนเรานำไปใส่ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะคะตรงนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เราเห็นว่ากลุ่มของเราทำงานอย่างเข้มแข็งค่ะ
0: จะออกมาเป็นตัวนี้นั่นเองนิดนึงค่ะพี่ศิวันทำไมต้องเป็นแป้งเท้ายายม่อมที่บ้านปึกมีแค่ที่นี่เหรอคะหรือว่ายังไง
1: คือถามว่าที่อื่นไหมที่อื่นก็มีนะคะแต่ชุมชนบ้านปึกเนี่ยเป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาชาวบ้านหลายท่านนะคะอย่างเช่นพี่ศิวันเนี่ยเรียนรู้มาจากปราชญ์ชาวบ้านคุณยายนะคะที่สั่งสอนมาถ่ายทอดภูมิปัญญาของเราแล้วตอนนี้มันเริ่มจะน้อยลงแล้วท่านกำนันเกษมนะฮะท่านก็เริ่มผู้ใหญ่ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก
0: ็
1: ทำเป็นธนาคารแป้งเท้ายายม่อมรับซื้อหัวจากชาวบ้านแล้วก็รับซื้อแป้งที่เขาไม่มีตลาดและรับเป็นศูนย์วิสาหกิจชุมชนเป็นการถ่ายทอดนะฮะศูนย์การเรียนรู้คนต้องการศึกษาการทำแป้งก็มาที่ศูนย์ของผู้ใหญ่ศิวันได้เลยค่ะ
0: ทีนี้แป้งเท้ายายม่อมค่ะมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
1: อ๋อประโยชน์ของเขาเยอะมากนะคะตัวนี้มันจะมีสารที่เป็นสารที่ทำให้มีรสขมหรือเมาเนี่ยเรียกว่าสารซัคคารีนนะแต่มันจะมีตัวยาที่ทำให้เคลือบกระเพาะอาหารคนป่วยที่มีอาการเพลียควรทานไฟอ่อนรู้สึกอาการฟื้นไข้ดีลำไส้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการเคลือบหมดเลยแล้วกินแล้วแบบรู้สึกแบบสดชื่นกับชุ่มกระชวยไม่ต้องใส่น้ำตาลมากค่ะ
0: นอกเหนือจากในด้านสุขภาพทราบมาว่าในด้านอาหารเด็ดเหมือนกันอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ดียังไงคะ
1: อันนี้คือรสชาติของเขาเป็นแป้งที่ใสนุ่มนะคะทานแล้วแบบนุ่มละมุนลิ้นอย่างเช่นขนมเทียนแก้วนะคะใสมากเลยค่
0: ะ
1: แล้วก็อส่วนหอยนางรมเป็นที่นิยมมากนะคะตามร้านอาหารเนี่ยเขาจะสมแป้งอื่นไปนิดนึงเพื่อให้เกิดเป็นการเนื้อขึ้นมาแต่ถ้าผู้เฒ่าผู้แก่ต้องการทานอส่วนที่มีรสชาติที่แบบนิ่มละมุนก็ไม่ต้องผสมอะไรเลยมันจะเละมากอร่อยอะค่ะตรงนี้ค่ะทำอาหารแล้วก็ไปทำส่วนผสมของขนมชั้นสมเด็จวันทำมีญี่ปุ่นมาเรียนรู้การทำขนมชั้นไป2เคสแล้วเม
0: ื่
1: อเดือนที่แล้ว

0: ค่ะพี่ตูนที่นี่ก็มีอีกหนึ่งสถานที่สำคัญนั่นคือวัดใหม่เกตงามนั่นเองให้พี่ตูนเล่าให้แพทฟังหน่อยค่ะว่าวัดใหม่เกตงามเกี่ยวข้องยังไงกับชุมชนที่นี่บ้างคะ
1: วัดใหม่เกตงามเนี่ยเป็นวัดแห่งเดียวของตำบลบ้านปึกของชุมชนเราตำบลบ้านปึกเนี่ยมีวัดเดียวมีโรงเรียนเดียววัดเดียวนะคะของชุมชนเรามันก็เลยจะเป็นศูนย์รวมจิตใจไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางศาสนาหรือไม่ก็วันสำคัญทางชาติของเราในเรื่องของสถาบันเราก็จะไปจัดกิจกรรมกันที่วัดใหม่เกตงาม
0: ทีนี้ตรงหน้าแพทย์ค่ะพี่ตูนคือดอกบัว
1: ค่ะ
0: ทราบมาว่าเป็นการพับดอกบัวเพื่อนำไปถวายพระ
1: ใช่
0: จุดเริ่มต้นเลยทำไมต้องเป็นดอกบัวคะพี่ตูน
1: ดอกก็ตามปกติแล้วอะสมัยโบราณเนาะดอกบัวพอพูดถึงพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็จะมาจะก็จะนึกถึงดอกไม้ก็คือดอกบัวนะคะก็ดอกบัวแล้วก็นำดอกบัวเป็นสีต้องเป็นสีนี้ด้วยนะสีนี้พอพับออกมาก็เป็นดอกกุหลาบแล้วเขาจะสวยพับยังไงพับดอกบัวยังไงให้เป็นดอกกุหลาบถ้าอยากจะรู้ก็ให้มาเที่ยวที่บ้านปึก
0: ตอนนี้พักอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวเรามาพักกันเลยดีกว่าพี่ตูน
1: ได้ค่ะ
0: นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
1: ใน
0: การพักของเรานั่นเองมาพักกันเลยดีกว่าค่ะแม่ คนละดอกนึงค่ะพี่ตูน อันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเราเป็นเหมือนสมัยก่อนเนาะเราก็คือใช้ดอกบัว
1: ใช้ดอกบัวไหว้พระ

0: อนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดใหม่เกตงามแล้วพี่แป้งให้พี่แป้งเล่าให้แพทฟังหน่อยดีกว่าค่ะว่าพื้นที่ตรงนี้เกี่ยวข้องยังไงกับชุมชนบ้างคะ
1: จริงๆตรงนี้ค่ะเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนตำบลบ้านปึกของเราเลยก็คือถ้ามันเป็นพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่บวรเนาะก็คือมีทั้งบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนค่ะอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของความศรัทธาของชาวบ้านตำบลบ้านปึกด้วยนอกจากนี้เรายังมีโรงเรียนวัดใหม่เกตงามค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนของตำบลบ้านปึกซึ่งนักเรียนเนี่ยเด็กๆในชุมชนก็จะมาเรียนกันอยู่ที่โรงเรียนวัดใหม่เกตงามของเราค่ะนอกจากนี้เวลามีการประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆค่ะเราใช้จุดนี้เลยค่ะวัดใหม่เกตงามของเราค่ะเป็นแหล่งรวมชาวบ้านแหล่งรวมการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชาคมต่างๆก็ด้วยรวมอยู่ตรงนี้เลยทีเดียว
0: ด้านในมีโบสถ์ที่เรียกได้ว่าอายุ200กว่าปี
1: 200กว่าปีเป็นโบสถ์มหา
0: ประวัติความเป็นมาคร่าวๆได้ไหมคะ
1: คร่าวๆเนี่ยก็คือเมื่อสมัยก่อนเนี้ยนะคะวัดใหม่เกตงามเนี่ยเราตั้งอยู่บริเวณหมู่7ตำบลบ้านปึกเนาะแล้วก็ได้มีการย้ายค่ะย้ายมาอยู่ที่หมู่2ตำบลบ้านปึกซึ่งตอนนั้นเขาได้นำเอาต้นเกตมาด้วยเอาต้นเกตมาด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันว่าต้นเกตคือตรงไหนเนาะก็พอดีเอาต้นเกตมาไว้เนี่ยแล้วปลูกแล้วต้นเกตงามก็คือเป็นนั่นแหละต้นเกตก็เป็นนะเราก็เลยเรียกว่าวัดใหม่เกตงามน
0: ี
1: ่เองแต่ก็คือย้ายมานะคะในส่วนของโบสถ์มหาอุทที่เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมกันเนี่ยมีถ้วยชามสังฆโลกเนี่ยตั้งแต่สมัยแบบ200กว่าปีมาแล้วเนี่ยก็คือเป็นชาวจีนนะคะเขาก็มีแรงศรัทธาในเรื่องของการนำในเรื่องของถ้วยชามสังฆโลกเนี่ยมาช่วยวัดใหม่เกตงามเนี่ยบูรณะปฏิสังขรณ์ที่โบสถ์หลังนี
0: ้
1: แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโบสถ์กันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนนั้นนี่เดี๋ยวพาไปชมที่หน้าโบสถ์กันก่อนดีกว่า
0: ได้เดี๋ยวไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปกันเลยค่ะ

0: ตรงนี้ที่พี่แป้งบอกเมื่อกี้คืออะไรนะคะที่เป็นถ้วยชาม
1: ก็เป็นถ้วยชามสังคโลกค่ะตั้งแต่สมัย200กว่าปีแล้วคุณแพทย์เห็นไหมคะเขาเรียกว่าช่อฟ้าใบลากาเขาทำจากไม้สักแผ่นเดียวเลยอันนี้คือของเก่าทั้งหมดนะคะซึ่งยังไม่มีการบุบสลายเลยจะเห็นถึงความสมบูรณ์ของชามจานแต่ละใบ
0: ลายยังชัดอยู
1: ่ชัดเจน
0: ก็คืออันนี้ตั้งแต่เมื่อ200กว่าปีที่แล้วก็ยังคงไว้แบบนี้เหมือนเดิม
1: เลยใช่ค่ะ

0: เมื่อกี้ค่ะพี่แป้งเขาเล่าให้แพทฟังแล้วค่ะว่าที่เนี่ยมีความสำคัญคืออายุ200กว่าปีอย่างที่เราเข้ามาข้างในแล้วที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคะสำหรับบทนี
1: ้สำหรับบทนี้นะคะซึ่งพระประธานของเราค่ะก็เป็นพระประธานที่มีอายุ200กว่าปีเช่นเดียวกันซึ่งบทหลังนี้ค่ะที่เมื่อสักครู่เดินเข้ามาเรามีโบสถ์2หลังด้วยกันก็จะเป็นโบสถ์เก่าคือหลังนี้แล้วก็โบสถ์ใหม่ซึ่งจะเอาไว้ทำการบวชในปัจจุบันนะคะซึ่งอันนี้เราจะไม่ได้ใช้แล้วก็จะมีคณะผู้ถือศีลเข้ามาทำการถือศีลทุกวันพระที่นี่นะคะเราก็จะมีในเรื่องของถ้าคุณแพทสังเกตด้านบนฝาผนัง
0: ค่ะ
1: คุณแพทจะเห็นแบบมีจิตรกรรมคล้ายๆกับความเป็นจีน อยู่นิดนึง
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยที่ลงสีใหม่แต่ใช้รูปวาดค่ะเป็นเหมือนเดิมนะคะในส่วนนี้ค่ะเสาที่ทุกท่านเห็นอยู่ที่คุณแพทเห็นอยู่นะคะก็คือทำจากไม้นะคะแล้วเราเอามาหุ้มปูนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นแบบไม้ต้นใหญ่เลยไม้สักต้นใหญ
0: ่
1: ค่ะในส่วนนี้เราก็จะมีในเรื่องของความเชื่อเนาะว่าถ้าใครที่อยากแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจับทหารเกณฑ์ทหารไม่ผ่านก็จะมาขอหลวงพ่อค่ะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ก็คือนั่งผู้ถือศีลนั่งสมาธิกันอยู่เนาะแล้วก็เห็นงู
0: ค
1: ่ะงูใหญ่นะคะเลื้อยผ่านไปแล้วก็ไปอยู่ด้านหลังพระประธานแต่ก็ลุกตามไปดูกันค่ะแต่ปรากฏว่าเป็นโบสถ์มหาอุดมีแต่ไม่มีทางเข้าออกทางไหนนะคะเราอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องความน่าเหลือเชื่อของที่นี่ค่ะแล้วก็เป็นในเรื่องของความเชื่อของเราเนาะว่าถ้าแบบไม่อยากติดทหารก็มาบนบานที่นี่ค่ะ
0: ก็คือเป็นเรื่องเด่นเลยเวลามาที่นี่ขอพรจะเน้นในเรื่องการเกณฑ์ทหาร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชมก็คือเป็นโบสถ์มหาอุดจะมีทางเข้าแค่ทางเดียวด้านหลังนี้จะไม่สามารถออกได้
1: ใช่ค
0: ่ะพี่แป้งทีนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่เขาสนใจอยากมาท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบแพทบ้างเขาสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
1: ก็ช่องทางนะคะเอาง่ายๆเลยคือโทรหา

0: ะคะที่096ค่ะ593 2414ค่ะผู้ใหญ่แป้งค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมถ้าหากว่าใครอยากมาแบบแพทในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเรียนรู้ทุกอย่างเลยเป็นเสน่ห์ของบ้านปึกจริงๆก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้งมากๆเลยค่ะที่พาแพทมาสัมผัสเสน่ห์ของที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
1: รายการในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

พราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม่วนได้ทุกเจเนเรชั่น

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมารับชมการเทศนาธรรมในตอนพระนักบริหารการพระศาสนาจากพระเทพปฏิภาณวาทีและพระเทพมังคลาจารย์นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ขอถวายความเคารพมายังพระเถรานุเถระเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายและน่ายินดีก็แปลว่าเสียดายก็คือว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่านอยู่ที่วัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่มาหลายปีเมื่อท่านเจริญด้วยอายุถึง80ปีก็เป็นกฎเกณฑ์ว่าจะต้องยกขึ้นเป็นที่ปรึกษา

ได้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคก็ได้ส่วนแล้วแต่จะพิจารณากันแต่ส่วนใหญ่ก็ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคจะได้สูงกว่าเจ้าคณะจังหวัดเมื่อเกษียณอายุแล้วทางคณะสงฆ์โดยเจ้าคณะภาคได้แก่พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีว่าปฐมคงคากรุงเทพมหานครท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค7ก็จะต้องพิจารณาพระที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดกฎเกณฑ์ก็คือว่าข้อที่1ก็คือหารองเจ้าคณะจังหวัดให้ได้ก่อนที่มีคุณสมบัติก็ต้องเลือกอันดับที่1อันดับที่2จังหวัดเชียงใหม่เขามี2รูปเพราะว่าเป็นจังหวัดใหญ่ถ้ามีคุณสมบัติพอที่จะแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดในอนาคตได้ก็ต้องแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าคณะจังหวัดก่อนพระเดชพระคุณได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเจ้าคุณพระเทพมังคลาจารย์นามเดิมชื่อสมานท่านอยู่วัดท่าตอนวัดท่าตอนก็อำเภอแม่อายนะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดการแต่งตั้งผู้รักษาการนี้ส่วนใหญ่เขาจะดูกัน1ปีท่านเรียกดูงานที่จะต้องให้เวลา1ปีแต่ถ้าไม่ถึง1ปีก็สามารถนำเสนอมติสมาคมแล้วเพื่อจะมีพระบรมราชวินิจฉัยให้แต่งตั้งได้ท่านคุณพระเทพมังคลาจารย์เป็นเจ้าคณะเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอยู่แล้วจะเป็นพระนักพัฒนาองค์เก่าออกไปอาตมาก็เสียดายองค์ใหม่ขึ้นมาก็ดีใจท่านดีใจที่ว่าเราได้นักปกครองขึ้นมามีอำนาจเต็มอีกหนึ่งรูปก็จะต้องบริหารกิจการคณะสงฆ์ตัวท่านเองจะดีใจหรือไม่ดีใจไม่รู้แต่ลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ดีใจคณะสงฆ์เขาก็ดีใจเพราะอะไรฮะก็เพราะว่าจะได้เจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่ที่มีความรู้ความสามารถท่านเจ้าคุณพระเทพมังคลาจารย์คนทั่วไปเขาเรียกหลวงพ่อวัดท่าตอนจะเป็นหลวงพ่อก็ได้จะเป็นเจ้าพ่อก็ได้ท่านรู้สึกว่าจะเอาทางเจ้าพ่อมากกว่านะถ้าจะมีคำพูดติดปากของท่านว่าไม่มีปัญหาคือใครจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่พอไปถึงท่านแล้วท่านจะแก้ไขปัญหาให้หมดทั้งในเรื่องส่วนตัวในเรื่องส่วนรวมเพราะอะไรฮะท่านแค่เป็นเทวดาท่านเทวดาที่จะบันดาลท่านใช้ทั้งพระเดชให้อุ่นพระคุณให้เย็นแล้วจะมีคำนำหน้าพระที่เป็นระดับเจ้าอาวาสขึ้นไปเอาเป็นเจ้าเดี๋ยวท่านนะเดี๋ยวเจ้าคุณพระอาตมานี่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสมีแต่พระคุณพระเดชยังไม่ได้ใช้แต่มีตำแหน่งอื่นก็เป็นพระเดชพระคุณคือพระเดชอุ่นพระคุณเย็นคืออะไรอำนาจในหน้าที่พระเดชคืออำนาจพระคุณคือหน้าที่ที่จะทำตามพระมีคณะสงฆ์และงานใหม่ที่สร้างขึ้นถ้าจะคุณท่านเป็นพระที่เป็นนักบริหารที่ครบสูตรคือบริเวณบริวารบริขารบริพันธ์บริการบริกรรมกิจบริกรรมภาวนาบริแปลว่ารอบๆหรือบริแปลว่ารอบๆหาระแปลว่านำไปจะดึงไปก็ได้ท่านจะเทินหัวไปก็ได้จะผลักดันไปก็ได้ท่านจะเรียกคนมาช่วยก็ได้นั่นหาระไม่ใช่เป็นหารคำว่าหารนี่หมายความแบ่งส่วนงานบริเวณท่านพัฒนาเยี่ยมยอดมากแล้วก็วัดท่าตอนนั้นเป็นวัดที่โรคร้างเป็นวัดเก่าแก่ที่นี่กลายเป็นวัดที่นะฮะมีต้นไม้ใบหญ้าสวยงามแล้วก็ไม้ยืนต้นไม้ผลกินได้ไปว่าท่านไม่มีอดถ้าพัฒนาสวยงามแล้วก็ไม่ใช่เป็นการยกย่องศาสนาอื่นมากกว่าพระพุทธเจ้าบริเวณนั้นนะฮะท่านจัดแจงสะอาดสะดวกสว่างสงบสง่าไปดูได้เลยแม้แต่โยมไปพักชาวพระสงฆ์ไปพักโยมไปพักบริเวณท่านจัดการเรียบร้อยบริวาร

เลยอาตมาก็อยากให้ท่านออกทีวีเยอะแต่บอกไม่มีอะไรจะพูดก็บอกเป็นพนักบริการมือเอื้อมปากอ้านหายิ้มบริกรรมกิจมีหน้าที่ส่วนของท่านท่านก็ทำแล้วนี่งานมันขยายจากเจ้าอาวาสเป็นชนะอำเภอเป็นชนะเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเป็นรางวัลวันหนึ่งเอาเวลาที่ไหนบริกรรมภาวนาต้องสวดมนต์ไหว้พระเจริญกรรมฐานเพราะฉะนั้นการเป็นนักบริหารท่านครบสูตรและพูดถึงงานในสิ่งที่ท่านจะต้องทำซึ่งท่านผู้ชมพระสงฆ์จะต้องเรียนรู้คืออะไรท่านคือการที่ท่านเป็นพระสงฆ์ครบสูตรเป็นนักปกครองที่เชี่ยวชาญที่ท่านเป็นคณาจารย์ขมังเวกก็ที่ท่านเสกท่านสวดนะไม่งั้นคนมันจะขึ้นไปยอดเขาทำไมล่ะท่านเป็นนักเทศน์ที่เก่งกาจถูกใจคนผูกใจคนเป็นนักปราชญ์ที่แตกฉานคือท่านมีความรู้เยอะเป็นวิปัสสนาจารย์ที่ไม่โอ้อวดไม่คุยว่าฉันเป็นวิปัสสนาจารย์เป็นคณาจารย์นะเป็นนักบวชที่ยอมสละชีวิตเพื่อภาคกาสาวพัสสิ่งเหล่านี้ท่านเป็นสิ่งที่น่ายินดีสำหรับคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและการพระศาสนาในโอกาสที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าการเคลื่อนย้ายของพระสงฆ์ไม่ใช่เป็นเพื่ออาตมานะฮะอาตมาไปสองครั้งวัดนี้ไปสองครั้งแต่พยายามจะหาพระต่างๆมาออกทีวีพยายามส่งเสริมงานของคณะสงฆ์โดยรายการธรรมรสธรรมรัตส่งทีมงานไปที่ดีเราก็ส่งเสริมยกย่องที่ไม่ดีเราก็กำจัดออกไปนิคันเหนิขาร่างกำจัดคนที่ควรกำจัดปักคันเหปักขาระหังยกย่องคนที่ควรยกย่องเราไปยกย่องคนที่ควรข่มคนที่ควรกำจัดเราผิดเราไปข่มคนที่ควรยกย่องเราก็ผิดนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกคณะสงฆ์และญาติโยมทั้งหลายว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเมื่อคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ถ้าการต่อไปได้รูปนี้เป็นเจ้าคณะจังหวัดก็จะขอรับรองว่าจะต้องให้ท่านเทศบ่อยๆเพราะว่าการปกครองที่ผ่านสื่อใหญ่มีความสำคัญก็ขอให้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณได้เจริญด้วยวัฒนมงคล7ประการดังที่ได้เสกสวดให้โยมผู้อื่นแล้วแล้วก็ขอให้เจริญส่วนอื่นๆนั้นท่านผู้ชมฟังท่านคุยฟังท่านพูดดูธรรมดาแต่ลึกซึ้งเป็นกันเองชุ่มชื่นใจ

การที่ได้ยังไงเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยอย่างที่ท่านเขาเห็นทำงานมาตลอดเป็นเจ้าอาวาสอายุ25เป็นพระสมานจากพระสมานแล้วก็มาเป็นพระใบลิกาสมานเป็นทนายเจ้าท่านเบอร์อย่างนั้นมาก็เป็นเจ้าคณะตำบลเขาก็เลยแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีชั้นโทเป็นเจ้าคณะเบอร์ก็ได้ฉันเองไม่น่าเชื่อว่าท่าทอนเนี่ยมีประเรียนธรรมก้าประโยคขึ้นองค์แรกของจังหวัดเชียงใหม่พระเถระยาคณะหนวัดเบนยาคณะภาควัดปากน้ำวัดสะเกดวัดปทุมไปดูช้างเผือกในภัยโอ้ยไปดูแล้วบอกน่าสงสารเนนก็80พระ30กว่ารูปโอ้พระเถระไปว่าโอ้โหมาอยู่ในป่าได้ยังไงช้างเผือกมันเกิดในป่าจริงๆมีช้างเผือกเกิดขึ้นประเดียนทำก้าวประโยคองค์แรกของจังหวัดเชียงใหม่เกิดที่ตาตอนหลวงพ่อก็เลยได้เป็นพระอารามหลวง

ประเด็นตามข้าพยศวัดท่าทองเป็นวัดบ้านนอกแต่เป็นพระอารามหลวงตั้งแต่ปี2534ปีนั้นดังมากเพราะประเด็นตามข้าพยศหลวงพ่อก็ดูแลพระเด็นมาตลอดการศึกษาเป็นหลักหลวงพ่อถือว่าการศึกษานั้นมีความจำเป็นมากสำหรับพระสำหรับเองที่จะต้องออกเผยแผ่หลวงพ่อในขณะนั้นเนี่ยพูดแล้วก็เหมือนอวดเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ในการศึกษาภาคภาษาบาลีหลวงพ่อก็เลยตั้งเป็นพระอารามหลวงขึ้นได้ในปี2537และเป็นสนามสอบบาลีแห่งที่สองของจังหวัดมีพระเมเนนเป็นร้อยในการสอบตามสนามหลวงทำงานตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยโดยไม่พูดว่าเหนื่อยไม่เคยพูดเลยในชีวิตเรามีความสนุกในงานและมีความสุขเมื่องานนั้นสำเร็จหลวงพ่อนี่ไม่ได้อวดตัวเองนะใครไม่เชื่อก็ต้องย่องไปดูวัดตาดก่อนว่ามีอะไรโอ้โหมันมีแล้วคุยกันเหมือนโม้การศึกษาสำหรับป้าเด่นไม่เคยทิ้งมีการศึกษาสำหรับคารวาสเด็กม.3ที่หลวงพ่อรับวินัยการอาชีพเป็นสาขาฝาก200ชีวิตได้ครูจากรัฐบาลมา8คนนอกนั้นหลวงพ่อรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวมีหอพักฟรีไม่ได้จ่ายเงินเดือนครูเท่านั้นเองนอกนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับหลวงพ่อแต่เพียงผู้เดียวหอประชุมใหญ่พันคนอยู่ในนั้นมีโรงพยาบาลทางเลือกสมุนไพรดูแลคนป่วยติดเตียงหลวงพ่อดูแลรับผิดชอบกินข้าวพูดแล้วเหมือนโม้ต้องตามไปดูว่าหลวงพ่อทำงานแบบไหนยังไงการทำงานนั้นไม่เคยคิดว่าเหนื่อยไม่เคยคิดว่ากลัวความดีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความไม่ดีตอนนั้นเองในชีวิตหลวงพ่อคำว่ากลัวนี่ไม่เคยพูดออกจากปากเลยหนักหนาขนาดไหนเมื่อผู้ใหญ่มอบหมายเนี่ยต้องทำให้ได้แก้ให้เป็นนี่คือชีวิตหลวงพ่อหนึ่งขยันนี่ชีวิตของหลวงพ่อสองแบ่งปันโอ้ใครๆมาสัมผัสกับหลวงพ่อเนี่ยมีแต่อันที่สามเนี่ยมันเป็นอุปนิสัยของหลวงพ่อนะคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสัพพันอันนี้เป็นอุปนิสัยมาแต่กำเนิดเรื่องปัญหาต่างๆนี่ไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวเลยหนักขนาดไหนเมื่อผู้ใหญ่มอบหมายต้องทำแต่ทำได้ขนาดไหนก็อีกอย่างหนึ่งหรือต้องทำกลัวไหมคำว่ากลัวไม่เลยในชีวิตไม่กลัวต้องทำให้ได้ตามกำลังที่เรามีอยู่ทำแล้วเป็นยังไงสำเร็จขนาดไหนนั้นก็มีความสุขในการทำงานคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้เป็นลักษณะพิเศษที่มีอยู่กับหลวงพ่อมาตลอดอันที่สี่โอ้ปัญหาอันที่สี่นี่ทุกคนเพิ่งผ่านได้
ันที่สี่ทุกคนมาพึ่งมาได้น้อยเหรอได้มากเหรอดีต้องแก้ให้ได้ไม่ได้ว่าไม่คำว่าไม่เนี่ยไม่เคยออกจากปากหลวงพ่อเลยมีแต่ว่าได้ดีไม่มีปัญหาส่วนแกนวัตถุมีอยู่สามอย่างได้ดีไม่มีปัญหาใครยาวก็ได้นะไม่สนุกเลยหลวงพ่อเองคิดว่าในชีวิตเนี่ยตายไม่กลัวแล้วช่วงเนี้ยเป็นเจ้าคณะเจ้าวาดก็เป็นแล้วเป็นเจ้าคณะตำบลก็เป็นแล้วเป็นเจ้าคณะอำเภอก็เป็นแล้วเป็นรองจังหวัดก็เป็นแล้วแต่ตอนนี้พระเถระผู้บังคับบัญชาให้มาเป็นจังหวัดก็เป็นแล้วโอ้ยในชีวิตที่ตายเมื่อไหร่ก็ตายไปสร้างหลวงพ่อไม่ใช่สร้างแต่วัตถุสร้างคนเป็นหลักแต่วัตถุเนี่ยเป็นผลปล่อยได้วัตถุเป็นผลปล่อยได้เอาคนเป็นหลักสมองคนเนี่ยสมองของคนเนี่ยมันจะเป็นความรู้ต้องเป็นหนึ่งความพร้อมเป็นสองอันที่สามศักยภาพถูกพ่อนะทำอะไรไม่เคยข้ามขาคิดได้ทำได้และสำเร็จสลาหลังนี้เมื่อผู้ใหญ่บอกว่าเป็นเจ้าคณะจังหวัดแล้วทำได้24วันหลังนี้ที่เธอเห็นเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลย24วันหลายคนว่าทำได้ยังไงลูกน้องหลวงพ่อเนี่ยเอามาจากตาตอนมันไม่มีเวลาหยุด8โมงมันทำงานไม่ใช่ตื่นมามันทำงานแล้วเธอเห็นเลิกบางทีที่คืนเราเนี่ยซื้อใจเขาเป็นนายเนี่ยอยู่ในใจเขาไม่ใช่อยู่บนหัวเขาเป็นนายอยู่บนหัวเขาเนี่ยเหนื่อยเราเหนื่อยถ้าอยู่ในใจเขาเนี่ยเขาเหนื่อยแต่เราซื้อใจเขาให้ได้เมื่อซื้อใจเขาได้ในป่าเขารับใจเราชั่วชีวิตเราไม่ใช่เหล่านี้เขาโอ้แต่หลวงพ่อมีอะไรให้ผมรับใจหลวงพ่อเพราะว่าเขามาสัมผัสเราแล้วเนี่ยมันมีแต่ความสุขและสำเร็จทุกเรื่องอันนี้ชีวิตหลวงพ่ออันสุดท้ายเมื่อกี้บอกว่าหนึ่งความรู้สองความพร้อมศักยภาพอันสุดท้ายนี่เรามีกิจจะวัดในพระศาสนาไม่บกพร่องหนึ่งมีศีลเสมอต้นเสมอปลายไม่เคร่งและไม่ย้อนหลวงพ่ออยู่กลางอยู่กลางโอ้ยความเป็นกลางนี่มันมีความสุขเข่งไปก็ไม่ชอบยอมไปก็ไม่ดีหลวงพ่อนี่เป็นกลางไม่มีด่างพร้อยในเรื่องของสิ่งที่เรามีอยู่คุณธรรมต้องอยู่ในใจเสมอคิดแต่เรื่องที่ดีพูดแต่เรื่องที่ดีทำแต่เรื่องที่ดีและมีความประพฤติเรียบร้อยตัวนี้ตัวสำคัญคนเห็นแล้วก็มีความ

ความศรัทธาเลื่อมใสเชื่อถือถ้าเชื่อถือนี่จะเอาอะไรก็ได้ไม่ต้องขอเตี่ยเต้นเนี่ยที่เห็นเนี่ยหลวงพ่อมีลูกศิษย์เต้นสมบัติหลวงพ่อบอกสมบัติเอาเต้นมากลางให้หลวงพ่อหน่อยเขาเบียร์จิบกลางเต้นอ่ะหลวงพ่อมีงานอะไรหลวงพ่อผมไม่เอาเก่าอ่ะทำไมอ่ะเอาใหม่ดิกว้างเท่าไหร่หลวงพ่อกว้าง11เมตรยาวเท่าไหร่ยาว19เมตรครับเอามากลางให้ไม่คิดสตางค์แม้แต่สตางค์เดียวเห็นไหมสิ่งที่เรามีอยู่นี่คือคุณธรรมถ้าเขาศรัทธาเลื่อมใสเดี๋ยวจะเอาอะไรก็ได้ไม่ต้องขอโอ้ทำงานของคนเยอะๆเนี่ยจะให้มันไปอยู่ในใจเขาเนี่ยทำยังไงคือการไม่เห็นแก่ตัวนี้ตัวสำคัญถ้าไม่เห็นแก่ตัวเท่านั้นแหละเห็นแก่พวกพ้อทำยังไงให้เขามีความสุขตัวเราเนี่ยเขามีความเชื่อถืออยู่แล้วเราก็อย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ได้และที่เธอเห็นหลวงพ่อไหมมีแต่หายคุณอยากได้อะไรขอให้คุณพูดมาสันให้ได้ทุกอย่างสิ่งที่สันให้ไม่ได้กับคุณจะมีอยู่อย่างเดียวคือหัวใจ เนี่ยที่จะเข้าถึงเขาคือเราไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ให้ความสุขกับเขาให้ได้เมื่อเข้ามาสัมผัสนั่นแหละงานทุกอย่างมีแต่คนช่วยโดยเฉพาะเธอเห็นนะในพระวิหารวัดมาดอนขอนการพระครูบัณฑิตรองเจ้าหน้าเพอแม่ลินมาเห็นแล้วหลวงพ่อไม่ได้ขอเลยหลวงพ่อผมขอสนองงานหลวงพ่อได้ไหมโอ้มึงขอกูก็ให้มันกรรมสามชั่วโมงเอารถขนของมาจากวัดพระดอนขอนตาเธอเห็นจนสวยนะไม่ใช่หลวงพ่อละวัดพระนอนขอนตาขอสบายทุกอย่างหลวงพ่อไม่ได้หาเลยเขาหามาเสร็จแม้แต่ปัจจัยถวายพระ5,000หลวงพ่อจังหวัดห้ามหลวงพ่อผมเองนี่เธอมันมีที่ไหนหลวงพ่อเนี่ยซื้อใจเขาไว้นานแล้วไม่ใช่มาเกิดเมื่อวันสองวันนี้แต่เราทำมาโดยตลอดมีปัญหาเราแก้ให้และให้กำลังใจเมื่อมีปัญหาเมื่อไม่มีปัญหาโอ้ให้ของพูดอ่อนหวานให้กำลังใจนี่คือชีวิตหลวงพ่อธรรมะที่หลวงพ่อให้บอกเมื่อกี้ว่าไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ต้องการอะไรเหรอบอกมาหลวงพ่อให้ได้ทุกอย่างให้ไม่ได้คือหัวใจเอาละแบบว่างานหนักมีแต่คนกลัวนี่บอกเธอเลยนะว่าชีวิตหลวงพ่อเนี่ยนะไม่เคยกลัวงานหนักไม่เคยกลัวจริงๆทุกอย่างเนี่ยดักเบาเนี่ยไม่เกี่ยวกับงานมันเกี่ยวกับมันสมองและประสบการณ์คนที่มีประสบการณ์มากเนี่ยงานหนักเป็นงานเบามันง่ายสุดทุกอย่างเกี่ยวกับประสบการณ์ถ้าไม่มีประสบการณ์ละว่าต้องงานน้อยขึ้นนะงานนะ

0: ไม่ได้เรื่องเลยอย่าหลวงพ่อเองเหรออายุ73แล้วมันมีแต่ประสบการณ์งานหนักเป็นงานเบางานเบาเหรอโอ้ยธรรมดาจักอันนี้ขอบอกให้เธอทราบอยู่ที่ประสบการณ
1: ์คุณอัมพันธ์และคุณสุมารัตน์วิปรากสิทธิ์ยกมือขึ้นไหว้พร้อมกัน
2: คุณผู้ชมคะในการทำงานกับคนหมู่มากนั้นเราจะต้องขยันแบ่งปันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และเป็นที่พึ่งของทุกคนได้ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้มีแต่ให้และรู้จักให้กำลังใจกันนะคะงานนั้นๆก็จะสำเร็จได้บรรลุตามเป้าหมายไม่ยากเลยค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจค่ะวันนี้พบกับดิฉันรัชนกสุจินค่ะ
0: ดิฉันสุบรรษามาหมั่นค่ะขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังรับชมสดค่ะผ่านกล่องทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11นะคะและทาง Facebook Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะน้องแพทย์คะวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันมากเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำท่วมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะมีการอัปเดตค่ะ
1: ใช่ค่ะเรามาดูในเรื่องแรกกันเลยค่ะน้ำพระราชหฤทัยสู่การช่วยเหลือประชาชนในยามทุกข์ยากค่ะในช่วงที่หลายพื้นที่นะคะยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยความห่วงใยที่มีต่อประชาชนค่ะได้ถูกส่งต่อผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทาน904และกำลังพลจากหน่วยทหารรักษาพระองค์ค่ะที่ลงพื้นที่นะคะเข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในจุดที่การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเมื่อวานนี้นะคะกองพลทหารราบที่2ค่ะรักษาพระองค์โดยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมยานเกราะล้อยางBTR ลงพื้นที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะมีพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะร่วมตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยดูสภาพพื้นที่จริงและร่วมพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะในบางจุดนะคะระดับน้ำเนี่ยยังสูงและรถยนต์ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเดินทางเข้าไปถึงบ้านเรือนของประชาชนได้ค่ะเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้เรือเดินทางเข้าไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อนำถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นไปมอบให้กับประชาชนถึงบ้านโดยเฉพาะครัวเรือนที่ถูกน้ำล้อมไม่สะดวกเดินทางออกมารับความช่วยเหลือด้วยตนเองค่ะนอกจากนี้ค่ะการนอกจากการนำสิ่งของนะคะและของจำเป็นเนี่ยไปมอบให้แล้วการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะยังเป็นการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่มากที่สุดค่ะรวมถึงดูเส้นทางและจุดที่ยังเข้าถึงได้ยากเพื่อวางแผนแนวทางสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องภาพของกำลังพลและจิตอาสานะคะที่ต้องเดินทางฝ่าน้ำเนี่ยเข้าไปถึงชุมชนเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะไม่ทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังค่ะอย่างที่เห็นในภาพอะค่ะก็คือน้ำท่วมจนถึงชั้น2ก็มีเนาะค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กค่ะและครอบครัวที่ไม่สามารถเดินทางออกมาบ้านได้ตามปกติค่ะถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจค่ะที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของจิตอาสาพระราชทานและกำลังพลทหารที่พร้อมเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและอยู่เคียงข้างประชาชนในเวลาที่ลำบากค่ะ
0: อันนี้ก็น้ำท่วมของปราจีนบุรีนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเรากันอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรีกันอยู่ค่ะกับ5รัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ปราจีนบุรีค่ะติดตามน้ำท่วมเร่งช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะเวลาประมาณ15นาฬิกาค่ะรัฐมนตรี5ท่านนะคะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยได้แบ่งกำลังนะคะออกเป็น3คณะค่ะกระจายลงไปดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันค่ะคณะรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพราดรปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมโดยช่วงแรกนะคะคณะได้รับฟังสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดค่ะพร้อมตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยนายสุชาติชมกลิ่นค่ะได้ตรวจเยี่ยมครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12ค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะซึ่งตรงนี้นะคะใช้เป็นจุดประกอบอาหารเตรียมสิ่งของจำเป็นและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะจากนั้นแบ่งการลงพื้นที่ออกเป็น3คณะค่ะคณะแรกนะคะนายสุชาติชมกลิ่นลงพื้นที่วัดม่วงขาวแก้วพิกุลตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสถซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่น้ำท่วมค่ะและบางจุดนะคะการเดินทางถูกตัดขาดเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาจากประชาชนและประสานให้ความช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่โดยเร็วค่ะคณะที่2นะคะนายพราดรปิศานันทกุลค่ะพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะ ได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีหรือที่เรียกว่าบขส.ใหม่นะคะอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะเพื่อติดตามความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยค่ะรวมไปถึงดูเรื่องอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนที่ยังต้องพักอยู่ในศูนย์ค่ะส่วนคณะที่3นะคะนางสาวซาบิดาไทยเศษค่ะก็ได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศค่ะและศูนย์พักพิงวัดแหลมไผ่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะเพื่อติดตามการดูแลประชาชนผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเน้นให้รัฐบาลจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระจายกำลังและทรัพยากรไปยังจุดที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือให้มากที่สุดค่ะโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงพื้นที่เข้ายากศูนย์พักพิงและสถานพยาบาลพร้อมกันนี้นะคะหน่วยงานต่างๆยังต้องเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการดูแลบ้านเรือนระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถกลับเข้าสู่พื้นที่และใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นว่าน้ำท่วมนี่คือกระจายไปทั่วเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะก็มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาดูแลนะคะก็คือณตอนนี้น้ำท่วมก็คือหน่วยงานก็จะเข้ามาดูแลหลังจากนั้นหลังจากน้ำลดก็จะยังมีหน่วยงานต้องดูแลอยู่นะเพราะว่าบางบ้านอ่ะบางทีนะโครงสร้างบ้านของขยะอะไรที่มันหนักๆจะต้องขอความร่วมมือนะคะ
1: ค่ะเรามาดูกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างค่ะน้องแพทมท.3ค่ะลุยน้ำท่วมบางคราเยี่ยมผู้ป่วยให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ย้ำนะคะประชาชนชีวิตประชาชนสำคัญที่สุดค่ะช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะลงพื้นที่อำเภอบางคราจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลังหลายพื้นที่เนี่ยยังมีระดับน้ำท่วมสูงส่งผลต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตของประชาชนรวมถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่จุดแรกนะคะนายเจเศรษฐ์และคณะเนี่ยเดินทางไปยังโรงพยาบาลสนามบางคราซึ่งจัดตั้งอยู่ที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนดาราจรัสเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยค่ะพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางข้อจำกัดจากสถานการณ์อุทกภัยโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนายอำเภอบางคราปภ.จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนและการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจากนั้นนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเดินทางไปยังโรงพยาบาลบางคราเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานโดยยืนยันว่าหากโรงพยาบาลมีสิ่งใดเนี่ยที่ต้องการการสนับสนุนขอให้แจ้งมาได้ทันทีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่นายเจเศรษฐ์ค่ะย้ำว่าชีวิตของประชาชนสำคัญการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยจึงต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแม้อยู่ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อไม่ให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยสะดุดการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะยังเป็นการติดตามสถานการณ์จากพื้นที่จริงเพื่อนำปัญหาและความต้องการเร่งด่วนเนี่ยไปประสานการช่วยเหลือให้ตรงจุดพร้อมระดมกำลังจากทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองปภ.สาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่ให้ร่วมกันดูแลความปลอดภัยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อความช่วยเหลือให้ถึงประชาชนโดยเร็วค่ะ
0: พี่เอ๋ถ้าดูนะคะน้ำท่วมเนี่ยได้รับความเดือดร้อนกันหมดเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินบ้านเรือนหรือบางท่านน่ะอาจถึงชีวิต
1: ใช่
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะเพราะว่าตามที่ข่าวออกค่ะก็คืออาจจะไปกับน้ำอย่างนี้แล้วก็อันเนี้ยอยู่ในโรงพยาบาลก็คือถ้าหากว่าน้ำท่วมก็จะต้องรีบขนย้ายกันออกไปค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าชีวิตประชาชนสำคัญที่สุดค
1: ่ะใช่แล้วค่ะ
0: อันนี้นะคะเดี๋ยวมากันที่จังหวัดจันทบุรีค่ะแน่นอนค่ะหลังน้ำลดนะคะจะต้องเป็นการซ่อมแล้วค่
1: ะ
0: ที่จันทบุรีนะคะมีการซ่อมสร้างสุขค่ะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่
1: ะ
0: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จันทบุรีนะคะได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเปิดหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างสุขตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะรวมไปถึงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรนะคะที่ได้รับความเสียหายจากการจมน้ำค่ะก็เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นหลังน้ำลดค่ะ ทางด้านนางศรีวรรณประเสริฐทองนะคะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จันทบุรีพร้อมด้วยนายสนธยาสีงามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5และนายวรากรสุทธิพรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2นำเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีและทีมช่างจิตอาสารวมทั้งหมด21คนค่
1: ะ
0: ไปลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามและตำบลคลองขุดนะคะของจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยจุดให้บริการนะคะจะอยู่ที่ศาลาบ้านท่าหลวงล่างตำบลมะขามค่ะและตลาดจันทสวัสดิ์ตำบลคลองขุดค่ะโดยประชาชนนะคะก็ได้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันค่ะรวมไปถึงเครื่องยนต์เล็กนะคะที่ใช้ในการเกษตรมาตรวจเช็คและซ่อมแซมกับทีมช่างค่ะผลการดำเนินงานนะคะสามารถซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้จำนวนทั้งหมด29ชิ้นค่ะและซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรได้อีก15ชิ้นค่ะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ถือเป็นของใช้ที่มีความจำเป็นค่ะโดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดหากต้องไปซื้อใหม่ทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะให้กับครอบครัวที่เพิ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะการออกหน่วยในครั้งนี้สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและครอบครัวในพื้นที่ได้รวมทั้งหมด215คนค่ะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยให้ประชาชนมีอุปกรณ์กลับมาใช้ในการดำรงชีวิตและทำมาหากินได้อีกครั้งนึงค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งนึงนะคะการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูหลังอุทกภัยที่ไม่ได้หยุดเพียงการทำความสะอาดบ้านเรือนหรือพื้นที่ในชุมชนเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการช่วยซ่อมแซมสิ่งของจำเป็นค่ะลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือจากรัฐบาลเนาะที่มีออกมาช่วยเหลือหลังจากน้ำท่วมเรามาดูกันอีกที่นึงค่ะคือรัฐบาลนะคะชวนผู้ประสบภัยเนี่ยใช้ศูนย์ Fix It Center 57แห่งฟรีทุกบริการซ่อมค่ะหลังน้ำลดแล้วนะคะแต่ภาระของผู้ประสบภัยเนี่ยยังไม่จบค่ะเพราะหลายบ้านต้องเจอกับเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์หรืออุปกรณ์นะเนาะทำมาหากินที่เสียหายจากน้ำท่วมค่ะแต่ละอย่างก็มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมไม่น้อยค่ะล่าสุดค่ะรัฐบาลค่ะชวนประชาชนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมาใช้บริการ Fix It Center และจุดบริการอาชีวะอาสารวม57แห่งในพื้นที่ประสบภัยโดยให้บริการซ่อมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์นะคะทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการอาชีวอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันนำครูนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาค่ะลงพื้นที่ใช้ทักษะวิชาชีพเนี่ยช่วยประชาชนโดยตรงบริการที่มีให้ค่อนข้างครอบคลุมนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบอาชีพรวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีโรงครัวอาชีวะและการสนับสนุนศูนย์พักพิงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะสิ่งสำคัญก็คือการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะไม่ได้มองเฉพาะของใช้ในบ้านเท่านั้นค่ะแต่ยังรวมถึงเครื่องมือที่ประชาชนเนี่ยต้องใช้ประกอบอาชีพเพราะหลังน้ำท่วมหลายครอบครัวอาจต้องรีบกลับมาทำงานค่ะค้าขายหรือหารายได้ให้เร็วที่สุดการซ่อมอุปกรณ์ให้กลับมาใช้งานได้จึงช่วยลดทั้งภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการฟื้นตัวในขณะเดียวกันค่ะนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ใช้ความรู้และทักษะที่เรียนมาช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์จริงถือเป็นอีกแรงสำคัญนะคะที่ในการฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและมีรถเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยที่ต้องซ่อมสามารถนำไปขอรับบริการจากทีมอาชีวะอาสาได้ฟรีนะคะประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งค่ะและตรวจสอบจุดให้บริการ Fix It Center ในพื้นที่ของตนเองได้จากช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นช่องทางที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่เราเห็นในหน้าข่าวกันด้วยเห็นใจเขาไหมนะ
1: น้ำหมดเลย
0: บางคนอ่ะน้ำมาไวแล้วแบบโหรถไปครึ่งคันไปเห็นอันนึงเขาบอกว่าอันนี้บ้านในฝันเขา บ้านจมน้ำชั้นหนึ่งหมดเลยอันนี้เห็นใจมากๆถือว่าอย่างน้อยอันเนี้ยช่วยอย่างน้อยช่วยได้ไม่มากแต
1: ่ทำมาหากิน
0: ก็ถือว่ายังช่วยได้นะไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องทำมาหากินนะคะที่น้องซ่อมค่ะอันนี้เน้นย้ำอีกนิดนึงนะคะก็คือสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้นะคะที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งค่ะไปตรวจสอบจุดให้บริการฟิกอิทเซ็นเตอร์นะคะในพื้นที่ของตนเองค่ะได้จากช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอันนี้ฟรีนะคะแนะนำค่ะว่าไปลงทะเบียนกันดีกว่าค่ะอย่างน้อยก็เป็นอีกทางหนึ่งที่
1: ช่วย
0: เซฟเงินเราในช่วงนี้แล้วกันค่ะ
1: ค่ะ
0: มาทางด้านคปภ.ค่ะก็ได้ผ่อนผันต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนในหน้าประกันภัยค่ะหลังได้รับผลกระทบน้ำท่วมสำนักงานคปภ.นะคะก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือตัวแทนและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังหลายพื้นที่นะคะทั่วประเทศค่ะที่เราเห็นกันนะคะว่ามีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขังค่ะส่งผลให้การเดินทางและการดำเนินชีวิตของประชาชนค่ะได้รับผลกระทบรวมไปถึงกลุ่มคนกลางประกันภัยที่อาจไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือว่ายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ตามกำหนดค่ะ
1: ค่ะ
0: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะสำนักงานคปภ.จึงผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตสำหรับตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยค่ะ
1: ค่ะ
0: และมีใบอนุญาตสิ้นอายุนะคะระหว่างวันที่25กันยายนถึง31ธันวาคม2569ค่ะสำหรับผู้ที่เข้าเงื่อนไขนะคะสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตได้ภายใน15วันค่ะนับจากวันที่เหตุอุทกภัยสิ้นสุดลงนะคะแต่จะต้องไม่เกินวันที่31ธันวาคม2569นะคะก็คือภายใน15วันหลังจากที่เหตุเนี่ยสิ้นสุดลงและก็จะต้องไม่เกิน31ธันวาคมนะคะมาตรการนี้จัดทำขึ้นเพื่อไม่ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต้องเสียสิทธิ์หรือสะดุดในการประกอบอาชีพค่ะจากเหตุที่เราเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้และช่วยให้สามารถกลับมาปฏิบัติงานและให้บริการด้านประกันภัยแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะสำนักงานคปภ.ยังได้จัดทำแนวปฏิบัติและคำถามที่พบบ่อยหรือ Q&A ค่ะเพื่อช่วยให้ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยตรวจสอบขั้นตอนเงื่อนไขและแนวทางการดำเนินการได้สะดวกมากขึ้นผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานของคปภ.ค่ะ หรือว่าสอบถามได้นะคะที่สายตรวจสอบคนกลางประกันภัยโทรไปที่หมายเลข02-515-3999ต่อ1008และ1118และ1121ค่ะสำนักงานคปภ.ยืนยันว่าจะดูแลและบรรเทาผลกระทบแก่คนกลางประกันภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วและประชาชนยังคงได้รับบริการด้านประกันภัยอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะก็เป็นการช่วยเหลือเนาะของรัฐบาลที่ช่วยหลังจากประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
0: ตอนนี้ความช่วยเหลือก็ออกมาครอบคลุมกันทั้งหมดเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้นำเสนอ3ประเด็นที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ
2: มาแล้วครับฉบับที่12ประกาศฉบับสุดท้ายของรอบนี้กรมอุตุเตือนวันนี้ฝั่งตะวันตกและภาคใต้ยังเจอฝนตกหนักนะครับคลื่นลมแรงเช็คจังหวัดเสี่ยงด่วนเลยครับข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไปด้วยครับ7ตุลาคมวันนี้ฝั่งตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้นะครับเริ่มที่ภาคเหนือมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรครับภาคกลางมีจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระนองกระบี่ตรังและสตูลครับช่วงที่ฝนมาอาจจะมีลมกระโชกแรงด้วยนะครับพื้นที่ไหนมีฝนตกต่อเนื่องหรือว่ามีน้ำสะสมต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนคนที่ออกเรือต้องระวังนะครับอ่าวไทยและอันดามันคลื่นลมแรงขึ้นจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณนั้นนะครับแม้จะเป็นฉบับสุดท้ายของรอบนี้นะครับแต่ก็ยังต้องติดตามกันต่อเพราะว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ ฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นและตกหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและภาคใต้ครับ
3: ใครกำลังรอเงินเยียวยาน้ำท่วมฝั่งทางนี้ค่ะรัฐบาลกำชับทุกจังหวัดนะคะเร่งส่งรายชื่อผู้ประสบภัยให้ปภ.เพื่อส่งต่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดค่ะหลักเกณฑ์รอบนี้นะคะบ้านที่ถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปรับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนส่วนกรณีน้ำร้อนตามหลักเกณฑ์รับ 5,000 บาทโดยครอบคลุมภัยที่เกิดตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ค่ะล่าสุดนะคะวันที่6ตุลาคม2569ครม.ก็เห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเข้าเป็นพื้นที่ประสบภัยหลังจังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติจากน้ำท่วมเมื่อวันที่30กันยายนมีครัวเรือนได้รับผลกระทบ 22,357 ครัวเรือนและผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะตอนนี้นะคะมีผู้ลงทะเบียนจาก60จังหวัดมากกว่า 1.2 ล้านคนแล้วค่ะส่วนจังหวัดที่ส่งรายชื่อถึงปภ.แล้วนะคะมีจังหวัดสระแก้วและกระบี่ค่ะโดยปภ.นะคะจะส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในวันที่8ตุลาคม2569ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยู่ในพื้นที่ประสบภัยอย่าลืมเช็คกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจังหวัดว่ารายชื่อของเรานะคะได้รับการสำรวจและส่งถึงปภ.แล้วหรือยังค่ะเพราะขั้นตอนนี้นะคะสำคัญต่อการรับเงินค่ะ
4: ถนนใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่โดรนอาจใช้เวลาเพียงแค่14นาทีเท่านั้นครับและนี่ก็คืออีกก้าวของเทคโนโลยีการแพทย์ไทยเมื่อกระทรวงสาธารณสุขครับได้นำ Medical Drone ครับมาทดสอบในการส่งยาให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่เดินทางยากลำบากในการทดสอบที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับภารกิจ1ต้องส่งยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเส้นทางทางบกเนี่ยไปกับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง4นาทีแต่โดรนเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่14นาทีเท่านั้นครับอีก1ภารกิจครับก็คือเป็นการขนส่งระยะไกล100กิโลเมตรโดรนใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง9นาทีขณะที่การเดินทางทางบกเนี่ยใช้เวลาถึง4ชั่วโมง40นาทีเลยครับและไม่ได้มีแค่การส่งยาเท่านั้นนะครับเพราะว่าระบบนี้เตรียมรองรับทั้งยาเวชภัณฑ์สิ่งทรงตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะพื้นที่ที่ถนนหรือสะพานมีข้อจำกัดครับก้าวต่อไปก็เตรียมขยายการบินแบบไปกลับจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวจังหวัดน่านเชื่อม13ชุมชนห่างไกลโดยขาไปนำส่งยาและเวชภัณฑ์ส่วนขากลับเนี่ยนำเลือดและสิ่งส่งตรวจกับโรงพยาบาลครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นการพัฒนาและทดสอบระบบเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพก่อนพิจารณาขยายผลในพื้นที่อื่นๆนะครับคำถามหลักเลยก็คือถ้าโดรนเนี่ยช่วยลดเวลาในการเดินทางได้จริงคุณคิดว่าเทคโนโลยีนี้ควรขยายไปในพื้นที่ไหนต่อครับ

0: ลายคนคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายแต่ความจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติดที่ค่อยๆทำลายสุขภาพและอนาคตโดยไม่รู้ตัวบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินและสารอันตรายส่งผลต่อสมองหัวใจและระบบทางเดินหายใจที่สำคัญเป็นสิ่งผิดกฎหมายมีโทษทั้งผู้ขายและผู้ครอบครอง
1: การป้องกันที่ยั่งยืนเริ่มจากครอบครัวโรงเรียนและชุมชนขับเคลื่อนตามแนวทางหมู่บ้านยั่งยืนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
0: พบเห็นการจำหน่ายหรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าแจ้งเบาะแสได้ทันทีเพื่อหยุดภัยตั้งแต่ต้นทางรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
2: ไปเล่นตามป่าทำไมลูกยุงลายบ้านเรามันเยอะลูก
3: ฮะยุงเยอะแบบนี้ระวังจะเป็นไข้เลือดออกนะคะ
4: แล้วเราจะป้องกันยังไงดีคะ
3: ง่ายทีเดียวค่ะแค่เราหยดทรายอะเบดลงในน้ำยุงก็จะไม่สามารถวางไข่ได้ค่ะ
5: ไข้เลือดออกป้องกันได้รู้ภัยเข้าใจรับมือได
6: ้ร่วมเฝ้าระวังไข้เลือดออกเริ่มที่บ้านคุณเย้
7: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ NBT รวมใจค่ะมีการแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มแม่น้ำกลองค่ะเฝ้าระดับระวังระดับน้ำเพิ่มนะคะหลังฝนมากขึ้นค่ะกรมชลประทานนะคะก็ได้แจ้งเตือนประชาชนใน4จังหวัดลุ่มแม่น้ำกลองค่ะทั้งกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังช่วงนี้นะคะมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นค่ะและอาจทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำแม่กลองสูงขึ้นตามไปด้วยทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้คาดว่าในช่วงวันที่ 6-7 ตุลาคมก็คือเมื่อวานกับวันนี้นะคะประเทศไทยตอนบนค่ะหลายพื้นที่จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะขณะที่ช่วงวันที่ 8-13 ตุลาคมฝนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่นะคะซึ่งจะไหลมารวมกันก่อนเข้าสู่แม่น้ำแม่กลองหากมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ต้นน้ำนะคะปริมาณน้ำที่ไหลลงมาก็จะเพิ่มขึ้นและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนแม่กลองโดยตรงค่ะกรมชลประทานก็ได้ระบุนะคะว่าเขื่อนแม่กลองอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาโดยคาดว่าอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนอาจเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ตัวเลขจริงจะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนและน้ำที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาค่ะสิ่งที่ต้องจับตานะคะก็คือพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเพราะเมื่อมีการระบายน้ำเพิ่มระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนก็อาจขยับสูงขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำพื้นที่ทำการเกษตรร้านค้าหรือสถานประกอบการที่อยู่ในจุดต่ำค่ะทางด้านกรมชลประทานนะคะจึงขอให้ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นทั้งการยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรืออุปกรณ์สำคัญออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะให้ตรวจสอบทางเข้าออกบ้านและติดตามระดับน้ำกับประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการแจ้งในครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าส่วนการปรับระบายน้ำจริงจะพิจารณาตามปริมาณฝนและน้ำที่เกิดขึ้นค่ะเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
8: ค่ะเรามาดูกันอีกที่นึงนะคะจับตาน้ำป่าสักค่ะท้ายเขื่อนพระราม6จ่อสูงขึ้นกว่า1เมตรค่ะกรมชลประทานนะคะรายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสักค่ะเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะพบว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะมีปริมาณน้ำกักเก็บ กักอยู่ที่ประมาณ927ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น 106% ของความจุค่ะขณะนี้มีการระบายน้ำในอัตรา500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะเพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างและรองรับปริมาณน้ำที่ยังไหลลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนที่เขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ747ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ต้องจับตาระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดเพราะคาดว่าระดับน้ำเนี่ยอาจเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง 1.2 เมตรพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะคือชุมชนริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวม8ตำบลค่ะได้แก่ตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโพเอนและปากท่าประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนที่อยู่ติดตลิ่งควรติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเตรียมยกสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินสำคัญขึ้นไว้ในที่สูงค่ะรวมทั้งเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการเดินทางหากเส้นทางในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่มีที่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันค่ะกรมชลประทานเนี่ยยังติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยที่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ยประมาณ 2,278 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งยังอยู่ภายใต้การควบคุมไม่ให้เกิน 3,600 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจากข้อมูลล่าสุดนะคะสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะยังคงต้องติดตามปริมาณน้ำจากทางตอนบนอย่างใกล้ชิดเพราะหากมีน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มขึ้นก็อาจจำเป็นต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์กรมชลประทานค่ะยืนยันว่าจะมีการแจ้งข้อมูลและสถานการณ์ให้ประชาชนทราบเป็นระยะจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดไม่ตื่นตระหนกแต่ควรเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามระดับน้ำในพื้นที่ของตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะ
7: ค่ะใครที่อยู่ในลิสต์ที่เขาแจ้งมานะคะก็ให้เตรียมรับมือไว้แต่ว่ายังไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะก็ติดตามจากช่องทางราชการอย่างต่อเนื่องค่ะมากันที่ช่วงนี้นะคะมิจฉาชีพก็ได้แฝงตัวกู้รถน้ำท่วมหลอกให้โอนเงินมัดจำแล้วหายตัวค่ะช่วงน้ำท่วมแบบนี้นะคะหลายคนค่ะกำลังเดือดร้อนเลยนะคะทางบ้านถูกน้ำท่วมรถจมน้ำหรือว่าจำเป็นต้องหาคนมาช่วยลากรถและสูบน้ำออกจากพื้นที่แต่ก็ต้องระวังให้ดีค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพก็อาศัยช่วงนี้แล้วค่ะช่วงที่คนกำลังรีบร้อนและกังวลนะคะเข้ามาหลอกเอาเงินได้เหมือนกันรูปแบบที่พบได้เลยนะคะก็คือการเปิดเพจค่ะหรือโพสต์ประกาศรับช่วยกู้รถลากรถสูบน้ำหรือให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่น้ำท่วมค่ะบางเพจนะคะมีภาพรถลากค่ะมีรถกู้ภัยรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเราดูแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นผู้ให้บริการตัวจริงเลยนะคะทำให้ผู้ประสบภัยค่ะที่กำลังต้องการความช่วยเหลือรีบติดต่อเข้าไปทันทีแต่ว่าจากนั้นนะคะมิจฉาชีพอาจจะแจ้งว่าต้องโอนค่ามัดจำค่าจองคิวหรือค่าบริการบางส่วนก่อนเพื่อยืนยันคิวและจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือค่ะแต่เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วจะกลับติดต่อไม่ได้ค่ะบางรายถูกบล็อกนะคะหรือเพจเนี่ยอาจจะหายไปเลยสุดท้ายไม่ได้รับความช่วยเหลือแถมยังต้องเสียเงินเพิ่มอีกค่ะเพราะฉะนั้นหากเจอโพสต์ลักษณะนี้อย่าเพิ่งรีบโอนเงินค่ะโดยเฉพาะเพจที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะไม่มีข้อมูลผู้ให้บริการที่ชัดเจนหรือพยายามเร่งให้เราตัดสินใจเช่นบอกว่าต้องโอนตอนนี้ไม่อย่างนั้นคิวเต็มยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะก่อนใช้บริการนะคะควรตรวจสอบชื่อผู้ให้บริการเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่และประวัติของเพจค่ะดูว่ามีผู้ใช้บริการจริงหรือไม่รวมถึงควรสอบถามราคาและเงื่อนไขต่างๆให้ชัดเจนก่อนตกลงค่ะหรือว่าหากเป็นไปได้นะคะควรเลือกผู้ให้บริการที่สามารถตรวจสอบตัวตนได้หรือได้รับการแนะนำจากหน่วยงานและคนในพื้นที่ที่น่าเชื่อถือค่ะสิ่งสำคัญนะคะก็คือช่วงเกิดภัยพิบัติทุกคนค่ะ อาจอยู่ในภาวะเร่งรีบนะคะแต่ยิ่งรีบก็ยิ่งตรวจสอบให้รอบคอบด้วยค่ะอย่าให้ความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเนี่ยต้องถูกซ้ำเติมด้วยการเสียเงินให้มิจฉาชีพอีกทางนึงค่ะ
8: ค่ะ ก็เมื่อสักครู่ก็คือมิจฉาชีพช่วยลดจมน้ำเนา
7: ะ
8: อันนี้ก็คือSMS ปลอมอ้างช่วยผู้ประสบภัยแล้วก็หลอกให้กดลิงก์รับเงินชดเชยค่ะก็ช่วงนี้นะคะต้องเตือนกันเป็นพิเศษค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยพิบัติค่ะเพราะนอกจากต้องระวังเรื่องความเสียหายแล้วเนี่ยยังต้องระวังเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่อาศัยช่วงเวลานี้แหละเข้ามาหลอกค่ะกลลวงที่พบได้นะคะคือการส่ง SMS หรือข้อความเข้ามาในโทรศัพท์อ้างว่าท่านอยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติหรือบางข้อความค่ะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต้องการสำรวจบ้านและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือหรือชดเชยจากนั้นค่ะก็จะส่งลิงก์แนบมาเนี่ยพร้อมข้อความให้เราเนี่ยรีบกดยืนยันข้อมูลหรือลงทะเบียนรับสิทธิ์ตรงนี้ต้องระวังให้มากค่ะอย่าเพิ่งเชื่อและอย่ารีบกดลิงก์ตามที่ส่งมาเพราะลิงก์เหล่านี้ค่ะอาจเป็นลิงก์ปลอมที่มิจฉาชีพเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลบัญชีธนาคารหรืออาจพาไปถึงขั้นหลอกให้กรอกรหัสสำคัญต่างๆค่ะซึ่งอาจทำให้เราเนี่ยเสียทั้งข้อมูลและเงินในบัญชีได้ยิ่งข้อความไหนนะคะใช้คำว่าด่วนต้องยืนยันภายในวันนี้หรือเร่งให้ดำเนินการทันทีก็ต้องยิ่งตั้งสติและตรวจสอบให้รอบคอบก่อนค่ะหากไม่แน่ใจว่าข้อความนั้นเนี่ยเป็นของจริงหรือไม่วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคืออย่ากดลิงก์จาก SMS แต่ให้เข้าไปตรวจสอบประกาศจากเว็บไซต์เพจหรือช่องทางทางการของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงค่ะหรือโทรสอบถามหน่วยงานในพื้นที่ก่อนทุกครั้งที่สำคัญค่ะอย่าส่งต่อข้อความหรือลิงก์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเพราะอาจทำให้คนใกล้ตัวเนี่ยตกเป็นเหยื่อไปด้วยจำง่ายๆเลยนะคะหากมีใครอ้างเรื่องเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วส่งลิงก์มาให้กดอย่ารีบเชื่อค่ะอย่ารีบกรอกข้อมูลและอย่ารีบโอนเงินตรวจสอบกับหน่วยงานราชการให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งเพราะช่วงที่ประชาชนเนี่ยกำลังเดือดร้อนมิจฉาชีพก็อาจฉวยโอกาสเข้ามาซ้ำเติมได้รู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยกว่าค่ะ
7: ค่ะจะบอกว่าเงินเยียวยาอันนี้นะคะจะไม่มีการส่งลิงก์นะคะ
8: คุ
7: ณผู้ชมจะเป็นการลงผ่านแอปทางรัฐนะคะและให้ไปยื่นเอกสารที่ที่หน่วยงานราชการเท่านั้
8: น
7: ค่ะ
8: ที่ดูเราอยู่
7: ใช่คือจำอีกทีนึงนะคะสำหรับหน่วยงานราชการไม่ว่าจะติดต่ออะไรก็ตามแต่เขาไม่มีทางส่งลิงก์ให้กดแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาใช่ค่ะมากันที่ช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอนสิทธิ์ยื่นคำร้องให้มีคำสั่งระงับแพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์เชิญรับชมค่ะ

สวัสดีครับวันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอเสนอเรื่องบุคคลใดที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นการลามกสืบเนื่องมาจากปัญหาการคุกคามทางเพศในปัจจุบันไม่ได้จำกัดแต่ในวิถีชีวิตจริงเท่านั้นแต่ยังได้ขยายวงกว้างไปสู่สังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือข้อความที่มีการส่อไปในการคุกคามทางเพศอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายประมวลกฎหมายอาญาจึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่30ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ในมาตรา284/4กำหนดให้ผู้เสียหายหรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้องมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นการลามกหรือนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้เมื่อศาลได้รับคำร้องเช่นว่านั้นแล้วศาลจะทำการไต่สวนหากการไต่สวนได้ความว่ามีความผิดฐานคุกคามทางเพศและเป็นการนำข้อมูลอันมีลักษณะลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนศาลมีอำนาจสั่งให้1บุคคลผู้นำเข้าข้อมูลนั้นระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์2หากไม่ปรากฏผู้นำเข้าและเป็นการจำเป็นศาลอาจสั่งให้ผู้ควบคุมหรือผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์3ศาลมีอำนาจสั่งเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้สรุปแล้วนะครับบุคคลที่มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับ

0: นี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
1: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำผมจะให้คนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
2: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบบ่อแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย
3: หัวหินเมืองตากอากาศที่งดงามในทุกความทรงจำหากคุณชื่นชอบเสียงคลื่นที่นี่จะทำให้ตกหลุมรักเปลี่ยนวันพักผ่อนธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษปล่อยกายปล่อยใจไปกับเสน่ห์สุดคลาสสิกหัวหินคือจุดหมายที่พร้อมมอบความผ่อนคลายให้คุณได้เริ่มต้นการพักผ่อนอย่างแท้จริง

0: กลับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจค่ะเรามาดูในเรื่องของการประชุม IMF World Bank ที่จะจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้กันนะคะคือตำรวจนครบาลค่ะเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายค่ะดูแลความปลอดภัยและการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะพลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตำรวจจะสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมถึงโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศโดยจะมีการวางกำลังดูแลทั้งจุดสำคัญพื้นที่โดยรอบและเส้นทางการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดประชุมค่ะด้านการเจรจามีการเตรียมขออภัยค่ะด้านการจราจรนะคะมีการเตรียมทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางสำรองค่ะรวมถึงแผนรับรองกรณีแผนรองรับกรณีฝนตกหนักน้ำท่วมหรือเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะโดยประสานกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์และอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางได้อย่างรวดเร็วสำหรับเส้นทางนะคะที่คาดว่าการจราจรจะหนาแน่นโดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นได้แก่ถนนสุขุมวิทถนนพระราม4และถนนรัชดาภิเษกจึงขอให้ประชาชนค่ะที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวหรือเผื่อเวลาเดินทางให้มากขึ้นรวมถึงติดตามข้อมูลจราจรก่อนออกจากบ้านขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home และวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษซึ่งคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถบนถนนและลดผลกระทบด้านการจราจรในพื้นที่โดยรอบจุดจัดประชุมได้อีกส่วนหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งด้านการข่าวการจราจรสภาพอากาศและสถานการณ์การชุมนุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินสถานการณ์และปรับแผนการดูแลความปลอดภัยได้ทันทีหากเกิดเหตุค่ะตำรวจจึงขอความร่วมมือประชาชนนะคะช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การจัดการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะทางด้านพม.นะคะก็ได้เติมพลังครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวค่ะช่วยทางเงินระดับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวหลายด้านเลยนะคะเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองสามารถตั้งเหล่าและครอบครัว12แห่งให้คำ

0: ปรึกษาและฝึกอาชีพฟรีมีทั้งเช่นดิจิทัล AI การตลาดออนไลน์รวมไปถึงอาชีพที่สามารถทำจากบ้านได้ค่ะอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือการดูแลลูกค่ะระหว่างที่พ่อหรือแม่ไปฝึกอาชีพมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลบุตรอายุ 2-6 ปีพร้อมที่พักอาหารและของใช้จำเป็นอันนี้ก็จะช่วยลดข้อกังวลนะคะสำหรับคนที่อยากพัฒนาทักษะหรือออกไปทำงานแต่ไม่มีคนช่วยดูแลลูกค่ะนอกจากนี้ยังสามารถขอคำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิการกฎหมายสุขภาพกายและใจการออมและบัญชีครัวเรือนรวมไปถึงเชื่อมต่อความช่วยเหลือจากกองทุนและสวัสดิการต่างๆตามสิทธิของแต่ละครอบครัวค่ะ
1: ค่ะเรามาดูกันในเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างนะคะผนึก6ยักษ์ใหญ่ยกระดับท่องเที่ยวไทยสู่ระดับโลกค่ะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญของภาคการท่องเที่ยวไทยนะคะเมื่อกระทรวงคมนาคมค่ะจับมือกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสายการบินภาคเอกชนและภาควิชาการรวม6หน่วยงานค่ะลงนามความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและการท่องเที่ยวให้สะดวกมากขึ้นตั้งเป้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทยโดยมีผู้บริหารจากกระทรวงคมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมค่ะสำหรับ6หน่วยงานที่ร่วมมือกันในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยกรมท่าอากาศยานคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะหัวใจสำคัญคือการเชื่อมต่อการเดินทางทางอากาศเข้ากับระบบการท่องเที่ยวและบริการต่างๆให้ต่อเนื่องมากขึ้นตั้งแต่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงสนามบินไปจนถึงการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวและการใช้บริการต่างๆในพื้นที่ความร่วมมือนี้นะคะจึงมุ่งเรื่องความสะดวกคุณภาพการบริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวและบริการและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวค่ะ
0: ไหนๆก็พูดเรื่องท่องเที่ยวแล้วนะคะพี่เอ้ยเรามากันที่บ้านเราบ้างค่ะ ชวนเที่ยวเรียนรู้ป่าชายเลนค่ะตามแนวพระราชดำริศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนนะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะเตรียมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเรียนรู้ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันที่12ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติค่ะและอยากเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนสามารถมาเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนได้ค่ะโดยที่นี่นะคะถือเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญเลยค่ะของจังหวัดจันทบุรีเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสระบบนิเวศป่าชายเลนและธรรมชาติบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนอย่างใกล้ชิดค่ะทางศูนย์นะคะจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นค่ะก็คือ 9:00 นเช้าถึง 15:00 นนะคะคุณผู้ชมดูจากในรูปนี้น่าไปมากเลยค่ะพี่เอ้ยดูดิ
1: มีพายเรือคายักด้วย
0: ใสนะคะฟ้าเปิดค่ะนอกจากการเดินชมและเรียนรู้ธรรมชาติแล้วนะคะยังมีกิจกรรมพายเรือคายักค่ะซึ่งเป็นอีกกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้มาเยือนได้ชมบรรยากาศของป่าชายเลนและพื้นที่อ่าวในมุมที่แตกต่างออกไปค่ะโดยมีเรือคายักให้เลือกนะคะทั้งแบบ1ฝีพายแบบ2ฝีพายและแบบ3ที่นั่ง2ฝีพายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเวลาการให้บริการพายเรือคายักอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะจะขึ้นอยู่กับช่วงน้ำทะเลขึ้นและน้ำทะเลลงค่ะดังนั้นผู้ที่ตั้งใจเดินทางไปทำกิจกรรมควรตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางค่ะและเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมเพราะการพายเรือคายักนะคะมีโอกาสเปียกน้ำได้
1: ค่ะ
0: สำหรับการเดินทางเป็นคณะนะคะทางศูนย์แจ้งงดรับคณะจองในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
1: ค
0: ่ะใครที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนพร้อมเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็สามารถปักหมุดศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีไว้ได้ค่ะโดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่12ตุลาคม2569เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์039-460-771ในวันและเวลาราชการค่ะ

0: เอ็งกอ108ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน1ใน4สุดยอดวรรณกรรมจีนที่มีอายุกว่า500ปีสู่ศิลปะการแสดงที่ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยที่อยู่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีมากว่า100ปีเอ็งกอศิลปะการแสดงพื้นบ้านจีนได้อย่างรากลึกอยู่ในผืนแผ่นดินไทยมายาวนานที่นี่เอ็งกอไม่ได้เป็นเพียงการแสดงแต่คือความภาคภูมิใจของชุมชนเอ็งกอคือการผสมผสานระหว่างระบำหน้ากากแบบจีนกลิ่นอายของนิ้วและศิลปะการต่อสู้ที่แข็งแรงทรงพลังทุกท่วงท่าคือการเล่าเรื่องทุกหน้ากากคือตัวแทนของตัวละครในตำนานจีนที่ถ่ายทอดความกล้าหาญความซื่อสัตย์และคุณธรรมของนักรบโบราณ
1: เอ็งกอของพนัสนิคมเนี่ยจุดเด่นของเราเนี่ยเราพยายามที่จะใช้เป็นเครื่องมือทางด้านวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนะครับเมื่อในอดีตเนี่ยเรากว่าจะได้ดูเอ็งกอได้เนี่ยอย่างเก่งก็ปีละครั้งสองครั้งนั่นเองแต่ณวันนี้ดูได้ทุกเดือนหรือดูได้แทบเรียกว่ามาที่พนัสเนี่ยสามารถดูเอ็งกอได้หลายๆรูปแบบด้วยกันเราพยายามที่จะทำเอ็งกอเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับจังหวัดก่อนเมื่อเราได้รับจังหวัดในระดับจังหวัดแล้วเนี่ยเราก็จะมุ่งสู่ไประดับชาติจากระดับชาติเนี่ยเราก็สู่ระดับสากลก็คือทำอย่างไรที่จะให้เอ็งกอของประเทศไทยและของประเทศจีนเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งถ้าสมมติว่าเราก้าวถึงจุดนั้นเมื่อไหร่เนี่ยผมมั่นใจว่าคนก็จะมาเที่ยวเมืองเราสร้างเศรษฐกิจในเมืองเราอันนี้คือจุดมุ่งหมายปลายทางที่เราต้องการที่จะเอาเอ็งกอเนี่ยมาสร้างเศรษฐกิจชุมชนของพนัสนิคมครับ
0: ลูกหลานชาวพนัสนิคมได้สืบสานต่อจนกลายเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำเมืองมีหลักสูตรท้องถิ่นศิลปะการแสดงเอ็งกอเพื่อสร้างเยาวชนสืบสานอย่างต่อเนื่องเอ็งกอในทุกวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจเป็นความภูมิใจของคนทั้งเมืองจนนำมาซึ่งความรักความสามัคคีที่พร้อมจะส่งต่อจิตวิญญาณนักสู้ให้กับทุกคนรับชมในฐานะสะพานเชื่อมวัฒนธรรมไทยจีนที่หลอมรวมเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเมื่อเสียงกลองดังขึ้นอีกครั้งหน้ากากนักรบถูกสวมใส่และท่วงท่าที่สืบทอดมากว่าร้อยปีก็กลับมามีชีวิตบนเวทีเอ็งกอมรดกหน้ากากนักรบการแสดงขึ้นชื่อของอำเภอพนัสนิคมที่ยังคงสืบสานต่อไป

0: โอ้โหตะวันออก
1: เด็กๆเก่งกันมากเลยนะคะพี่เคยชมไหมคะ
2: เคยชมค่ะคือเด็กเล็กมากก็ยังเล่นเล่นได้แล้วแบบแข็งแรงมาก
1: ไม่ได้ฝึกง่ายๆด้วยค่ะคุณผู้ชมคะก็หาดูยากเน
2: า
1: ะ
2: หาดูยาก
1: เพราะว่าเป็นเองกรอันนี้อยู่ที่พนัสนิคมเนาะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะสำหรับในวันนี้มากมายเลยนะคะวันนี้รายการหมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: Welcome to the talk.
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
6: ดี
7: สวย
6: จึ้งอ่ะ
7: อึ๊บค่ะ
6: หูพร้อมส่งด้วย
7: ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรไปเลยดีกว่า
8: ข้อมูลส่วนบุคคลควรระวังให้ดีเพราะข้อมูลของคุณอาจเกิดการรั่วไหล
9: อ้าวแล้วถ้าเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินล่ะข้อมูลของเราจะเป็นยังไง
8: ไม่ต้องกังวลมี PDPA คือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบและไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน
9: รู้สิทธิ์ของคุณ
8: ปกป้องข้อมูลของคุณ
10: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรอง
11: ไ
10: ม่หลงกลโกงออนไลน์
12: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
13: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
14: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
15: โอเค
16: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
17: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
16: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
17: จะดีหรือครับพี่
16: อย่าโลกสวยไปนักเลย
17: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
16: ถ้าคุณไม่ทำผมแจ้งคนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
18: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบบ่อแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดประสบภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อให้ปอพอเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนเร็วที่สุด5รัฐมนตรีผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยแยกเป็น3คณะกระจายกำลังช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองท่าใหม่จันทบุรีเร่งรับลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมตรวจสอบเอกสารเสนออำเภอและ

0: ังหวัดเพื่อพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์รัฐบาลติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นในวันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะ
2: ข่าวแรกวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดประสบภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็กำชับทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อให้ปภ.เพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนเร็วที่สุดค่ะเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569กรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนและกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์ 5,000 บาทจำนวน41จังหวัดโดยอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ558,739,000 บาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ถึง30กันยายน2569เท่านั้นจากนั้นในวันที่29กันยายน2569คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มพื้นที่อีก24จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวมเป็น65จังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยอนุมัติงบประมาณวงเงิน 4,731,666,600 บาทและในวันที่30กันยายน2569จังหวัดสมุทรสงครามได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากเกิดอุทกภัยจากฝนตกหนักมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 22,357 ครัวเรือนวันที่6ตุลาคม2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดประสบภัยให้ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนตามหลักเกณฑ์จากวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติไว้แล้วซึ่งกรณีดังกล่าวยังไม่เข้าเกณฑ์ความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนื่องจากเกิดอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569ค่ะนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วจาก60จังหวัดกว่า 1.2 ล้านคนและให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานธนาคารออมสินเร่งโอนเงินให้ประชาชนตามลำดับรายชื่อกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและส่งรายชื่อผู้ประสบภัยมายังปภ.ซึ่งมี2จังหวัดที่ยื่นเข้ามาที่ปภ.แล้วได้แก่สระแก้วและกระบี่ซึ่งปภ.จะส่งข้อมูลไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยได้ภายในวันที่8ตุลาคม2569ค่ะ
1: 5รัฐมนตรีได้ผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะโดยแยกเป็น3คณะกระจายกำลังช่วยเหลือประชาชนค่ะในวันที่6ตุลาคมนะคะเวลา15นาฬิกานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ปราจีนบุรีนะคะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ค่ะโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารได้รับฟังบรรยายสรุปถึงสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมณศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12ค่ายจักรพงตำบลดงพระรามอำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบอาหารจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยค่ะจากนั้นนะคะทางคณะรัฐมนตรีได้แยกลงพื้นที่ตามภารกิจโดยนายสุชาติชมกลิ่นลงพื้นที่วัดม่วงขาวแก้วพิกุลตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสถซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในระดับสูงและบางจุดการเดินทางถูกตัดขาดค่ะทางนี้ก็เพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังปัญหารวมถึงความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งส่งประสานการช่วยเหลือให้เข้าถึงพื้นที่โดยเร็วขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีหรือบขสใหม่อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะไปติดตามการดูแลผู้ประสบภัยรับทราบถึงปัญหาต่างๆและความต้องการของประชาชนพร้อมกำชับการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องพักอาศัยในศูนย์พักพิงส่วนนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและศูนย์พักพิงวัดแหลมไผ่ตำบลไม้เข็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อติดตามการดูแลประชาชนผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานของรัฐบาลจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและตรงตามความต้องการในแต่ละพื้นที่ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปรับกำลังและทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเร่งช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงพร้อมทั้งเตรียมการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายและดูแลประชาชนให้สามารถกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยค่ะ
2: แล้ววันนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ไปติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับคณะเดินทางไปลงพื้นที่ค่ะที่สำนักงานใหญ่2โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยที่ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์และติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกจากนั้นนะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะยังได้ไปเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ภายในสำนักงานเพื่อไปดูในเรื่องของการเก็บชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ยังขนส่งไม่ได้เนื่องมาจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็ไปลงพื้นที่ที่อำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเพื่อที่จะเกาะติดแนวคันกั้นน้ำชลประทานพร้อมสั่งเร่งดูแลประชาชนและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะวันที่6ตุลาคม2569นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมพบปะผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยโดยมีนายคเนศวรเกตอินในอำเภอคลองเขื่อนและนายธีรพลสุ่มมาศในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวรายงานสถานการณ์น้ำตลอดจนการดำเนินงานและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไปลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์บริเวณแนวคันกั้นน้ำชลประทานเพื่อติดตามระดับน้ำสภาพแนวป้องกันและการดำเนินงานของหน่วยที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเร่งดำเนินการในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและพื้นที่ชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราท่านได้เน้นย้ำนะคะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็งสำรวจความเดือดร้อนและผลกระทบของประชาชนในพื้นที่พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและเยียวยาอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้จังหวัดฉะเชิงเทรายังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการป้องกันการระบายน้ำการช่วยเหลือการฟื้นฟูเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดนครนายกนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านก็ลงพื้นที่นำทีมโดรนค่ะไปสำรวจพื้นที่น้ำท่วมพร้อมส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือประชาชนนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และสำรวจพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยการนำเทคโนโลยีโดรนเข้ามาช่วยสำรวจสภาพพื้นที่จากมุมสูงเพื่อประเมินสถานการณ์และสนับสนุนการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับนำอาหารและสิ่งของจำเป็นนะคะไปส่งมอบเพื่อช่วยเหลือประชาชนบริเวณหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬาอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกค่ะโดยในการนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายกสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกรมชลประทานจังหวัดนครนายกอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬาต่างก็ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลนะคะเดินหน้าติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการในทุกภาคส่วนให้เร่งสำรวจประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับการดูแลและความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงค่ะจากนั้นนะคะนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR รวมพลังส่งต่อมื้ออิ่มของบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนสาขานครนายกร่วมกับบริษัท CP All จำกัดมหาชนและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกณบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขานครนายกเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ซึ่งเป็นการสะท้อนนะคะถึงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐในการช่วยการดูแลคุณภาพชีวิตของลูกจ้างผู้ใช้แรงงานและประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยในการนี้บริษัท CP Extra จำกัดมหาชนได้สนับสนุนถุงยางชีพจำนวน300ชุดแบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก100ชุดและอำเภอองครักษ์200ชุดพร้อมทั้งจัดทีมเชฟจากสำนักงานใหญ่ประกอบอาหารปรุงสุกจำนวน 2,000 กล่องก่อนที่จะส่งมอบให้กับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้นำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ค่ะ
2: แล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นอย่างไรบ้างทางจังหวัดได้มีการเร่งสั่งการและกำชับหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างไรวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับท่านร้อยตำรวจตรีสันติธรรมใจนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านรองคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะท่านรองคะตอนนี้ภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีความเสียหายอะไรยังไงบ้างคะท่านคะ
3: ครับก็ตั้งแต่วันที่เย็นวันที่25กันยายนที่ผ่านมานะฮะ
2: ค่ะ
3: มันมีฝนตกหนักนะครับโดยปกติแล้วโดยทั่วไปเนี่ยนะครับฝนนะครับถ้าตกประมาณ150มิลเนี่ยใน12ชั่วโมงเนี่ยมันก็ท่วมแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวันที่25เนี่ยฝนตกเกินกว่า200มิลน
2: ะ
3: ครับเกือบ300รวม3วันแล้วตก400มิลน
2: ะครับ
3: มันทำให้รวมทั้งตกบนเขาแล้วก็ตกทางในพื้นที่ในเมืองด้วยนะครับอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้น้ำปริมาณน้ำมันเยอะมากกว่าปกตินะครับก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมมาแต่ทีนี้สถานการณ์ตอนนี้นะครับเนื่องจากน้ำมันไหลจากที่สูงไปที่ต่ำช่วงตอนบนจังหวัดของจังหวัดนครนายกเนี่ยครับพื้นที่อำเภอเมืองตำบลสาริกาตำบลหินตั้งที่พวกเราชอบไปเที่ยวกันตรงนั้นนะครับเกิดขุนด่านปราการชนเนี่ยตอนนี้น้ำมันแห้งหมดละอยู่ช่วงระหว่างฟื้นฟูนะครับแต่ก็ช่วงกลางของเทศบาลเหมือนกันครับในเขตเทศบาลตอนนี้ก็แห้งหมดแล้วแต่ทีนี้เนี่ยสภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครนายกเนี่ยช่วงท้ายๆนะครับอำเภอองคลักษ์โดยเฉพาะตำบลบางสมบูรณ์บางลูกเสือตำบลทรายมูลน
2: ะ
3: ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของอำเภอปากพีก็คือตำบลท่าเรือ นะครับในส่วนของตำบลบ้านนาก็จะมีอำเภอบ้านนาก็จะมีตำบลบางอ้อตำบลเหล่านี้นะครับเป็นที่ลุ่มต่ำเพราะที่ลุ่มต่ำเนี่ยนะครับสภาพของน้ำที่เข้ามาในระบบของจังหวัดนครนายกเนี่ยม
2: ัน
3: เป็นน้ำจากทางแม่น้ำนครนายกทางขวามือตรงกลางที่อำเภอบ้านนาเป็นน้ำจากคลองบ้านนานะครับที่มีต้นน้ำอยู่ที่ชะอมสระบุรีและทางซ้ายมือมันมีแม่น้ำนอกแม่น้ำในนะครับและในขณะเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเนื่องจากที่นี่นะครับที่จังหวัดนครนายกระดับของน้ำสูงกว่าจังหวัดปทุมธานีน
2: ะ
3: ที่คลอง14อาจจะมีบ้านของชาวบ้านนะครับที่เขาต้องสูบน้ำออกจากพื้นที่ของเขาเขาก็มาลงคลอง14ด
2: ัง
3: นั้นเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยน้ำเข้ามาสู่ในระบบของจังหวัดนครนายกตรงนี้โดยเฉพาะอำเภอองคลักษณ์เนี่ยวันหนึ่งประมาณ7ล้านคิวได
2: ้ค่ะ
3: ทีนี้เรามาดูนี่น้ำเข้าอินโฟอันนี้มาดูเอาท์โฟนะครับก็การระบายน้ำของอำเภอองคลักษณ์เนี่ยหลักๆนะครับก็จะมีประตูน้ำสมบูรณ์คลอง6วาสายล่างตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีคลอง14 15 16นะครับคลอง17หน่อยรวมแล้วนะครับสามารถปัจจุบันนะครับสามารถระบายน้ำได้5ล้านคิวแสดงว่าจังหวัดนครนายกขาดทุนอยู่2ล้านคิวน้ำเข้า7น้ำออก5เหตุที่น้ำออกได้ช้าเพราะว่าน้ำตรงท้ายตรงบางปะกงตรงจังหวัดปราจีนยังเยอะอยู
2: ่
3: พอเยอะน้ำมันไปไม่ได้ครับดังนั้นก็เลยลักษณะของน้ำเนี่ยมันก็เลยมาแช่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวที่ผมบอกข้างต้นนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการที่พยายามจังหวัดพยายามทำนะครับเราระบายออกยังได้ไม่หมดนะครับเพราะน้ำยังได้ไม่เยอะน้ำระบายได้แค่ประมาณ5ล้านคิวด
2: ัง
3: นั้นเราจึงพยายามจำกัดการน้ำเข้านะครับทีนี้การจำกัดน้ำเข้าแม่น้ำนครนายกมันจำกัดไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะไหลมานะครับเขื่อนก็ลดการระบายน้ำให้เต็มที่แล้วคลองบ้านนามาตามคลองครับต้องมาอยู่แล้วครับทีนี้เรากำลังพิจารณาในการขอให้ทางปิดเราจะปิดประตูระบายน้ำตรงคลอง32ไม่ใช่ปิดนะครับก็คือหลีลดการนำเข้าตรงคลอง32ของแม่น้ำในเพื่อที่ลดปริมาณน้ำที่เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะขอความอนุเคราะห์ให้ทางเหนือน้ำเนี่ยนะครับของแม่น้ำในนะครับผันน้ำไปทางมันจะมีทางคลอง13หรือคลองอื่นอย่างน้อยๆเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือการวางแผนแนวทางการระบายน้ำ
2: ครับค่ะทีนี้ในเรื่องของการระบายน้ำมีการบริหารจัดการแล้วทีนี้ในเรื่องของการกำชับเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนล่ะคะท่านคะ
3: ครับมิติแรกเรื่องของการระบายน้ำนะครับเรายังเหลืออีก2มิติครับที่เราจะต้องมาคุยกันคือมิติการช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้นะครับเพราะประชาชนเราห้ามธรรมชาติไม่ได้ม
2: ัน
3: ต้องอยู่กับน้ำนะครับแต่ที่นี้เนี่ยนะครับเราจึงนะครับเลือกที่จะสู้กับภัยอยู่3อย่าง1ก็คือป้องกันไม่ให้ต่อสู้กับน้ำทำคันป้องกันน
2: ะ
3: อย่างเช่นหมู่บ้านทหารผ่านศึกอยู่ที่องคลักษณ์อันนี้เขาสู้กับน้ำทำป้องกันได้นะครับอย่างที่สองก็คือถ้าสู้ไม่ได้เราต้องหนีเช่นหมู่บ้านบารมีและหมู่บ้านตอนนี้ผมอยู่บ้านสวนแสนสุขนะครับ
2: ค่ะ
3: นะฮะก็หนีไปที่อุสุอพยพอย่างที่สามก็คือปรับตัวก็ยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านตำบลบางลูกเสือตำบลบางลูกเสือเนี่ยก็ทำแค่ให้ชาวบ้านอยู่ได้ไม่ต้องหนีนะครับแต่ว่าให้ยกระดับขึ้นสูงให้เขาอยู่ได้แต่ทีนี้ควบคู่กับสิ่งเหล่านั้นนะครับก็พยายามอาหารการกินท่านลองนึกดูนะครับเจ้าหน้าที่นะของรัฐปัจจุบันถูกลดขนาดกำลังพลมาน
2: ะ
3: ครับถ้าไม่ได้อาสานี่เราแย่เลยครับพอเจ้าหน้าที่อยู่แต่คนที่ได้รับความเดือดร้อน 40,000 กว่าครัวเรือนนะครับณปัจจุบันที่จังหวัดนครนายกด
2: ัง
3: นั้นความยากของการช่วยเหลือประชาชนคือเราทำยังไงจะแจกข้าวไปให้กับผู้เดือดร้อนทั้งหมด 40,000 คนลำพังเพียงเจ้าหน้าที่ที่มีจำกัดตรงนี้นะครับแต่ที่บ้านเรานะครับที่จังหวัดนครนายกบางหมู่บ้านเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางบ้านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็เลยจะยังไงก็ตามนะครับบางแห่งที่อาจจะยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นงบประมาณของท้องถิ่นอาจจะยังไม่พอ นะครับเรามีเงินทดลองราชการของอำเภอและจังหวัดเข้าไปช่วยอยู่แล้วนะครับตามโมเดลอย่างเช่นนะครับที่ตำบลบางสมบูรณ์ซึ่งเป็นท้ายน้ำที่สุดตรงนั้นนะครับงบประมาณเขาอาจจะยังไม่เพียงพอวันนี้นะครับทางจังหวัดนะครับจะพยายามปิดจุดอ่อนด้วยการทำโรงครัวเพื่อไปส่งนะควบคู่กับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่เอาโรงครัวมาแต่ไม่ได้ตั้งที่บางสมบูรณ์นะครับตั้งที่ใกล้เคียงแล้วส่งเข้าไปเพื่อให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดอันนี้พอกินแล้วปุ๊บก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของการขับถ่ายนะครับวิธีตรงนี้นะครับทางจังหวัดนะครับมองว่าช่วงที่ดีที่สุดตอนนี้สำหรับชาวบ้านคือช่วงชั่วคราวก็คือเป็นช่วงกล่องกระดาษตรงนี้นะครับเรามองว่าการเอาช่วงไปตั้งบนถนนแล้วถ้าไม่ได้รับการเดี๋ยวแลมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยอาจจะได้ประโยชน์น้อยกว่าเราจึงให้สาธารณสุขจังหวัดนะครับจัดเตรียมช่วงกระดาษวันนี้แจกจ่ายไปทั้งหมดทุกจะแจกจ่ายมาก่อนแล้วนะครับทีนี้เราจะซื้อรถใหญ่มาตอนนี้ผู้จำนวนครัวเรือนที่ไม่สามารถขับถ่ายได้มีประมาณ 2,100 กว่าครัวเรือนวันนี้แจกไปหมดแล้วครับทีนี้แล้วเรื่องอย่างอื่นนะครับตอนนี้ก็พยายามนะเรื่องยารักษาโรคนะน้ำกระเพาะต่างๆก็ได้ดำเนินการต่อไปครับทีนี้มาเรื่องสุดท้ายนะครับมาเรื่องของการเยียวยานะตรงไหนที่เริ่มน้ำเริ่มลดแล้วนะครับเราพยายามให้ท้องถิ่นเข้าไปสำรวจแล้วก็เราจะไม่รอไปเป็นล็อตใหญ่นะครับ
1: ท่
3: าไหนที่สำรวจก่อน first come first serve ตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีที่ตั้งไว้นะครับก็จะมีการประชุมเขาเรียกว่าประชุมกชพจประชุมระดับจังหวัดเริ่มวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับ
1: ค่ะ
3: ครับผมครับ
1: ค่ะทีนี้อยากให้ท่านฝากหน่อยค่ะว่าในเรื่องของพี่น้องประชาชนนครนายกตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือการบริหารจัดการตอนนี้ทำอย่างเต็มที่ค่ะ
3: ครับก็เราในนามของจังหวัดนะครับ
1: ค่ะ
3: ขอเรียนว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทีนี้การดำเนินการมันมีระดับของการช่วยเหลือ
1: ค่ะ
3: นะครับไม่งั้นเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนปี37มีแต่นายอำเภอกับผู้ว่า
1: ค่ะ
3: แต่คอนเซปต์ปัจจุบันเขามีท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเข้าถึงความต้องการของคนในท้องถิ่นดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยท้องถิ่นก็ทำงานได้อย่างเต็มที
1: ่
3: ตรงไหนที่ท้องถิ่นไม่ไหวเราก็จะทางอำเภอและจังหวัดก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับเรามีฮอตไลน์สายด่วนของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนะครับก็มีพี่น้องประชาชนที่ยังได้รับการช่วยเหลือก็โทรมาปัจจุบันยังโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับตั้งเราเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าน้ำท้ายน้ำนะครับหมดแล้วเราจะพยายามเร่งระบายนะครับน้ำออกจากจังหวัดต่อไปแต่ต้องเรียนนะครับน้ำก้อนนี้มวลน้ำมันเยอะเหลือเกินครับถ้าเทียบนะครับเขื่อนขุนด่านปราการชนครึ่งของเขื่อนนะครับที่ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายกอยู
1: ่
3: ครึ่งของความจุทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะรวมไปถึงท่านรองผู้ว่าที่ลงพื้นที่โดยตลอดด้วยนะคะวันนี้เวลาค่อนข้างจำกัดนะคะโอกาสหน้าอาจจะมีการพูดคุยกับท่านใหม่อีกนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
3: ครับยินดีครับยินดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: ท่านผู้ชมไปดูที่จังหวัดจันทบุรีกันหน่อยค่ะมันมีกระแสออกมาว่าที่จังหวัดจันทบุรีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเป็นเพราะมีการเปิดประตูระบายน้ำทำให้น้ำออกมาท่วมเนี่ยนะคะในเรื่องนี้ทางชลประทานจังหวัดจันทบุรีก็ชี้แจงนะคะมาชี้แจงข้อเท็จจริงยืนยันค่ะว่าไม่ได้เปิดประตูระบายน้ำ 100% โดยชี้นะคะว่าฝนตกหนักค่ะทำให้น้ำล้นสปิลเวย์พร้อมกับแจงเหตุต้องกักน้ำรับมือวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญค่ะที่ห้องประชุมโครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรีนายวุฒิชัยนรสิงห์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรีได้เปิดเผยข้อเท็จจริงนะคะเพื่อเป็นการทำความเข้าใจกับประชาชนในกรณีสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักเลยนะคะต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียนและชุมชนจนมันเกิดข้อสงสัยออกมาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานค่ะโดยนายวุฒิชัยยืนยันนะคะว่าข่าวลือเรื่องการเปิดประตูระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำพร้อมกันถึง 100% จนทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะ โดยสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมสูงผิดปกติในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวที่มีปริมาณฝนสูงถึง 332.4 มิลลิเมตรส่งผลให้มีมวลน้ำก้อนมหาศาลกว่า 210.91 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำทั้ง7แห่งอ่างเก็บน้ำคลองประแก่ต้องรับภาระมวลน้ำสูงสุดถึง 110.77 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลล้นทางระบายน้ำล้นตามกลไกธรรมชาติเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนในขณะเดียวกันค่ะอ่างเก็บน้ำคลองพวาใหญ่ก็ยังเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยตัดยอดน้ำและชะลอมวลน้ำเอาไว้ได้เป็นจำนวนมากนะคะสำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องการพร่องน้ำล่วงหน้านั้นเรื่องนี้ทางชลประทานชี้แจงค่ะว่ามีการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1ถึง23กันยายนเป็นปริมาณกว่า 14.11 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ทั้งนี้การบริหารจัดการน้ำในช่วงปลายฤดูฝนจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรัดกุมเนื่องจากว่าหน่วยงานวิชาการได้มีการคาดการเอาไว้ว่าปีหน้านั้นจะเกิดสภาวะซูเปอร์เอลนีโญทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงหากระบายน้ำทิ้งทั้งหมดอาจทำให้ภาคการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงต้องเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนน้ำซ้ำรอยเดิมทางชลประทานจึงต้องทำงานแบบคู่ขนานนะคะก็คือหน่วงน้ำระบายออกควบคู่กับการเก็บกักน้ำต้นทุนเอาไว้โดยทั้งนี้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบยังช่วยปกป้องเขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรีเอาไว้ได้แม้จะมีมวลน้ำไหลหลากสูงสุดถึง900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ด้วยการจัดแบ่งมวลน้ำลงสู่แม่น้ำจันทบุรีสายเดิมผันเข้าคลองพักดีรำไพและการเดินเครื่องสูบน้ำตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงทำให้ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีนั้นมีน้ำท่วมขังเพียงเล็กน้อยในพื้นที่ลุ่มต่ำและสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ค่ะกรมชลประทานยังได้บูรณาการร่วมกับอบจ.จันทบุรีและปภ.เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรพร้อมเตรียมนำบทเรียนจากอุทกภัยครั้งนี้ไปพัฒนาแผนรับมือระยะยาวเช่นการสร้างทางเลี้ยงน้ำและพื้นที่แก้มลิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในอนาคตค่ะ
2: จังหวัดปราจีนบุรีมีการส่งต่อไข่ไก่125แผงเป็นการสนับสนุนโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมที่ช่วยปรุงอาหารสุกแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้แทนนำไข่ไก่จำนวน125แผงจากบริษัท MK Restaurant Group จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิป้าทองคำ MK มอบให้มูลนิธิเพชรเกษมเพื่อสนับสนุนการประกอบอาหารสำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีคุณสหชาติลิ้มเจริญภักดีประธานมูลนิธิเพชรเกษมเป็นผู้รับมอบณองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เขตอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีการสนับสนุนไข่ไก่ครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนำวัตถุดิบไปใช้ในการประกอบอาหารภายในโรงครัวเพื่อจัดส่งต่อให้แก่ผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดปราจีนบุรีขอบคุณนะคะบริษัท MK Restaurant Group จำกัดมหาชนมูลนิธิป้าทองคำ MK และมูลนิธิเพชรเกษมรวมไปถึงมูลนิธิเพชรเกษมทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะในการร่วมบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อความช่วยเหลือถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องค่ะ
4: เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะไปตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix It จิตอาสาของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองนะคะที่จุดนี้เปิดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะพื้นที่น้ำท่วมค่ะนายวิทวัฒน์ปัญจมวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยและครูนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It จิตอาสาของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง โดยในแต่ละจุดนะคะก็มีการตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกันซึ่งมีนายกิติพงศ์อุตมะเวทินผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองและผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวะในสังกัดสอจระยองให้การต้อนรับพร้อมกับพาเยี่ยมให้กำลังใจมอบเครื่องนอนอุปกรณ์น้ำยาล้างทำความสะอาดบ้านเรือนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็ให้กำลังใจครูนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ปฏิบัติงานในศูนย์4แห่งประกอบด้วยจุดบริเวณหมู่บ้านกรุงไทยตำบลเนินพระจุดบริเวณวัดทับมาตำบลทับมาจุดอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคอกอำเภอเมืองระยองและจุดอบต.หนองตะพานอำเภอบ้านค่ายค่ะโดยทั้งนี้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รวม40ศูนย์ระหว่างวันที่5ถึง15ตุลาคมนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์และซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยมุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษานั้นได้ฝึกประสบการณ์และนำความรู้วิชาช่างมาทำประโยชน์ช่วยเหลือสังคมรวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนนั้นมีจิตอันเป็นสาธารณะอีกด้วยค่ะโดยนายวิทวัฒน์เปิดเผยว่าการช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดระยองครั้งนี้เป็นการนำความรู้ทักษะมาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนและช่วยเหลือเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นเรื่องที่ดีซึ่ง Fix It จิตอาสาจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนค่ะ
5: อันดับแรกเลยนะครับผมจังหวัดระยองเนี่ยก็ประกอบด้วยอาชีวศึกษาของรัฐประมาณ5แห่งเอกชนอีกประมาณ10กว่าแห่งนะครับผมก็ร่วมมือร่วมใจกันนะครับมาช่วยจังหวัดระยองพี่น้องระยองที่มีความทุกข์จากเรื่องน้ำท่วมบัดนี้น้ำได้ลดลงแล้วก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรถยนต์รถจักรยานยนต์มีความเสียหายจำนวนมากเนื่องจากว่าเด็กอาชีวะเนี่ยมีความสามารถในการซ่อมสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างนะครับก็จึงใช้ความรู้ความสามารถเหล่านี้มานำไปสู่การช่วยเหลือประชาชนเป็นจิตอาสาซ่อมแซมตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าตลอดจนรถจักรยานยนต์เนี่ยเยอะที่สุดแล้วก็มีรถยนต์บ้างประปรายสิ่งเหล่านี้เกิดจากจิตอาสาด้วยความที่เด็กอาชีวะมีความพร้อมมีทักษะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อยู่แล้วนะครับผมก็ถือทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมครับ
2: เทศบาลตำบลทับมาได้มีการเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสาเร่งฟื้นฟูชุมชนในพื้นที่หลังจากที่น้ำท่วมลดแล้วก็เร่งเก็บขยะที่ตกค้างค่ะนายกิติพงศ์อุรวัฒน์นายอำเภอเมืองระยองเป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day และปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมาภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ทหารภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาและนักเรียนไปลงพื้นที่ในตำบล7จุดค่ะเพื่อที่จะฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนชุมชนและถนนหลังประสบอุทกภัยมีนายสุทินแก้วประถมนายกเทศมนตรีตำบลทับมาและดมกำลังเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมฟื้นฟูโดยการเร่งทำความสะอาดเก็บขยะตกค้างจำนวนมากปรับภูมิทัศน์และฉีดล้างทำความสะอาดผิวจราจรที่ถูกน้ำท่วมทางนี้ในพื้นที่ตำบลทับมามีราษฎรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน 24,350 รายรวม 13,850 ครัวเรือนซึ่งอุทกภัยครั้งนี้ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้างส่งผลกระทบทั้งต่อบ้านเรือนเส้นทางคมนาคมรวมทั้งมีขยะตกค้างจำนวนมากเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วจึงได้มีการฟื้นฟูขึ้นโดยการรวมพลังทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่และป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่มากับน้ำอีกด้วยค่ะ
4: ช่วงนี้ที่พื้นที่ไหนน้ำลดแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือกันเนี่ยนะคะโดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการค่ะพร้อมด้วยสถานีกาชาดที่5สว่างคณิวาสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางพลีลงพื้นที่ส่งต่อทานน้ำใจมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ2ค่ะ นางสาวอรวรรณชินศรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายขจิตเวชแก้วน้อยนายอำเภอบางพลีเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่5สว่างคณิวาสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่นำอาหารปรุงสำเร็จบรรจุกล่องพร้อมน้ำดื่มจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยส่งต่อทานน้ำใจมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ2ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากประสบอุทกภัยจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ค่ะโดยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการนะคะปัจจุบันนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้วค่ะแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในพื้นที่อำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่นะคะประกอบด้วยการเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบการเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติและการเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยทางนี้จังหวัดสมุทรปราการก็ได้ติดตามถึงสถานการณ์และประสานการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการฟื้นฟูพื้นที่นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะ
2: ขณะที่เทศบาลเมืองท่าใหม่เองก็เร่งรับลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกับตรวจสอบเอกสารเสนออำเภอและจังหวัดเพื่อพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนและ9,000บาทตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีคลี่คลายเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและรับลงทะเบียนประชาชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลและระเบียบที่เกี่ยวข้องนายชัยวัฒน์คลือกนกรองปลัดเทศบาลเมืองท่าใหม่รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองท่าใหม่เปิดเผยว่าหลังจากสถานการณ์น้ำลดลงประชาชนที่เคยเข้าพักในศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหนองบัวซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่27กันยายนได้เดินทางกลับบ้านทั้งหมดแล้วเทศบาลจึงปิดศูนย์พักพิงและย้ายจุดรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือมายังสำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่โดยจะเปิดรับลงทะเบียนจนถึงวันที่14ตุลาคม2569ทางนี้ประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้2ช่องทางคือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้โดยหลักเกณฑ์ของรัฐบาลกำหนดให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันสามารถรับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเมื่อผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ทางนี้เงิน 9,000 บาทไม่ได้จ่ายโดยอัตโนมัติจากการลงทะเบียนแต่ว่าข้อมูลจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองตามขั้นตอนก่อนส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโดยประชาชนนะคะควรตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเนื่องจากการจ่ายเงินตามมาตรการดังกล่าวโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์โดยธนาคารออมสินสำหรับข้อมูลของเทศบาลเมืองท่าใหม่ณวันที่6ตุลาคม2569มีประชาชนยื่นลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือแล้ว340รายขณะที่ด้านการเกษตรมีผู้แจ้งความเสียหาย91รายและผู้ประกอบอาชีพนาเกลืออีก4รายโดยเทศบาลเร่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมายื่นเรื่องด้วยตัวเองพร้อมนำข้อมูลเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบและส่งต่อข้อมูลดำเนินการได้โดยเร็วสอดคล้องกับข้อสั่งการของรัฐบาลที่ให้เร่งสำรวจความเสียหายและเร่งนำเสนอข้อมูลเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วซึ่งเทศบาลเมืองท่าใหม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตรวจสอบและรับของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน
6: จนถึงข้อมูลณวันที่6ตุลาคมนะครับตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด340รายนะครับแล้วก็ด้านเกษตรกรรม91รายนะครับแล้วก็ด้านของประกอบธุรกิจนาเกลือ5รายนะครับที่

0: พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบรีบยื่นขอรับเงินช่วยเหลือกล่าวว่าจากการสำรวจเบื้องต้นค่ะก็พบว่ามีบ้านเรือนได้รับผลกระทบมากกว่า400หลังคาเรือนขณะที่พื้นที่สวนได้รับผลกระทบราว600ไร่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่นาเกลือได้รับความเสียหายซึ่งเทศบาลอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้ประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายควรเก็บภาพถ่ายความเสียหายไว้เป็นหลักฐานแต่หากช่วงเกิดเหตุไม่สามารถถ่ายภาพไว้ได้ยังสามารถถ่ายภาพร่องรอยความเสียหายที่ยังคงปรากฏอยู่เพื่อใช้ประกอบการยื่นเรื่องเพื่อพิจารณาในเบื้องต้นค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลก็พยายามที่จะให้เริ่มดำเนินการลงทะเบียนอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้มีการลงทะเบียนในระบบไปแล้วด้วยบางส่วนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายในอาทิตย์นี้เราจะลงทะเบียนในระบบได้ทั้งหมดครับผมคือณปัจจุบันเนี่ยหลักเกณฑ์เนี่ยมันก็คงต้องมีภาพประกอบนะครับในการที่จะไปยื่นรับเงินเยียวยานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลเองก็บอกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นตอนนั้นฉุกละหุกแล้วไม่ได้ถ่ายภาพไว้นะครับก็ให้ถ่ายภาพล่องรอยที่เสียหายนะครับเพื่อที่จะนำไปยื่นให้กับเทศบาลเป็นการประกอบไปเบื้องต้นก่อนครับผม

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยเข้าร่วมอนุสัญญา UN ต้านอาชญากรรมไซเบอร์ค่ะนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ครั้งที่3ประจำปี2569โดยการประชุมครั้งนี้มีการติดตามความคืบหน้าและหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวซึ่งถือเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อย่างเป็นระบบโดยมุ่งยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งด้านการป้องกันการสืบสวนสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนและสามารถก่อเหตุข้ามพรมแดนได้ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวจึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรการรับมืออาชญากรรมไซเบอร์และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลของประเทศไทยให้สอดรับกับมาตรฐานและความร่วมมือในระดับสากล

ไปดูเรื่องการเตรียมความพร้อมประชุม IMF นะคะประเทศไทยก็เตรียมนำอาหารไทยผ้าไทยมาสะท้อนความเป็นไทยสู่เวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะประเทศไทยได้เตรียมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นอกจากการหารือทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกแล้วไทยยังใช้เวทีสำคัญและดับนานาชาตินี้ถ่ายทอดอัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ผ่านอาหารไทยและผ้าไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกด้านอาหารนะคะเชฟทรงพลกิติคุณวัจนะหัวหน้าทีมเชฟของการประชุมครั้งนี้ตั้งใจนำวัตถุดิบจากทุกภูมิภาคมาร้อยเรียงเป็นเมนูโดยกว่า 70% เป็นวัตถุดิบจากชุมชนท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนทั้งข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวสังหยดจากพัทลุงรวมไปถึงปลานิลจีไอจากบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมสร้างสรรค์เมนูร่วมสมัยทั้งข้าวยำหัวใจไทยปลานิลรายเอ็ดลนไฟขนมหวานจากวัตถุดิบไทยและข้าวเหนียวมะม่วงก่อนปิดท้ายด้วยรถเข็นผลไม้จีไอสดตามฤดูกาลส่งตรงจากสวนไทยขณะที่ผ้าไทยจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์ก็ถูกนำมาใช้ตกแต่งพื้นที่และเป็นวัสดุดูดซับเสียงในห้องประชุมเพื่อเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาวิถีชีวิตและฝีมือช่างท้องถิ่นตั้งแต่ผ้าบาติกปัตตานีผ้าไทยลื้อเชียงรายไปจนถึงผ้าขาวม้าลายช้างจากสุโขทัยนะคะนอกจากนี้ไม่เพียงสะท้อนความงดงามของความเป็นไทยแต่ว่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการนำภูมิปัญญาและศักยภาพของชุมชนไทยออกสู่สายตาชาวโลกบนเวทีเศรษฐกิจในระดับ

0: นานาชาติด้วยค่ะ
1: ประชาชนชาวบ้านโคกตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ระดับตำบลงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ศาลาการประเรียนวัดโคกตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดนางสาวมยุรีป้องหมู่ผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลหนองเสม็ดและประชาชนในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดร่วมการจัดทำดอกไม้จันทร์ระดับตำบลงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทางจังหวัดตราดได้มอบให้7อำเภอในจังหวัดตราดร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับในพื้นที่อำเภอเมืองตราดมี14ตำบลให้แต่ละหมู่บ้านช่วยกันทำดอกไม้จันทร์ส่งให้อำเภอภายในวันที่25ตุลาคม2569โดยทางอำเภอจะส่งดอกไม้จันทร์ให้จังหวัดตราดภายในวันที่30ตุลาคม2569นี้โดยสำหรับตำบลหนองเสม็ดนั้นมี7หมู่บ้านมีเป้าหมายรวมทำดอกไม้จันทร์ 4,550 ดอกสำหรับประชาชนจังหวัดตราดร่วมการจัดทำดอกไม้จันทร์7อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองตราดอำเภอคลองใหญ่อำเภอเขาสมิงอำเภอบ่อไร่อำเภอแหลมงอบอำเภอเกาะกูดและอำเภอเกาะช้างรวม 147,700 ดอก
2: อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดได้ต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขหนกลางประจำปี2569ค่ะพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีรองประธานกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินผลวัดต้นแบบพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินผลวัดต้นแบบตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขหนกลางประจำปี2569โดยมีพระราชวชิรธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดมหานิกายนำคณะสงฆ์จังหวัดตราดเข้าร่วมมีส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมที่ศาลาการประเรียนวัดบ่อไร่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนอกจากนี้ในช่วงบ่ายคณะกรรมการยังได้ตรวจเยี่ยมประเมินผลวัดต้นแบบณวัดบ่อพลอยตำอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดอีกด้วยทั้งนี้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเป็นโครงการที่อยู่ในแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัดเป็นสถานที่สะอาดร่มรื่นเหมาะสมกับการเรียนรู้และจัดการสิ่งแวดล้อมวิถีพุทธอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ภาครัฐภาคเอกชนและประชาคมในพื้นที่และภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่ประชาชนโดยในปี2569คณะสงฆ์จังหวัดตราดได้เลือกวัดบ่อไร่และวัดบ่อพลอยเป็นตัวแทนของจังหวัดตราดในการประเมินผลวัดต้นแบบนะคะตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขด้วยค่ะ
1: จังหวัดชลบุรีเติมตู้ปันสุขอีกจำนวน200ชุดนะคะเพื่อเป็นการส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนค่ะนางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดชลบุรีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในการจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับตู้ปันสุขเพื่อแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนจากพระครูสาธรวรกิจเจ้าอาวาสวัดพันเสด็จนอกตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งมีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีพัฒนาการจังหวัดชลบุรีคลังจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการแจกจ่ายสิ่งของค่ะซึ่งในครั้งนี้จังหวัดชลบุรีนั้นได้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน200ชุดนะคะประกอบด้วยข้าวสารชุดละ1ถุงปลากระป๋อง1กระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป2ซองไข่ไก่5ซองค่ะไข่ไก่5ฟองและขนม1ถุงเพื่อนำไปเติมในตู้ปันสุกและส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นการดำเนินการดังกล่าวนี้เป็นการประสานความร่วมมือค่ะระหว่างจังหวัดชลบุรีภาคส่วนต่างๆและคณะสงฆ์เพื่อให้เป็นการส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคได้เข้าถึงประชาชนและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะ
2: การโพสต์หรือว่าแชร์อาจกลายเป็นคดีหมิ่นประมาททางออนไลน์นะคะคดีนี้จะมีแค่ไหนถึงจะผิดกฎหมายมารู้ให้ชัดก่อนที่จะโพสต์ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันค่ะ

ปัญหาสังคมที่เราพบเห็นอันเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อทางกฎหมายในเรื่องของการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตที่มีสถานการณ์รุนแรงและแพร่หลายมากขึ้นอาจกล่าวได้ว่ามีกรณีคุกคามทางไซเบอร์และการใช้เทคโนโลยีตัดต่อภาพเสียงอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดนั้นนะครับเป็นความผิดทั้งทางอาญาและพระราชบัญญัติเฉพาะในเรื่องพระราชบัญญัติของคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยมีการโค้ดข้อความนะครับในลักษณะใส่ร้ายเปิดเผยข้อมูลคนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมอันส่งผลที่จะต้องรับโทษในทางอาญาและจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งจำนวนมากความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นในการออนไลน์นั้นอาจจะเกิดจากการด่าทอใส่ร้ายหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เขาเสียหายในโซเชียลโดยการคอมเมนต์ก็ดีในการแชร์ข้อความก็ดีการหมิ่นประมาทนั้นมีโทษในหลายระดับการหมิ่นประมาทในเบื้องต้นเป็นการหมิ่นประมาทธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326เป็นการใส่ความผู้อื่นทำให้เขาเสียหายเกิดชื่อเสียงซึ่งมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในประการต่อไปหนักขึ้นในการรับโทษก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นะฮะก็มีโทษจำคุกนะครับ2ปีนอกจากนี้ถ้านำสู่คอมพิวเตอร์ด้วยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสิทธิส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการคุ้มครองเราจะแพร่หลายภาพทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือผลของการรักษาใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นก่อนนะครับการแสดงความเห็นนั้นทำได้ถ้าทำโดยสุจริตไม่ให้ผู้อื่นเสียหายนะครับแต่ถ้าการใช้คำพูดหยาบคายหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นการแชร์ต่างๆเราเรียกว่านักเรียนคีย์บอร์ดอย่านิ้วไวนะครับถ้านิ้วไวเมื่อไหร่ปั๊บนะฮะแล้วไปก้าวก่ายบุคคลอื่นละเมิดสิทธิบุคคลอื่นย่อมก่อให้เกิดสิทธิต่างๆได้ที่จะฟ้องร้องกันทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับอย่างไรก็ตามนะครับอัยการนั้นนะครับจะขอช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของผู้ที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเนื่องจากอัยการนั้นต้องรับภาระของแผ่นดินไว้แทนประชาชนที่เดือดร้อนทุกท่านครับ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประ

ให้ทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและมีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: ทุกข์สามารถดับได้เมื่อเราปล่อยวางความอยากไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆถ้าเรายึดติดแล้วตัวเรานั่นแหละจะเป็นทุกข์ลดความยึดติดเข้าใจตัวเองมากขึ้นความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากทุกอย่างแต่มาจากการเข้าใจและการปล่อยวาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดดงสะเหลานะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปนะฮะทางวัดเขาจัดเป็นซุ้มที่เราเห็นเนี่ยจะมีลักษณะของมีดดาบนะฮะแล้วก็จะมีทางเดินไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันครับนี่แหละครับที่เรากำลังเดินเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นซุ้มในลักษณะนี้ก็จะมีต้นนะฮะต้นสะเหลาป่านะฮะนี่เห็นไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในวัดเนี่ยมีเยอะมากอาจจะเป็นที่มาของชื่อวัดก็ได้วัดดงสะเหลาแล้วก็มีสถานที่เขาจัดไว้สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวไปหาพระอาจารย์จะพาไปดูเขาทำพิธีกรรมกันอยู่ด้วยครับไปครับ
2: ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรายืนอยู่กับพระอาจารย์แล้วกราบนมัสการครับ
3: ขอเจริญพรจ้า
2: เมื่อสักครู่นี้ผมได้เดินผ่านเป็นซุ้มที่มี

0: เป็นการตัดโศกตัดโรคตัดภัยนะครับของซุ้มดักของวัดดงสลาวเรานี่
1: ครับหมายถึงว่าทางวัดเองก็จะมีเหมือนเป็นปริศนาธรรมอยู่ในนั้นด้วย
0: ใช่เป็นปริศนาธรรมครับเป็นปริศนาธรรมให้ทุกคนเนี่ยได้คิดตาม
1: สถานที่แห่งนี้มีสิ่งใดบ้างเวลาญาติโยมเข้ามาจะมาทำอะไรเป็นส่วนใหญ่บ้างครับ
0: ส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมาไหว้หลวงพ่อขุนด่านมากราบหลวงพ่อขุนด่านแล้วก็มาทำพิธีกรรมขอเข้ามากรรมกันทุกวันครับ
1: ครับตรงนี้เป็นเรียกว่าอะไรครับ
0: ตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์มหาอุดที่ประดิษฐานหลวงพ่อขุนด่านพระประธานประจำโบสถ์ของเรา
1: ครับไปกันครับผู้ชมครับ
0: ทางขึ้นเราก็จะขึ้นได้ทุกทางเพราะเราไม่มายึดติดกับทางขึ้นเนาะก็ทางวัดเราก็สามารถคนที่นั่งวีลแชร์ก็สามารถมาได้เพราะว่าโบสถ์เราเนี่ยจะมีทางวีลแชร์ด้านข้างให้ทุกคนได้ขึ้นทุกเพศทุกวัยคนแก่หรือคนขาไม่ดีหรือว่านั่งวีลแชร์เนี่ยขึ้นได้หมดครับ
1: เพราะนั้นทางวัดเองก็จะมีทาง
0: ลาด
1: เอาไว้หมดเลยครับผมครับมาถึงข้างบนแล้วนะครับก็จะเห็นว่าจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นองค์สีดำนะที่องค์ใหญ่มากๆนะอยู่ด้านในให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมหลวงพ่อขุนด่านใช่ไหมครับมีความสำคัญอย่างไรแล้วที่มาเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ก็หลวงพ่อขุนด่านนะท่านมานิมิตในเจ้าวาดองค์ปัจจุบันคือพระครูโสภิตสุวรรณพรท่านได้มานิมิตให้สร้างเต็มโบสถ์ท่านหาเงินสร้างตัวเองไม่ได้เป็นการบอกบุญบอกกล่าวกับใครแม้แต่คนเดียวท่านหาเงินสร้างด้วยตัวเองก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านเรื่องนี้ก็ทุกคนก็จะมาขอโชคขอลาภกันในบารมีของหลวงพ่อขุนด่านก็อยากให้ทุกคนเจริญพรทุกคนให้มาสัมผัสด้วยตนเอง
1: ครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากก็อย่างที่เราทราบกันเมื่อสักครู่นี้นะก็จะมีพิธีกรรมของทางวัดซึ่งก็จะเป็นความเชื่ ส่วนบุคคลของญาติโยมที่จะเข้ามาซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะมีศรัทธาหรือว่าอาจจะมีปัญหาหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพแบบนี้แล้วเรามีความสบายใจก็สามารถที่จะมาที่วัดแห่งนี้ได้เลยตรงนี้ทำอะไรกันอยู่ครับที่เห็น
0: ตอนนี้เป็นพิธีกรรมขอขมากรรมครับก็ทางหลวงพ่อก็จะอธิบายตลอดว่าการตัดกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงว่าเราตัดกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงจะอธิบายเรื่องของพิธีขอขมากรรมเนี่ยไม่ใช่ให้เรางมงายถามว่าเรามาตัดกรรมกันครั้งแรกเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเขาจะยอมเราไหมให้โยมลองสมมุติตามว่าอดีตชาติเราเนี่ยเคยไปปล้นไปฆ่าใครไว้เนี่ยแล้วเรามาทำการขอขมากรรมตัดกรรมเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยมันคงไม่หายเราก็สามารถทำได้เรื่อยๆโยมการขอขมากรรมตัดกรรมเนี่ยแต่เราทำได้เรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเราหลอกให้โยมมาทำที่วัดเรานะพิธีกรรมขอขมากรรมตัดกรรมเนี่ยเราทำได้ทุกวัดที่เขามีพิธีกรรมแบบนี้เราสบายใจเราไปทำได้เลย
1: ครับหลักๆก็อาจจะบางทีเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตไปบางอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการชดเชย
0: หรือ
1: เหมือนเราทำผิดแล้วรู้สึกสำนึกประมาณนั้น
0: คือการขอขมากรรมก็คือการขอโทษเรารู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีเนี่ยหรือเราเคยไปลบหลู่เจ้ากรรมนายเวรหรืออุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็สามารถมาขอขมากรรมตัดกรรมได้บางทีเราไม่ได้มาขอขมากรรมถอนคำสาบานถอนข่าวสาปแช่งบางทีเราไม่รู้เลยว่าใครสาปแช่งเราไว้เราเคยไปบนบานศาลกล่าวหรือให้คำสัญญากับใครไว้เราอาจจะลืมไป
1: บางทีอ๋อเราเข้าใจแล้วเหมือนว่าเราจะไปขอพรหรือว่าบอกจะให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนะฮะก็รู้สึกไม่สบายใจก็จะใช้วิธีพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อทำให้เราสบายใจมากขึ้น
0: พอเราไม่สบายใจเราก็จะมาทำการขอขมากรรมตัดกรรมการตัดกรรมไม่ใช่ว่ากรรมเราจะหายไปแต่เป็นการหยุดทำกรรมชั่วละเว้นความชั่วทำแต่กรรมดี
1: ครับผมนี่ก็เป็นหลักๆใจความนะครับว่าพิธีกรรมต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราระลึกได้ก็คือการคิดดีพูดดีทำดีหรือว่าสิ่งที่เราเคยผิดพลาดพลั้งไปเราก็อาจจะมีพิธีกรรมนี่แหละเพื่อให้ใจของเราสบายขึ้นเมื่อใจเราสบายขึ้นเราก็จะดำเนินชีวิตต่อได้อย่างมีความสุข ะครับเอาละครับเดี๋ยวไปกันต่อนอกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยผมเห็นว่าทางวัดเนี่ยยังมีจุดต่างๆให้สามารถเดินไปสำรวจหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธเนี่ยมากมายอยู่ที่นี่ด้วย
0: ก็จะมีทางวัดเราก็จะพอเราตัดกรรมเสร็จแล้วเราก็จะมีลานบุญให้เราเดินได้ทำบุญได้มองข้อคิดต่าง
1: ๆครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับว่ามีจุดไหนอย่างไรบ้างไปครับครับมาจุดนี้คืออะไรครับพระอาจารย์ครับ
0: จุดแรกเราก็จะเป็นการฝากดวงชะตากับพ่อปู่นารายณ์ทรงสุบรรณหรือพ่อปู่นารายณ์ทรงคุด
1: ครับ
0: กับพญาคุดประจำวันเกิดทั้ง7ตนก็เป็นการฝากดวงชะตาที่เราต้องให้ฝากดวงชะตากับพ่อปู่นารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยถ้าเราไปฝากดวงชะตาไว้กับคนหรือมนุษย์เราไม่รู้เลยว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะหักหลังเราหักหลังเราเราไม่รู้เลยแต่เทวดาเนี่ยท่านจะไม่หักหลังเราท่านจะดูแลเราปกปักรักษาเราถ้าเราทำดีคิดดีแล้วเทวดาย่อมรักษา
1: ครับผมถ้าในเรื่องของความเชื่อในความเชื่อเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยจะมีความหมายต่างกันยังไงบ้างครับ
0: ก็ไม่ได้มีความหมายต่างกันอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีให้มีพญาคุดทั้ง7ตนเนี่ยเพื่อว่าเราจะได้ไหว้พญาคุดประจำวันเกิดของเราบางคนเขาไม่ชอบสีแดง บางคนอาจจะชอบสีอื่นเราก็เลยต้องให้มีทุกองค์
1: ครับก็เหมือนว่าหากเราเกิดวันไหนเราก็จะไปบูชาในองค์นั้นนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: ครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะครับหลังจากจุดที่2แล้วเนาะหลังจากที่เราไปไหว้ด้านบนมาแล้วก็จะมาจุดนี้นะฮะซึ่งทางวัดเองเนี่ยก็จะทำทางเดินมาตั้งแต่ช่วงแรกที่ผมเดินเข้ามาที่เป็นซุ้มดาบนะครับก็เดินผ่าน

0: ครับอ่ะไปกันครับไปครับตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยถนนโชคดีวัดดงสลา
1: ตรงนี้เป็นถนนโชคดีนะครับที่ให้เดินทำบุญกันให้เรากลับไปมีโชคมีลาภ
0: ครับครับก็จะเป็นถนนเป็นทำเป็นเส้นทางเอาไว้
1: ใช่เป็นทางเดินจงกรมของพระด้วยก็เวลาญาติโยมหมดแล้วพระจะปฏิบัติธรรมก็สามารถเดินจงกรมได้ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมก็สามารถมาเดินจงกรมที่เส้นทางถนนโชคดีได
0: ้ครับผมอ๋อนี่ถนนโชคดีนะครับก็จะเป็นสถานที่เวลาที่ของพระด้วย
1: ใช่
0: เดินจงกรม
1: เวลาพระเดินจงกรม
0: นะครับแล้วก็จะทำเป็นซุ้มเอาไว้ซุ้มระฆังนะครับ
1: เอาไว้เคาะ
0: ไปครับเอามีประวัติด้วยนุ่งมีประวัติด้วย
1: ครับเป็นประวัติ
0: อ๋อในเมื่อก่อนนี้เป็นกอไผ่
1: ใช่แต่ก่อนจะเป็นป่ารกในฝั่งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโสภิตสุวรรณพรท่านได้มาพัฒนาวัดได้มาทำให้มันมีแหล่งท่องเที่ยวมีที่ท่องเที่ยวให้โยมได้เดินทำบุญ
0: ครับก็คือจากเดิมเนี่ยก็เป็น
1: ป่ารก
0: นะฮะแล้วก็ทางวัดเองก็โดยหลวงพ่อท่านก็เข้ามาพัฒนาในจุดต่างๆให้สามารถเดินได้หรือว่ามีกิจกรรมแบบนี้นะครับไปครับผมจุดนี้คืออะไรครับพระอาจารย์ครับ
1: จุดนี้คือเติมน้ำมันตะเกียงความเชื่อของการเติมน้ำมันตะเกียงคือให้เรามีแสงสว่างในใจให้เราคิดดีทำดีมีความสว่างอยู่ในใจไม่ให้เราคิดเรื่องอคติเรื่องทุกข์เรื่องสิ่งไม่ดีให้เราคิดให้เรามีแสงสว่างอยู่ในใจ
0: ครับผมก็จะเป็นมีนะครับมีพระนะประจําวันเกิดแล้วก็มีองค์พระที่อยู่ด้านนี้นะครับก็จะมีหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็มีสมเด็จพระพุทธจารย์โตแล้วก็องค์ตรงกลางนี่เรียกว่าอะไรนะครับ
1: พระศิวลี
0: พระศิวลีนะครับพระศิวลีนี่เวลาเราพบก็จะเหมือนกับความอุดมสมบูรณ
1: ์ความอุดมสมบูรณ์พระศิวลี
0: ครับผมนะ
1: เป็นความเชื่อครับความเชื่อ
0: ครับไปกันครับเดินทางไปเรื่อยๆก็ทางวัดเนี่ยจะอยู่ด้านหลังทำทางเดินเอาไว้สวยงามมากแล้วก็สามารถเดินไปแต่ละจุดได้อย่างสบายเลยครับผมอันนี้ดูแต่ละจุดเนี่ยอย่างป้ายอย่างอะไรนี่ดูทันสมัยขึ้นมานะครับ
1: หลวงพ่อจะทันสมัยบ้าง
0: ครับ
1: มากหลวงพ่อชอบความทันสมัย
0: ครับ
1: ทางวัดก็จะเขาเรียกว่าอะไรก็จะมีหมดพวก QR code พวกอะไรเนี่ยครับก็อยากให้โยมตามแบบสแกนได้แบบบางทีเราไม่ต้องพกเงินมา
0: ครับครับ
1: เราก็ทำบุญด้วยใจจิตศรัทธาก็ได้ไม่ต้องใช้เงิน
0: ครับผมก็เหมือนกับหลวงพ่อก็ทันสมัยเหมือนว่าแม้สแกนหรือว่าจะดูข้อมูลหรือว่าป้ายต่างๆเราจะดูว่าหรือว่ารูปแบบในการจัดสถานที่เนี่ยดูทันสมัยมากๆนะครับอ๋อแต่ละที่นี่มีเป็นแปลงผักมีอะไรด้วยนะ
1: แต่ก่อนเคยเป็นแปลงผักทำไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีจะเคยทำไว้แต่ช่วงนี้อากาศแรงก็ไม่ได้มี
0: ก็จะเป็นช่วงๆไปเวลาทำนะเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะน้ำท่าอะไรอาจจะ
1: ใช่วัดเราอยู่ในป่าอยู่ในเขาเนาะ
0: ครับอย่างตรงนี้เองเนี่ยด่านช้างนี่ห่างจากตัวเมืองเยอะไหมครับหลวงพี
1: ่วัดเราเนี่ยห่างจากอำเภอด่านช้างประมาณ40กิโล
0: อ๋อห่างจากตัวด่านช้างนี่40กิโลแล้วนะ
1: 40กิโล
0: ค่อนข้างลึก
1: ค่อนข้างอยู่ในป่าหน่อยนึงวัดเราจะอยู่ในป่า
0: ต่อมาที่กำลังจะไปนี่มีอะไรบ้างครับ
1: ที่เรากำลังจะมาเนี่ยคือตักบาตรพระประจำวัน
0: ครับ
1: บางทีเราอยากทำบุญอยากตักบาตรไม่มีโอกาสได้ใส่บาต

0: อนเช้าเราก็สามารถมาตักบาตรพระประจำวันได้ในลานบุญก็สามารถแล้วก็มีหลวงพ่อกำไ
1: ร
0: เป็นส่วนเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมาถวายกำไรให้เราค้าขายได้มีกำไรเนี่ยคือหลวงพ่อกำไรจ้ะ
1: ครับอ๋อก็จะมีญาติโยมบางส่วนเนี่ยก็เอากำไรอะไรมา
0: ใช่
1: ถวาย
0: ก็จะมีโยมบางส่วนเขาเอากำไรมาถวายหรือเขามาบนบานเรื่องหลวงพ่อชอบกำไรอะไรประมาณน
1: ี
0: ้ให้เรามีกำไร
1: ก็เหมือนกับชีวิตหรือว่าพูดง่ายๆคือเรื่องค้าขายอย่างเง
0: ี้ย
1: ก็ได้กำไรแบบนั้นครับผมก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะเดินไปรอบเลยนะครับจะเป็นเส้นทางไปนะครับเป็นเหมือนสวนป่า
0: ใช่ครับ
1: สวนป่าที่มีป่าธรรมชาติแล้วก็มีต้นที่ปลูกขึ้นมาด้วย
0: ใช่ที่นี่จะอุดมสมบูรณ์มาก
1: ครับคุณผู้ชมครับมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความสำคัญของวัดให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังเลยครับ
0: ก็ตรงจุดนี้นะครับเป็นต้นสีมหาโพธิ์ที่นำเมล็ดมาจากที่อินเดีย
1: ครับ
0: ก็นำมาปลูกพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโสภิสุวรรณพรท่านก็ได้เอามาปลูกให้ญาติโยมทุกคนได้มาสักการะบางทีเราไม่มีโอกาสได้ไปถึงประเทศอินเดียเราก็สามารถมาสักการะที่นี่ได้เพราะว่าเป็นเมล็ดจากประเทศอินเดีย
1: ก็จริงๆที่อินเดียก็จะเรียกพระศรีมหาโพธิ์
0: ใช่ต้นพระศรีมหาโพธ
1: ิ์เพราะนั้นก็คือนำมาปลูกตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าจะมีพระพุทธรูปอยู่ด้านหน้าด้วย
0: ก็จะมีเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: หินอ่อนประดิษฐานไว้แทนตัวแทนพระพุทธเจ้า
1: ครับผมเพราะนั้นเชื่อว่าในอนาคตเมื่อต้นไม้เติบใหญ่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ร่มรื่นแล้วก็สงบมากๆ
0: ใช่ครับ
1: ครับผมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางวัดบอกว่าถ้ามาที่วัดดงสลาวแล้วเนี่ยก็อยากจะให้มาจุดนี้ด้วยนะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญและที่สำคัญคือเมล็ดที่เอามาปลูกตรงนี้ก็มาจากทางอินเดียด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับผมไปครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้มหัศจรรย
1: ์ครับ
0: ที่เราต้องมาดูเนาะเราต้องมาดู
1: เข้ามาครับคุณผู้ชมครับต้นไม้มหัศจรรย์เป็นยังไงครับ
0: ก็ถ้าในวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ต้นมะกอกเนี่ยต้นมะกอกน้ำเนาะเขาก็จะไม่มีตุ่มหรือจะไม่มีอะไรจะเป็นต้นเรียบๆขึ้นไปแต่ต้นมะกอกน้ำที่นี่มีความมหัศจรรย์ตรงที่ว่าเขาจะมีปุ่มขึ้นมาแบบคล้ายๆของผู้ชายของลับของผู้ชายเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์และเรื่องที่แปลกมาก
1: ครับครับ
0: ก็ทุกคนก็จะมาขอโชคขอลาบชาวบ้านแถวนี้ก็จะมาขอโชคขอลาบกัน
1: ก็คือเป็นตามธรรมชาติเลยที่มี
0: ตามธรรมชาติแล้วต้นมะกอกจะไม่มีปุ่มจะไม่มีปุ่มแต่เนี่ยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย
1: ์ก็เลยเรียกว่าต้นปู่โชคดีต้นปู่โชคดีนะครับผมก็มีอีกฝั่งนึงครับหลวงพี่ครับ
0: อีกฝั่งนึงก็จะเป็นต้นหญ้าโชคดี
1: ต้นหญ้าโชคดีนี่มีความหมายยังไงบ้างครับ
0: ต้นหญ้าโชคดีเนี่ยก็จะมีเหมือนมีของลับเหมือนกันแต่ปิดไว้อยู่ผ้าปิดไว้อยู่ก็จะเหมือนของผู้หญิงก็จะมีคนมาขอโชคขอลาบเหมือนกัน
1: ครับผมนี่ก็แสดงว่ามีคนมาได้โชคเหมือนกันนะเพราะว่ามีเราเห็นจากสิ่งที่อยู่ตรงเนี้ยมีเสื้อผ้ามีอะไรเพราะนั้นก็หลายคนก็เชื่อว่าน่าจะได้โชคได้ลาบไปด้วยครับผมนี่ก็จะเป็นเรียกว่าต้นไม้มหัศจรรย์นะ
0: ใช่ต้นไม้มหัศจรรย์ที่เหมือนเคยมีพวกกรมที่เกี่ยวกับพวกต้นไม้เนี่ยเขาก็ยังเขาที่แรกเขาก็ไม่เชื่อว่าต้นมะกอกอะไรจะมีปุ่มเขาก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเอง
1: ก็เลยได้มาเห็นของจริง
0: ของจริง
1: ครับผมไปกันต่อครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะก็ร่มรื่นมากๆนะตอนนี้เราอยู่กันก็ที่เราถ่ายทำก็คือช่วงเย็นๆแล้วนะครับก็ธรรมชาติแล้วก็ร่มเงาแล้วก็สงบเงียบมากครับที่นี่ครับ
0: ที่วัดนี้ก็สงบเงียบอยู่ในป่าเนาะไม่ได้อยู่ในเมืองก็ไม่มีผู้คนพลุกพล่านก็ผู้คนจะน้อยหน่อย
1: ครับวัดดงสลาวนี่คือที่มาจากอะไรครับที่เป็นชื่อของวัดนะครับ
0: ที่มาของวัดดงสลาวมาจากแถวเนี้ยจะเป็นมีต้นสลาวป่าเยอะ
1: ครับ
0: ก็จะมีต้นสลาวป่าเยอะก็จะเขาก็เรียกกันว่าดงสลาว
1: ก็เลยเป็นจากต้นสลาวดอกสลาวอย่างนี้ก็เลย เป็นที่มาของชื่อวัดด้วย
0: ใช่ครับ
1: แถวนี้มีชุมชนเป็นชื่อชุมชนด้วยไหมครับ
0: ก็มีชุมชนวัดบ้านดงสลาว
1: ครับผมตรงนี้มีอีกจุดเช็คอินนะ
0: นี่เป็นจุดเช็คอินของยักษ์เราก็มาเคาะกันได้มาตีกันได
1: ้นะฮะโอ้ใหญ่มากๆนะฮะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเวลานักท่องเที่ยวสายบุญนะเวลาจะเข้ามาก็มาทำบุญด้วยมาท่องเที่ยวด้วยครับผม
0: นี่ก็จะเป็นหินโชคดี
1: ครับ
0: ที่เป็นรูปร่างแปลกๆทรงแปลกๆก็ผู้รักเขาก็จะมาชอบมาถ่ายรูปกันมาผูกผ้าแดงกันเพื่อเติมให้รักกันยาวนานเพราะว่าเป็นเชื่อว่าเป็นหินโชคดีรูปร่างก็จะแปลกๆประหลาดหน่อย
1: ก็เป็นหินที่มีอายุเก่าแก่ด้วยไหมครับหลวงพี
0: ่ใช่ครับมีอายุเก่าแก่เพราะว่าไปเจอในเขามาไม่รู้เป็นน่าจะเป็นหินตีวะลึงเป็น10ปี20ปีหรือว่าเป็น100ปีก็อาจจะมี
1: ครับผมอันนั้นก็เลยนำมาจัดสถานที่เอาไว้นะเพื่อให้ตามความเชื่อเช่นคู่รักกันหรือว่าอะไรก็สามารถมา
0: ผูกผ้าแดงได้หรือมาจุดเทียนลอยดวงชะตาของเรา
1: ครับครับผมนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่เวลาเข้ามาเหมือนกันนะครับผมไปครับอันนี้ก็เหมือนลอยเทียนด้วยอะไรด้วย
0: ลอยเทียนด้วย
1: ครับผมนี่ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าแล้วก็พอมาทำอย่างนี้ก็ทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนักท่องเที่ยวมาก็เดินได้รอบเลย
0: เดินได้รอบมาแล้วบางคนคิดว่าเราต้องมาตัดกรรมขอขมากรรมอย่างเดียวไม่ใช่เราก็สามารถเดินมาเที่ยวได้ไม่จำเป็นต้องมาขอขมากรรมเราแวะมาไหว้พระปิดทองมาขอพรหลวงพ่อขุนด่านได
1: ้ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเป็นสถานที่อีกมากมายเนาะที่เป็นเทพเป็นอะไรเทวดา
0: น้อยความเชื่อของไทยอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ต้องมีกุมาร
1: ครับ
0: แต่ก็มีทุกที่แต่ของทางวัดเราเนี่ยจะไม่ใช่เป็นกุมาร
1: ครับ
0: จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นเทวดาน้อยเป็นเทพแต่ก็คล้ายๆไอ้ไข่แต่ไม่ใช
1: ่ถ้า
0: เป็นเทพน่ะทุกคนก็มาขอโชคขอลาภตามปกติเหมือนไอ้ไข่
1: ครับผมนี่ก็เป็นเรียกว่าศาล2เทพมหาลาภนะเทพหนูแดงก็คือเป็นองค์ยืน
0: แล้วก็เทพเพชรคง
1: เทพเพชรคงเป็นองค์นั่งอ๋อเอาความเชื่อโหของเล่นเยอะเลยของเล่นเยอะแล้วก็อ๋อมีแก้บนได้ด้วย
0: แก้บนได้ด้วยคร
1: ับ ครับผมโอ้นี่ยังมีจุดที่เป็นของเล่น
0: เ
1: ล
0: ยของเล่นเยอะมาก
1: ต้องทำไว้เฉพาะเลยนะ
0: ใช่ทำไว้เก็บของเฉพาะเลย
1: ครับอ๋อนี่เราก็ใกล้จะสุดเส้นทางแล้วนะครับที่เราเดินกันไป
0: จุดสุดท้ายของเรามันก็จะเป็นเท้าพญาโยมปางชี้ชะตาเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาขอเรื่องโรคภัยไข้เก็บจากท่าน
1: ครับ
0: ให้ท่านดูแลปกปักรักษาเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
1: ครับ
0: ให้ทุกคนมารอดท้องพญาควาย
1: ครับครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้นะครับเราได้มาชมนะฮะวัดดงสลาวนะครับที่เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือว่าจะมีความเชื่อส่วนบุคคลเข้ามาด้วยซึ่งก็เช่นการพิธีขอขมากรรมอะไรต่างๆแต่ว่าทางพระอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการทำเพื่อให้เราสบายใจแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในความดีนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับกล่าวนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ก่อน
0: ครับเจริญพร
1: ครับผมแล้วเดี๋ยวจะพาไปรับฟังธรรมะยังอยู่กับพระอาจารย์นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอริยสัจ4นะครับหรือว่าจะเป็นข้อธรรมอะไรอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวไปติดตามในช่วงธรรมะครับ
0: เจริญพรจ้ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าอริยสัจ4ซึ่งเป็นหัวใจคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตช่วยชีวิตให้เราเข้าใจความทุกข์และหาทางออกจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมชีวิตเราต้องมีแต่ความทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงของชีวิตและ

ียกสิ่งเหล่านี้ว่าอริยสัจ4หรือความจริงอันประเสริฐ4ประการซึ่งไม่ได้เป็นแค่เรื่องของศาสนาแต่เป็นหลักที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ข้อแรกคือทุกข์คำว่าทุกข์ไม่ได้หมายถึงความเศร้าเสียใจเท่านั้นแต่หมายถึงสภาพที่ไม่สมบูรณ์ไม่พอใจหรือทนอยู่ในสภาพที่เดิมไม่ได้ตัวอย่างเช่นความทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายการต้องจากสิ่งที่รักการพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เกิดทุกข์การเจอสิ่งที่ไม่ชอบหรือแม้แต่ความรู้สึกของเราที่ว่างเปล่าทั้งชีวิตดูปกติพระพุทธเจ้าสอนว่าชีวิตนี้มีทุกข์ไม่ใช่เพื่อเราท้อแต่เพื่อให้เรายอมรับความจริงเพราะถ้าเราไม่มีทุกข์เราก็จะหาทางแก้ไขไม่ได้ข้อที่2คือสมุทัยสมุทัยคือสาเหตุของทุกข์สาเหตุหลักของทุกข์คือตัณหาตัณหาคือความอยากได้ความอยากมีทั้ง3แบบได้แก่อยากได้กามตัณหาอยากเป็นภาวะตัณหาอยากไม่เป็นวิภาวะตัณหาอยากได้คืออยากได้ของใหม่พอได้ของใหม่เราไม่พอใจหรือเราเบื่อก็จะเกิดทุกข์ความอยากเป็นคืออยากให้คนอื่นเข้าใจเราให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราหวังพอคนอื่นไม่เป็นอย่างที่เราหวังเราก็จะเกิดทุกข์สรุปคือความอยากยึดติดความอยากได้ความอยากมีทำให้เราเกิดทุกข์ทุกข์สามารถดับได้เมื่อเราปล่อยวางความอยากหรือไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆให้ใจเราสงบสบายขึ้นไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการอะไรเลยแต่หมายถึงเราไม่ควรยึดติดอะไรเลยถ้าเรายึดติดแล้วตัวเรานั่นแหละจะเป็นทุกข์ทุกข์เกิดที่ใจเราเช่นเรามีความสุขกับสิ่งที่มีแต่พอวันหนึ่งในความสุขนั้นที่ไม่มีแล้วเราก็จะเกิดความทุกข์ยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์บางทีเนี่ยเรามีแฟนเราเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะเกิดความทุกข์ความเข้าใจไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปเนี่ยให้เราทุกคนเนี่ยคิดอยู่ในใจว่าแต่ละอย่างแต่ละสิ่งที่เกิดมาในโลกเนี้ยล้วนไม่เที่ยงการที่เราดับทุกข์เนี่ยเราต้องดับทุกข์จากใจตัวเองมีข้อสุดท้ายคือการดับทุกข์มรรคคือหนทางของการดับทุกข์มรรคมีองค์8หรือทางสายกลางได้แก่ความเห็นชอบความชอบดำริวาจาชอบหรือการกระทำชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียบชอบสติชอบสมาธิชอบการดับทุกข์หรือมรรคเนี่ยฟังดูอาจเยอะแต่สรุปง่ายๆคือคิดดีทำดีพูดดีและฝึกจิตใจให้ดีให้คิดไปแต่บุญและกุศลสรุปคืออริยสัจ4ทุกข์คือชีวิตความไม่สมบูรณ์สมุทัยคือทุกข์เกิดจากความอยาก3นิโรธคือทุกข์ดับได้4มรรคมีทางปฏิบัติได้ให้ผลทุกข์สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่รู้แต่คือลองนำไปใช้เริ่มจากเรื่องเล็กๆเช่นฝึกสมาธิลดความยึดติดเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากทุกอย่างแต่มาจากการเข้าใจและการปล่อยวางขอเจริญพรญาติโยมขอให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภละเจริญพร้อมไปด้วยธนสารสมบัติ
คิดสิ่งใดขอให้สมดังความมุ่งมาดปรารถนาขอคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองด้วยเถิดเจริญพร

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ส้นนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมานี่เลยค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะและอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะเกษตรกรที่พี่ส้นจะพาคุณผู้ชมมารู้จักนั้นชื่อว่าแบดีค่ะซึ่งแบดีนะคะมีแนวคิดที่ดีมากๆเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนของการเริ่มต้นที่จะลองปลูกแล้วก็รวมไปถึงแนวคิดของการที่จะเชิญชวนนะคะทุกคนสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการทำเกษตรนั้นค่ะแค่ทุกคนนะคะคิดที่จะเริ่มแล้วก็มีความอดทนแล้วก็แบดีค่ะพี่ซ่อนได้พูดคุยแล้วค่ะว่ามีความท้อได้แต่ว่าอย่าถอยแค่นั้นเองค่ะและใครนะคะที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกในวันนี้มีเทคนิคจากแบดีมาฝากกันเดี๋ยวเราไปพบกับแบดีกันเลยค่ะ

0: ผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะเห็นบรรยากาศที่พี่ส้นยืนอยู่นี้นะคะใช่แล้วทุกคนพี่ส้นอยู่แบบริมฟุตบาทแบบริมถนนแต่ว่าอยากจะบอกว่าใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากเลยค่ะซึ่งแบดดี้นะคะที่ยืนอยู่ข้างพี่ส้นค่ะสวัสดีค่ะแบดดี้ค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมค่ะแบดดี้นะคะบอกพี่ส้นว่าที่นี่ให้เรียกว่าขยะทองคำแล้วหนึ่งแล้วก็สอง
1: บันเนียงไฮโดรโปนิกผักสลับบันเนียงไฮโดรโปนิก
0: ผักสลัดไฮโดรโปนิกบ้านเนียงแล้วก็มันสามารถที่จะตอบโจทย์แล้วก็สร้างรายได้ด้วยทำไมถึงเรียกว่าอะไรนะขยะทองคำทำไมคะขยะทองคำคืออะไรก่อนขยะทองคำ
1: เราทิ้งเศษขยะที่เขาทิ้งไปแล้ว
0: นี่หรอที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่หรอ
1: ใช่ๆเก็บมาใช้ให้มีประโยชน
0: ์อ๋อหรอ
1: ลดขยะในพื้นที
0: ่อ๋อลดขยะในพื้นที่แล้วทำไมถึงแบบว่ามาปลูกแบบริมถนนอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมอยากจะให้ดูว่านี่เลยมันแบบมันไม่มีสแลนไม่มีอะไรเลยอ่ะ
1: เรามาดัดแปลง
0: จะ
1: อยู่ในโรงเรือน ดับแปลงไงอยู่มันเด็ดบ้าง
0: ๆค
1: ่
0: ะ
1: เด็ดบ้างๆแล้วก็ผลออกมาได้ดีกว่าดีกว่าอยู่ในโรงเรือน
0: ใช่ปกติคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าพี่ส้นไปตามไปถ่ายทำก็หลายที่แล้วกับเรื่องผักไฮโดรโปนิกอ่ะแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่า1ในโรงเรือนบ้างแหละอย่างน้อยมันจะต้องมีสแลนปิดแต่นี่คือแบบโอเพ่นมากๆโอเพ่นไม่พอนะคะคุณผู้ชมค่ะรั้วก็ไม่มี
1: ไม่มี
0: แอบถามนิดนึงแล้วแบบนี้แบบมีขโมยไหมคะ
1: ขโมยไม่มี
0: ขโมยก็ไม่มีอีก
1: ถ้าชาวบ้านไอ้ขโมยจะกินก็
0: มาขอ
1: แล้วให้
0: ไม่ต้องขโมยค่ะแค่เดินมาบอกแปรใช่ไหมก็ได้เลย
1: ขโมยผิดกฎหมายบาทด้วย
0: อ๋อนั่นไงแล้วจุดเริ่มต้นเลยทำไมถึงแบบมาสนใจปลูกในเรื่องของผักสลัดคะ
1: เมื่อก่อนไม่ชอบเลย
0: ไม่ชอบเลย
1: ไม่ชอบเกษตรเลยไม่ก็ไม่มีพื้นฐานด้วย
0: แล้วทำอะไรมาก่อนหน้านั้น
1: ก่อนหน้านั้นโควิดมา
0: โควิด
1: มาเราขายเบ็ดเตล็ดขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองรถยนต์มือสองถึงมันสะดุดตรงนั้นแล้วก็ภรรยาเป็นคนปลูกไว้กิน
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็แกชอบสั่งเราไปเอาโน่นนี่จนเราทำมาเอง
0: บอกจากภรรยาที่ปลูกแล้วก็บอกให้แบไปเอานู่เอานี่เอานั่นเพื่ออุปกรณ์การปลู
1: กใช่ไหม
0: ชักจะเริ่มรำคาญ
1: เริ่มรำคาญ
0: แล้วหลังจากนั้นก็คือ
1: ทำเองดีกว่า
0: อ๋อทำเองดีกว่าไม่ต้องสั่ง
1: แล้วทำเองเลยทำเองดีกว่า
0: แต่แบบอกพี่ต้นว่าแบไม่มีความรู้เลยไม่ชอบเลย
1: ไม่ชอบเลย
0: และเอาจริงๆคุณผู้ชมการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกเนี่ยพี่ต้นว่ามันยากกว่าการที่เราปลูกผักแบบลงดินนะ
1: มันยากตอนที่เราไม่ลงมือทำพอเราทำแล้วมันไม่ยาก
0: ไม่ยากใช่ไห
1: มไม่ยาก
0: แล้วพอจุดเริ่มต้นเลยที่แบจากไม่รู้เลยเป็นศูนย์เลยพอมาเริ่มทำเป็นไงบ้างปัญหาที่เราเจอคือ
1: ปัญหาเราเจอแรกๆกินไม่ได้
0: ทำไมถึงกินไม่ได
1: ้มันขม
0: เ
1: ราไม่รู้วิธีมันขม
0: จริงค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยเพราะเวลาพี่ส้มไปซื้อที่ตลาดบางทีมันก็ไม่ขมแต่บางทีมันก็ขมแล้วก็แบบคำพูดแบบคนแก่ๆนะเขาบอกว่าที่มันขมเพราะว่างูเลื้อยผ่าน
1: มันไม่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่ใช่ใช่
1: มันขมเลยแหละมันขม
0: เพราะว่า
1: แล้วก็มันโตมันไม่อ้วนแบบนี
0: ้อ๋อมันแค่แกล่น
1: กินไม่ได้ง่ายๆกินไม่ได้
0: มันขมเลย
1: ขมเลย
0: แล้วเรารู้สาเหตุไหมที่มันขมเพราะว่า
1: ลองผิดลองถูกมาเลยศึกษามันดูว่าทำไมจึงขมทำไมจึงไม่โตแรกๆก็ทิ้ง
0: เลย
1: ทิ้งอย่างเดียว6เดือนแรกทิ้ง
0: อ๋อ6เดือนแรกนั่นคือแบบเหมือนกับว่าเรียนรู้ไปเลย
1: เรียนรู้ไปเลยจาก10กล่องพอมันเสียเราเพิ่มไป20กล่องกินไม่ได้อีกเพิ่มไป30
0: ค่ะ
1: ยังกินไม่ได้เพิ่มไป50เพิ่งมากินได้ลองกินแล้วก็แจกเพื่อนๆแจกชาวบ้านเขายังไม่ได้ขายตอนนั้น
0: ก็คือเรียนรู้จากที่ว่ามันขมก็ให้มันแบบรสชาติที่แบบหายขมใช่ไหมคะ
1: วันนี้ก็รู
0: ้ว่าเห็ดที่มันขมเพราะว่าอะไรอ่ะ
1: ปุ๋ยมันเกิน
0: ใส่ปุ๋ยเยอะเกิน
1: ใส่ปุ๋ยเยอะเกินแล้วก็อายุมันแก่เกิน
0: แก่เกินไป
1: เกินกำหนดแล้วก็วิธีการเก็บส่วนมากก็จะเก็บตอนเช้าตรู
0: ่
1: จะเก็บตอนเที่ยง
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรอีก
1: มันจะขมเพราะมันกำลังดูแลตัวเองอยู่มันคลายน้ำยางออกมา
0: อ๋อมันคลายออกมาค่ะ
1: ถึงวันนี้เราก็รู้ต้องเที่ยงตีนหนึ่งเราก็เก็บได
0: ้
1: มีวิธี
0: ถ้าเก็บตอนเที่ยงก็ได
1: ้ได
0: ้แล้วต้องเก็บยังไงถ้าตอนเที่ยง
1: เราเก็บเราไปแช่น้ำก่อนแช่ในอ่าง
0: คือเก็บจากตรงนี
1: ้ไปลงในอ่าง
0: ลงในอ
1: ่
0: าง
1: มันก็จะทำ20นาที
0: มันก็จะทำให้ไม่ขม
1: มันก็จะดูดน้ำเข้าแล้วก็จะคลายน้ำยางออกไป
0: และทุกวันนี้จากแบบหลังโควิดมาเรียนรู้มาเรียกได้ว่าถือว่าโอเคแล้วยังคะกับการที่ปลูกสลัดแล้วก็มาเป็นอาชีพเป็นรายได้ให้กับแบร์ตรงนี้
1: ถ้าคะแนนเต็ม10เราให้7
0: ให้7เหลืออีก3หายไปไหน
1: ที่3เก็บไว้ก่อน
0: อ๋อเก็บไว้ก่อนแล้วตอนนี้ถือว่าปลูกประมาณเยอะหรือยังคะ
1: มันเดือนที่แล้วมีอยู่400กล่อง พอดีเมื่อก่อนทั้งข้างๆนี
0: ่ค่ะ
1: ถึงเจ้าของสัญญาเช่าหมดเราต้องย้ายทำอีกที่นึงอันนี้ประมาณ300กล่อง
0: 300กล่อง
1: ประมาณ300
0: โอ้คุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะว่าอันนี้นะคะแบร์ใช้พื้นที่แบบให้เกิดประโยชน์มากๆเลยหลายคนมองว่าทำเกษตร1จะต้องมีพื้นที่ถูกไหมคะ2จะต้องมีทุนมีอะไรหลากหลายแล้วก็ต้องมีความรู้แต่ดูแบดีค่ะเป็นตัวอย่างเลยนะคะ1ความรู้เรื่องเกษตรจุดเริ่มต้นคือเป็นศูนย์เลยแล้วก็ในส่วนของทุนเนี่ยก็เหมือนที่แบบอกเอาขยะที่แบบสามารถที่จะมาใช้ได
1: ้
0: มันก็เลยเป็นขยะทองคำมาสามารถเริ่มต้นใช่ไหมคะก็มาแบบทำเป็นอุปกรณ์ตรงเนี้ยมันก็ลดต้นทุนได้เยอะเลยแล้วก็3ก็คือต้องใฝ่รู้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับการที่แบบปลูกถ้าเจอปัญหาก็ต้องมาหาวิธีแก้จนสุดท้ายจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็กี่ปีแล้วนะแบจากวันนั้นถึงวันนี้
1: ที่จริงจังก็3ปี
0: 3ปี
1: เริ่มทำมา4ปีกว่าแล้วจริงจัง3ปี
0: จริงจังคือ3ปี
1: แต่ขายเรื่องขาย
0: เริ่มขายจริงจังเลย3ปีจากที่แบบว่าความรู้เป็นศูนย์แต่ตอนนี้อยากจะบอกว่าแบดีไม่ใช่แค่เป็นเกษตรที่แบบปลูกผักเท่านั้นนะคะแบดียังเป็นแบบผู้ที่ให้ความรู้ส่งต่อให้กับ
1: เป
0: ็นวิทยากรด้วยในเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปนิกเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าถ้าเราคิดจะเริ่มต้นพี่ต้นเชื่อว่าแค่คิดแล้วก็ลงมือทำก็สามารถที่จะแบบอย่างน้อยเราก็คือประสบความสำเร็จในก้าวแรกของการที่เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ต้นค่ะจะให้แบดีนะพาพี่ต้นไปดูการแบบตั้งแต่ต้นกล้าแล้วมันลงเนี่ยมันจะต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยไหมคะ

0: ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่แบก็หนึ่งมาอนุบาลตรงนี้ด้วยเป็นต้นกล้าซะก็เยอะเดี๋ยวจะให้แบบอกพี่ต้นว่าเวลาเขาวัดค่าน้ำก่อนที่เราจะลงต้นกล้าเขาวัดยังไงคะอันนี้คือเราใส่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะ
1: เตรียมเรียบร้อย
0: ค่ะ
2: ค่าน้ำ
0: ค่าน้ำ
2: ปกติน้ำนี่อยู่ 9.9 พอเราวัดมาแล้วดูค่าน้ำจะลดลงมาม
0: ันต้องอยู่ที่เท่าไหร่ถึงมันจะโอเคอ
2: ย่างน้อย 6.5
0: 6.5
2: อย่าให้เกิน7
0: อย่าให้เกิน7อันนี้ยังไม่นิ่งต้องให้มันนิ่งก่อนต้องใช้เวลาก่อน
2: ปกติมันมีกระดาษที่วัดค่าน้ำ
0: อ๋อฮะค่ะอันนี้เราก็วัดเพื่อที่แบบให้ปุ๋ยมันแบบพอดีกับต้นกล้าที่เราจะใส่ไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าค่ามันเยอะเกินไปมันก็จะส่งผลที่ไม่ดีใช่ไหมคะ
2: โตช้า
0: โตช้าด้วยที่พอดีก็จะอยู่ที่6.5ไม่เกิน
2: 5.5
0: ไม่เกิน 5.5 ให้อยู่ในช่วงระหว่าง 6.5 ถึง 5.5 นะคะถือว่าเป็นค่าที่แบบว่ามาตรฐานที่มันเหมาะกับการที่เราจะเอาต้นกล้ามาลงใช่ไหมคะ
2: ใช่6.5 ว่าได้แล้ว
0: ได้นะ 6.5 ได้แล้วคุณผู้ชม
2: เพราะว่าอีกประมาณ30วิมันจะลงมา
0: 6.0
2: เรากักไว้แล้วไหม
0: ค่ะ
2: อันนี้ได้แล้วผ่าน
0: อันนี้ได้แล้วนะคะอันนี้คือค่าที่ถูกต้องแล้วนี่6ไม่เกิน 6.5

0: แล้วเราจะดูยังไงอันไหนของเมล็ดจริงอันไหนเมล็ดปลอม
1: ไม่เมล็ดเมล็ดแท้แหละแต่ว่าเมล็ดที่ว่ามันเสียแล้ว
0: มันรีบๆใช่ไหมเราดูไม่ออก
1: เมล็ดหมดอายุแล้ว
0: เพราะฉะนั้นทุกคนย้ำเลยไปออนไลน์นะแม่นะใช่ไหมคะไปออนไลน์เพราะว่าเวลาเราสั่งเราก็สั่งออนไลน์มาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อเมล็ดพันธุ์เนี่ยขอเตือนเลยว่าจะต้อง1ดูร้านที่น่าเชื่อถืออ่านรีวิวเยอะๆใช่ไหมคะ
1: คนเราซื้อในกลุ่มในกลุ่ม
0: ต้องเป็นกลุ่มเฉพาะดี
1: กว
0: ่
1: า
0: เออเหมือนกับว่าเขาจะมีกลุ่มไลน์เฉพาะอยู่แล้วกับคนที่แบบปลูกแบบพวกผักไฮโดรโปนิกถ้าซื้อจากในกลุ่มอ่ะมั่นใจเลยว่ามันน่าจะแบบว่ารอด 100% แต่ถ้าเราไปซื้อแบบสุ่ม4สุ่ม5อ่ะจากแบบออนไลน์ที่ขายตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย
1: ครึ่งต่อครึ่ง
0: ไม่แนะนำคือมันอยู่ที่โชคด้วยถ้าเกิดว่าเอามาแล้วมันดวงดีมันอาจจะ
1: ได้
0: สักต้น2ต้นแต่ที่เหลือกลุ่มดีกว่ากลุ่มไลน์ใช่มั้ยคะ
1: หรือไม่ก็ไปซื้อที่แปลงผักเลย
0: อ๋อซื้อที่แปลงผักเลย
1: แปลงผักเลยเขาจะไม่ถ้าเสียเขาจะให้ของใหม่มา
0: เขาแบบว่ามีการเคลมให้เรียบร้อย
1: ถ้าของเราเนี่ยสมมติว่าเมล็ดไม่ดีเขาก็มาเคลมแล้วก็ให้ของใหม
0: ่
1: ถ้าซื้อต้นกล้าไปนี
0: ่
1: กลับไปปลูก
0: ไม่ขึ้น
1: มันไม่ขึ้นให้ชุบใหม่ไปเลย
0: เออนี่เขามีการแบบดูแลหลังการขายที่ดีมาก
1: ตัวนี้ก็ขาย
0: นี
1: ่ถ้วยนึงใช้ได้ประมาณ4ปีถ้าใช้ให้ดีนะ4ปีแค่บาทเดียวบาทเดียว
0: ลงทุนปีเดียวนะแล้วก็ใช้ยาวไปเลยหลายปี
1: ถ้าดูแลให้ดีแต่ว่าไอ้ตัวนี้สำคัญเพราะว่ามันต้องฆ่าเชื้อด้วยเก็บมาแล้วต้องฆ่าเชื้อ
0: ต้องฆ่าเชื้อด้วย
1: ฆ่าเชื้อตากแดดล้างให้สะอาดแช่น้ำสบู่กับไฮเตอร
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วก็ตากแดด
0: เพราะว่าม
1: ันจะมีเชื้อมันติดข้างๆนี่เชื้อมันไม่ตายไง
0: นี
1: ่ไอ้นี่
0: เหมือนบางคนใช่ไหมแบบว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะคือแบบพอเก็บปุ๊บก็ล้างน้ำอย่างเดียว
1: นั่นแหละที่เขาเจอโรคแล้วก็หาสาเหตุไม่เจ
0: อ
1: หาสาเหตุไม่เจอเพราะว่า
0: ภาชนะที่เราใส่ปุ๋ยมันไม่สะอาด
1: มันไม่สะอาดไอ้นี่เราก็ล้างสบู่นะขวาน
0: ี่กล่องเนี่ยกล่องโฟม
1: สบู่ล้างถูมีอุปกรณ์มีอยู่เท่านั้นต้องสะอาดทุกอย่างต้องสะอาด
0: ทุกอย่างต้องสะอาดค่ะเพราะว่าไม่นั้นก็คือว่ามันจะทำให้ผักไม่โต
1: อย่าม
0: องแบบเรื่องเล็กๆแบบเออไม่เป็นไรไอ้คำว่าไม่เป็นไรนี่แหละมันจะส่งผลแบบระยะยาวนะ
1: เราเจอมาแล้ว
0: เออนี่ไงแบบเจอมาแล้วเพราะหนึ่งถ้าเกิดว่าเราแบบว่าเออไม่คำว่าไม่เป็นไรนี่แหละมันจะทำให้เราแบบเหมือนกับปลูกมาเหนื่อยเปล่าใช่ไหมแม่ลงไปแล้วมันก็ไม่โตอ่ะ
1: สองวันจะเก็บผัดจะเก็บเอาไปขายมันมาคืนเดียวหมดเลย
0: คือ
1: คิดเป็นเงินก็10,000 บาท
0: เป็นมันมาแบบไหนคะ

0: ใส่เป็นกล่องอย่างเงี้ยค่ะเราต้อง
1: ปึ๊กแล้วต้องจบเลย
0: ค่ะแล้วครั้งแรกใส่อยู่ที่วันที่เท่าไหร
1: ่ครั้งแรกตั้งต้นน้ำก่อน7วัน
0: 7วันก่อนแล้วพอมาลงกล่องแบบนี้ปุ๊บ
1: ไม่ๆเค้า7วันก็เติมน้ำปุ๋ย
0: เอาเติมน้ำปุ๋ย
1: 3cc ต่อน้ำ1ลิตร
0: อันนั้นก็คือใน7วันแรก
1: อนุบาล 3cc ต่อน้ำ1ลิตร
0: แล้วหลังจากนั้น
1: อยู่ตอนนั้น7วันอีก
0: อยู่7วันอีก
1: แล้วก็ครบ15วันแล้วก็
0: 15วัน
1: ที่จริงเขาไปอนุบาลเลยแต่ว่ามาลงกล่องเลย
0: ไม่ได้อนุบาลลงกล่องเลยก็คือลงกล่องเลยก็ค่อยมาเติมอีกรอบในอีก15วันหลัง
1: เติมเติมใส่น้ำเติมปุ๋ยแล้วก็เอาหลุดต้องกล้าเลย
0: แล้วก็คราวนี้ก็เลี้ยงไปเลยกี่วันถึงเก็บเกี่ยวได้
1: แล้วก็จบเลยจากที่เราเพาะเมล็ดมาจนถึงตรงนี้30วันเราต้องเติมเลยนี
0: ่ค่ะแล้วกี่วันที่เราเก็บเกี่ยวได้คะ
1: ปกติ45วัน
0: 45วัน
1: แต่ของเรา38วันเก็บได้
0: 38วันก็เก็บเกี่ยวได้แสดงว่ามันอยู่ที่1การดูแลเป็นอย่างดี
1: ดูแล
0: ปุ๋ยถึง
1: ปุ๋ยถึงใส่ใจด้วย
0: อะไรนะ
1: ต้องใส่ใจด้วย
0: นะใส่ใจด้วยนี่แหละหัวใจสำคัญนะคะของแบร์คือใส่ใจดูแลดีปุ๋ยถึงแล้วก็เอาความเอาใจใส่มัน
1: ใส่ใจ
0: จากที่ว่า40กว่าวันก็ลดลงมาเป็น38วันอย่างน้อยก็คือร่นระยะเวลาในการที่ออกจำหน่ายได้
1: 1สัปดาห์
0: 1สัปดาห์เลยนะอู้

0: ามาดูแบบวิธีแบบในเรื่องของโรคแบบรากเน่าบ้างอ่ะดูยังไงอ่ะ
1: ดูที่น้ำสีมันจะเปลี่ยนสีมันจะเปลี่ยนกับตัวนี้
0: อ๋อนี่น้ำ
1: ไอ้นี่มันเป็นสีน้ำตาลได้ว่าใส
0: อ๋อน้ำตาลใส
1: ไอ้นี่สีน้ำตาลได้ว่ามันจะขุ่นๆไปหน่อย
0: อ๋อมันจะขุ่นๆไปหน่อยแล้วก็ลากด้วยไหม
1: ลากไอ้นี่มันเป็นเหมือนเส้นผลไอ้นี่มันจะหยาบหน่อยแล้วก็เริ่มมาแดงๆแล้วแสดงว่าไอ้นี่มันจะเริ่มมารากเน่าแล้ว
0: นี่คือเห็นชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าอันนี้มันก็แบบเป็นเส้นแบบเหมือนเส้นได้นะแล้วก็สีขาวแต่นี่มันก็จะเป็นแบบอกแดงๆหน่อยแล้วมันจะมีแบบเหมือนเป็นอะไรอ่ะเล็กๆแดง
1: ๆอยาก
0: ๆอ๋อหยาบๆอยู่คือต่างชัดเจนเลยเหตุผลที่ทำให้รากเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรอะคะ
1: อยู่ที่น้ำด้วย
0: น้ำด้วยคือน้ำมันอะไร
1: ครับค่า pH มันสูง
0: ค่า pH สูงเกินไป
1: สูงเกินไปแล้วนี่อยู่ประมาณ8ต้องปรับค่าน้ำได้ไห
0: ม
1: ปรับค่าน้ำ
0: ต้องปรับค่าน้ำ
1: แก้วิธีแก้ต้องปรับค่าน้ำแล้วก็ให้
0: ปรับค่าน้ำอย่างนี้มันก็เราสามารถที่จะยังแก้ทันอยู่ใช่ไหมคะ
1: ทันได
0: ้แสดงว่าเราก็ต้องมาใส่ใจในเรื่องของเปิดมันดูด้วย
1: เปิดมันดูด้วย2-3 วันครั้งนึง 2-3 วันครั้งนึง
0: แล้วถ้าเกิดว่า เราปล่อยมันได้ไหมมันจะโตไหม
1: ถ้าปล่อยกว่ามันจะลามไปตัวอื่น
0: อ๋อมันมีการลามด้วยหรอ
1: ลามด้วย
0: ทั้งที่มันอยู่กันคนละกล่องแบบนี้คะ
1: เวลามันติดโรคตรงนี้มันจะขึ้นมาตรงนี
0: ้อ๋อแล้วก็ส่งที่ใบ
1: ส่งที่ใบ
0: แล้วมันจะทำให้ใบเป็นอะไรสมมติว่าม
1: ันจะเป็นใบเป็นใบจุด
0: เป็นจุด
1: ใบจุดจุดจุดจุด
0: อ๋อจุดจุดจุดที่ใบเหรอ
1: ใช่ใช่
0: มันเหมือนกับเชื้อราใช่ไหมคะ
1: เชื้อราเหมือนเชื้อราแล้วก็ไอ้นี่มันจะเน่าใบร่างมันจะเน่าเพราะมันแห้งแล้วมันจะลอยกันลงไปมาติดตัวนี้
0: อ๋อมันจะติดตัวกล่องอื่น
1: ไป
0: เพราะฉะนั้นเราก็คือว่าแก้จากตรงนี้แหละได
1: ้แก้จากตรงนี้ได
0: ้โอ้พี่ส้นเคยเห็นแล้วเวลาที่เราไปซื้อมันก็มีบางต้นนะที่มันจะเป็นจุดจุดจุดอันนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: ก็มันเกิดมาจากนี่แหละ
1: จากเนี่ยจาก
0: รากเน่าร
1: ากเน่า
0: แล้วก็มันก็เลยส่งผลให้ต้น
1: ตรงเป็นใบจุก
0: อ๋อเป็นจุดก่อนแล้วก็ทีนี้ก็ลามไปเพราะมันอยู่ใกล้กันแล้วมันบานๆ
1: ไอ้นี่โชคดีอยู่ในรังนะถ้าปลูกในรังนี่มันไปทั้งแถวเลย
0: อ๋อปลูกในรังงั้นใช่มั้ย
1: ไปทั้งแถวเลย
0: ใช่เพราะว่ารังก็คือว่าเชื้อมันก็กระจายไปทั่ว
1: มีบางคนที่ว่าฟันใหญ่ๆ
0: ค่ะ
1: คืนเดียว 500,000
0: โอ้ใช่
1: ที่เขาลงทุนเยอะ
0: ๆแต่ว่าไอ้ระบบรังน่ะมันอยู่กับไอ้ตัวนี้คือตั้งแต่แรกเริ่มเลยแล้วก็เริ่มมาเป็นกล่องแบบนี
1: ้
0: แสดงว่าเป็นกล่องนี้คือมันจะดูแลดีกว่า
1: ดูแลดีกว่า
0: ก็เพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเป็นโรคอย่างน้อยก็แค่ดูแลมันแค่กล่องนี
1: ้แค่ดูแลกล่องนี
0: ้มันไม่ลาม
1: แล้วยกออกไปตั้งที่อื่น
0: ให้มันให้ฟื้นก่อนดีก่อน

0: ันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะพี่ส้นต้องขอขอบคุณนะคะแบรนดี้มากๆเลยที่มาให้แนวคิดดีๆในเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปนิกอยากจะให้แบร์ค่ะได้ให้แง่คิดหน่อยค่ะว่าอะไรที่ทำให้จากคนที่แบบเหมือนแบร์บอกว่าแบร์เริ่มต้นจากศูนย์เลยแต่จนถึงณวันนี้ก็สามารถที่เรียกได้ว่าก็เป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับแบร์ได้คิดว่าอะไรคือหัวใจสำคัญมาก
1: ๆผูกผักสลัดนี่มันยาก

0: แต่ว่าเราลงมือทำแต่มันไม่ยากถึงเราต้องจริงจังกับมันต้องดูแลสังเกตมันให้ดีทำแล้วอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งท้อท้อได้แต่ถอยไม่ได้เราท้อได้ถอยไม่ได้จากที่เราสมมติว่าเราปลูกมามันเสียเราก็ต้องทำต่อไปให้มันดีขึ้นก็แค่นั้น
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะท้อได้แต่อย่าถอยแค่นั้นเองแล้วก็เริ่มต้นก้าวแรกของทุกคนพี่ซ้อนว่าถ้าคิดจะเริ่มก็สามารถที่จะทำได้ก็อย่าท้อแค่นั้นเองใช่ไหมคะเนี่ยค่ะผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใคร ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีนะคะใช้เส้นทางสัญจรระหว่างจะไป
0: ยะห
1: าใช่ไหมคะที่นี่เขาเรียกว่าสามแยกบ้านเนียงเห็นชัดมากเลยเพราะว่าของสลัดของแบดดี้เนี่ยค่ะจะอยู่ติดริมถนนแบบนี้เลยก็สามารถมาได้หรือว่ามาซื้อได้ที่ไหนคะแบบอกได้เลยค่ะ
0: สามแยกบ้านเนียง
1: ค่ะ
0: สามแยกข้ามไฟแดงเดี๋ยวนี้มี2ที
1: ่ค่ะ
0: หน้าปั้นเอสโซอีกที่นึงหน
1: ้
0: าปั้นเอสโซ
1: ซื้อได้ช่วงไหนเวลาไหนวันไหนคะ
0: ซื้อได้ตลอด
1: ตลอดเลยถ้ามีผัก
0: ถ้ามีผักซื้อได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ค่ะราคาก็ไม่ได้แพง
0: ไม่ได้แพง
1: ขายอยู่ยังไงคะ
0: กิโล120บาทถ้าเป็นขีก็12บาท
1: นี่คุณผู้ชมค่ะก็สามารถที่จะแบบแวะมาอุดหนุนได้เพราะพี่ซ้อนเชื่อว่าตอนนี้ผักสลัดเนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนที่รักสุขภาพมากๆเลยแล้วที่สำคัญถ้าเกิดอยากจะมาเรียนรู้ของการปลูกแบบไฮโดรโปนิกแบบโอเพ่นแบบนี้นะคะก็สามารถมาได้ใช่ไหมคะแบ
0: มาได้
1: ที่ไหนเบอร์โทรบอกได้เลยค่ะ
0: เบอร์โทร0801386038ถ้าเฟซบุ๊กก็ดีกังค้
1: าก็สามารถที่จะแบบว่าติดต่อได้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะเพราะอย่างที่บอกก็คือว่านอกจากเราจะได้ผักสดแล้วในส่วนของอุปกรณ์หรือว่าต้นกล้าของผักแบก็ขายเหมือนกันก็สามารถที่จะมาติดต่อของแบดีได้หาไม่ยากอย่างที่บอกก็คือว่าอยู่นี่เลยค่ะ3แยกบ้านเนียงติดถนนใหญ่แบบนี้เลยนะคะวันนี้พี่ส้นต้องขอขอบคุณแบดีมากๆเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ

ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะทิปซอนค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะได้มาพูดคุยกับแบรดีนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบค่ะของการที่ปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกนะคะแนวคิดที่แบรดีให้ในวันนี้ค่ะหนึ่งเลยอย่าท้อแต่ว่าท้อได้นะคะแค่อย่าถอยแค่นั้นเองค่ะและที่สำคัญถ้าทุกคนนะคะเริ่มต้นในครั้งแรกคิดที่จะเริ่มทำทิปซอนเชื่อว่าการเกษตรก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะเริ่มทำแล้วก็ใฝ่หาความรู้แล้วก็ไม่ท้อแค่นั้นเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นในเรื่องของการทำเกษตรได้ค่ะเหมือนอย่างที่พี่ส้นบอกทุกครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักนะคะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ส้นได้ในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ส้นนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักเกษตรกรท่านไหนและเขาจะมาเอาความรู้ในเรื่องราวอะไรของเกษตรนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้ากับรายการเกษตรทำกินนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่ส้นนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับผักสลัดของแบดีนะคะอยู่ที่3แยกบ้านเนียงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาของเราค่ะหาไม่ยากเลยใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาติดต่อแบดีได้และวันนี้ค่ะพี่ส้นขอทิ้งท้ายกับแป้งสลัดของแบดีแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์เจรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิระกิตนะโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณทิตารีเกี่ยวคุ้มภัยครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: ค่ะเช้าวันนี้เราจะเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกที่จังหวัดปราจีนบุรีกันนะคะซึ่งถึงแม้ว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็ยังมีบางอำเภอที่ระดับน้ำท่วมขังในยังสูงอยู่ค่ะก็ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างนะคะซึ่งโดยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีณสถานีวัดน้ำทั้ง3แห่งได้แก่สถานีกบิลบุรีสถานีศรีมหาโพธิ์และสถานีเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงค่ะแต่ว่าระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่งทำให้ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนใน7อำเภอ65ตำบลรวม 6,317 ครัวเรือนสำหรับปัญหาคราบน้ำมันรั่วไหลจากโรงงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาขณะนี้มีการติดตั้งแนวกั้นน้ำมันหรือออยบูมเพิ่มเติมอีก240เมตรรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น480เมตรพร้อมทั้งฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวและเพิ่มการวางแผ่นซับน้ำมันตลอดจนเก็บกู้แผ่นซับน้ำมันที่อิ่มตัวแล้วเพื่อ นำไปกำจัดส่วนพื้นที่ภายในโรงงานเจ้าหน้าที่ได้กั้นกระสอบทรายเพื่อป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมพร้อมจัดเก็บถังน้ำมันและสารหล่อลื่นที่ไม่ได้ใช้งานให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำเสียเพิ่มเติมอีก4จุดเพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
0: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณที่อำเภอบ้านโพอำเภอบางปะกงนะครับแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากมีสถานการณ์น้ำหลากทำให้ระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นและกระแสน้ำก็ไหลแรงด้วยนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เรือและประชาชนบริเวณริมฝั่งครับขยับไปดูที่จันทบุรีกันหน่อยนะครับที่เมืองจันผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอท่าใหม่ก็สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อผู้ประกอบอาชีพนาเกลือโดยระดับน้ำที่สูงขึ้นทำให้ไม่สามารถขนย้ายผลผลิตได้ทันนะครับส่งผลให้เกลือที่เก็บไว้ถูกน้ำท่วมและก็ละลายเสียหายเกือบทั้งหมดนอกจากนี้โครงสร้างภายในนาเกลือทั้งคันดินและก็พื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำเค็มก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยครับทั้งนี้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ตอนนี้ก็ถือว่าคลี่คลายนะครับเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็รับลงทะเบียนจากประชาชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาโดยประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้2ช่องทางนะครับก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะไปยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ส่วนทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าในสถานการณ์น้ำท่วมขังที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนซึ่งล่าสุดมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากการระบายน้ำที่ต้นน้ำอย่างจังหวัดนครนายกหรือปราจีนบุรีเพียงอย่างเดียวอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะน้ำจะไหลมาสะสมและหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่ประชุมจึงมีมติให้ระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดโดยเตรียมติดตั้งเรือผลักดันน้ำทันที 40-50 ลำและจะเพิ่มศักยภาพขึ้นเป็น80ลำเพื่อเร่งระบายน้ำผลักดันออกสู่ทะเล
2: ก็กำหนดเป้าหมายว่าเราจะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้ในเวลาอันใกล้หรือวันนี้เลยเนี่ยเข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้มันเกิดพลังในการผลักน้ำที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายอย่างมีนัยสำคัญนะครับคือหลังจากที่เราผลักน้ำจากนครนายกลงมาด้วยการใช้เรือผลักเนี่ยน้ำจากนครนายกมันก็ออกสู่ฉะเชิงเทราอยู่ดีแหละแต่เมื่อฉะเชิงเทราก็รับน้ำจากทั้งปราจีนบุรีมาด้วยจากสระแก้วมาด้วยการจะผลักจากต้นน้ำคือนครนายกอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรแล้ว มันมายันกับน้ำที่มีอยู่ในฉะเชิงเทรามากๆเพราะฉะนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำเนี่ยเขาคุยกันนะผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยสรุปตรงกันว่าเราต้องผักน้ำที่ปากแม่น้ำให้มันออกเร็วที่สุด
1: สอดคล้องกับทางกองทัพเรือที่ยังคงเดินหน้าระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเข้าปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบซึ่งตลอดภารกิจในช่วง7วันที่ผ่านมาสามารถระบายน้ำได้แล้วรวม28ล้านลูกบาศก์เมตรและปัจจุบันกองทัพเรือได้จัดเตรียมเรือผลักดันน้ำรวม90ลำติดตั้งและปฏิบัติงานจริงแล้ว80ลำในพื้นที่สำคัญอย่างจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกสมุทรปราการและเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่
0: จากในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับไปดูพื้นที่ที่จังหวัดอุทัยธานีก็เร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี 1,141 ครัวเรือนนะครับขณะที่จังหวัดลพบุรีและก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปดูศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อปานพระมหาวีระถาวโรโดยพระภาวนาวชิโรภาสเจ้าอาวาสวัดจันทารามหรือว่าวัดท่าซุงนะครับก็ได้ไปมอบถุงยางชีพแล้วก็น้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าซุงและก็ตำบลน้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีรวมจำนวน 1,141 ครัวเรือนพร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่วัดภายในจังหวัดอุทัยธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกจำนวน17วัดครับโดยมีนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆจิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับสิ่งของช่วยเหลือครับจากที่อุทัยไปดูที่ลพบุรีกันหน่อยนะครับที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีมวลน้ำท่วมขังยังคงขยายวงกว้างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งซ้ายอย่างโรงเรียนวัดหนองเมืองที่ต้องสั่งปิดการเรียนการสอนก่อนกำหนดแม้ว่าจะใกล้วันปิดเทอมแล้วก็ตามนะครับเนื่องจากว่าเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยจากระดับน้ำที่สูงขึ้นปัญหาน้ำเน่าเสียรวมถึงสัตว์อันตรายด้วยอย่างไรก็ตามในช่วง3วันที่ผ่านมาสถานการณ์ก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงส่งผลให้สถานีสูบน้ำไฟฟ้าสามารถระบายน้ำลงคลองใหญ่ได้สะดวกขึ้นทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เนี่ยทยอยลดลงมาแล้วประมาณสัก10ถึง20เซนติเมตรแต่ว่าในจุดลุ่มต่ำริมคลองระดับน้ำเนี่ยก็ยังท่วมสูงอยู่ระดับเอวครับทางด้านของการบรรเทาความเดือดร้อนทางอบต.หนองเมืองก็ได้ใช้พื้นที่วัดหนองเมืองเป็นจุดศูนย์กลางในการรับคิวแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับชาวบ้านกลุ่มตกค้างที่เหลือนะครับซึ่งเคยลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือไว้เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและก็ครอบคลุมทุกครัวเรือนส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวทางกำนันตำบลหนองเมืองก็ได้หารือร่วมกับชลประทานที่10นะครับโดยยืนยันว่าหากระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยลดลงต่อเนื่องแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังก็คาดว่าภายในระยะเวลาประมาณสัก1สัปดาห์เนี่ยสถานการณ์ก็น่าจะเริ่มคลี่คลายลงครับ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสถานการณ์น้ำท่วมยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่และบางบานซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำและอยู่ตามแนวแม่น้ำน้อยทำให้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลผ่านอย่างต่อเนื่องขณะที่หลายชุมชนก็ยังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรส่วนประชาชนในพื้นที่ก็ต้องปรับตัวและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนพื้นที่ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าระดับน้ำบริเวณประตูระบายน้ำผักไห่เจ้า7ซึ่งเป็นจุดระบายน้ำเข้าสู่คลองผักไห่เจ้า7ยังคงมีปริมาณน้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้มีการเปิดประตูระบายน้ำขึ้นประมาณ180เซนติเมตรส่งผลให้กระแสน้ำบริเวณประตูระบายน้ำมีความเชี่ยวและไหลแรงสำหรับมวลน้ำที่ระบายผ่านประตูระบายน้ำผักไห่เจ้า7จะไหลต่อไปยังพื้นที่อำเภอเสนาทำให้พื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำในแนวทางน้ำยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ

0: จากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ
1: ขยับกลับเข้ามาดูในพื้นที่ปริมณฑลอย่างที่จังหวัดปทุมธานีกันหน่อยนะครับที่ปทุมธานีนายพราดอมปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับพร้อมกับได้ไปมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนบริเวณริมเขื่อนคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงอำเภอธัญบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับหลังจากการประชุมนะครับทางคณะก็ได้เดินทางไปที่สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับซึ่งก็ยังมีปริมาณน้ำสูงทำให้น้ำเนี่ยยังรอการระบายอยู่ครับโดยทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลนะครับเพิ่มอีก4เครื่องซึ่งก็จะทำให้ศักยภาพในการระบายน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก14ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมอยู่ที่84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสิทธิ์ใต้เนี่ยได้เพิ่มขึ้นครับส่วนน้ำที่มาจากทางรังสิตตอนเหนือนะครับทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือก็จะช่วยระบายออกทางด้านเหนือโดยพยายามจะให้กระทบกับพี่น้องประชาชนฝั่งรังสิตเหนือเนี่ยน้อยที่สุดครับ
0: ส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและอีกหลายหน่วยงานนะคะลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์หลังน้ำลดที่บริเวณชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังและหมู่บ้านฟลอรัลวิวในเขตหนองจอกเพื่อร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็ดูเรื่องของการเร่งระบายน้ำพร้อมส่งทหารช่วยซ่อมรถและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนในย่านเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังพร้อมร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยร่วมกันกับทุกภาคส่วนทั้งกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อระดมกำลังพลและเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดและเก็บขยะในชุมชนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์แต่ละพื้นที่แตกต่างกันบางจุดอยู่ในระยะฟื้นฟูบางจุดยังต้องเร่งระบายน้ำโดยได้เดินทางไปติดตามการเร่งระบายน้ำที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกพร้อมตรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งลดระดับน้ำท่วมขังพร้อมกันนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังดูการปฏิบัติงานของโรงเรียนช่างฝีมือทหารที่นำนักเรียนมาช่วยในการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายก่อนที่จะเดินทางไปมอบยาและเวชภัณฑ์แก่เด็กและประชาชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้า
1: ทางด้านของนายพรพรมนศวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ลงพื้นที่ที่ย่านเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมและกรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงนะครับเพื่อระดมเครื่องจักรรถแบ็คโฮแล้วก็ผู้ต้องขังชั้นดีเข้าทำความสะอาดแล้วก็เก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนเนี่ยทยอยนำมากองเอาไว้อยู่ที่ริมปากซอยหลังจากที่น้ำลดนะครับโดยปัญหาสำคัญในขณะนี้เนี่ยก็คือปริมาณขยะที่มีเยอะมากนะครับเรียกได้ว่ามหาศาลกองล้นขวางทางเข้าออกโดยเฉพาะซอยร่มเกล้า28ซึ่งก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรได้เบื้องต้นเนี่ยทางกทมได้จัดพื้นที่โล่งเป็นจุดพักขยะชั่วคราวนะครับเพื่อลดเวลารอบวิ่งของรถบรรทุกที่ต้องเดินทางไปศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและก็สายไหมพร้อมกับเตรียมที่จะเจรจาขอความสนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่และกำลังคนจากภาคเอกชนเพื่อจะเร่งเคลียร์พื้นที่ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วครับ
0: ทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เคหะร่มเกล้าเดินหน้าปูพรมช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์น้ำคลี่คลายพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนเป็นรายครัวเรือนโดยเฉพาะการตรวจสอบและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโดยนายเจเศรษฐกล่าวว่าการฟื้นฟูพื้นที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมิติทั้งการทำความสะอาดการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมการดูแลสาธารณูปโภคตลอดจนการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือนขณะเดียวกันในวันนี้การประปานครหลวงจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาสนับสนุนในพื้นที่โดยจะร่วมลงพื้นที่ช่วยสำรวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาพร้อม

0: อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อช่วยตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนและลดโอกาสการตกหล่นของผู้ได้รับผลกระทบขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำลงสู่ทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงโดยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6อำเภอ38ตำบล382หมู่บ้าน168ชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบ 233,346 ครัวเรือนโดยหน่วยงานต่างๆได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงการแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มการช่วยขนย้ายสัมภาระตลอดจนการรับส่งประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำหรับปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย3อำเภอได้แก่อำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธงรวม15ตำบล99หมู่บ้านจากนั้นนายทรงศักดิ์และคณะได้ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ตำบลบางปูเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการระบายน้ำโดยสถานีสูบน้ำดังกล่าวสามารถระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างและระบายน้ำออกสู่ทะเลได้แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบริเวณทางน้ำเข้าสู่อาคารสูบน้ำซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่สถานีได้จึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อให้มวลน้ำสามารถเข้าสู่บริเวณหน้าอาคารสูบน้ำได้อย่างต่อเนื่อง
1: ตอนนี้หลายๆพื้นที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเริ่มคลี่คลายนะครับเข้าสู่ส่วนของการฟื้นฟูแล้วแต่ว่าหลายคนเองก็ยังคงกังวลอยู่เพราะว่าบางจุดบางที่ฝนยังตกเพิ่มอยู่แล้วก็กลัวเรื่องของน้ำเหนือมาสัมทับด้วยนะครับในเรื่องนี้กรมชลประทานก็ได้เปิดเผยนะครับถึงสถานการณ์น้ำตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลและก็เขื่อนสิริกิติ์ตอนนี้ยังคงสามารถรองรับน้ำจากตอนเหนือไว้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะใน4อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ยังต้องเผชิญสถานการณ์ระดับน้ำทรงตัวและก็เพิ่มสูงขึ้นบางเวลานะครับจากน้ำจากทางปราจีนบุรีเนี่ยไหลเข้ามาเติมรวมถึงอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนด้วยครับนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานบอกว่าในการบริหารจัดการน้ำตอนบนนะครับทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงสามารถรองรับน้ำจากตอนเหนือไว้ได้ทั้งหมดจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคพื้นที่ตอนล่างนะครับขณะที่การระบายน้ำในช่วงท้ายเขื่อนมีการระบายน้อยที่สุดเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและก็การเกษตรของประชาชนส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงมาจากวันที่6ตุลาคมแล้วก็มีแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีขึ้นครับส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่นั้นตอนนี้ได้มีการควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำนะครับโดยเขื่อนเพชรก็มีศักยภาพรองรับน้ำอยู่ได้อยู่ที่320ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันนี้มีปริมาณน้ำอยู่ที่160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่าคิดเป็นปริมาณก็คือครึ่งนึงนั่นเองครับทางนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการว่าระหว่างวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้จะมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลเขากระปุกอำเภอหนองย่าปล้องอำเภอท่ายางและก็อำเภอเมืองเพชรบุรีครับส่วนสถานการณ์ที่ภาคตะวันออกก็ยังย้ำในเรื่องของการต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกงมีปริมาณน้ำท่วมรวม 2,105 ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้น่าจะต้องใช้เวลาประมาณสัก38วันนะครับโดยในส่วนของพื้นที่องครักษ์ยังคงได้รับผลกระทบเนื่องจากมีแม่น้ำปราจีนบุรีมาสมทบนะครับแต่สถานการณ์เนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเช่นเดียวกับที่จังหวัดสระแก้วก็มีแนวโน้มสถานการณ์ดีขึ้นเช่นเดียวกันครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตั้งแต่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าพนมสารคามแล้วก็อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีมวลน้ำจากปราจีนบุรีประกอบกับน้ำทะเลหนุนทำให้ระดับน้ำยังคงทรงตัวถึงสูงขึ้นเล็กน้อยแต่เมื่อช่วงเวลาที่น้ำลงเนี่ยสถานการณ์ก็จะดีขึ้นครับ
0: ไปดูพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะตอนนี้หลายจังหวัดก็เร่งเดินหน้าเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่ โดยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจจุดเสี่ยงทางน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำของเมืองสตูลแล้วก็รองรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยคณะได้ลงพื้นที่บริเวณสะพานยาวถนนบายพาสเลี่ยงเมืองหมู่ที่1ตำบลบ้านควนซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่รับน้ำจากพื้นที่ควนโพและฉลุงก่อนระบายลงสู่ตำบลคลองขุดและเขตเทศบาลเมืองสตูลพร้อมให้เร่งดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางและเปิดทางระบายน้ำโดยทันทีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการในจุดที่มีความเสี่ยงทุกจุดที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนเพื่อให้ระบบระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนที่จังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมที่ตำบลควนมะพร้าวตำบลชัยบุรีและพื้นที่ตำบลท่ามีหลำอำเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลหลากลงมาจากพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์และอำเภอกงหราก่อนที่มวลน้ำจะไหลผ่านลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยจากการสำรวจพบว่าพื้นที่บางส่วนโดยเฉพาะตำบลควนมะพร้าวและตำบลชัยบุรีมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มเมื่อเกิดฝนตกหนักและมีน้ำป่าจำนวนมากไหลลงมาจากพื้นที่ต้นน้ำจะทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงจึงได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งสำรวจและเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำโดยขอความร่วมมือจากเทศบาลและหน่วยงานท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ดำเนินการขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำรวมทั้งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยเฉพาะผักตบชวาและวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่นตามลำคลองซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการไหลของน้ำในช่วงที่มีฝนตกหนัก
1: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานเร่งกำจัดวัชพืชรวมถึงสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานท่าซักนะครับแล้วก็ที่คลองสายหลักในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชเพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วครับโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ร่วมกับเทศบาลนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการทั้งการพร่องน้ำและก็เร่งระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็มีการปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำฝนและก็สภาพพื้นที่ครับส่วนเรื่องของความพร้อมของศูนย์พักพิงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้เตรียมไว้ในเบื้องต้นเนี่ยมี2แห่งด้วยกันได้แก่ที่ศูนย์พักพิงรวมใจที่บ้านอุ่นไอรักหมู่2ตำบลปากนครแล้วก็พื้นที่ศูนย์พักพิงหมู่6ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังครับซึ่งในขณะนี้ศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งก็มีความพร้อมในด้านสถานที่สามารถรองรับการใช้งานได้แล้วก็มีการเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับรองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถเข้าไปดำเนินการและก็จัดระบบดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วครับ
0: ส่วนที่จังหวัดยะลาเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอเมืองส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายปริมาณมากบริเวณถนนสายหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองโดยมวลน้ำที่ระบายไม่ทันประกอบกับกระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำจำนวนหลายคันด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังพลบุคลากรเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:26 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ NBT หลายๆคนก็ให้กำลังใจกันมานะครับว่าอยากจะให้สถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างเป็นระบบกันหน่อยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าขยายพื้นที่แก้มลิงทั่วประเทศและให้ศึกษาเพิ่มเติมพื้นที่รับน้ำและก็แก้มลิงโดยรอบกทม.นะครับเพื่อจะกักเก็บน้ำและก็แก้เรื่องของน้ำแล้งในระยะยาวครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำนะครับว่าโครงการแก้มลิงถือเป็นหัวใจสำคัญทั้งในแง่ของการกักเก็บและก็การระบายน้ำซึ่งในขณะนี้เตรียมที่จะมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาแนวทางการเพิ่มพื้นที่รับน้ำอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับข้อเสนอของนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติที่เสนอให้จัดทำโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งตรวจสอบกรอบอำนาจหน้าที่ว่าสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้โดยตรงหรือไม่ซึ่งหากไม่มีข้อติดขัดก็พร้อมที่จะเดินหน้าทันทีครับ
1: ท่านส.ส.อรรถวิทย์สุวรรณภักดีนะครับท่านได้ให้ข้อเสนอมาเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกทม.ซึ่งผมก็นำข้อเสนอของท่านนะครับสั่งการไปยังกรมโยธาธิการให้ดูซิว่าในขอบข่ายของกรมโยธาธิการเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มโครงการนี้โดยการดำเนินการของกรมโยธาธิการโดยตรงได้หรือไม่ถ้าทำได้แล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการให้นะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเราสามารถเป็นแหล่งรับน้ำได้ด้วยและสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำได้เพราะว่ามันพอท่วมเสร็จเดี๋ยวมันก็เข้าแล้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดำเนินการเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เร่งทำการศึกษาอยู
2: ่อันนี้คือในพื้นที่ของต่างจังหวัดด้วย
1: อันนี้ไม่อันนี้ท่านอัธวิทย์พูดถึงรอบกทม.ไอ้เรื่องของโครงการแก้มลิงแหล่งกับเก็บกักน้ำทั่วประเทศนี่ก็ทางกรมชลประทานเขาก็มีแผนของเขาอยู่แล้วนะครับ
0: สำหรับภาพรวมทั่วประเทศนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่ากรมชลประทานมีแผนงานบูรณาการร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วโดยรัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการเร่งระบายทิ้งเมื่อมีน้ำหลากมาเป็นการกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและก็ป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอย่างยั่งยืนครับ
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กรณียกเลิกแก้มลิงคู่บอลบางชันนะคะโดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริย้ำว่าพิจารณาตามหลักวิชาการแต่ก็พร้อมรับฟังข้อมูลใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนายชัดชัยชี้แจงกรณีโครงการบึงคูบอลและบึงบางชันเป็นการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่นำแนวคิดแก้มลิงมาใช้ไม่ใช่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตรงโดยพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการประสิทธิภาพการระบายน้ำความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญทางนี้หลังน้ำท่วมใหญ่ปี2554สำนักการระบายน้ำได้ศึกษาแนวทางจัดทำบึงรับน้ำ6แห่งโดย4โครงการยุติไปก่อนหน้านี้ส่วนบึงคูบอลและบึงบางชันมีการพิจารณาต่อเนื่องเมื่อทบทวนรายละเอียดก็พบว่าวงเงินลงทุนสูงจึงต้องเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นที่เหมาะสมกว่าซึ่งจากการศึกษาของทีมที่ปรึกษาโครงการแก้มลิงทั้งระบบมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านบาทขณะที่แนวทางปรับปรุงคลองและระบบระบายน้ำอยู่ที่ 6,700 ล้านบาทกทม.จึงพิจารณาเลือกปรับปรุงคลองควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพบึงหนองบอนและระบบอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นายชัดชาติย้ำว่าการยกเลิกโครงการเกิดขึ้นในปี2561ซึ่งเป็นช่วงการบริหารงานของผู้ว่าคนอื่นและยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจยกเลิกโครงการรวมถึงไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องอย่างไรก็ตามกทม.พร้อมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายหากมีข้อมูลใหม่ข้อเสนอทางเทคนิคหรือข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากข้อมูลที่กทม.ใช้ประกอบการพิจารณาก็พร้อมนำไปพิจารณาให้รอบคอบเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมที่สุด
0: ส่วนเรื่องของเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับในเรื่องนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ระบุว่าได้มีการปรับระบบนะครับให้โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยเนี่ยเร็วขึ้นนะครับก็คือลงทะเบียนวันนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะได้รับเงินทันทีครับรายละเอียดเรื่องนี้นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้พูดถึงการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 14,000 ครัวเรือนบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีจังหวัดสระแก้วสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดกระบี่ที่เริ่มรับเงินแล้วส่วนวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นี้ก็จะมีผู้ประสบภัยได้รับเงินอีกรวมแล้วกว่า100ล้านบาทส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากดลงทะเบียนแล้วได้รับเงินล่าช้าไป 2-3 วันเรื่องนี้ทางนายนิรัตน์ก็บอกนะครับว่าเป็นเรื่องของระบบและก็ขั้นตอนการกดเงินแต่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ทางปภ.และก็ธนาคารออมสินจึงได้มีการประสานงานกันนะครับทำให้ลดเวลาจากเดิม2วันเนี่ยเหลือ1วันคือส่งข้อมูลวันนี้วันพรุ่งนี้ได้เงินเลยครับ
4: หลังจากที่ท่านนายกเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ก็มีการประสานกันระหว่างปภ.กับธนาคารออมสินก็ลดเวลาจากทีบวก2เหลือทีบวก1ส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้จากเดิมอีก2วันได้เงินก็เป็นส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินครับก็เร็วขึ้นครับ
0: ส่วนกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์นะครับที่มีการสะท้อนกันว่าอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อมบ้านไม่ถึง7วันแล้วก็ไม่เข้าเกณฑ์ซึ่งจะได้รับเงินชดเชยนะครับในเรื่องนี้นายนิรัตน์เนี่ยก็บอกว่าไม่เข้าเกณฑ์นะครับซึ่งทางผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปว่าจะไม่มีแนวทางไหนที่จะสามารถให้ชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์เนี่ยได้รับเงินเหรอในเรื่องนี้นายนิรัตน์อธิบายว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทเนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของทางกทม.แล้วก็ทางปภ.ซึ่งก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปต้องไปดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จะจ่ายตามข้อนั้นครับ
2: อย่างกรณีแฟลตคลองจันทน์เนี่ยครับเขาบอกว่ายื่นขอเยียวยาในแอปทางรัฐนะครับแต่ว่าเนื่องจากเงื่อนไขไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่ามันยังท่วมไม่ใช่น้ำร้อนเกิน7วันเนี่ยไม่เข้าข่ายเนี่ยพอจะมีแนวทางอื่นเยียวยาไหมคร
4: ับ ไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยที่ถามมาถูกแล้วไม่เข้าเกณฑ
5: ์แปลว่ามันจะไม่มีวิธีแนวทางไหนที่แบบว่าจะให้เขาแบบสามารถจะได้รับเงินเยียวยาตรงนี
4: ้การได้รับเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้5,000 9,000 เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะครับเงินหลวงจ่ายต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะก้อนนี้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่ามีแนวทางอื่นจะช่วยเขาไหมก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.หรือตามระเบียบเงินทั่วราชการที่ปภ.ถืออยู่แล้วเนี่ยในเงื่อนไขอื่นต่อไปซึ่งมันก็คนละข้อกับ 5,000 หรือ 9,000 เข้าข้อไหนจ่ายข้อนั้นครับ
2: เหมือนว่าของกทม.จะเป็นพวกค่าซ่อมแซมเป็นหลัก
4: ก็ไปเข้าเงื่อนไขอื่นครับ
5: แปลว่ายังไงก็อาจจะได้แต่จะเป็นก้อนไหน
4: มัน
5: ไ
4: ม่ดูหลักเกณฑ์มันได้แต่ถามว่าต้องได้เข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาและมีหลักยึดครับ
0: ส่วนกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเองนะครับในเรื่องนี้นายนิรัตน์อธิบดีกรมปภ.เนี่ยนะครับก็บอกว่ารัฐบาลมีหลักเกณฑ์ทั้งการช่วยเหลือผู้เช่าหรือว่าเจ้าบ้านต้องไปดูว่าอยู่ในสถานะอะไรตามหลักเกณฑ์โดยในการลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีช่องให้ระบุเอาไว้ด้วยนะครับ
3: สำหรับเรื่องของการเยียวยาและก็การช่วยเหลือนะคะตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมทั้งเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาประสานช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมรวมถึงมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยขยายเวลาชำระหนี้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าจากข้อมูลวันที่6ตุลาคม2569มีผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยแล้วกว่า649คันและผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปร 1,185 รายพร้อมสั่งการให้สคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วส่วนรถยกได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่27กันยายนโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197 ขณะที่สมาคมอู่กลางการประกันภัยจะประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถัง 20% และรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินคุ้มความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดหาอะไหล่ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถแทนระหว่างสัญญาเช่าด้วยด้านภาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยได้กำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าสู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าส่วนผู้เช่ารับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยสำหรับสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยาของรัฐต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ประกอบธุรกิจหลายรายขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ทางนี้สคบยังเร่งแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆเพราะมีกำหนดร่วมประชุมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างส่วนเงินเยียวยาน้ำท่วมทางเทศบาลตำบลหินกองและเทศบาลตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีจัดเจ้าหน้าที่สถานที่อุปกรณ์และระบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตรวจสอบเอกสารและช่วยเหลือประชาชนในแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิด
0: สำหรับคนที่ใช้ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไปนะครับทางกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมก็ได้เปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมครับเพื่อมาให้บริการตรวจเช็คสภาพแล้วก็ซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับรวมถึงรถยนต์ด้วยแล้วก็รวมไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีนะครับพร้อมกับระดมรถยกแล้วก็รถสไลด์ออกมาช่วยผู้ประสบภัยหลังจากที่โดนน้ำท่วมกันไปนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายหลังจากที่ประชาชนโดนผลกระทบจากน้ำท่วมกันไปครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมที่บริเวณหน้าอาคาร1กรมการขนส่งทางบกจตุจักรระหว่างวันที่7ถึง9ตุลาคม2569โดยทางศูนย์นี้นะครับก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ยานพาหนะและก็ทรัพย์สินเนี่ยได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยโดยจัดให้มีบริการตรวจเช็คสภาพฟรีซ่อมฟรีตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับพร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษารถหลังน้ำท่วมให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยครับซึ่งท่านรองนายกพิพัฒน์นะครับก็บอกว่าพันธมิตรภาคีเครือข่ายเนี่ยก็มีทั้ง Honda Suzuki Yamaha นะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่แล้วก็ช่างผู้เชี่ยวชาญให้บริการตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายรวมถึงเปลี่ยนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองหลายรายการฟรีนะครับเพื่อให้รถจักรยานยนต์ของประชาชน

0: ชนเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยส่วนประชาชนที่ใช้รถยนต์นะครับทางออโต้แบ็กซ์นะครับก็ได้ร่วมให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้นฟรี25รายการเพื่อช่วยตรวจสอบความพร้อมของระบบสำคัญต่างๆของรถภายหลังจากที่ผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าน้ำท่วมขังมาแล้วก็จะให้คำแนะนำในการดูแลรักษารถอย่างเหมาะสมครับนอกจากนี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันโบลต์นะครับที่สนับสนุนน้ำมันเครื่องและหัวเทียนสำหรับนำมาใช้ในการซ่อมบำรุงและก็เปลี่ยนให้แก่รถจักรยานยนต์ของประชาชนตามเงื่อนไขที่กำหนดขณะที่ทาง Grab นะครับก็สนับสนุนรถยกและก็รถสไลด์จำนวน6คันเพื่อร่วมภารกิจเคลื่อนย้ายรถที่ได้รับความเสียหายเครื่องยนต์ขัดข้องหรือว่าติดค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมครับสำหรับการให้บริการในวันแรกก็เริ่มกันไปตั้งแต่วันที่7นะครับก็คือเมื่อวานนี้มียานพาหนะเข้ารับบริการแล้วรวม267คันส่วนมากเนี่ยก็เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นรถจักรยานยนต์เกือบทั้งหมดและเบื้องต้นเนี่ยตั้งเป้าว่าจะให้บริการเบื้องต้น 1,000 คันหากว่ามีความต้องการเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะขยายการให้บริการเพิ่มต่อไปครับ
1: พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงรักคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:42 นะคะมาชมภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ร่วมงานเสวนา one on one กับสตีฟฟอร์บส์บนเวที Forbes Global CEO Conference 2026ชูศักยภาพไทยพร้อมเชื่อมโลกดึงลงทุนสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวหรือ one on one ในหัวข้อ in conversation อนุทินชาญวีรกูล Prime Minister of Thailand talks to Steve Forbes Chairman and Editor in Chief Forbes Media โดยมีนาย Steve Forbes ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหาร Forbes Media เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยในการเสวนานายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางของประเทศไทยในประเด็นสำคัญทั้งการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกและการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยไทยพร้อมปรับตัวและดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาวในบทบาทของไทยบนเวทีระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการทำให้ประเทศไทยกลับมามีบทบาทและเป็นที่ยอมรับในประชาคมระหว่างประเทศรวมทั้งความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF WBG Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัด

0: ทำเนียบมหาเศรษฐีของ Forbes
1: ภาษีสรรพสามิตช่วยยานยนต์ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ครับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยในงาน Thailand Japan Investment Forum Investment Gateway for Sustainable Growthโดยจัดขึ้นทางจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะครับโดยระบุว่านักลงทุนญี่ปุ่นเปรียบเสมือนเพื่อนและพันธมิตรที่อยู่คู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคปีคริสตศักราช1980สำหรับปัจจุบัน4ประเด็นสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนร่วมกับประเทศญี่ปุ่นได้แก่การที่โลกแตกขั้วทำให้ไทยเป็น Middle Power ในฐานะ Trust Connectorการเติบโตคู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ที่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์ข้อมูลรองรับวิกฤตพลังงานที่ผลักดันสู่การเปลี่ยนผ่านพลาสติกและเศรษฐกิจสีเขียวจากต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงประเด็นการเผชิญสังคมผู้สูงอายุพร้อมกันซึ่งไทยมีจุดแข็งด้านการแพทย์และ Wellnessทางนี้รัฐบาลได้ประกาศขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ Quality Investment LED Growth หรือว่าการเติบโตที่นำด้วยการลงทุนที่มีคุณภาพพร้อมกับจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนมุ่งเน้น7อุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับได้แก่เกษตรอัจฉริยะการแปรรูปอาหารอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐาน AI ยานยนต์สมัยใหม่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพธุรกิจค้าปลีกและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการสนับสนุนพลังงานสะอาดในส่วนของปัญหาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นเรียกร้องคณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติรับทราบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อจะรองรับและก็แก้ไขปัญหาจากสงครามการค้าโลกและความเสียหายจากการถูกเอาเปรียบผ่านอัตราภาษีศุลกากรที่ไม่เท่าเทียมกันโดยมุ่งสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและก็คาดว่าอัตราภาษีสรรพสามิตดังกล่าวจะมีความชัดเจนภายในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าที่จะถึงนี้ครับ
0: บอร์ดสปช.เห็นชอบแนวทางสนับสนุนนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การแพทย์ที่ผลิตในประเทศนะคะครอบคลุมทั้งยาวัคซีนเวชภัณฑ์อวัยวะเทียมอุปกรณ์การแพทย์และชุดตรวจพร้อมกับจัดทำแผนความต้องการกรอบวงเงินล่วงหน้าไม่เกิน3ปีหวังเพิ่มความต่อเนื่องในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10/2569ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาแนวทางสนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยและลดการพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์บางรายการด้วยอย่างไรก็ตามการสนับสนุนต้องคำนึงถึงความจำเป็นของระบบบริการคุณภาพและประโยชน์ต่อประชาชนรวมถึงความเหมาะสมด้านราคาและงบประมาณเพื่อให้การใช้เงินกองทุนเกิดประโยชน์ต่อผู้มีสิทธิ์บัตรทองอย่างรอบคอบนายพัฒนากล่าวต่อว่าสำหรับขั้นตอนที่เสนอให้ดำเนินการจะเริ่มจากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณารายการผลิตภัณฑ์ที่จะสนับสนุนเจรจาต่อรองราคาและกำหนดเงื่อนไขที่จำเป็นจากนั้นพิจารณาภาระงบประมาณจัดทำแผนรายการและจำนวนโดยประมาณที่จะสนับสนุนล่วงหน้า3ปีรวมถึงการวงเงินสำหรับการเบิกจ่ายก่อนดำเนินการจัดหากระจายผลิตภัณฑ์และติดตามผลโดยต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตลอดจนหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนทั้งนี้การกำหนดแผนและกรอบงบประมาณล่วงหน้าเป็นแนวทางช่วยให้การสนับสนุนมีความต่อเนื่องและควบคุมภาระงบประมาณได้ขณะที่การบริหารค่าใช้จ่ายข้ามปีงบประมาณจะต้องมีหลักเกณฑ์รองรับโดยจำกัดระยะเวลาไม่เกิน3ปีและเสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณาตามขั้นตอน
1: ไปดูความร่วมมือของแวดวงวิชาการเพื่อจะสนับสนุนเกษตรกรไทยกันบ้างนะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการหรือว่า MOU ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรแห่งชาตินะครับสู่การออกแบบการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากรครับพร้อมที่จะยกระดับขีดความสามารถของภาคการเกษตรในเครือของ

0: ของสมาชิกทั้งเรื่องของด้านวิชาการและก็การปฏิบัติการอย่างยั่งยืนครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรผ่านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกลโดยความร่วมมือในครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมและก็สนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลองค์ความรู้และก็ทรัพยากรทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันผ่านการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทางวิชาการควบคู่ไปกับการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการร่วมกันเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและก็เพิ่มทักษะหรือว่า up skill and re skill นะครับให้แก่พนักงานและก็บุคลากรทั้งสองหน่วยงานสู่การสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและภาคการเกษตรของไทยครับซึ่งทางรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็บอกนะครับว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานได้นำเอาจุดแข็งของตนเองเนี่ยมาเชื่อมโยงผสานความร่วมมือสนับสนุนกันและกันเพื่อให้บุคลากรและสมาชิกเครือข่ายของสภาเกษตรกรแห่งชาติสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาทางไกลในทุกระดับหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการนำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการเนี่ยไปประยุกต์ใช้ผ่านการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การยกระดับความเข้มแข็งให้แก่สังคมภาคการเกษตรและเกษตรกรในสังคมไทยอย่างยั่งยืนครับ
1: ส่วนใครที่รักการอ่านนะคะถือว่าเป็นข่าวดีค่ะเพราะว่าเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งสำหรับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะโดยนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำความมั่นใจนะคะว่าแม้จะเพิ่งผ่านช่วงน้ำท่วมมาไม่นานแต่นักอ่านจะยังคงรักหนังสือไม่เสื่อมคลายค่ะนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยระบุระหว่างการเปิดตัวงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องว่าในช่วงระยะเวลาตลอด10วันที่จัดงานตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้สถานการณ์และปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะคลี่คลายลงแล้วถึงแม้จะมีข้อกังวลอยู่บ้างแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าจะยังมีผู้เข้าร่วมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติในปีนี้อย่างคับคั่งไม่ต่างจากปีก่อนๆเพราะการมาเดินเลือกซื้อเลือกชมหนังสือและผลิตภัณฑ์ต่างๆในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติถือเป็นประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้นอกจากมาสัมผัสด้วยตัวเอง
2: แน่นอนนะครับมันก็มีความยากลำบากบ้างประชาชนหลายคนก็ต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านมากขึ้นไปจัดการอย่างอื่นมากขึ้นแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามางานก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ทดแทนไม่ได้ครับ
3: อย่างนี้จะกระทบกับเม็ดเงินที่จะสะพัดในงานหนังสือเทียบกับปีก่อนไหมคะ
2: ก็เป็นเรื่องที่มีความกังวลบ้างนะครับต้องยอมรับนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่านักอ่านยังรักเรา
1: สำหรับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ในปีนี้นะคะมาในแนวคิด Unread Messages คุณได้รับข้อความใหม่ที่จะชวนนักอ่านมาออกค้นพบเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจจากหนังสือจาก319สำนักพิมพ์พร้อม18นิทรรศการและกิจกรรมที่จะเชื่อมโลกหนังสือกับผู้อ่านทุกวัยโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะที่ฮอ5ถึงฮอ7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ
0: ไปดูเรื่องของซุปเปอร์ตุ้มกันหน่อยนะครับนำทีมสร้างสถิติโลกสำเร็จโดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้นำธงชาติไทยเนี่ยลงสู่หาดพัทยาเป็นคนแรกนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ชวนคนไทยร่วมกันร้องเพลงชาติแล้วก็รอชมการทำลายสถิติอีกครั้งในวันที่5ธันวาคมนี้ครับรองศาสตราจารย์พิเศษดร.ธนบวรสิริคุณากรกุลหรือว่าซุปเปอร์ตุ้มนะครับผู้อำนวยการโครงการ One Flag One Nation One World Record นำทีม One Flag Thailand สร้างสถิติโลกการกางธงขนาดใหญ่ที่สุดขณะตกอย่างอิสระได้สำเร็จนะครับในการซ้อมใหญ่เหนือหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้นำธงชาติไทยลงสู่หาดพัทยาเป็นคนแรกในภารกิจครั้งนี้ครับนับว่าเป็นการสร้างสถิติโลกครั้งแรกของโครงการก่อนเดินหน้าสู่การทำลายสถิติของตัวเองอีกครั้ง

0: ครั้งในวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับสำหรับทีมนักกระโดดร่มผู้ร่วมภารกิจในครั้งนี้นะครับก็ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์พิเศษดร.ธนบวรสิริคุณากรกุลนายลิขิตวงตระกูลพัฒน์เอมี่แมคเครนนะครับแล้วก็มีเอมี่ไพลินวัชสันนายวรัตน์พิสารบุตรแล้วก็นายวรกรสุขสงวนครับซึ่งร่วมฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อกางธงชาติไทยเหนือท้องฟ้าพัทยาแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยครับสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้นะครับก็เป็นผลจากความมุ่งมั่นความสามัคคีและการทำงานร่วมกันของนักโดดร่มและทีมสนับสนุนทุกฝ่ายพร้อมเป็นจุดเริ่มต้นของเป้าหมายครั้งต่อไปก็คือการทำลายสถิติโลกที่ทีมเนี่ยจะสร้างขึ้นในครั้งนี้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่5ธันวาคม2569ที่จะถึงนี้ที่หาดพัทยาครับซึ่งก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมคนไทยนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในวันที่5ธันวาคม2569เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.หรือว่าบ่าย 4:00 น.ถึง 18:00 น.นะครับที่หาดพัทยาไปร่วมชมภารกิจทำลายสถิติโลกแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทีมนักกระโดดร่มและร่วมร้องเพลงชาติไทยไปด้วยกันครับเพื่อให้เสียงของคนไทยบนแผ่นดินไทยเชื่อมถึงธงชาติไทยบนท้องฟ้าครับ
1: ไปดูเรื่องของการจับกุมคนที่ลักลอบผลิตอาวุธกันนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมชายชาวเชียงใหม่ลักลอบเปิดบ้านผลิตอาวุธปืนอัดลมแรงดันสูงขายออนไลน์มานานกว่า10ปีแล้วค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาค5สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมจับกุมนายดวงจันทร์พรมศรีอายุ50ปีหลังพบว่าเป็นผู้ลักลอบผลิตอาวุธปืนและนำมาโพสต์ขายในกลุ่มที่สนใจในแพลตฟอร์ม Facebook ซึ่งจากการตรวจค้นภายในบ้านพบของกลางเป็นอาวุธปืนลม PCP จำนวน4กระบอกกล้องเล็งกระบอกอัดลมแยกกระสุนสำหรับยิงปืนอัดลมแก๊สหัวตะกั่วพร้อมชุดทำประกอบกระสุนปืนขนาดจุด .22 จำนวน17นัดอุปกรณ์ส่วนควบและสำหรับประกอบอาวุธปืนนายดวงจันทร์ให้การว่าตนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับอาวุธปืนลมหรือ PCP หรือแบบสปริงกำลังสูงมากว่า15ปีโดยได้สั่งซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์จากแอปขายสินค้าทั่วไปจากนั้นนำมาประกอบติดตั้งและจำหน่ายในกลุ่ม Facebook ในราคาต่อกระบอกนะคะอยู่ที่ 9,500 ถึง 11,500 บาทรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 2-50,000 บาทด้านพลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าปืนอัดลมแรงดันสูงถือว่าเป็นปืนที่มีความผิดตามกฎหมายและจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้ผลิตอาวุธปืนอัดลมแรงดันสูงมาแล้วเกิน10ปีซึ่งพบข้อมูลลูกค้าจำนวนมากรวมทั้งได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลเพิ่มเพราะมีการซื้อขายในแพลตฟอร์มออนไลน์และมีวัตถุประสงค์การนำปืนเหล่านี้ไปใช้ในการล่าสัตว์ซึ่งปืนอัดลมในยุค ปัจจุบันนั้นใช้เทคโนโลยีการพัฒนาทำให้มีแรงอัดสูงจึงถือว่าเป็นอาวุธปืนที่จะต้องปราบปรามให้หมด
0: ไปดูผลงานของกรมศุลกากรกันบ้างนะครับทางกรมศุลกากรได้เปิดเผยผลงานป้องกันและปราบปรามในช่วงปิดปีงบประมาณ2569หรือว่าสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับสามารถจับกุมสินค้าผิดกฎหมายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยรวมมูลค่าทะลุ 4,830 ล้านบาทครับนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรได้แถลงข่าวผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามในรอบ1ปีนะครับคือนับตั้งแต่ตุลาคม2568ปีที่แล้วมาจนถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมการปกป้องผู้บริโภคเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมถึงการปราบปรามยาเสพติดและสารตั้งต้นยาเสพติดรวมทั้งสิ้นจำนวน 59,840 คดีรวมมูลค่ากว่า 4,830 ล้านบาทโดยผลการตรวจยึดและจับกุมในคดีสำคัญนะครับก็อย่างเช่นสินค้าไม่มีใบอนุญาตจากอย.สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์สินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากมอกสินค้าที่หลีกเลี่ยงอากรทุ่มตลาดสินค้าการเกษตรขยะอิเล็กทรอนิกส์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ตามอนุสัญญาไซเตสงาช้างบุหรี่ผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็ยาเสพติดครับซึ่งทางอธิบดีกรมศุลกากรก็ได้บอกเพิ่มเติมนะครับว่าผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและพลังความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันเฝ้าระวังสกัดกั้นและก็ปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง